ยุกันเก็บนะคะรูปร่างของลักษณะของขนมเมื่อถึงมือผู้บริโภคในเรื่องของโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมภาครัฐของตาสินค้าได้ดีเช่นถ้าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบรรจุภัณฑ์บางประเภทนะคะถ้าพูดถึงสีม่วงก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทของสายการบินหนึ่งนะคะสองก็คืออำนวยความสะดวกในการใช้งานหรือว่าขนส่งสามารถขนส่งง่ายเช่นในกล่องใหญ่ๆค่ะก็จะบรรจุไปด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นชิ้นเล็กๆเช่นคุกกี้ที่มีบรรจุหีบห่อแล้วเรียงในกล่องใหญ่อีกทีนึงนะคะก็จะช่วยถนอมให้คุณภาพของสินค้านั้นเก็บได้นานค่ะประเด็นที่4ค่ะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลโก้การส่วนผสมวัตถุดิบที่ใช้ราคานะคะแล้วก็เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของอาหารนั้นๆค่ะประเด็นที่4ค่ะจะต้องมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตและการบรรจุและต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะทีนี้ประเภทของบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราแบ่งกันตามหน้าที่ได้3ประเภทค่ะได้แก่ปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิเนี่ยคือบรรจุภัณฑ์ที่มีการสัมผัสกับการขนส่งโดยตรงเช่นกล่องเค้กหรือถุงพลาสติกสำหรับใส่คุกกี้ค่ะซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสินค้ารวมถึงรักษาคุณภาพและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่นนะคะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นทุติยภูมิค่ะคือบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรวมสินค้าหลายหน่วยเข้าด้วยกันค่ะเช่นถาดใส่ครัวซองหลายชิ้นหรือว่ากล่องใหญ่ๆสำหรับการจัดส่งร้านค้าปลีกเพื่อสะดวกต่อการจัดการหรือการตรวจนับค่ะบรรจุภัณฑ์ที่3ค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มของตติยภูมิก็คือบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะของชั้นนอกสุดเช่นลังพลาสติกหรือลังลูกฟูกที่ใส่ในการขนส่งจำนวนมากคำว่าตติก็คืออย่างเช่นตัวอย่างของเราไปซื้อขนมมาสักชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็มีกล่องกระดาษอันใหญ่นะคะ1ใบแล้วก็ใส่กล่องกระดาษเล็กๆแล้วข้างในก็จะมีซองย่อยอีกนะคะบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ที่ทำอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการขนส่งเนี่ยบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยจะช่วยในการกันกระแทกนะคะเหมือนคุกกี้บางชนิดนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ของอาร์เซนอลหรือจะเป็นในเรื่องของคุกกี้ของนิชชินเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าที่วางจำหน่ายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะมีกล่องใหญ่อยู่1กล่องที่เป็นกล่องเหล็กแล้วก็จะมีกระดาษมีกระทงรองในขนมคุกกี้อีกทีหนึ่งนะคะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ค่ะในกล่องเหล็กเนี่ยจะสามารถรองรับการขนส่งของผลิตภัณฑ์ได้ดีป้องกันให้ไอชิ้นคุกกี้หรือชิ้นขนมตัวนี้ไม่แตกหักได้นะคะรวมทั้งกลิ่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมประเภทของบรรจุภัณฑ์ค่ะเราแบ่งออกเป็นรูปลักษณ์ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เป็น2มิติกับ3มิตินะคะบรรจุภัณฑ์ที่เป็น2มิติค่ะหมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นในเรื่องของลักษณะถุงกระดาษแผ่นพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์แบบซองซึ่งเหมาะสมสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบานะคะโดยไม่ต้องการโครงสร้างหรือสัดส่วนนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์3มิติคือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือขวามือของจอค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความลึกแล้วมีโครงสร้างเช่นกล่องอาหารแก้วกระดาษหรือกล่องพลาสติกนะคะมักใช้กับสินค้าที่ต้องการการปกป้องหรือการจัดวางให้เป็นระเบียบสวยงามนะคะการเลือกบรรจุภัณฑ์ทั้ง2ประเภทนี้ค่ะควรพิจารณาตามหลักของสินค้าน้ำหนักหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งด้านการใช้งานหรือการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์นะคะวัตถุประสงค์ในการออกแบบค่ะเราพิจารณาจากการใช้งานให้เหมาะสมของรูปแบบของการจำหน่ายค่ะใน4ประเด็นประเด็นที่1ค่ะคือการขายตรงนะคะเราเน้นความสวยงามและการดึงดูดในร้านค้าประเด็นที่2ค่ะคือประเด็นของการขายส่งนะคะเน้นความประหยัดหรือความสะดวกในการจัดเก็บจำนวนมากในประเด็นที่4ค่ะการจัดส่งถึงบ้านต้องแข็งแรงและปกป้องสินค้าในระหว่างขนส่งได้ดีสุดท้ายการส่งทางไปรษณีย์ค่ะการส่งทางไปรษณีย์ตัวนี้เรายังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่รับรองได้ 100% นะคะว่าพอขนส่งไปแล้วเนี่ยขนมเราจะไม่แตกหักในสิ่งที่เปราะบางนะคะเช่นคุกกี้เหมือนการจัดส่งถึงบ้านค่ะ delivery ในเรื่องของเค้กเหมือนกันถ้าเมื่อใดที่เราใช้รถขนาดเล็กหรือว่ามอเตอร์ไซค์ส่งเนี่ยให้เรามีบรรจุภัณฑ์ที่ดีอย่างไรในกระบวนการส่งในกระบวนการขับรถของไรเดอร์ก็มีผลต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือขนมเค้กนั้นอาจจะเสียสภาพ

ได้นะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของในแต่ละชนิดค่ะว่าบรรจุภัณฑ์ทั้ง4ชนิดเนี่ยในเรื่องของขายตรงเนี่ยมันควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ทุกวันเช่นขนมปังที่เราทำเสร็จแล้วใส่ถุงบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถทานได้เลยซึ่งขายในวันนั้นขายส่งค่ะการขายส่งเนี่ยหมายถึงเหมาะสำหรับการจัดจำหน่ายให้กับร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตโดยเน้นการสะดวกในการขนส่งอาจจะมีเชลฟ์ไลฟ์ที่เก็บขนมได้มากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะการจัดส่งถึงบ้านค่ะต้องออกแบบให้แข็งแรงเนาะป้องกันการกระแทกเพื่อให้ขนมถึงมือลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์หรือในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษค่ะอันที่4ค่ะในช่วงของการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่ะเหมาะสมกับการสั่งซื้อออนไลน์ค่ะบรรจุภัณฑ์จะต้องขนส่งหลายขั้นตอนนะคะรวมถึงเก็บคุณภาพขนมนั้นได้นานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะเราหลักการออกแบบเราเน้นในเรื่องจุดขายที่โดดเด่นเนาะสร้างจุดเด่นให้บรรจุภัณฑ์แตกต่างในเรื่องของดีไซน์ที่แปลกตาหรือการใช้วัสดุที่รักโลกค่ะการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ค่ะวางแผนให้บรรจุภัณฑ์สะท้อนของกลุ่มการตลาดที่ต้องการเช่นสินค้าพรีเมียมหรือว่าต้องการดูความหรูหราค่ะภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ค่ะจะต้องสร้างภาพจำให้กับลูกค้าเช่นโลโก้สีหรือธีมของการออกแบบตัวตนของแบรนด์ของเราซึ่งอาจจะมองได้ว่าไปเห็นกล่องของเราที่ไหนหรือเห็นสีที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องจำได้ว่าขนมเนี้ยมันเป็นของร้านเรานะคะในสไลด์นี้นะคะเราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์การวางตลาดนะคะหรือเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะเราจะเริ่มจากผลิตภัณฑ์ค่ะเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี้ยให้ตรงกับคุณภาพของสินค้าของกลุ่มลูกค้า2ก็คือการวางตลาดค่ะจะต้องสร้างการรับรู้ผ่านสื่อหรือแบรนด์บรรจุภัณฑ์เช่นการจัดมุมโชว์สินค้าหรือการออกแบบให้สะดุดตาต่อไปค่ะเป็น CLS นะคะก็คือการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์หรือว่าโลโก้หรือฟอนต์ให้สอดคล้องกับทุกช่องทุกทางค่ะเมื่อเรากำหนดกลุ่มทางการตลาดแล้วเนี่ยลักษณะของบรรจุภัณฑ์ของเราก็จะต้องมีความแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นตลาดบนค่ะจะต้องมีความหรูหรามีคุณภาพสูงหรือมีโลโก้ที่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นตลาดกลางค่ะจะต้องเรียบง่ายแต่ดูดีราคาจับต้องได้ค่ะถ้าเป็นตลาดล่างค่ะจะต้องเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่เน้นความประหยัดในสไลด์นี้ค่ะเราพูดถึงจุดเด่นหรือบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยจะต้องสื่อสารในเรื่องของชื่อสินค้าหรือตาสินค้าที่ชัดเจนเพื่อจะได้ให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปเลือกว่าทำไมจะต้องเลือกสินค้าของเรานะคะในตัวอย่างแรกค่ะถ้าสินค้ามีจุดเด่นหรือมีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนเช่นคุกกี้ค่ะจะต้องจัดเรียงให้สวยงามเนาะใช้บรรจุภัณฑ์ที่โปร่งใสเมื่อผู้บริโภคซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความมั่นใจว่าไม่เกิดเชื้อราหรือความเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์เมื่อนำไปบริโภคที่บ้านตัวอย่างที่สองค่ะเป็นตัวอย่างของจุดขายที่ขึ้นอยู่กับความรสชาติของสูตรเช่นกาแฟพรีเมียมเนาะเมื่อนำไปชงมาแล้วเนี่ยเมื่อนำไปซื้อไปใช้งานแล้วตัวนี้ค่ะมันจะต้องมีรสชาติที่ดีหรือมีกลิ่นที่ดีตามที่บรรจุภัณฑ์โฆษณาเอาไว้นะคะอันที่3ค่ะในสไลด์นี้เนี่ยเราจะพูดถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ค่ะที่มี image คือ of product คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารโดยตรงกับลูกค้าตัวอย่างแรกจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก๋วยจั๊บยวนหรือผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวค่ะคือเราจะต้องออกแบบให้ดูโปร่งใสเนาะแล้วมีดีไซน์ที่รู้สึกเหมือนทำสดใหม่จากที่บ้านกินแล้วได้อารมณ์เหมือนอยู่หน้าซองเหมือนเวลาเราซื้อผลิตภัณฑ์มาม่าหรือไวไวไปแบบนี้ค่ะตัวอย่างที่2ค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพเนาะในกลุ่มนี้เราจะใช้โทนสีเข้มเน้นดีไซน์ที่หรูหรานิดนึงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของความพรีเมียมของกลิ่นอายของความหรูหราจากตะวันออกนะคะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่มีภาพลักษณ์หรือชัดเจนแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้สินค้าดูน่าสนใจและแตกต่างจากในตลาดการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ค่ะการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุบรรจุภัณฑ์หรือแบรนด์ที่สื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโดยพิจารณาจาก3ปัจจัยที่สำคัญต่างๆค่ะกลุ่มแรกคือเราต้องพิจารณาว่า

กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครค่ะเพศหญิงหรือเพศชายเนาะหรือเด็กหรือผู้ใหญ่เพราะว่าให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตรงความชอบกับพฤติกรรมหรือการซื้อของกลุ่มนั้นๆอันที่สองค่ะคือระดับราคาค่ะต้องพิจารณาว่าสินค้าของเรานั้นจัดอยู่ในกลุ่มราคาถูกปานกลางหรือว่าพรีเมียมเพราะบรรจุภัณฑ์ที่หรูหราค่ะจะนำมาซึ่งราคาต้นทุนที่สูงในขณะที่สินค้าของราคาเนี่ยควรจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายและดูดีต่อมาเป็นเรื่องของคู่แข่งค่ะเราควรจะวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดว่ามีจุดเด่นอะไรนะคะแล้วก็วางแผนสินค้าให้มีจุดขายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อเราพิจารณากันถึง3ปัจจัยนี้แล้วค่ะจะช่วยให้บรรจุภัณฑ์สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้สินค้าของเราดูเด่นในด้านการตลาดหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับแรกค่ะการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะคะให้สามารถมีอายุการเก็บที่ได้นานแล้วมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะผลิตภัณฑ์เราต้องดูว่ามีลักษณะเฉพาะอะไรเช่นมีเปราะบางไหมชิ้นง่ายไหมไวต่อแสงไหมหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปกป้องได้อย่างเหมาะสมนะคะอันต่อไปค่ะเราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะต้องออกแบบให้เป็นมิตรกับโลกเช่นการลดปริมาณขยะการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลหรือสามารถนำมากลับมาเติมหรือใช้ซ้ำได้เพื่อให้ตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่รักโลกค่ะบรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะไม่ใช่เพียงแต่แค่ห่อหุ้มสินค้าแต่ยังต้องใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในสไลด์นี้ค่ะเราจะพูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยพิจารณาจากผู้ผลิตหรือผู้บริโภคซึ่งเป็น2ฝ่ายที่สำคัญที่จะต้องตอบโจทย์ให้ครบถ้วนค่ะโจทย์แรกเราจะพูดในเรื่องของผู้ผลิตผู้ผลิตต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครค่ะคู่แข่งคือใครแล้วตลาดเป้าหมายอยู่ตรงไหนนะคะต้องกำหนดจุดเด่นของสินค้าหรือคิดว่าบรรจุภัณฑ์จะช่วยเสริมจุดเด่นนั้นอย่างไรนะคะผู้บริโภคค่ะจะต้องวิเคราะห์ลูกค้าเช่นเพศวัยไลฟ์สไตล์หรือแม้แต่สถานภาพทางสังคมเพื่อบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้จริงนะคะอ่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ค่ะในองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์หรือปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะไม่ใช่เราจะคำนึงถึงความสวยงามหรือฟังก์ชันในการใช้งานเท่านั้นนะคะเราจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสินค้าซึ่งจะประกอบไปด้วยความสำคัญ3ด้านค่ะด้านที่1ค่ะทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีการผลิตนะคะคือต้องเลือกวัสดุหรือเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยจะต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมเช่นกระดาษพลาสติกหรือวัสดุรักโลกและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเนาะรวมถึงระบบดิจิตอลการขึ้นรูปพิเศษที่ช่วยเพิ่มคุณภาพและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่งค่ะการวิเคราะห์ตลาดหรือคู่แข่งเนี่ยจะช่วยทำให้เราทราบว่าบรรจุภัณฑ์ไหนที่ลูกค้าต้องการและสามารถสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าได้อย่างไรนะคะอันที่3คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะจะต้องศึกษากฎหมายเช่นมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารรวมถึงการใช้วัตถุดิบฟู้ดเกรดหรือข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมนะเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของเราปลอดภัยและได้มาตรฐานค่ะในสไลด์นี้นะคะเราจะพูดถึงองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ค่ะมันจะออกแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกเราต้องมองในเรื่องของโครงสร้างก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหรือวัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดเป็นแก้วหรือกล่องที่ต้องแข็งแรงและปกป้องสินค้าได้ดีนะคะสองก็คือตัวกราฟิกค่ะคือการออกแบบโลโก้หรือลวดลายของบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือแบรนด์สินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้านะคะในสไลด์นี้ค่ะเราจะเป็นในการเลือกวัสดุโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์นะคะการเลือกวัสดุโครงสร้างสำหรับบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะและส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของภาพลักษณ์ของสินค้าที่นิยมใช้อยู่3ประเภทนะคะประเภทที่1ค่ะคือพลาสติกชนิดที่อ่อนตัวนะคะใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นของซองขนมไม่ว่าจะเป็นถุงฟอยล์ถุงซิปล็อกนะคะข้อดีก็คือสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายประหยัดพื้นที่แล้วก็น้ำหนักเบาค่ะตัวที่2ค่ะจะเป็นในเรื่องของพลาสติกชนิดแข็งนะคะก็คือจะเหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการปกป้อง
ปกป้องความสูงเนาะไม่ว่าจะเป็นกล่องใสภาชนะสำหรับใส่อาหารพลาสติกหรือว่าข้อดีคือการแข็งแรงและสามารถคงรูปได้ดีปกป้องการกระแทกได้อันที่3ค่ะคือถุงกระดาษเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะนิยมใช้ถุงหรือกล่องบรรจุขนมข้อดีคือการย่อยสลายง่ายหรือการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในบรรจุภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโจทย์ทั้งฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานและความต้องการของตลาดได้อย่างลงตัวค่ะในสไลด์นี้ค่ะเราจะพูดถึงความต่อเนื่องของวัสดุโครงสร้างที่โดยพูดถึงวัสดุอีก3ประเภทนะคะประเภทต่อไปค่ะคือเป็นโลหะเดี๋ยวนี้เราจะพบมากมายค่ะว่าการทำขนมปังเนี่ยก็จะมักใส่ขนมมักใส่ขนมปังลงไปในกระป๋องและสามารถดึงรับประทานได้ง่ายนะคะนอกจากจะใช้แล้วนอกจากจะใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ขนมอบได้แล้วเนี่ยตัวนี้ยังสามารถใช้กับตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ข้อดีก็คือมีความแข็งแรงและทนทานค่ะสามารถปกป้องสินค้าได้ดีเนาะโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องเก็บรักษานานๆตัวที่2ค่ะเป็นแก้วหรือเครื่องปั้นดินเผาตัวนี้ค่ะจะเป็นสินค้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ราคาไม่สูงค่ะถ้าซื้อในปริมาณไม่มากแต่ข้อเสียก็คือสามารถแตกหักง่ายวัสดุตัวที่3ค่ะเป็นวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นใบไม้ซึ่งต้องการตอบโจทย์การตลาดในสายของการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะวัสดุเหล่านี้ค่ะไม่เพียงแต่จะช่วยในการปกป้องสินค้าแต่ยังสามารถช่วยสื่อสารภาพลักษณ์หรือแบรนด์ได้อย่างชัดเจนสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งนะคะเราจะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ 1. ในข้อมูลของตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องมีชื่อสินค้านะคะมีเลขอย.มีชื่อผู้ผลิตมีปริมาณสุทธิที่ใส่ต่อหน่วยมีส่วนประกอบที่สำคัญนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องแสดงวันหมดอายุหรือวันที่ควรกะก่อนที่จะบริโภคอย่างชัดเจนรวมถึงจะต้องมีคำเตือนรวมถึงวิธีการเก็บรักษาและวิธีบริโภคอย่างถูกต้องเช่นเหมือนเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ขนมใน 7-Eleven ใช่ไหมคะเราจะเห็นได้เลยว่า1หน่วยบริโภคเนี่ยมันมีกี่กรัมพอทานไปแล้วเนี่ยเราได้รับสารอาหารอย่างไรบ้างถ้าเป็นซองใหญ่นิดนึงค่ะเขาก็จะเขียนว่าควรแบ่งบริโภคเป็นกี่ครั้งนะคะแล้วก็หมดอายุในวันที่เท่าไหร่นะคะก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้นสำหรับบรรจุภัณฑ์ในการขายตรงเนี่ยเราจะต้องแสดงข้อมูลที่สำคัญถึงผู้บริโภคที่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องนะคะจะต้องมีชื่อสินค้านะคะแล้วก็มีเลขของสารถ้ามีน้ำหนักสุทธิมีปริมาณสุทธิรวมถึงชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายนะคะรวมถึงวันที่ผลิตแล้ววันที่หมดอายุรวมถึงส่วนประกอบสำคัญค่ะเครื่องหมายการค้าเนาะอย่างมีตัวอย่างเช่นมีอย.มีเครื่องหมายการประกันคุณภาพนะคะมีการรับรอง GMP มีบาร์โค้ดในการขายปลีกนะคะการระบุข้อมูลเหล่านี้ค่ะไม่เป็นเพียงข้อกำหนดทางกฎหมายแต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและทำให้สินค้าของเราดูน่าเชื่อถือในสไลด์นี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบการออกแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ที่ขายส่งกับขายตรงนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะในกรณีที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับขายส่งเนี่ยจะเหมาะสำหรับฝากขายกับหน้าร้านอื่นเนาะร้านสะดวกซื้อร้านซูเปอร์มาร์เก็ตกราฟิกก็ควรจะเน้นในเรื่องของปริมาณหรือว่าส่วนประกอบหรือบาร์โค้ดเพื่อจัดเก็บเพื่อจะขายได้สะดวกนะคะกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ค่ะจะเป็นบรรจุที่ขายตรงนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเหมาะสำหรับการขายหน้าร้านของตัวเองหรือการจัดส่งถึงหน้าบ้านกราฟิกควรออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ดูดึงดูดสายตานะคะเน้นการออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เพื่อสร้างความประทับใจในขณะที่แรกพบหรือแรกที่เราเจอสินค้าสไลด์นี้ค่ะจะพูดถึงการจัดวางบนองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนประกอบหลักค่ะส่วนประกอบแรกนะคะจะเป็นข้อมูลทางด้านหน้านะคะก็ควรจะแสดงชื่อสินค้าเลขสารถ้ามีน้ำหนักสุทธิเพื่อให้บริโภคเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตั้งแต่แรกนะคะอันที่สองค่ะคือข้อมูลทางด้านหลังหรือทางด้านหน้าเนี่ยจะมีรายละเอียดเช่นส่วนประกอบที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นชื่อ
และที่อยู่ของผู้ผลิตคำแนะนำของการบริโภคข้อความเตือนรวมถึงวันหมดอายุนะคะการจัดวางข้อมูลให้ถูกต้องตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาช่วยให้บรรจุภัณฑ์ดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือมากขึ้นในส่วนของเครื่องหมายการค้านะคะในส่วนของเครื่องหมายการค้าหรือว่าตราสินค้าค่ะเครื่องหมายการค้าเนี่ยจะหมายถึงสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้ที่จะจดทะเบียนได้ตามกฎหมายเพื่อปกป้องการลอกเลียนแบบสินค้าเรานะคะและสร้างความมั่นใจให้กับสินค้านั้นเป็นของแท้นะคะสมมติว่าในเราจะเห็นหลายๆแบรนด์ค่ะว่ามีขนมไหว้พระจันทร์มีคุกกี้มีเค้กที่ออกมามากมายนะคะแต่เมื่อใดที่เราจดตราสินค้าหรือจดตัวแบรนด์ตัวนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้แข่งขันรายอื่นหรือผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบของผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะตัวที่สองค่ะคือตราสินค้าหรือเราเรียกว่าแบรนด์นะคะตราสินค้าหรือภาพลักษณ์เนี่ยเกิดจากความรู้ที่ลูกค้ารับรู้สินค้าเช่นความหรูหราคุณภาพหรือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเกิดจากการทำตลาดหรือประสบการณ์ลูกค้านะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีค่ะควรผสมผสานเข้ากันทั้ง2แบบเพื่อให้สินค้าแล้วน่าจดจำหรือคว้าสร้างความแตกต่างทางการตลาดในกรณีที่เป็นตราสินค้าเนี่ยเหมือนเราอาจจะทำธุรกิจสักอย่างในการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วเราสร้างแบรนด์เป็นของเราเองอะค่ะเช่นร้านลิชี่เบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แต่คำว่าตราสินค้าไม่ใช่เครื่องหมายการค้าซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะสไลด์นี้ค่ะเหมือนเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปว่าความแตกต่างกับเครื่องหมายสินค้ากับตราสินค้าของกฎหมายไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเครื่องหมายของตราการค้าคือภาพตัวอักษรหรือรูปร่างที่ใช้กับสินค้าหรือการบริการเพื่อให้แตกต่างจากของผู้อื่นนะคะตามกฎหมายเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ออกเป็น4ประเภทนะคะจะเป็นเทรดมาร์กก็คือสำหรับสินค้านะคะจะเป็นในเรื่องของอันที่2ค่ะเป็นเซอร์วิสมาร์กคือสำหรับการบริการในเรื่องของโรงแรมหรือร้านอาหารนะคะตัวที่3ค่ะจะเป็นการรับรองสินค้าในเรื่องของออร์แกนิกนะคะตัวที่4จะเป็นการรับรองสินค้าในเรื่องขององค์กรหรือกลุ่มคนรักในเช่นกลุ่มของสหกรณ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตราสินค้าในกลุ่มของไก่ย่าง5ดาวก็เป็นเครื่องหมายการค้าเนาะที่เราเคยเห็นถ้าเห็นตานี้ก็แสดงว่าเป็นของบริษัทของไก่ย่าง5ดาวนะคะถ้าเราเห็นสีม่วงเนาะถ้าเราเห็นเครื่องหมายของการบริการของการบินไทยเนี่ยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของการบินไทยก็คือพับแอนด์พายเป็นตัวสีเหลืองๆนะคะลักษณะของเครื่องหมายการค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องภาพลักษณ์ของอย.ถ้ามีสินค้าตัวนี้เนี่ยแสดงว่าโรงงานที่ผลิตขนมให้เราก็เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือการจดแจ้งในการผลิตเนาะแสดงว่าอาหารปลอดภัยในระหว่างการผลิตนะคะอันที่สอง MK ตัวนี้ค่ะ MK ตัวนี้ MK Restaurant เป็นชื่ออักษรย่อของบริษัทเนาะแสดงว่าสุกี้ยี่ห้อนี้ถ้ามีรูปลักษณ์แบบนี้ก็เป็นของบริษัทนี้นะคะอันที่สองค่ะจะเป็นตัวย่อว่าจะเป็น SCC หรือเป็น KFC ตัวนี้อย่างเช่นบางแบรนด์จะใช้สัญลักษณ์ผสมเช่นSCG อาจจะไปอยู่ในบางผลิตภัณฑ์ก็คือการส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตัวนั้นร่วมกันนะคะเครื่องหมายการค้านะคะหรือเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมกันเนี่ย เครื่องหมายรับรองหมายถึงสัญลักษณ์ที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยผ่านการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นโลโก้มอก.หรือเป็นตัวฮาลาลมาร์กซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นเครื่องหมายร่วมเครื่องหมายร่วมคือสัญลักษณ์ที่เป็นสมาคมหรือเราทำธุรกิจร่วมกันเช่นถ้าเราจะพบเห็นบ่อยๆในธุรกิจขององค์กรหรือสถานที่เอกชนบางประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ของ SCG หรือเครื่องหมายตาช้างเนาะมันจะมีความใกล้เคียงกันแสดงว่ามันเป็นบริษัทในเครือเดียวกันทีนี้เป็นการออกแบบภาพสัญลักษณ์เนาะหรือเราเรียกตรงนี้ง่ายๆอ่ะคือการสร้างเครื่องหมายที่เป็นตัวแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บริโภคจดจำแบรนด์หรือบริการนั้นง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวอักษรอย่างเช่นเราเห็นเครื่องหมายสีเขียวตัวนี้ค่ะเป็น
ภาพลักษณ์ของร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เป็นร้านที่ชื่อว่า Starbucks ที่เป็นรูปนางเงือกพอเราเห็นเครื่องหมายเนี้ยค่ะคนก็จะเกิดความมั่นใจว่ากาแฟเหมือนเกิดแรงดึงดูดอะความมั่นใจของผู้

บริโภคว่ามันเป็นแทนคำหนึ่งที่เมื่อทานบริโภคกาแฟชนิดนี้ไปแล้วเนี่ยเกิดความอร่อยเกิดความคุ้มค่าเกิดความเข้มข้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากินกาแฟร้านอื่นหรือกินขนมในร้านอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกาแฟร้านนี้อะไรประมาณแบบนี้ค่ะตัวที่สองค่ะเป็นภาพ

สื่อถึงภาพสัญลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ต่างๆนะคะในตัวที่สองค่ะเป็นภาพสัญลักษณ์ที่แทนคำนะเช่นพอเราเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้มันเป็นห้องน้ำหญิงหรือว่าห้องน้ำชายนะคะรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ของขนมอบเนี่ยแนวคิดเนี่ยเป็นแบบเรียบง่ายนะคะอีกภาพนึงค่ะจะเป็นในเรื่องของ3มิติหรือว่า 3D เนาะจะมีความลึกมีแสงและเงาทำให้ดูสมจริงเช่นลูกโลโก้ที่เป็น Google แบบ 3D ที่เห็นได้ชัดทางด้านขวาเราก็สามารถนำแนวคิดตัวนี้ค่ะไปใช้ในการออกแบบตาหรือตัวผลิตภัณฑ์สินค้าของเราได้นะคะการใช้เครื่องหมายในการแบบ 3D ตัวนี้ค่ะจะช่วย เพิ่มความโดดเด่นในเรื่องของแบรนด์และการดึงดูดในสายตาของลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นกระบวนการออกแบบเครื่องหมายการค้านะคะกระบวนการออกแบบเครื่องหมายการค้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้นค่ะและปกป้องการลอกเลียนแบบนะคะกระบวนการออกหมายการค้าส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้ค่ะ 1. ก็คือการวิเคราะห์ตลาดนะคะขอย้อนกลับไปที่สไลด์นี้นะคะการวิเคราะห์ตลาดคือศึกษากลุ่มของผู้บริโภครวมถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มคู่แข่งหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารนะคะการระดมความคิดเห็นค่ะจากไอเดียของโลโก้และองค์ประกอบนะคะที่จะใช้เช่นสีรูปทรงหรือว่าฟอนต์นะคะการสร้างแบบร่างค่ะทำให้โลโก้หลายแบบเพื่อในการนำเสนอเนี่ยเลือกแบบได้เหมาะสมที่สุดการพัฒนาหรือการปรับปรุงนะคะเราจะต้องปรับแต่งโลโก้ของเราเนี่ยให้เกิดความสมบูรณ์ตามหลักการออกแบบเช่นอ่านง่ายหรือการจดจำอันที่5นะคะการตรวจสอบจะต้องมีการจดทะเบียนหรือตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับเครื่องหมายที่มีอยู่และยื่นจดทะเบียนตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้ค่ะการศึกษารวบรวมข้อมูลของการสร้างภาพลักษณ์ของการออกแบบเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคำถามสำคัญนะคะว่าผู้ผลิตของเราคือใครสินค้าคืออะไรแล้วเราขายให้ใครกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครขายเมื่อไหร่ขายที่ไหนขายอย่างไรค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนถัดมาก็คือการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะคะให้แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเกิดความมุ่งเน้นที่มีอัตลักษณ์ไม่ซ้ำกับคู่แข่งทางการตลาดนะคะมีการโดดเด่นหรือความแตกต่างที่ช่วยให้ลูกค้าจดจำง่ายนะคะสะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์สื่อถึงจุดยืนหรือคุณค่าเช่นความเป็นพรีเมียมความทันสมัยหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพหรืออัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งช่วยให้เครื่องหมายการค้าเป็นมากกว่าความสำคัญแต่เป็นตัวแทนของคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของแบรนด์อันต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องกรณีศึกษานะคะของการออกแบบเครื่องหมายการค้านะคะการเรียนรู้จากกรณีศึกษาเนี่ยจะช่วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงกระบวนการออกแบบเครื่องหมายการค้าได้ชัดเจนมากขึ้นโดยจะเห็นจากตัวอย่างจริงของแบรนด์ตั้งแต่การคิดการวิเคราะห์การสร้างโอกาสรวมไปถึงการนำเสนอเครื่องหมายการค้าที่นำไปใช้จริงซึ่งจะประกอบด้วยการวิเคราะห์แบรนด์ค่ะนะคะการวิเคราะห์แบรนด์ก็คือจุดยืนของแบรนด์หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งการสร้างแนวคิดคือไอเดียนะคะที่จะนำไปสู่การออกแบบโลโก้หรือว่าภาพลักษณ์การพัฒนาปรับปรุงการประยุกต์ใช้นะคะหรือวิธีการนำเครื่องหมายทางการค้าไปประยุกต์กับสื่อโฆษณาหรือช่องทางทางการขายนะคะภาพนี้ค่ะจะเป็นตัวอย่างของการศึกษาที่น่าสนใจในเรื่องของโลโก้ที่สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะถ้าอันนี้ขอยกตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นว่าของบริษัทการบินไทยค่ะนอกจากจะทำในเรื่องของธุรกิจการบินแล้วก็ยังทำในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของขนมอบที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นในงานของเราจะเห็นว่ามีจำหน่ายตามโรงพยาบาลตามห้างสรรพสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามท้องตลาดทั่วไปอะค่ะเราจะมาดูว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์หรือกรณีที่ศึกษาของพับแอนด์พายเนี่ยเป็นแบรนด์เบเกอรี่ของการบินไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวผลิตภัณฑ์ของพับแอนด์พายไม่ว่าจะเป็นโลฝอยทองหรือว่าเป็นโลชาเขียวหรือว่าเค้กผลไม้หรือพายไส้ต่างๆค่ะมันจะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเรียบง่ายเรียบหรูนะคะแต่ใช้

โลโก้ตัวเดียวที่เป็นโลโก้สีทองพื้นขาวเพื่อสื่อถึงความหรูหราหรือความสะอาดสะอ้านนอกจากนี้นะคะยังใช้ภาพสินค้าที่ชัดเจนน่ารับประทานหรือสื่อเพื่อส่งเสริมการขายนอกจากสังเกตว่าภาพเขาเป็นพื้นขาวสะอาดสะอาดเราใช้กับอาหารทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นการอยากซื้อกรณีศึกษานี้ค่ะจะแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์หรือการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างที่ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำได้มากขึ้นจะมีกรณีศึกษาขอยกตัวอย่างเนาะที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วค่ะก็จะเป็นในเรื่องของS&P แบรนด์เบเกอรี่และอาหารชื่อดังของไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าS&P นะให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมากตั้งแต่กล่องเค้กถุงขนมไปถึงบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของชุดของขนมไหว้พระจันทร์ที่มีดูดีไซน์หรูหรามีความสวยงามนะคะแล้วใช้ลวดลายแบบไทยในการประยุกต์สีสันเพื่อให้เกิดความรู้สึกพรีเมียมเนาะเหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะที่ใช้ในทุกๆเทศกาลที่ S&P ก็พยายามจะทำเพื่อตอบสนองผู้บริโภคไม่เพียงแต่ในเรื่องของ S&P นะคะยังมีแคมเปญทางการตลาดที่เชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อออกแบบในเรื่องของพายโอคอกก็คือบรรจุภัณฑ์ที่โปรโมทแล้วดูสนุกสนานและทันสมัยนะคะเพื่อดึงดูดของกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานในกรณีศึกษานี้จะสะท้อนให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ไม่ได้แค่ห่อของแต่ยังสื่อถึงการตลาดที่ช่วยเล่าเรื่องราวของแบรนด์และสร้างความประทับใจที่ทรงพลังได้ค่ะอย่างทางด้านล่างของภาพก็จะเป็นในเรื่องของเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์เนาะก็จะออกแบบเพื่อสื่อสัญลักษณ์ว่าขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องของการไหว้พระจันทร์หรือการตอบแทนพระจันทร์เพื่อขอพรนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นกรณีศึกษาของธุรกิจคุกกี้ของชุมชนในกรณีศึกษาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจว่าเบเกอรี่ของชุมชนค่ะที่พัฒนาสินค้าขึ้นมาให้โดดเด่นด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยทางซ้ายมือจะเป็นการนำเสนอผ่านรายการทีวีของชุมชนแม่บ้านนะคะก็คือการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาทำขนมไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นแป้งหรือเป็นผลไม้พื้นเมืองก็จะเริ่มจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดูทันสมัยนะคะช่วยให้สินค้าเนี่ยเข้ามาสู่การตลาดและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ทางด้านขวาค่ะจะเป็นเรื่องของคุกกี้ลำไยเนาะก็คือนำลำไยที่ในช่วงฤดูกาลหรือลำไยตกเกรดตัวเนี้ยมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่แล้วก็ทำเป็นบรรจุภัณฑ์รูปหัวใจหรือโทนสีที่อบอุ่นค่ะทำให้เป็นสื่อถึงสินค้าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นพื้นถิ่นของชุมชนนั้นๆโดยเลือกใช้กล่องกระดาษนะคะที่เป็นฟู้ดเกรดมีหน้าต่างใสยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะที่สามารถที่จะมั่นใจในการบริโภคเพราะเราเห็นถึงตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่อยู่ข้างในนะคะในกรณีนี้ค่ะจะแสดงให้เห็นว่าการใส่ใจในบรรจุภัณฑ์จะช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่นของพื้นบ้านให้กลายเป็นของขวัญพรีเมียมได้นะคะลูกค้าจะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อซื้อไปแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้รับค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการออกแบบเป็นกรณีศึกษาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะจะเป็นในเรื่องของกล้วยหรือผลผลิตปัญหาคืออันนี้เป็นเรื่องที่เราไปสำรวจมาเนาะปัญหาก็คือเป็นเรื่องของกล้วยหรือผลผลิตที่มีราคาตกต่ำมากนะคะเราก็จะเอาไปแปรรูปเป็นกล้วยฉากกล้วยทอดเป็นอย่างแพร่หลายอายุจะสั้นเนาะประมาณ5วันปัญหาของเรื่องนี้ก็คือใช้ผลผลิตกล้วยสุกที่ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะหากระบวนการผลิตภัณฑ์จากกล้วยกำหนดระดับสินค้าให้กลายเป็นอาหารเสริมเราเริ่มจากนำไปศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะเพื่อให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการเนาะเติมสารต่างๆค่ะเพื่อให้เกิดไม่เป็นผงให้เกิดไม่การจับเกิดการจับตัวไม่เป็นก้อนในระหว่างที่เป็นผงสารป้องกันการจับตัวเนาะมันก็ทำให้เราเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้ขึ้นมาก็คือเกิดในเรื่องของซุปกล้วยน้ำว้าผงเนาะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กหรือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุด้วยในแนวความคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีรสชาติหรือราคาไม่แพงนะคะลักษณะสำคัญของการที่เราจะนำไปประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นอาหารเสริมจากกล้วยบดหรือว่าซุปข้นนะคะเป็นรูปแบบของการผลิตที่แห้งและเก็บได้นานนะคะสะดวกต่อการบรรจุภัณฑ์หรือการจำหน่าย
มีวิธีการหุงต้มที่ง่ายไม่ซับซ้อนหรือรวดเร็วนะคะเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปดีไซน์ตัวผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกับตัวของสินค้าที่เราต้องการจะจำหน่ายข้อดีของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะอาหารเสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นซุปโคหรือกล้วยบดเนี่ยสามารถจำหน่ายในรูปแบบผงหรือแบบก้อนได้เนาะมีความหลากหลายของรูปชาติมันก็จะสามารถทำให้ความหลากหลายตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองแดงตามรสชาติที่เราเลือกเป็นการจัดเตรียมในเรื่องของความสะอาดหรือความสะดวกของการถูกหลักอนามัยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของผลผลิตทางการเกษตรนะคะเป็นในเรื่องของทุเรียนที่นำมาสร้างแบรนด์หรือสร้างลูกลับให้สามารถได้รับความคุ้มครองจากทางการค้าได้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของกลุ่มทางด้านซ้ายมือค่ะที่ทำเค้กทุเรียนแล้วออกแบบเป็นกล่องสีเขียวเหลืองมาซึ่งสามารถไปจดสิทธิบัตรซึ่งเป็นของเราได้นะคะค่ะโดยกล่าวโดยสรุปไว้ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงผู้ผลิตตาสินค้าภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้ผลิตนะคะจะต้องมองว่าตาสินค้าหรือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์หรือไม่ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์คุกกี้หรือกล่องคุกกี้ค่ะจะต้องไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะการออกแบบเค้กจะต้องเป็นกล่องที่แข็งแรงแล้วมีขอบหรือมีบริเวณที่ปกป้องสินค้าได้พอสมควรต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้บริโภคค่ะว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เราซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยมีเพศหญิงหรือชายชอบสีอะไรเป็นวัยไหนตั้งแต่เด็กวัยกลางคนวัยผู้สูงอายุสัญชาติไทยหรือมีความเป็นต่างชาติรวมถึงสถานภาพทางสังคมที่เกิดขึ้นณขณะในเรื่องนั้นๆ นะคะสถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่งในเรื่องของนี้มีความสำคัญมากหากเราไปออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบที่คล้ายคลึงกับแบรนด์ที่เขาจดลิขสิทธิ์หรือจดสิทธิบัตรไว้แล้วตัวนี้ค่ะก็จะมีผลทางกฎหมายซึ่งถ้าเราโดนร้องเรียนขึ้นมาหรือโดนฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องมีโทษถึงทั้งจำทั้งปรับอะไรประมาณนี้ค่ะวัสดุที่นำมาทำบรรจุภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตเนี่ยรวมถึงราคาต้นทุนเนี่ยควรจะต้องมีความเหมาะสมกันนะคะอย่างเช่น เราเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาแพงมากใช้วัสดุที่ดีค่ะแต่ว่าตัวขนมของเราเนี่ยราคาถูกซึ่งถ้าในทางการตลาดหรือในทางธุรกิจแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยไม่เกิดความคุ้มค่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีไม่จำเป็นจะต้องแพงค่ะแต่ต้องมีความเหมาะสมกับตัวของผลิตภัณฑ์เนาะเช่นเราอาจจะใช้ถุงแก้วในการใส่ขนมปังก็ได้เนาะถุงแก้วก็ไปสกรีนไลน์เดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่กี่บาทเนาะก็จะเหมาะกับเหมือนที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วค่ะว่าอาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ขายตรงหรือขายในวันนั้นเลยแล้วส่งต่อให้กับลูกค้านะคะสุดท้ายค่ะเราจะต้องคำนึงถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของบรรจุภัณฑ์นะคะว่าในบรรจุภัณฑ์นั้นๆที่เราออกให้กับลูกค้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเช่นจะต้องมีเครื่องหมายที่รับรองคุณภาพมีอย.ไหมมี GMP ไหมมีเครื่องหมายของการที่เราจะบอกว่าเครื่องบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอายุการเก็บขนมของเรามีอายุการเก็บ6เดือนเนี่ยมีเครื่องหมายของการรับรองจากใครนะคะจะไม่ใส่ข้อมูลเหล่านี้ไปเลยโดยการไม่ขอในการรับรองเพราะว่ามันมีผลทางกฎหมายนะคะสุดท้ายค่ะเราควรจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก็มีบรรจุภัณฑ์หลายๆชนิดค่ะที่ทำมาจากบรรจุภัณฑ์จากพืชเช่นบรรจุภัณฑ์จากกล้วยบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวาบรรจุภัณฑ์จากกากกาแฟที่เหลือใช้นะคะเพราะว่าการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือการนำสิ่งที่เหลือทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ในการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้นะคะแล้วยังช่วยส่งเสริมทางการตลาดของบรรจุภัณฑ์ขนมอบของเราเนี่ยให้เกิดการครอบคลุมในเรื่องของท้องถิ่นนั้นๆหรือของผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะแล้วสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของผลิตภัณฑ์นั้นๆเองนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีงานวิจัยหลายๆงานวิจัยนะคะที่ทำในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ของสิ่งแวดล้อมและสามารถมีอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่ดีรวมถึงการส่งเสริมการขายที่ดีค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอหรือการได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ขนมอบในเบื้องต้นนะคะก็หวังว่าวันนี้ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังไปแล้วจะนำใช้
นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หรือผลิตภัณฑ์ขนมอบในธุรกิจของเราหรือเป็นธุรกิจหรือผู้ประกอบการเล็กๆนะคะก็ในวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

เข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: มหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ป่ะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
2: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ช่างเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: ไม่อยากเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียง

0: างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
1: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุป

0: ำให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
1: โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
1: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
3: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
1: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
3: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
1: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
3: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
1: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
3: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
0: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อัตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4นะคะเรามาพูดเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดตัวแปรในคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้ศึกษาถึงการกำหนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์นะซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากเลยนะคะในงานวิจัยนะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเนี่ยตัวต้นเรื่องนะก็คือการกำหนดปัญหานะปัญหาการวิจัยคำถามการวิจัยแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยจะต้องให้เคลียร์และเชื่อมโยงกันนะเพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจหรือผู้ประกอบการเข้าใจว่าอ๋องานวิจัยครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาอะไรนะแล้วก็มีวิธีการวิเคราะห์อย่างไรนะแล้วนำไปสู่บทสรุปสุดท้ายก็คือวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนั่นแหละนะที่เป็นหัวใจของการวิจัยครั้งนี้นะทำให้เรารู้ว่าผลงานวิจัยครั้งนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะแล้วก็ใครได้รับประโยชน์นะเพราะนั้นในที่ผ่านมาเราก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องการกำหนดชื่อเรื่องนะคะกำหนดคำถามวิจัยและวัตถุประสงค์เราก็ได้เห็นแล้วว่าอ๋องานวิจัยเนี่ยต้องการนะทำให้เกิดต้นแบบใช่ไหมคะเกิดรูปแบบที่สามารถเอารูปแบบนะการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปใช้ในท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายแล้วก็อาจจะถูกนำไปใช้อย่างท้องถิ่นอื่นนะแล้วก็สามารถนำเอาต้นแบบเนี่ยกระจายการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะทีนี้กว่าจะไปถึงการทำวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะเราต้องมาเคลียร์ว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันไปซ้ำกับของคนอื่นไหมนะหรือมันมีประเด็นที่มันต่อยอดที่ดีกว่าคนอื่นนะแก้ไขข้อบกพร่องจากงานวิจัยของคนอื่นอย่างไรเห็นไหมคะจึงเป็นเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมนะและหลังจากที่เราได้ทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถนำไปสกัดเป็นตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยของเราซึ่งตัวแปรที่ได้หลังจากที่สกัดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความสอดคล้องหรือมันมีประเด็นที่ทำให้เกิดความแตกต่างหรืออาจจะขัดแย้งนะกับงานวิจัยในอดีตนะในงานวิจัยในอดีตเพราะนั้นมันก็ถือว่าตัวแปรที่เราสังเคราะห์ได้ในงานของเราเนี่ยเป็นข้อค้นพบใหม่นะที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์มีการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์นะมีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายในประเด็นต่างๆในงานวิจัยของเรานะอันนี้ถือว่าเป็นการกำหนดตัวแปรที่ทำให้งานของเราเนี่ยเกิดเป็นนวัตกรรมนะโดยอาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นกระบวนการใหม่นะที่ทำให้กิจกรรมในทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะคะวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรมนะแล้วก็วิธีการกำหนดตัวแปรนะคะการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็เป็นการทบทวนวรรณกรรมนะเป็นการถอยความรู้ทบทวนความรู้นะเรียนรู้ความรู้ที่มีอยู่เดิมในอดีตนะจากที่เราเรียนในห้องเรียนนะหรือที่เราไปค้นคว้าเอกสารต่างๆในห้องสมุดหรือเว็บไซต์ในสื่อออนไลน์นะเพราะนั้นเราก็หาข้อมูลหารีพอร์ตนะมาเพื่อรีวิว

เพื่อทบทวนนะว่ามีงานใดบ้างที่มันสอดคล้องกับงานวิจัยที่เราสนใจในขณะนี้นะก็เป็นเรื่องของการถอยความรู้แล้วอีกอันนึงนะคะในการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้าหลังทางความรู้นะเพราะว่าอย่างที่เราได้ทราบนะคะว่าปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยมันมีการพลวัตก็คือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหยิบเอางานวิจัยในอดีตนะมันก็เป็นการวิเคราะห์บริบทในอดีตนะทำให้เราเกิดความล้าหลังนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรีวิวบทความนะหรือรายงานวิจัยนะที่ไม่ล้าหลังเกิน5ปีนะคะมันก็จะทำให้เราอัปเดตเรื่องของกระบวนการวิธีดำเนินการวิจัยแล้วก็ตัวแปรต่างๆนะที่มันสอดคล้องกันกับปัจจุบันนะคะควรที่จะปรับนาฬิกาความรู้ของตนให้เป็นปัจจุบันด้วยการทำ literature review นะเช่นเดียวกันนะผู้ประกอบการก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลใช่ไหมคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีการลงทุนนะการเก็งกำไรต่างๆก็ต้องอัปเดตเรื่องของสินทรัพย์ที่เราทำการเก็งกำไรนะคะปัจจุบันนะเราก็เห็นข่าวสารที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเช่นราคาทองคำราคาน้ำมันนะหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพวกนี้นะคะนะหรือสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจนะในระดับมหาภาคเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นยังไงแล้วมันส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรอันนี้เราก็ต้องอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันในการทำวิจัยนะก็ต้องทำการliterature review นะทบทวนเรื่องของตัวแปรต่างๆนะแล้วก็ตัวแปรที่เราสนใจนะที่จะดูถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนั้นนะที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายของเรานะแล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ที่เราทำการวิจัยเนี่ยบางทีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็ต้องเข้าไปสังเกตการในปัจจุบันว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วนะรวมถึงในพื้นที่นั้นเนี่ยมีการทำงานวิจัยนะหรือมีการอัปเดตข้อมูลอย่างไรนะเราก็จะได้ไม่ตกยุคนะคะนะแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยต่อยอดนะก้าวไปสู่อนาคตนะก็คือมีการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราจะทำในพื้นที่เดิมนะแต่มีการพัฒนาการวิจัยอยู่ต่อเนื่องนะแล้วเราก็สามารถเห็นพัฒนาการของคนในพื้นที่ที่เราทำการวิจัยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็ถือว่ากระบวนการของการทบทวนวรรณกรรมหรือ literature review จึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมนะคะก็เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการระหว่างงานวิจัยและความรู้ในอดีตกับงานวิจัยที่กำลังทำเป็นบทสรุปสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งมวลในเรื่องที่กำลังทำเป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิธีวิจัยที่มีคุณภาพนะเพราะนั้นในการทบทวนวรรณกรรมนะก็สามารถทบทวนได้ทั้งตัวทฤษฎีนะซึ่งทฤษฎีนะก็จะมีทฤษฎีดั้งเดิมนะที่มีการยอมรับในปัจจุบันหรือเรียกว่ามีความคลาสสิกนั่นเองนะเพราะนั้นทฤษฎีที่มีการยอมรับในปัจจุบันแล้วก็สามารถนำมาทบทวนนำมาอ้างอิงนะเพราะว่าคนที่คิดค้นทฤษฎีหรือเป็นผู้นำทางความคิดเนี่ยเราเรียกว่าผู้นั้นคือบิ๊กเนมนะฮะบิ๊กเนมเนี่ยนะก็จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเชิงวิชาการนะเราก็นำทฤษฎีของบิ๊กเนมเหล่านี้นะคะมาอ้างอิงในงานวิจัยของเราประกอบกับบริบทที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเราอาจจะหาได้จากงานวิจัยนะที่ปรากฏในปัจจุบันในรอบ5ปี

ย้อนหลังนะมันก็จะได้ทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีความทันสมัยนะคะแล้วเราก็ดูว่าในบทสรุปของทฤษฎีหรือว่างานวิจัยเนี่ยมันมีข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อที่เราได้ทำการทบทวนแล้วก็นำมาใช้ในงานวิจัยของเราต่อได้นะคะการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการระหว่างงานวิจัยและข้อความรู้ในอดีตกับงานวิจัยที่กำลังทำเป็นบทสรุปสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งมวลในเรื่องที่กำลังทำเป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิธีวิจัยที่มีคุณภาพเป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณภาพของงานวิจัยเช่นเป็นงานที่ไม่ซ้ำซ้อนหรือมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นการลงทุนทางวิชาการของนักวิจัยเป็นหลักฐานประกันความสำเร็จของงานวิจัยที่มีความรู้จริงในเรื่องที่จะทำนะขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือว่า steps of a literature review ถ้าเราเริ่มต้นที่การเลือกหัวข้อการวิจัยนะคะหรือว่า select a topic นะเมื่อเราได้มีการกำหนดหัวข้องานวิจัยคำถามและวัตถุประสงค์ที่แน่นอนแล้วเนี่ยจากนั้นนะก็ทำการทบทวนวรรณกรรมหรือว่า search the literature นะคะค้นหาดูว่ามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะทั้งกับตัวแปรอิสระทั้งหมดแล้วก็ตัวแปรตามนะว่ามันมีทฤษฎีอะไรที่มันมาอธิบายตัวแปรเหล่านั้นนะรวมถึงกระบวนการวิเคราะห์นะเพื่อที่จะทดสอบสมมติฐานด้วยนะคะก็ดูทฤษฎีดูวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นบทความบทวิเคราะห์ต่างๆที่มีผู้ให้ความคิดเห็นลงบนสื่อนะคะแล้วก็มีวรรณกรรมอื่นๆเช่นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาในตัวแปรเดียวกันแต่คนละพื้นที่ก็ได้นะแล้วก็ดูถึงความสอดคล้องแล้วก็ความแตกต่างนะในตัวแปรจากแหล่งเหล่านั้นได้นะคะจากนั้นก็ทำการ developthe agreement นะพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์นะแล้วก็ survey the literature นะคะทำการ critical the literature แล้วก็ write the review นะคะก็ทำการสังเคราะห์ตัวแปรต่างๆที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งทฤษฎีทั้งรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้เวลาเราเอาทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ทบทวนวรรณกรรมนะที่สอดคล้องกับตัวแปรในงานวิจัยที่เรากำลังทำเนี่ยในสิ่งที่จำเป็นนะก็คือเรื่องของการอ้างอิงนะการในการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะก็มีทั้งการอ้างอิงในเชิงทฤษฎีแล้วก็การอ้างอิงในเชิงประจักษ์นะอย่างเช่นการอ้างอิงในเชิงทฤษฎีก็คือเรื่องของความหมายเรื่องของกระบวนการต่างๆที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในทฤษฎีนะก็จะมีการอ้างถึงบิ๊กเนมนะหรือคนที่ค้นพบก่อนหน้านี้ในปีใดนะคะอีกอันนึงนะที่เป็นการอ้างอิงเชิงประจักษ์ก็เป็นเรื่องของการแสดงถึงข้อมูลสถิติตัวเลขแนวโน้มต่างๆหรือข้อสรุปต่างๆที่ได้เผยแพร่ออกมานะก็สามารถที่จะไปอธิบายควบคู่กับ
ทฤษฎีที่เราอ้างอิงไว้นะเพราะนั้นการอ้างอิงในเชิงทฤษฎีกับเชิงประจักษ์จึงมักจะอธิบายร่วมกันนะคะการอ้างอิงในเชิงทฤษฎีนะหรือว่า theoretical reference นะคะก็มีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำการกำหนดประเด็นปัญหาวิจัยซึ่งต้องมีมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะจากนั้นก็ทำการกำหนดสมมติฐานการวิจัยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณที่ทำการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะตามทฤษฎีนะคะการกำหนดสมมติฐานต้องเป็นไปตามทฤษฎีที่เรารีวิวไว้อยู่แล้วนะคะแต่ผลจริงๆจากงานวิจัยของเราจะเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเรามีวิธีการทดสอบสมมติฐานนะแล้วก็นำมาซึ่งผลการวิจัยที่เป็นข้อมูลของเราเองนะจากนั้นก็ทำการกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแล้วก็นิยามศัพท์นะเพราะนั้นตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยแล้วก็แบ่งเป็นตัวแปรอิสระที่มีอยู่หลายตัวนะที่มันส่งผลต่อตัวแปรตามที่มีเพียง1ตัวนะแล้วก็นิยามศัพท์เพื่อให้เป็นที่เข้าใจนะว่าตัวแปรแต่ละตัวหมายถึงอะไรที่ใช้เฉพาะในงานวิจัยของเรานะคะนะแล้วก็ตัวแปรแต่ละตัวนั้นนะก็จะมีการวัดนะตัวแปรนั้นจะต้องถูกวัดนะหลังจากที่เราได้นิยามว่ามันวัดโดยวิธีใดเนี่ยนะตัวแปรเหล่านั้นจึงจะเป็นตัวแปรที่สังเกตได้ที่นำไปใช้ในการวัดระดับแล้วก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลได้ต่อไปในเชิงปริมาณนะคะจากนั้นก็ทำการสร้างเครื่องมือในการวัดตัวแปรที่กำหนดนะก็คือแบบสอบถามนะจะต้องถูกตรวจสอบทั้งความตรงในเนื้อหาแล้วก็ความเที่ยงที่จะสามารถนำแบบสอบถามไปใช้ยังกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะคะจากนั้นนะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะตามสถิติที่เราระบุไว้นะที่มันสอดคล้องกับการวิจัยของเรานะพอผลที่ได้มานะทำการอภิปรายผลการวิจัยที่ค้นพบเพราะฉะนั้นการอภิปรายผลจะอภิปรายโดยนำเอาตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญในงานวิจัยของเรามาอภิปรายนะเพราะนั้นตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติเนี่ยนะเราใช้วิธีการทางสถิติมายืนยันนะว่าตัวแปรตัวแปรอิสระตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปอธิบายไปพยากรณ์ตัวแปรตามได้นะโดยส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันเราก็จะใช้ที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05นะถึง 0.01 เห็นไหมคะมันถอยหลังนิดนึง 0.05 นะก็คือเรามีความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้อยู่ 95% นะให้มันคาดเคลื่อนได้ 5% เพราะฉะนั้นความคาดเคลื่อนตรงเนี้ยนะมันก็ทำให้เราทราบถึงระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะคะเช่นเดียวกันนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.01 ก็มาจากการทดลองครั้งนี้เรามีความเชื่อมั่นถึง99%ยอมรับให้มันคาดเคลื่อนอยู่แค่1%นะจึงเป็นที่มาของนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งถ้าตัวแปรของเราเนี่ยมันมีศักยภาพในการอธิบายตัวแปรตามในระดับมากมันก็จะมีโอกาสมีความเชื่อมั่นสูงถึง0.01มีความเชื่อมั่นสูงถึง99%นะมีโอกาสคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็จะนำตัวแปรเนี่ยไปอภิปรายในเชิงทางธุรกิจนะที่ผู้ประกอบการอยากจะทำการแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในงานของตนนะว่าตัวแปรเนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงหรือนำตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินี้ไปอธิบายในเชิงวิชาการแล้วก็นำไปสู่การต่อยอด
นะเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไปนะคะอันนี้ก็นะในลำดับขั้นของการอภิปรายผลจากการวิจัยที่ค้นพบถือว่าแสดงถึงนวัตกรรมของงานวิจัยนะของผู้วิจัยครั้งนี้ค่ะ

มีการรับรู้ว่าข้อ1นะผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังอันนี้ก็เป็นค่านิยมทางสังคมในอดีตนะคะแล้วก็ไปดูทฤษฎีหรือฐานคิดในเรื่องของ leadership ความเป็นผู้นำนะภาวะผู้นำนะคะแล้วก็อ้างอิงถึงทฤษฎีนั้นนะว่าเป็นผลงานของใครนะเชื่ออะไรแล้วก็ทำการอ้างอิงทฤษฎีหรือข้อความที่เราเอามาจากทฤษฎีนั้นด้วยนะคะข้อ2ค่ะผู้ชายผู้หญิงเป็นล้อสองข้างของเกวียนนะคะนะอันนี้ก็สอดคล้องกับทฤษฎีของ equality ก็คือความเท่าเทียมกันการรับรู้ข้อที่3ค่ะก็คือชายเป็นแหหญิงเป็นข้องชายก่อหญิงสารนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันนะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะหรือว่า complementary นะคะส่วนการรับรู้นะปรากฏการณ์ข้อที่4ก็คือผู้ชายคือผู้หญิงที่วิวัฒนาการจาก nature ไปสู่ culture ที่สูงกว่าอันนี้ก็เป็นปฏิวัตินะเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงนะหรือที่เรียกว่าทฤษฎีของ evolution นะเพราะนั้นเรื่องของการที่จะเอ๊ะเราจะไปหาทฤษฎีอะไรนะก็ต้องกลับมาย้อนดูว่าเราทำปัจจัยเรื่องเราทำตัวแปรเรื่องอะไรบริบทอะไรนะคะจะได้หาหรือฐานคิดที่สอดคล้องกันได้นะคะต่อไปนะในเรื่องของการอ้างอิงเชิงประจักษ์นะหรือว่า empirical reference นะคะก็เป็นเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณนะคะที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะแล้วก็ทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลมาทั้งที่เป็นตัวเลขแล้วก็ข้อความเพราะนั้นในการที่จะรวบรวมข้อมูลนะเราจะต้องทำการตรวจสอบแบบสอบถามมาก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของงานวิจัยแล้วก็มีความถูกต้องด้วยนะคะเป้าหมายของการทบทวนวรรณกรรมนะการทบทวนวรรณกรรมจะแสดงให้ผู้ตรวจสอบโครงร่างรู้ว่าผู้เสนอโครงการนะมีความรู้ครบถ้วนแล้วทั้งทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องหรืออาจจะขัดแย้งกันได้นะคะรู้ว่ามีความรู้ที่ครบถ้วนในโครงการที่กำลังเสนอนะหรืองานวิจัยที่กำลังทำเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่ามีใครทำอะไรไว้บ้างนะก็หมายถึงก่อนหน้านี้นะมีนะวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของเรานะ5ปีย้อนหลังนะอย่างไรบ้างนะแล้วก็เพื่อสรุปให้ได้ในตอนท้ายว่าความรู้ทั้งปวงที่ปรากฏอยู่นั้นทำให้เราเชื่อได้ว่าเราต้องทำอะไรต่อไปนะก็สามารถที่จะพัฒนางานวิจัยต่อยอดไปในงานอื่นๆได้นะคะจะได้ทราบว่ามีใครเคยทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังศึกษาทำให้ไม่ทำวิจัยซ้ำกับผู้อื่นนะทำให้ทราบอุปสรรคหรือข้อบกพร่องในการทำวิจัยในเรื่องนั้นๆ นะแล้วงานของเราเนี่ยไปลดข้อจุดอ่อนลดข้อบกพร่องของงานเดิมได้นะหรือลดจุดอ่อนนะลดอุปสรรคของผู้ประกอบการแล้วก็เพิ่มจุดแข็งเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการได้นะคะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณากำหนดขอบเขตและตัวแปรในงานวิจัยเห็นไหมคะหลังจากที่เราทบทวนวรรณกรรมแล้วเราก็สามารถเห็นขอบเขตงานของเราแล้วก็นำไปสู่การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดของเราได้ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเราก็สามารถแยกในฝั่งของตัวแปรอิสระอยู่ด้านซ้ายมือส่งผลต่อตัวแปรตามได้

ด้านขวามืออันนี้เป็นกรอบแนวคิดแบบง่ายนะบางครั้งอาจจะเพิ่มในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะเรื่องของโซ่อุปทานเข้าไปในกรอบแนวคิดผลลัพธ์ผลกระทบต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นในกรอบแนวคิดนี้หรือการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรในงานวิจัยครั้งนี้ก็ถูกระบุไว้ในกรอบแนวคิดนะที่เป็นอินโฟกราฟิกได้นะคะช่วยในการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะเพราะฉะนั้นสมมติฐานการวิจัยก็จะสื่อสารมาว่าตัวแปรอิสระด้านซ้ายมือมันส่งผลและมีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามด้านขวามือในทิศทางใดนะคะช่วยในการกำหนดรูปแบบและวิธีการวิจัยช่วยในการเชื่อมโยงสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยครั้งนี้กับที่พบจากการวิจัยครั้งที่ผ่านมาในส่วนนี้นะเราจะสื่อให้เห็นในช่วงของการอภิปรายผลนะฮะหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ข้อมูลได้ตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญแล้วเนี่ยก็เอามาอภิปรายเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับข้อค้นพบของเรานะกับข้อค้นพบที่ผ่านมาว่ามันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องยังไงมีประเด็นอะไรที่เป็นประโยชน์นะในวงวิชาการนะคะแล้วก็สามารถอภิปรายถึงการใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจของผู้ประกอบการได้ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมก็ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราสนใจอยากรู้นะมีใครเคยทำมาบ้างแล้วค้นพบตัวแปรที่จะนำมาศึกษาได้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็ใช้กำหนดกรอบแนวคิดวิจัยนะเพราะนั้นตัวแปรนะที่เราได้มาจากทฤษฎีบางทีมันก็ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าทฤษฎีก็มีการอธิบายในมุมมองที่กว้างเราก็ต้องมาประกอบกับตัวแปรที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตนะเพื่อที่จะมาสอบทานกับทฤษฎีนะที่เรานำมาก็จะได้ตัวแปรการวิจัยที่ชัดเจนขึ้นนะคะนะประโยชน์ในเรื่องของการกำหนดประเด็นปัญหาสมมติฐานตัวแปรและการสร้างเครื่องมือเห็นไหมคะเห็นความเชื่อมโยงกันนะคะเราได้ประเด็นปัญหามาก่อนจากนั้นเราก็สมมุติฐานนะทำการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็ตั้งสมมุติฐานนะแล้วก็การกำหนดกรอบแนวความคิดเพื่อที่จะแสดงถึงตัวแปรในงานวิจัยของเรานะแล้วก็ทำการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบสำรวจนะรวมถึงวิธีการในการวิเคราะห์ตัวแปรด้วยนะคะป้องกันการทำวิจัยซ้ำซ้อนกำหนดขอบเขตของการทำวิจัยที่ชัดเจนนะว่าจะทำพื้นที่ใดประชากรเป็นคนที่ไหนแล้วก็มีการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ดีอย่างไรเพื่อให้ตัวอย่างที่ได้เนี่ยมันเป็นตัวแทนของประชากรนะคะที่ครอบคลุมนะแล้วก็ใช้สถิติในมีการวิเคราะห์สถิติอะไรบ้างนะคะทั้งสถิติในเชิงพรรณนาแล้วก็สถิติอนุมานนะคะซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณนะเพราะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์สถิติแล้วเราก็เอามาทดสอบสมมติฐานนะคะเพื่อที่จะได้ผลการวิจัยออกมานะคะนะเพราะนั้นขอบเขตเนี่ยเราก็จะดูนะเชื่อมโยงกันทั้งเล่มเลยนะคะตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่5เลยนะคะนะแล้วก็ขอบเขตในเรื่องของเนื้อหานะซึ่งมันมีความสอดคล้องกับแบบสอบถามด้วยนะคะขอบเขตด้านเวลาคุณออกสำรวจแบบสอบถามในช่วงเวลาใดนะนะแล้วก็เรื่องของงบประมาณก็เป็นขอบเขตหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าการทำวิจัยในเชิงปริมาณถ้าทำกับตัวอย่างจำนวนมากก็อาจจะต้องใช้งบประมาณในจำนวนที่มากขึ้นนะคะ

มีการเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องนะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นความเชื่อมโยงแล้วก็ทบทวนวรรณกรรมที่ไม่มากจนเกินไปนะหรือหลุดออกนอกกรอบนะคะจากนั้นก็ทำการออกแบบวิธีวิจัยได้อย่างเหมาะสมนะว่าเราจะใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือแบบผสมผสานนะสุดท้ายก็ทำการเขียนรายงานวิจัยได้ดีนะสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดนะการทบทวนความรู้เดิมและติดตามความรู้ใหม่เพราะนั้นเราไม่ได้หยุดการวิจัยเพียงแค่ในครั้งนี้นะคะเราก็สามารถต่อยอดเอางานวิจัยเดิมของเราเนี่ยเป็นฐานนะในการได้ความรู้ใหม่ๆนะแหล่งของเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะหนังสือทั่วไปนะ general books นะที่เราได้ศึกษาเรียนนะในระดับปริญญาตรีอนุปริญญาที่เราได้เคยศึกษาทฤษฎีกับครูบาอาจารย์มาแล้วนะหรือหนังสืออื่นที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะสามารถที่จะอ้างอิงนะเป็นหนังสืออ้างอิงนะก็คือหยิบหนังสือที่มันสอดคล้องกับงานวิจัยมาอ้างอิงนั่นเองหรืออาจจะเป็นวิทยานิพนธ์ thesis นะคะสารานุกรมพจนานุกรมหนังสือรายปีนะอักขระนุกรมชีวประวัตินะแล้วก็นามานุกรมดัชนีวารสารบรรณานุกรมพวกนี้นะจากนั้นนะแล้วก็มาใช้แหล่งของเอกสารอีกอันนึงก็คือรายงานการวิจัยนะเป็น research report นะหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของบทความก็ได้นะคะบทความวิจัยบทความทางวิชาการนะที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารหรือ journal นั่นเองนะปัจจุบันนี้ก็มีเป็นลักษณะของออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานวิจัยหรือวารสารนะสามารถที่จะเซิร์ชหาได้ในปริมาณมากแล้วก็ในเวลาที่รวดเร็วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหนังสือพิมพ์นะ newspaper ที่มีทั้งสิ่งพิมพ์จริงแล้วก็สื่อออนไลน์เอกสารทางราชการต่างๆนะเช่นเดียวกันก็มีอยู่บนเว็บไซต์นะข้อมูลต่างๆของทางราชการก็สามารถค้นคว้าได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ นะซึ่งเอกสารทางราชการหรือข้อมูลทางราชการเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะทั้งที่เป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะที่ถูกเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะนะแล้วก็แหล่งของในรูปแบบของไมโครฟิล์มนะคะการกำหนดประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมนะก็ต้องเชื่อมโยงไปกับการกำหนดขอบเขตเนื้อหาแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะคะการรวบรวมเอกสารเพื่อใช้ในการวิจัยต้นตั้งแต่เรื่องของการค้นหาข้อมูลนะจากนั้นก็ทำการเลือกเอกสารและรายงานวิจัยจากแหล่งต่างๆทำการอ่านนะโดยอ่านแบบสรุปความนะคะไม่ควรที่จะลอกคัดลอกเอาข้อความจากผู้เขียนโดยตรงนะก็สามารถที่จะอ่านแล้วมาสรุปความเป็นสำนวนของเราแล้วก็อ้างอิงข้อความจากแหล่งกำเนิดต้นทางทำการบันทึกข้อมูลนะการบันทึกเนี่ยก็บันทึกอะไรบ้างชื่อเรื่องนะผู้เขียนนะแล้วก็ปีที่เขียนนะตัวแปรแล้วก็วิธีการดำเนินการวิจัยแล้วก็ได้ผลสรุปอะไรนะคะอันนี้ก็ทำการบันทึกข้อมูลนะจากที่เราได้ทบทวนวัน

กรรมมาจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะหรือทำการสังเคราะห์ตัวแปรจากที่เราเคยทบทวนวรรณกรรมมาก่อนหน้านะเพื่อที่จะมาสกัดดูว่าในงานวิจัยของเราเนี่ยนะจะต้องมีตัวแปรใดบ้างนะเอาที่จำเป็นเท่านั้นนะคะนะทีนี้มาดูในรายละเอียดเทคนิคและขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมอันดับแรกนะทำการกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องของการวิจัยอันดับแรกนะทำการกำหนดปัญหาการวิจัยได้ชัดเจนอันนี้เรายึดไว้เลยนะคะปัญหาการวิจัยชื่อเรื่องปัญหาการวิจัยเรายึดไว้ปุ๊บจากนั้นยืนยันว่างานวิจัยนั้นมีความสำคัญและไม่ซ้ำซ้อนนะโดยการหาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตมายืนยันนะทำการกำหนดขอบเขตนะสร้างกรอบแนวคิดนะเพราะนั้นหลังจากที่เราทำการสกัดตัวแปรแล้วเราก็จะมากำหนดขอบเขตสร้างกรอบแนวคิดเพื่อที่จะเป็นแบบสรุปว่างานวิจัยของเรานี้มีตัวแปรอะไรบ้างแล้วตัวแปรนั้นๆมันสัมพันธ์กันอย่างไรส่งผลต่อกันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกรอบแนวคิดจึงมีความสำคัญในตัวงานวิจัยของเรานะคะจากนั้นก็ทำการกำหนดสมมติฐานนะเพื่อนะระบุตัวแปรต่างๆนะว่ามันสัมพันธ์กันในทิศทางใดนะเพราะฉะนั้นสมมติฐานเนี่ยก็จะถูกกำหนดไว้จากทฤษฎีนะจากการที่เรารีวิวมาแล้วนะจากนั้นก็ทำการวางแผนดำเนินการวิจัยนะว่าเราจะใช้กลุ่มเป้าหมายประชากรแล้วก็สุ่มตัวอย่างอย่างไรนะฮะใช้เครื่องมืออะไรในการรวบรวมข้อมูลนะเพราะนั้นการวิจัยในเชิงปริมาณก็จะเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ที่ไม่ลึกนะการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ลึกเจาะจงนะแล้วก็แบบสังเกตนะแล้วก็นะการดำเนินการวิจัยก็เป็นแบบใดนะแบบเชิงปริมาณหรือแบบเชิงคุณภาพหรือแบบผสมผสานนะคะแล้วก็ใช้สถิติใดมาวิเคราะห์นะคะก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลก็อย่าลืมนำแบบสอบถามไปตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนะเพื่อที่จะตรวจสอบความตรงของข้อมูลแล้วก็ความเที่ยงของแบบสอบถามนะจากนั้นก็ทำการ try out ก็คือทดลองแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย30ตัวอย่างนะคะที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิมของเรานะอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงแล้วมีบริบทเดียวกันนะใกล้เคียงกันกับกลุ่มเป้าหมายของเราก็ทำการ try out แล้วก็มาตรวจสอบความตรงและความเที่ยงนะความตรงนะก็คือนะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความตรงทางเนื้อหานะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นเกณฑ์นะที่จะตรวจสอบได้ว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความตรงนะมีเนื้อหาที่ถูกต้องทางวิชาการนะแล้วก็ตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหาหลังจากที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนะจากการ try out 30ตัวอย่างนะนำมาสู่การคำนวณสัมประสิทธิ์คอนบากนะอัลฟาคอนบากนะคะเพื่อที่จะได้เกณฑ์นะให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคอนบากนั่นเองนะคะอันนี้ก็โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเข้ามาช่วยในการคำนวณค่าสัมประสิทธินี้นะคะซึ่งค่าที่ได้นะก็ควรจะมีค่าเข้าใกล้1นะคะหรือมากกว่า 0.5 ถึง1นั่นเองนะคะนะแล้วก็หลังจากที่เรา try out เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปสู่การแจกเก็บรวบรวมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็นำมา

วิเคราะห์ประมวลผลนะวิเคราะห์สถิตินะคะทดสอบสมมติฐานนะเมื่อได้ผลการวิจัยแล้วนะก็จะนำไปสู่การอภิปรายผลการวิจัยนะโดยใช้ตัวแปรนะหลังจากที่ได้วิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานแล้วตัวแปรนั้นจะต้องมีนัยยะสำคัญทางสถิติถึงจะนำมาอภิปรายผลต่อนะคะนะจากนั้นนะทำการกำหนดลักษณะประเภทและแหล่งเอกสารที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีอ้างอิงทั่วไปนะหรือ general reference หรือวรรณคดีปฐมภูมินะอันนี้ที่ได้จากการเซอร์เวย์ล่วงหน้าก่อนนะคะการสังเกตการนะนะหรือสังเกตการพื้นที่เป้าหมายนะที่เป็น primary literature หรือวรรณคดีทุติยภูมิ secondary literature ก็ได้จากรายงานพวกหนังสือรายงานวิจัยนะหรือเอกสารทางราชการทั้งตัวเอกสารหรือบนเว็บไซต์ก็ดีนะคะทำการสืบค้นคัดเลือกและจัดหาเอกสารนะการกำหนดคำสำคัญหรือคำค้นหรือว่า keywords or descriptors นะคะถือว่ามีความสำคัญเพื่อที่จะไม่ให้เราหลงลืมนะอันนี้ก็มาจากคำสำคัญ keyword อันนี้ก็มาจากชื่อเรื่องนะแล้วก็ตัวแปรต่างๆนะแล้วก็ทำเป็นบัตรคำก็ได้ค่ะนะเพื่อที่จะเก็บรวบรวมไว้นะอาจจะเก็บในรูปแบบของ Microsoft นะ Word Excel ก็ได้นะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายนะทำการเลือกวรรณคดีทั่วไปนะปฏิบัติการสืบค้นนะทำบัตรบรรณานุกรมหรือว่า Bibliographical นะคะนะอันนี้ก็เป็นบัตรบรรณานุกรมนะเพื่อที่ให้เราไม่หลงลืมนะคะเราสามารถที่จะกลับมาค้นใหม่ได้ทำการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างพินิจพิเคราะห์นะทำการอ่านเพื่อประเมินคุณภาพเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะทำการวิพากษ์ภายนอกหรือว่า external criticism นะคะแล้วก็วิพากษ์ภายในนะ internal criticism นะคะโดยการประเมินความตรงภายนอกนะ external validity แล้วก็ประเมินความตรงภายใน internal validity นะอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการของการประเมินโดยผู้ส่งนะที่จะตรวจสอบเนื้อหาต่อไปก็ทำการอ่านเก็บความจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะก็ทำการอ่านเก็บความคิดนะความคิดสำคัญนั้นก็คือ main ideas นะทำการอ่านเก็บรายละเอียดหรือ details นะการอ่านวิธีการจัดระเบียบความคิดนะหรือว่า organization of ideas นะการอ่านระหว่างบรรทัดนะ read between the lines นะจากนั้นก็ทำการถอดความนะเป็นพาราเฟสนะเป็นพารากราฟนะคะสรุป summarization แล้วก็คัดลอกข้อความหรือนะที่เป็นบทสัมภาษณ์หรือความคิดนะตัวแนวคิดต่างๆนะที่เป็นโค้ดนะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของการอ่านเราก็จดบันทึกข้อความต่างๆเนี่ยนะในเบื้องต้นนักศึกษาก็สามารถฝึกอ่านให้เร็วนะสคริปข้อความให้เป็นการอ่านแบบกวาดให้เร็วนะคะแล้วถ้าเกิดเจอประเด็นที่สำคัญก็ค่อยอ่านโดยละเอียดนะแล้วก็นำมาเก็บเป็นเมนไอเดียเป็นคีย์เวิร์ดนะแล้วก็ดีเทลอธิบายรายละเอียดของคีย์เวิร์ดนั้นของเมนไอเดียนั้นแล้วก็จัดลำดับความคิดตามตัวแปรที่เราได้สกัดไว้นะจากนั้นก็ทำการจดบันทึกเนื้อหาสาระที่ได้นะนะตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยคือยังไงก็ต้องเริ่มจากกระบวนการของปัญหา

และวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นเริ่มต้นจากนั้นก็อธิบายเหตุผลที่ทำการวิจัยสมมติฐานทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดแล้วก็สกัดตัวแปรนะเป็นลำดับเลยนะคะหลังจากที่ได้ตัวแปรแล้วก็ทำการออกแบบเครื่องมือออกแบบสอบถามออกแบบสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจสอบด้วยนะแล้วก็ try out นะทำการดำเนินการวิจัยนะแล้วก็ได้ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะนะอภิปรายผลและข้อเสนอแนะนะเพราะนั้นมันก็การเสนอแนะเนี่ยมันก็จะแสดงถึงความคิดเห็นข้อวิจารณ์ข้อสังเกตแล้วก็สิ่งที่ต้องทำเพิ่มนะอันนี้ก็เป็นไอเดียให้กับนักศึกษาที่เอาไปต่อยอดในงานของนักศึกษาหรือผู้ประกอบการได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะในการทำกรอบแนวคิดนะซึ่งในกรอบแนวคิดก็เป็นตัวแปรนะเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สารภูมิศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอที่มีผลต่ สัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานแบบเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อันนี้ก็ทำการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็สกัดตัวแปรแยกประเภทตัวแปรเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระก็ได้นะคะอยู่ทางซ้ายมือได้แก่การจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอเห็นไหมคะมันสอดคล้องกับชื่อเรื่องด้วยแล้วก็การจัดการเรียนการสอนแบบปกติซึ่งมาเป็นตัวเปรียบเทียบนะของผลที่ได้จากนั้นนำไปสู่ตัวแปรตามด้านขวามือเราวัดอะไรบ้างเราวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดทักษะการทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอนะคะถ้าผลออกมามันดีกว่าการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติก็นำเอารูปแบบนี้ไปใช้ต่ออันนี้ก็ทำให้นักศึกษาเห็นภาพในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็ได้มาซึ่งตัวแปรในกรอบแนวคิดครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องประชากรและตัวอย่างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลป

ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เรามาพบกันเป็นชั่วโมงที่4แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อสัจธรรมในชีวิตความหมายของคำว่าสัจธรรมในชีวิตทุกท่านก็คงยังไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าสัจธรรมในชีวิตนะคะคืออะไรนะคะสัจธรรมในชีวิตนะคะก็คือความจริงแท้ของชีวิตที่ไม่ขึ้นกับคำว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคะเป็นสิ่งที่เรายังคงเป็นแบบนั้นเสมอ

แม้ความคิดหรือความรู้สึกของเรานะคะจะเปลี่ยนไปตัวอย่างเช่นนะคะทุกอย่างในชีวิตเนี่ยล้วนต้องเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์โอกาสหรือสภาพแวดล้อมนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรนะคะในชีวิตของเราก็จะต้องเจอทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ปะปนกันไปไม่มีใครนะคะที่ดีด้านใดด้านหนึ่งสักทีเดียวนะคะเหมือนเหรียญของเรานะคะมีสองด้านเสมอนะคะทุกๆคนนะคะก็ไม่สามารถทำทุกอย่างที่อยากจะทำได้พร้อมๆกันนอกจากที่เราจะควบคุมคนอื่นหรือเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้แล้วนะคะเรายังควบคุมความคิดของเราไม่ได้ด้วยต้องยอมรับว่าสัจธรรมในชีวิตนะคะไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้แต่ให้เรามองโลกของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นและก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ทันตั้งตัวเราจะต้องหันมาจัดการสิ่งที่เปลี่ยนได้ก็นะคะอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมและทัศนคติของเราค่ะสัจธรรมในชีวิตนะคะยังเตือนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะว่าทุกการกระทำเนี่ยมีผลดีนะคะทุกการกระทำมีผลของการกระทำเสมอนะคะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือในระยะยาวนะคะเราจึงต้องระมัดระวังตัวนะคะในเรื่องของการตัดสินใจมากขึ้นเพราะรู้ว่าตัวเราในอนาคตนะคะต้องอยู่กับผลของการเลือกนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะสัจธรรมนะคะก็หมายถึงชีวิตของเรานะให้เราเห็นคุณค่าของคนรอบตัวเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมคะการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทนะคะในการใช้ชีวิตมีมุมมองนะคะในเรื่องของสัจธรรมในชีวิตนะคะก็จะเป็นเหมือนแผนที่ของเรานะคะมองว่าโลกใบนี้นะคะทำงานอย่างไม่ต้องปรุงแต่งนะคะเมื่อเรารู้ว่าแผนที่เราวางไว้นะคะเราก็จะวางเป้าหมายจัดการอารมณ์ของเราเมื่อเกิดเหตุการณ์มากระทบในจิตใจของเรานะคะและใช้ชีวิตได้ตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะการรู้สัจธรรมนะคะการรู้สัจธรรมก็คือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตของเราไม่ใช่ตามที่เราอยากจะให้เป็นนะคะเมื่อเราเรียนรู้สัจธรรมเราก็จะเข้าใจว่าชีวิตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงนะคะไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนนะคะก็ต้องยอมรับว่าความสุขกับความทุกข์ก็ต้องเป็นของคู่กันความสำเร็จกับความล้มเหลวก็เป็นของคู่กันเหมือนกันนะคะการเรียนรู้สัจธรรมไม่ได้ทำให้เราหมดดูสิ้นหวังนะคะแต่จะทำให้เราเดินทางอย่างมีสติแล้วก็มีขอบเขตนะคะเลิกหลอกตัวเองจากเรื่องต่างๆที่ผ่านมาถ้าในชีวิตจริงเนี่ยของคนเราเนี่ยชีวิตจะสมบูรณ์แบบหรือไม่ใช่ไหมคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกเรื่องนะคะเพราะว่าการสมบูรณ์แบบนะคะก็จะต้องทุกอย่างนะคะก็คือสัจธรรมในชีวิตเราจะไม่ยึดติดกับคนหรือสิ่งของหรือสถานการณ์ที่มันมากเกินไปในขณะเดียวกันเราก็จะต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะไม่หลงมัวเมานะคะจากเหตุการณ์ในสังคมข่าวต่างๆมากมายที่เรารับรู้แล้วก็ทำให้เราปงขึ้นใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนในชีวิตการรู้เข้าใจสัจธรรมในเราเนี่ยเข้าใจตัวเองนะคะเห็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่อ่อนแอโดยไม่ต้องปฏิเสธนะคะพอรู้ว่าทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่สมบูรณ์เราอาจจะต้องใช้ชีวิตที่ต้องมีการระมัดระวังมีการใช้สติมากยิ่งขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าผลที่ตามมาเนี่ยมันเกิดจากผลของการกระทำของเราเสมอนะคะแล้วไม่ให้เราหลงไปกับเรื่องเล็กน้อยมากเกินไปนะคะเราอาจจะรู้ว่าเวลาและพลังงานของเราเนี่ยมีข้อจำกัดไม่ได้ทำงานจนหามรุ่งหามค่ำนะคะทำงานด้วยใช้ระยะเวลาในการทำงานที่ทำให้เราต้องเครียดหรือเหนื่อยล้ามากเกินไปนะคะตรงนี้นะคะทำให้เรากลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คาดหวังต่อคนอื่นน้อยลงนะคะมีการเมตตาแล้วก็ให้อภัยมากยิ่งขึ้นถ้าเราเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดได้อย่างดีนะคะเราจะเห็นความทุกข์ของชีวิตนะคะเป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่หนีปัญหาพร้อมที่จะเผชิญแก้กับการแก้ไขปัญหานะคะเมื่อเข้าใจสัจธรรมนะคะเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทไม่ผัดผ่อนสิ่งที่สำคัญออกไปนะคะก็ทำให้ชีวิตของเราไม่มีปัญหาต่อไปเรามาเชื่อมโยงสัจธรรมกับประสบการณ์ในชีวิตจริงของเราชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะประสบกับความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนนะคะหลายอย่างหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบางท่านก็จะเผชิญกับการสูญเสียมากมายในชีวิตใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นประสบการณ์นะคะของเรานะคะเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าหลายสิ่งที่คิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะและเราก็จะเสียดายกับสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำด้วยค่ะ

เราจะเห็นได้ว่าความทุกข์เนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะคะอยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังในเรื่องของความรักทุกคนก็เคยอาจจะประสบมาการสอบไม่ผ่านหรือปัญหาต่างๆในครอบครัวหรือความทุกข์ที่เราจะต้องเผชิญแล้วอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงเนี้ยเราแย่จังนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเกิดจากผลของการกระทําเกิดจากความไม่เที่ยงสิ่งนั้นเราก็จะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนนะคะก็มีการถูกบูลลี่ใช่ไหมคะถูกดูถูกนะคะแต่เราเอาคําดูถูกคําบูลลี่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบการโต้ตอบนะคะแต่เราจะพัฒนาตัวเองนะคะให้ดียิ่งขึ้นบางคนเนี่ยล้มเหลวทําให้คนพบเส้นทางใหม่ใช่ไหมคะบางคนน่ะล้มเหลวไม่ใช่หมายความว่าเขาล้มกระดานแล้วเขาไม่สามารถยืนได้เราจะเห็นได้ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็คือมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็มีความล้มเหลวลงนะคะเนี่ยเมื่อเราเชื่อมโยงสัจธรรมสิ่งเหล่านี้นะคะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่จีรังยั่งยืนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะก็คือเราจะรู้ว่าความทุกข์เนี่ยไม่ได้มีไว้ทำร้ายเราอย่างเดียวนะคะแต่ทำให้เราได้ประสบการณ์ในชีวิตนะคะได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็วางแผนชีวิตอย่างมีสติด้วยนะคะสัจธรรมในชีวิตทำให้เราไม่หมดหวังนะคะตรงกันข้ามทำให้เราได้ตื่นขึ้นมานะคะอย่างมีสติอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาได้อีกหลายๆครั้งเลยนะคะไม่ปัญหานะคะก็มีไว้เพื่อแก้ไขนะคะแล้วก็เดินทางใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะสัจธรรมของชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตรงนี้นะคะเป็นข้อความหนึ่งที่เราสามารถที่จะย้ำเตือนได้ใช่ไหมคะความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นได้อยู่ทุกที่ทุกเวลาในชีวิตของเราเราจะวางแผนรอบคอบขนาดไหนแต่ก็เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุได้หลายครั้งใช่ไหมคะอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดหวังเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเหมือนเราขับรถไปเราวางแผนเราปลอดภัยในชีวิตเราขับรถอย่างระมัดระวังอย่างมีสติแต่เราไม่สามารถรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้านะคะอาจจะมีรถนะคะที่เขาไม่ระมัดระวังขับไม่มีสตินะคะอาจจะทำให้เราเดือดร้อนได้นะคะตรงนี้เป็นการควบคุมไม่ได้นะคะวันนี้นะคะเราอาจจะรู้สึกมั่นคงกับงานความรักหรือว่ามีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะแต่วันพรุ่งนี้เราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนเนี่ยก็คือไม่ใช่ข้อยกเว้นของชีวิตเพราะว่ามันเป็นเหตุที่ทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายเราทุกคนก็จะมีความกังวลใจมีความเครียดเพราะว่าความคิดเนี่ยมันไม่เป็นตามที่เราคิดนะคะมันมีความคาดเคลื่อนยิ่งพยายามบังคับมากเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้เรายิ่งเหนื่อยแล้วก็อาจจะทำให้เราไปสู่ความผิดหวังมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่สิ่งที่เราทำได้คืออะไรคะทุกท่านก็คือหันมาใส่ใจกับการกระทำของตนเองในปัจจุบันสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขในอดีตได้นะคะแทนที่เราจะเอาเวลาไปหมกมุ่นกับอดีตแต่เรากลับมาวางแผนอนาคตนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆเพราะฉะนั้นคนที่เคยพลาดหรือถูกปฏิเสธอาจจะพบกับเส้นทางในชีวิตนะคะที่เหมาะสมกับตนเองเมื่อเรามองว่ามันเป็นเรื่องดีอย่างนี้นะคะความไม่แน่นอนก็คือพื้นที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตแล้วก็ทดลองอีกหลายครั้งจะสอนว่าเราไม่ประมาทกับสิ่งที่มีนะคะแล้วไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมคะการอยู่ร่วมกันอย่างมีสตินะคะก็ฝึกใจเราเช่นเดียวกันให้เรามีความอ่อนโยนนะคะเราไม่จำเป็นต้องมั่นใจทุกคำตอบในอนาคตเราวางแผนทุกอย่างเอาไว้เลยนะคะในอนาคตแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจมันนะคะแล้วก็เดินทางอย่างมีสติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ต่อไปเรามาดูสัจธรรมของเสรีภาพความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตเรามาดูสองคำนี้นะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือสัจธรรมของเสรีภาพกับความรับผิดชอบนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการได้เลือกนะคะไม่เคยมาเดียวๆแต่มันจะมาพร้อมกันนะคะมนุษย์ทุกคนน่ะธรรมชาติเลยเนี่ยนะคะก็คือต้องการมีเสรีภาพอยากจะตัดสินใจด้วยชีวิตของตนเองต่อยมาแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราลืมนึกไปว่าเราเป็นคนเลือกแล้วเราไม่อาจจะผลักภาระความรับผิดชอบให้คนอื่นหรืออาจจะไปโทษ
โชคชะตาของเราได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเส้นทางที่เราเลือกเรียนอย่างเงี้ยนะคะเรา

0: เลือกเรียนไปแล้วหรือว่าเส้นทางการทำงานหรือความสัมพันธ์ต่างๆกับเพื่อนกับคนรักอย่างเงี้ยนะคะสะท้อนเสรีภาพว่าเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนคิดใช่ไหมคะแต่ผลลัพธ์ที่ตามมามันอาจจะประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวหรือว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะก็เป็นความรับผิดชอบของเราเพราะเราเลือกนะคะสัจธรรมข้อนี้จะทำให้เราเห็นว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการถูกบังคับอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยด้วยนะคะแต่เป็นพื้นฐานที่เป็นเสรีภาพอย่างรู้เท่าทันเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะคะเราจะเลือกอย่างมีสตินะคะแล้วก็เราจะไม่ใช้คำว่าฉันไม่มีทางเลือกง่ายๆเพราะว่าแท้จริงแล้วเรามักจะมีทางเลือกแล้วก็ทางออกเสมอนะคะสัจธรรมกับความรับผิดชอบนะคะขอเตือนว่าเราไม่เลือกก็เป็นเลือกแบบหนึ่งก็ได้นะคะคือการปล่อยให้ผู้อื่นหรือสถานการณ์ตัดสินชีวิตเราและเราก็ต้องยอมรับผลอยู่ดีค่ะในชีวิตประจำวันเสรีภาพกับความรับผิดชอบก็เป็นเหมือนเหรียญสองด้านนะคะไม่สามารถแยกออกจากกันได้เสรีภาพแต่ไม่มีความรับผิดชอบชีวิตก็จะเต็มไปด้วยปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความรับผิดชอบโดยไม่รู้สึกถึงเสรีภาพชีวิตก็จะกลายเป็นภาระหนักนะคะเหมือนเราแบกอะไรไว้สัจธรรมนี้จึงชวนให้เราเสรีภาพอย่างมีสติคิดก่อนที่เราจะตัดสินใจลงไปแล้วก็กล้ายอมรับผลลัพธ์ที่เราเป็นคนเลือกเองนะคะวันนี้คือผลจากการเลือกในอดีตเราต้องมองว่าอนาคตเนี่ยพรุ่งนี้ก็คือผลของการเลือกในวันนั้นมุมมองต่างๆเนี่ยไม่ได้กดดันนะคะให้เราต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปแต่เมื่อเราโตขึ้นนะคะเราเรียนรู้ที่จะก้าวไปข้างหน้าขึ้นนะคะเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดมากขึ้นนะคะทุกๆครั้งเวลาที่เราเลือกอะไรเราก็จะต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของตัวเองนะคะเราเลือกเส้นทางเดินของตัวเราเองเราจะมีสุขหรือมีทุกข์นะคะเราก็เป็นคนเลือกเองในระยะยาวเนี่ยคนที่เข้าใจสัจธรรมและเสรีภาพนะคะและความรับผิดชอบก็จะไม่โทษนะคะว่าเป็นปัจจัยภายนอกของโลกต่างๆนะคะหรือสังคมนะคะและไม่โทษตัวเองเกินไปเพราะเขาจะเรียนรู้ที่จะรู้จักประสบการณ์ในชีวิตจริงของเขาเสรีภาพที่แท้จริงนะคะไม่ใช่การทำอะไรตามใจตนเองแต่เป็นการที่เรานะคะทำอะไรนะคะอย่างมีสตินะคะแล้วก็รู้ผลของการเลือกของเราไว้แล้วนะคะเราไม่หนีความจริงไปนะคะเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้นะคะการดำเนินชีวิตของแต่ละวันเนี่ยเรากล้าที่จะเลือกและเราก็สงบใจในการรับผลไม่ว่าจะเป็นสุขหรือความทุกข์นะคะสัจธรรมก็จะช่วยให้เราไม่หลงกับคำว่าอิสระและไม่จมกับภาระ
1: ในแต่ละวันนั้นก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนซึ่งก็หมายความว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 คนต่อชั่วโมงมากกว่า100คนต่อนาทีและประมาณ2คนต่อวินาทีนับตั้งแต่คุณเริ่มชมคลิปนี้มันก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราวๆ20คนบางคนเขาก็อาจจะถูกรถชนบางคนเขาก็อาจจะตกหน้าผาบางคนอาจจะหัวใจวายและบางคนอาจจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติความตายนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ต้องมีร่วมกันโดยที่ไม่แบ่งแยกสีผิวชนชั้นความเชื่อทางการเมืองถิ่นกำเนิดหรือฐานะทางการเงินเลยไม่มีใครสามารถหลีกหนีโรคที่รักษาไม่หายนี้ได้ซึ่งเราก็ได้รับพรมาตั้งแต่เกิดมันมีชื่อว่าชีวิตแม้ว่าเราทุกคนนั้นจะรู้ความจริงข้อนี้ดีแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเข้าใจมันได้อย่างท่องแท้ลองนึกดูสิครับว่ามันมีใครสักกี่คนที่เคยนั่งหลับตาในห้องว่างๆแล้วก็จินตนาการถึงภาพงานศพของตัวเองว่ามันจะเป็นยังไงใครบ้างนะจะมาร่วมงานกับเราหรือใครบ้างที่มาเพราะหน้าที่และมารยาทและใครกันที่มาเพราะความตั้งใจจะมาจริงๆแล้วในงานเนี่ยคนจะพูดถึงเรายังไงนะแล้วพวกเขานั้นจะจดจำคุณด้วยสิ่งไหนมันแปลกมากนะครับที่เรานั้นก็ต่างมีโรคร้ายที่เรียกว่าชีวิตแต่เรานั้นก็กลับไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือรักใคร่กันมากขึ้นเลยในเมื่อสิ่งนี้ก็คือสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนนั้นมีร่วมกันภายในเวลา120ปีจากนี้ไปมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ที่อยู่ในไทม์ไลน์ปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่จะสิ้นชีวิตไปทั้งหมดเลยและก็จะมีแต่มนุษย์รุ่นใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นมาอีกใน120ปีถัดไปมันก็จะมีมนุษย์รุ่นใหม่อีกชุดนึงกำเนิดขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็เป็นวัฏจักรชีวิตที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบและเมื่อคุณนั้นเริ่มคิดถึงชีวิตในแง่ลบคุณก็จะตระหนักได้ว่าเวลาของเราบนโลกใบนี้มันไม่ได้ยาวเลยมันสั้นนิดเดียวและในที่สุดนะครับเราก็อาจจะคิดได้

ว่าเรานั้นน่ะอยู่บนเส้นทางเดียวกันทั้งหมดเลยและบางครั้งแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราได้ตั้งคำถามถึงวิธีที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นมีปฏิสัมพันธ์กันทำไมคนมากมายถึงต้องโมโหใส่กันอยู่ตลอดเลยนะทำไมต้องเถียงกันด้วยล่ะทำไมพวกเขาต้องทำร้ายกันทำไมพ่อแม่ถึงตะคอกใส่หรือแม้แต่ทำร้ายลูกของตัวเองทำไมคู่สามีภรรยาควรจะรักกันถึงทะเลาะกันได้ตลอดเวลาเลยทำไมพี่น้องที่ควรจะผูกพันกันนั้นกลับไม่คุยกันเพียงเพราะความขัดแย้งที่มันนั้นเคยเกิดขึ้นนานมาแล้วแล้วทำไมล่ะเพื่อนสนิทนะถึงชอบนินทารับหลังกันทำไมมนุษย์ต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ภายในใจนั้นมันก็อาจจะเต็มไปด้วยความสงสัยและคำถามมากมายคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวไม่เว้นแม้แต่ละวันก็คือความหมายที่แท้จริงของชีวิตน่ะมันคืออะไรกันนะหลายคนนั้นก็อาจจะมองว่าคำถามนี้มันเป็นคำถามโง่ไร้สาระเพราะเราก็ต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าชีวิตมันคืออะไรเกิดมาทำไมแต่สำหรับผมแล้วมันไม่ใช่แค่การดำรงอยู่โดยการรับประทานอาหารการพักผ่อนการทำงานแล้วก็ตายวนเวียนไปอย่างนี้มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นมันต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าแค่การดำรงอยู่เท่านั้นและบางทีก็อาจจะเป็นเพราะเรานั้นไม่เคยไต่ตองเลยอย่างจริงจังว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่และมันก็เป็นไปได้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็ยังยอมรับไม่ได้ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่บนโลกนี้ตลอดไปเอาจริงๆแล้วแม้แต่ตัวผมเองนั้นก็ยังไม่รู้หรอกนะครับว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเรานั้นไม่อาจจะเข้าใจได้อย่างท่องแท้ด้วยตรรกะมันเหมือนกับการพยายามอธิบายเรื่องจิตสำนึกให้กับสุนัขแมวหรืออะไรทำนองนั้นล่ะครับเพราะว่าพวกมันน่ะก็ไม่สามารถเข้าใจเรื่องจิตสำนึกได้เลยบางทีแล้วความหมายของชีวิตนั้นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถค้นหาคำตอบได้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรานั้นต้องค้นหาด้วยตัวเองผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านทั้งความทุกข์ความสุขผ่านทั้งรอยยิ้มและน้ำตาชีวิตนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับการเดินทางบนถนนที่ยาวไกลเต็มไปด้วยทางแยกทางตันและทางโค้งเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าปลายทางนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่แต่สิ่งสำคัญก็คือเรานั้นต้องก้าวต่อไปเรียนรู้เติบโตและค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอบางทีนะครับวันหนึ่งเมื่อเรานั้นมองย้อนกลับไปแล้วเราก็อาจจะเข้าใจความหมายของชีวิตก็เป็นไปได้หรืออาจจะไม่เลยแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอะไรหรอกครับเพราะสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้เรียนรู้ได้เติบโตและได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายชีวิตนั้นก็เปรียบเสมือนกับบทละครอันยิ่งใหญ่เลยครับเป็นบทละครที่ไร้บทตายตัวเต็มไปด้วยตัวละครมากมายและฉากที่เปลี่ยนพันไม่หยุดนิ่งและบนเวทีแห่งนี้บนวัฏแห่งนี้เราทุกคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีบทบาทของตัวเองทั้งนั้นเลยในแต่ละฉากบางเรื่องนั้นเราก็อาจจะได้เล่นเป็นพระเอกบางเรื่องเราก็อาจจะได้เป็นนางเอกและบางคนนั้นก็อาจจะต้องไปเป็นตัวประกอบหรือบางคนนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่เงาในละครเวทีหรือก้อนหินก็เป็นไปได้แต่ก็อย่างว่าล่ะครับไม่ว่าบทบาทของเรานั้นมันจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่เราทุกคนนั้นหนีไม่พ้นก็คือสี่สัจธรรมของจักรวาลสัจธรรมเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับกฎที่ควบคุมการดำเนินไปของชีวิตบทละครของเรานั้นจะสุขสมหวังหรือลงเอยด้วยความเศร้าก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเรานั้นจะเข้าใจและปฏิบัติตามสัจธรรมเหล่านี้หรือไม่สัจธรรมข้อแรกก็คือสัจธรรมแห่งเหตุผลสัจธรรมข้อนี้นะครับก็ได้บอกกับเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะมันก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลทุกการกระทำของเรามันก็ล้วนแต่ส่งผลต่อโลกใบนี้และตัวเราเองลองนึกภาพย้อนกลับไปในอดีตนะครับหลายปีก่อนเราก็เคยโกรธจัดและเคยโมโหคนที่เรารักอยู่เสมอมันอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือแม้แต่คนแปลกหน้าบนท้องถนนเลยก็ได้และเหตุการณ์ที่เรานั้นโมโหเพียงครั้งเดียวนั่นแหละครับมันก็อาจจะเข้าไปฝังลึกเป็นบาดแผลในหัวใจของพวกเขาได้เลยบาดแผลที่มองไม่ตาเปล่าแต่ถ้าว่ามันก็จะอยู่ที่นั่นตลอดไปครับแม้ว่าผลกระทบจากการกระทำของเรามันอาจจะไม่รุนแรงนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่รอยแผลเล็กๆบนจิตใจแต่เชื่อเถอะครับว่ารอยแผลนั้นน่ะมันจะไม่มีวันหายไปไหนเลยและมันจะอยู่กับเขาตลอดไปหลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่อยากได้ยินเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันทำให้รู้สึกผิดรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีแต่สิ่งที่เราควรทำนะครับมันไม่ใช่การโจมอยู่กับอดีตรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแต่เรานั้นควรเรียนรู้จากมันและใช้เป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงตัวเอง

ให้เป็นคนที่ดีระมัดระวังคำพูดและการกระทำของเราให้มากขึ้นเพราะว่าทุกคำพูดทุกการกระทำนั้นมันก็ล้วนแล้วแต่มีผลทั้งนั้นเลยผลที่อาจจะส่งต่อชีวิตของเราและคนรอบข้างตลอดไปและเพื่อให้ชัดเจนนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเราทุกคนนั้นควรจมอยู่กับอดีตและรู้สึกเสียใจกับตัวเองแต่ความหมายของมันก็คือในอนาคตคุณควรระมัดระวังคำพูดและการกระทำของคุณในโลกใบนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มทำตัวไม่ดีหรือโมโหใส่ใครแล้วก็คุณนั้นก็สามารถขอโทษเขาได้เสมอเลยเพราะคำว่าขอโทษนั้นมันไม่เคยสายเกินไปสัจธรรมข้อที่2ของจักรวาลก็คือกฎแห่งความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจความสัมพันธ์แม้แต่สมองของเราวันหนึ่งอัลไซเมอร์ก็เอาไปกินและแม้แต่คลิปที่คุณกำลังรับชมอยู่มันก็จะหายไปในสักวันหนึ่งครับเพราะว่าดวงอาทิตย์อาจจะระเบิดและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อาจจะหายวับไปในพริบตาวินาทีเดียวมันก็เป็นไปได้เสมอและที่ตลกนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมันไม่ควรที่จะทำให้ใครรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกแย่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นสิ่งที่มันทำน่ะจริงๆก็คือมันทำให้คุณนั้นได้เห็นคุณค่าของคุณทุกๆช่วงเวลาที่คุณนั้นมีอยู่บนโลกใบนี้และเพื่อให้ชัดเจนนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่หรือพิเศษมันสามารถเป็นช่วงเวลาใดก็ได้เช่นช่วงเวลาที่คุณนั้นหัวเราะจนน้ำตาไหลหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นนั่งอยู่คนเดียวและกำลังมองพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินเพราะว่าทั้งหมดที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่ก็คือปัจจุบันในขณะเท่านั้นเองสัจธรรมข้อที่3นะครับก็คือกฎแห่งความทุกข์และการยึดติดเรื่องราวเงาตะคุ่มที่ติดตามเราทุกย่างก้าวมันก็เป็นดังสัจธรรมอันโหดร้ายครับที่อยากจะหนีให้พ้นมันทุกเมื่อเลยทุกครั้งที่เรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็จะกลับกลายเป็นโซ่ตวนที่พัฒนาการหัวใจเราครับกักขังเราไว้ในกรอบแห่งความทุกข์ดังที่ท่านพระพุทธทาสภิกขุนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าโซ่ตวนนั้นแม้จะเป็นทองคำหรือจะเป็นเพชรมันก็ยังเป็นโซ่ตวนอยู่ดีมันเป็นคำที่ผมนั้นจำขึ้นใจจริงๆครับผมชอบมากลองจินตนาการถึงสายใยบางๆที่เชื่อมโยงเรากับสิ่งอันเป็นที่รักสายใยนั้นนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับสายใยแห่งการยึดติดยิ่งเรานั้นยึดติดมากเท่าไหร่สายใยนั้นก็ยิ่งเปราะบางมากเท่านั้นยากที่จะทนทานต่อแรงกระแทกของชีวิตและเมื่อใดนะครับที่สายใยนั้นขาดสะบั้นลงไปแล้วก็ความสูญเสียมันก็จะถาโถมเข้าใส่คุณบทขยี้หัวใจเราจนแหลกสลายน้ำตาและความโศกเศร้าไหลรินอาบแก้มเป็นเครื่องหมายเพื่อยืนยันถึงความทุกข์อันเกิดจากการยึดติดนาฬิกาเรือนโปรดที่เคยอยู่เคียงข้างคอยบอกเวลาอย่างเงียบเชียบวันหนึ่งแล้วมันก็อาจจะหยุดเดินครับกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่ารถคันที่เคยพาเราผจญภัยไปยังสถานที่ต่างๆสุดท้ายแล้วก็จะเสื่อมโทรมกลายเป็นเพียงซากเหล็กเก่าเท่านั้นเองสมาชิกครอบครัวคนรักเพื่อนสนิทก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลอันเป็นที่รักแต่สุดท้ายแล้วกฎแห่งธรรมชาติก็จะพรากพวกเขาไปจากเราเหลือเพียงแค่ความทรงจำที่เลือนลางเท่านั้นและความโศกเศร้าที่ฝังลึกภายในใจแม้แต่ร่างกายอันเป็นที่รักของเราเองร่างกายที่คุณนันทนุถนอมดูแลอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วก็ย่อมโรยลาเสื่อมสลายกลายเป็นเพียงเท่าธุลีกฎแห่งความทุกข์และการยันก็สอนให้เรารู้ว่าสิ่งใดมันก็ไม่จีรังยั่งยืนหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปยึดติดกับสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนมากเกินไปแม้แต่ความสุขความทุกข์เองมันก็ไม่จีรังเพราะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกสถานะหนึ่งการปล่อยวางนั้นมันก็ไม่ได้หมายถึงการไม่รักไม่ผูกพันนะครับแต่ว่ามันหมายถึงการรักอย่างเข้าใจรักอย่างมีสติรู้เท่าทันความไม่เที่ยงของชีวิตไม่ใช่การหลงเมื่อเรานั้นเข้าใจกฎแห่งความทุกข์เข้าใจความไม่เที่ยงของโลกเราก็สามารถเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างสง่างามโดยที่ไม่ต้องจมดิ่งอยู่กับความทุกข์เลยดังนั้นนะครับจงใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้เวลากับคนที่เรารักอย่างคุ้มค่ามอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงวันสูญเสียนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถบอกรักคนที่คุณรักได้ตอนที่เขานั้นไม่มีลมหายใจนะครับเพราะยังไงซะเขาก็ไม่ได้ยินคุณหรอกถ้าอยากจะขอโทษอยากจะเป็นคนดีสำนึกผิดอยากจะบอกรักใครสักคนหนึ่งใช้ช่วงเวลาชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้ปัจจุบันในขณะที่เรามีอยู่บอกเขาไปหรือว่าทำไปเถอะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วความทรงจำดีๆเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งเดียวที่ย้ำเตือนเราว่าชีวิตนั้นเคยมีสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นและนั่นก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในความทรงจำแล้วล่ะครับและสุดท้ายมันก็จะเลือนลางไปอยู่ดีสัจธรรมข้อที่4ก็คือเราทุกคนนั้นต้องตายในสักวันหนึ่งประโยคสั้นๆนี้แต่มันก็แฝงเป็น

ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่เลยนะครับเป็นสัจธรรมที่ยากเกินจะยอมรับสำหรับมนุษย์ทั่วไปได้เพราะว่าความตายนั้นมันก็มักถูกตีตาว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นจุดจบอันน่ากลัวแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับความตายนั้นก็เปรียบเสมือนกับบทเพลงแห่งชีวิตบทเพลงที่เต็มไปด้วยความงดงามเมโลดี้ที่สอดแทรกไปด้วยความลึกซึ้งหากไม่มีความตายช่วงเวลาที่อยู่กับเพื่อนหรือครอบครัวมันก็คงจะไม่มี

ยาและน่าเบื่อความสุขความทุกข์ความรักความสูญเสียมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นรสชาติของชีวิตที่ขับเคลื่อนให้เรานั้นเรียนรู้เติบโตและเข้าใจความหมายของการมีอยู่ของชีวิตและถ้าเราไม่ตายเราก็จะไม่มีแรงจูงใจที่จะรักและเห็นคุณค่าของช่วงเวลาเพราะเรารู้ว่าช่วงเวลานั้นมันมีจำกัดไงครับเราก็เลยเห็นคุณค่าของมันดังนั้นแทนที่จะมองความตายเป็นศัตรูลองมองความตายนั้นเป็นเพื่อนสิครับเป็นเพื่อนที่คอยเตือนให้เรานั้นใช้ชีวิตยังมีเพื่อนที่คอยกระตุ้นให้เราทำสิ่งที่ดีงามเพื่อนที่คอยช่วยให้เรานั้นเห็นคุณค่าของทุกๆลมหายใจเพราะความตายนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับแต่ความตายนั้นคือสัจธรรมที่งดงามคือบทเพลงแห่งชีวิตที่รอให้เรานั้นค้นพบความหมายอยู่และนี่นะครับก็คือเหตุผลที่เรานั้นควรฝึกฝนสติอยู่ตลอดเวลาเพราะอย่างไรก็ตามแล้วชีวิตนะครับผมได้พบเจอกับหลายๆคนเลยที่เขามั่นใจว่าตอนตายเนี่ยเขาจะต้องเข้าถึงนิพพานได้แน่นอนเลยแต่ผมกลับไม่คิดอย่างนั้นสิครับเพราะว่าตอนที่ใช้ชีวิตอยู่นั้นก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความบันเทิงยังไม่หลีกเลี่ยงกิเลสได้เลยแล้วก็แทบจะไม่ฝึกสมาธิด้วยซ้ำการฝึกสมาธินั้นมันก็คือการฝึกสติมีสติรับรู้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้ว่าตัวเองนั้นคิดอะไรแล้วก็ตัดสินใจว่าจะตามความคิดนั้นไปหรือไม่จะให้ความคิดนั้นมันกินสมองเราต่อไปหรือว่าเราเลือกที่จะหยุดความคิดนั้นอย่างเช่นนะครับถ้าใครกำลังประสบกับปัญหาในชีวิตแล้วก็กำลังเศร้าอยู่แล้วทีเนี้ยมันก็หาทางออกไม่ได้หรอกครับก็คิดไปเศร้าไปตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าเรานั้นกำลังปล่อยให้ความเศร้านั้นมันกินความคิดเราอยู่หรือเปล่าเรากำลังมอบอาหารอันโอชะให้กับความเศร้าอยู่หรือไม่และบางทีเราก็อาจจะมอบอาหารอันโอชะให้กับความสุขก็เป็นไปได้เพราะว่ายังไงก็ตามเราก็ยังโกรธอยู่ครับต่อให้คนนั้นที่เคยทิปมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ตามเคยเข้าประสบการณ์โคตรดับเบิ้ล DMT หรือว่าจะเข้าอายาโฮสก้าเป็นร้อยครั้งก็ตามครับมันก็แค่เป็นช่วงสภาวะที่ทำให้เรานั้นเข้าไปสัมผัสถึงช่วงเวลานั้นเฉยแต่ไม่ได้อยู่คงทนถาวรอย่างสัจธรรมที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนี้เลยแต่การที่เรานั้นมีสติเท่าทันความคิดของเราสามารถดักจับความคิดที่เป็นตัวกำเนิดภพชาติเราสามารถสู้กับพวกเขาได้กับความคิดเหล่านั้นเปรียบเสมือนกับนักมวยครับบนสังเวียนที่เรานั้นคอยจดจ่ออยู่กับผู้ต่อสู้นะครับโดยคู่ต่อสู้ของเรานั้นก็คือความคิดฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นผลเองแล้วทีนี้ความคิดมันก็จะหายไปเลยครับมันจะหายไปสักเดือน2เดือนเลยนะครับเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนโง่ๆคนนึงเลยนะก่อนที่มันจะยกทัพกลับมานะครับรับรองว่าทัพครั้งนี้ถ้าเอาไม่อยู่นะฮะก็คงเตลิดเลยแหละครับก็นั่นแหละครับก็เป็นที่มาของพวกที่มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายแหละแต่ถ้าสามารถเอาอยู่แล้วล่ะก็มันก็จะหายไปเลยครับอยู่ที่เรานั้นจะให้มันขึ้นมาหรือไม่ขึ้นมามันจะไม่มาแบบอัตโนมัติแบบไม่มีใครเชื้อเชิญมันจะมาแบบตอนที่เราต้องการเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองฝึกสติดูนะครับลองอยู่กับตัวเองบ่อยๆอยู่กับลมหายใจสั้นหายใจยาวนะครับอยู่กับมันไปเรื่อยๆสังเกตตัวเองดูดีๆนะครับแล้วเวลาที่นั่งสมาธินะครับเราก็จะสังเกตเห็นลมหายใจของเราใช่ไหมครับพอมันเข้าไปถึงช่วงท้องของเรานะครับมันก็จะออกมาอีกถึงปลายจมูกของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็สังเกตดูครับว่าตอนนั้นอ่ะเรากำลังหายใจแรงหรือว่าสั้นอยู่นะแล้วลมหายใจมันเป็นแบบไหนก็แค่นั่งดูมันไปเรื่อยๆครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะถึงขั้นนึงครับที่ลมหายใจนั้นมันก็จะหายไปครับถ้ามันหายไปก็ดูนะครับว่ามันจะหายไปได้นานแค่ไหนไม่มีใครตายเพราะการนั่งสมาธิแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เอาตรงๆเลยผมก็ชวนทุกท่านแหละครับนั่งสมาธิกันนะครับทุกวันวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีครับเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเองเรื่อยๆครับตามกำลังใจของเราใครสักคนหนึ่งนะครับพอเขานั่งสมาธิแล้วเขาก็ได้เจอกับความสุขเนี่ยเขาก็จะนั่งบ่อยครับแต่ถ้าคนที่นั่งแล้วไม่เจอกับความสุขเขาก็จะไม่ค่อยอยากนั่งถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องค่อยๆสร้างมันครับค่อยๆสะสมไปครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะโยงเข้าทางพุทธศาสนาหรือปัจจัยทางพุทธเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่ามีสาวกของทางพุทธนั้นก็ทำให้หลายๆคนไม่พอใจกันก็เลยพานมาจนถึงศาสนาเลยทีเดียวแต่ก็อยากให้แยกแยะหน่อยนะครับสาวกก็ส่วนสาวกครับคำสอนก็ส่วนคำสอนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็โฟกัสที่สิ่งดีๆแล้วกันครับแต่สิ่งนึงที่ผมไม่ได้บอกไปก็คือว่าในคาบของคารวาสนะครับในการฝึกความคิดสติแบบนี้มันได้ผลนะครับในการดึงดูดเรื่องของเงินมันก็อยู่ที่การประยุกต์ใช้ของเราด้วยนั่นแหละครับเพราะถ้าฝึกไปนะครับผมรับประกันได้เลยครับว่าคุณนั้นจะรู้วิธีการใช้มันเองกฎแห่งแรงดึงดูดหรือ The Secret ที่ฝรั่งเขาชอบพูดกันนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามครับผมก็ขอปิดท้ายคลิปด้วยเรื่องนี้แล้วกันฝากให้ทุกท่านนะครับได้ลองเอาไปคิดดูนะครับลองพิจารณาดูว่าทำไมนะคนที่มีสมาธิสูงๆหรือว่าทำสมาธิบ่อยๆพวกเขาเหล่านั้นน่ะถึง

มักจะมีอริยทรัพย์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มาเติมเต็มพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเลยแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ได้ร้องขอเลยก็ตามสิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็ยังคอยมาเติมเต็มให้อยู่เสมอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับและขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอกพูนไปด้วยอริยทรัพย์และโลกียทรัพย์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

นะสัจธรรม5ข้อในชีวิตของเราสัจธรรมข้อที่1นะคะเรามาดูนะคะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงตรงนี้ต้องยอมรับใช่ไหมคะทุกคนเกิดมาต่างๆรู้ว่ามันเกิดจากความไม่เที่ยงมันมีแกงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือสถานที่ต่างๆนะคะที่มันมีการเปลี่ยนไปหรือสถานะของเราที่เรายึดถือวันนี้เราอาจจะมีความสุขใช่ไหมคะพรุ่งนี้เราอาจจะเจอความทุกข์แต่ละวันนะคะเรามีบทบาทในชีวิตนะคะมากมายที่เราจะเจอนะคะถ้าเราพูดกันนะคะก็คือในชีวิตเราจะพบกับดราม่าต่างๆมากมายนะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ตลอดไปแต่ความไม่เที่ยงเนี่ยบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะมันเป็นเรื่องทุกข์ใจแต่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะเราจะรู้ว่าความไม่เที่ยงเนี่ยเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ดีเกินไปและก็ไม่ที่แย่จนเกินไปเราจะเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารู้ว่าสักวันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเราจะต้องอดทนกับช่วงเวลาที่เลวร้ายช่วงเวลาที่ดีนะคะเราก็เข้าใจมันอย่างมีสติเพราะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นกันนะคะค่ะและดิฉันก็ขอเตือนว่านะคะเราอย่าประมาทกับปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันจะสอนให้เราใช้ชีวิตนะคะที่มีอยู่อย่างมีคุณค่านะคะแล้วก็ไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะคะแล้วก็ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์จะทำให้ตัวเองทุกข์ใจสัจธรรมข้อที่2นะคะเวลาและพลังงานของเรามีข้อจำกัดเวลาและพลังงานของเรามีข้อจำกัดนะคะเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้พร้อมกันนะคะในช่วงชีวิต1เรามีข้อจำกัด24ชั่วโมงและพลังงานทางใจและสมองที่ค่อยๆลดลงไปนะคะและข้อต่างๆข้อจำกัดเหล่านี้เราจะต้องเป็นผู้ที่เลือกว่าเราจะใช้เวลานะคะในพลังกับเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เลือกอะไรลงไปนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเวลามากมายเราอาจจะไม่ได้ใช้กับการโซเชียลมีเดียหรือการเล่นเกมจนเกิดความเคยชินจนเกินไปใช่ไหมคะสัจธรรมข้อนี้ก็เตือนว่าเราตั้งคำถามว่าตอนนี้เรากำลังใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตหรือไม่ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรสำคัญเราก็จะใช้พลังไปกับเรื่องด่วนก่อนใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องสำคัญอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะมีเรื่องที่เราต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเรื่องที่เราเครียดแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตต้องเดินหน้านะคะตามที่หวังไว้เราเริ่มมองเห็นว่าการพักผ่อนการดูแลสุขภาพการพัฒนาตัวเองก็เป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าไม่ใช่แค่การทำงานหรือเรียนรู้นะคะแต่ก็เป็นการจัดสมดุล นะคะในเรื่องของความฝันความสุขพื้นฐานต่างๆด้วยค่ะต่อไปเรามาดูสัจธรรมข้อที่3นะคะก็คือสิ่งที่เราควบคุมทุกอย่างไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมตนเองได้นะคะเราควบคุมอากาศเราควบคุมเศรษฐกิจเราควบคุมไม่ให้น้ำท่วมเนี่ยในปัจจุบันก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติใช่ไหมคะแต่สิ่งอื่นที่เราควบคุมอยู่เหนือตัวเองก็คือการบังคับอย่าพยายามบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเราทำเหมือนเราแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเรานะคะแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเราที่เราเลือกออกแบบได้ก็คือท่าทีและการตอบสนองของตัวเราเองเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเหตุการณ์นั้นนะคะแต่เราก็มีวุฒิภาวะนะคะไม่ได้แสดงนะคะไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายมากนะคะเรามองมันอย่างไรด้วยนะคะเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ของเรานะคะว่าเรามองมันแล้วก็จะตอบสนองต่อมันแบบไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าทุกท่านมีปัญหามากมายเราก็เลือกได้ใช่ไหมคะว่าเราจะไปโทษคนอื่นหรือเราจะโทษตัวเองหรือหันกลับมาดูว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุอะไรนะคะมันเป็นเพราะเราหรือไม่และถ้ามันเป็นเพราะเราเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างไรนะคะทำไมมันต้องเกิดกับฉันเราลองเปลี่ยนคำถามตรงนี้ว่าในเมื่อมันเกิดแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะคะแล้วก็ท่าทีแบบนี้นะคะไม่ทำให้เรายอมแพ้นะคะแต่จะทำให้เรายอมรับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสัจธรรมต่างๆที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะแล้วก็ลูกก็ไม่ได้สมบูรณ์เราหันมาพัฒนาความแข็งแรงภายในจิตใจของเราปรับความคิดของเราที่เราคิดลบๆบางครั้งเราก็อาจจะคิดเกินไปเพราะเราอาจจะเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายมาก่อนใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปตัดสินนะคะเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าว่ามันจะเหมือนอดีตกับเรานะคะอย่าเพิ่งตัดสินนะคะเราต้องใช้สติไต่ตองแล้วก็ฝึกทักษะใหม่ๆแทนที่จะจมอยู่กับความโกรธนะคะหรือความรู้สึกไม่โอเคนะคะหรือความคิดที่มันแปรเปลี่ยนไปตามสภาพที่เกิดขึ้นนะคะเราให้รู้เท่าทันตรงนั้นนะคะและไม่ปล่อยให้มันพาเราไหลไปทำร้ายคนตัวเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นด้วย
สัจธรรมข้อนี้นะคะเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราไม่ได้โทษโชคชะตาเพียงเดียวแล้วก็ไม่ฝากความหวังทั้งหมดนะคะไว้กับการที่เราจะต้องไปเปลี่ยนคนอื่นนะคะเพื่อให้ไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็สิ่งต่างๆที่นอกเหนือการควบคุมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่าสังคมโลกของเรานะคะก็มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นพวกเศรษฐกิจใช่ไหมคะการเงินในเรื่องของชีวิตส่วนตัวครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมีความทุกข์หรือวุ่นวายใจแต่ถ้าเราเปลี่ยน mindset ของเรานะคะใช้พลังในตัวของเรานะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติเราสามารถควบคุมตัวเองได้ดีนะคะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราเติบโตได้แล้วก็สามารถที่เราจะรักตัวเองและเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเรามาดูสัจธรรมข้อที่4ทุกการกระทำมีผลตามมาตรงนี้เรารับไหมคะว่าตรงนี้การกระทำของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของตัวเองใช่ไหมคะผลที่ตามมาเนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีผลนะคะแล้วก็เตือนเราอย่างชัดเจนว่าชีวิตต่างๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างวันเนี้ยนะคะที่เกิดขึ้นน่ะบางครั้งเนี่ย1ประโยคบางประโยคที่เราพูดกับเพื่อนใช่มั้ยคะว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจใช่มั้ยคะแต่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวหรือการละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะทิ้งร่องรอยนะคะความเจ็บปวดความคิดนั้นไว้บางครั้งเราเห็นผลทันตาเช่นเราอ่านหนังสือสอบน้อยมากๆแล้วเราก็ไปสอบผลสอบของเราก็ไม่ดีใช่มั้ยคะแล้วก็การสะสมช้าๆเราเผลอนึกว่าไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคะการนอนดึกเป็นประจำการกินอาหารที่ไม่ดีหรือการไม่ดูแลสุขภาพอาจจะส่งผลให้เราเกิดโรคภัยต่างๆใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นผลที่เราทำนะคะปฏิบัติทุกวันการพยายามเล็กๆทุกวันเช่นเราอ่านหนังสือเนี่ยเพิ่มไม่กี่หน้าฝึกทักษะวันละนิดก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะสัจธรรมต่างๆนะคะไม่ได้การขู่ให้เรากลัวผลลัพธ์แต่สิ่งที่ทำอยู่นะคะกำลังสร้างตัวเราในวันหน้าทุกการเลือกหรือการสร้างผลลัพธ์เราจะระมัดระวังมากขึ้นเราจะเลือกด้วยอารมณ์ชั่ววูบไหมหรือเลือกจากเป้าหมายชีวิตเราจะเริ่มถามตัวเองว่าถ้าทำแบบนี้ซ้ำไปอีก1ปีชีวิตเราจะเป็นแบบไหนการพูดดีหรือพูดร้ายการช่วยเหลือหรือทำร้ายกันล้วนย้อนกลับมาสร้างผลต่อภาพลักษณ์และโอกาสในชีวิตเรื่องเล็กน้อยนะคะที่เกิดขึ้นแล้วให้เราเลิกคิดว่าอ๋อเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะรู้ว่าทุกอย่างจะบวกหรือลบสะสมเป็นก้อนของชีวิตของเราทุกการกระทำมีผลตามมานะคะก็หมายถึงการยอมรับผิดชอบค่ะไม่โทษโชคชะตาค่ะมาดูสัจธรรมข้อที่5นะคะมนุษย์ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะหรือมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะคะมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่คนเดียวไม่ได้บางคนบอกว่าเป็นสัจธรรมที่เรามักเรียนรู้จากประสบการณ์จากตำราต่างๆมากมายตั้งแต่เกิดมาเราต้องมีผู้คนมีสังคมมีผู้เลี้ยงดูมีการเรียนรู้ต่างๆแม้ในยุคดิจิทัลเนี่ยก็ทำเหมือนว่าเราเนี่ยเหมือนจะทำอะไรเองได้หมดแต่เบื้องหลังยังคงต้องมีคนอื่นเกี่ยวข้องเสมออาหารหนึ่งมื้อก็มาจากชาวนาที่คอยขนส่งขนข้าวหรือไปเกี่ยวข้าวให้เราใช่ไหมคะหรือว่าเราเรียนรู้จากมหาลัยก็เกิดจากนักเรียนครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นเมื่อเรามีปัญหาทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานคนรอบตัวมักก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะทำให้เราผ่านช่วงเวลายากๆไปได้หรือว่าอาจจะเลวร้ายขึ้นเดิมก็ได้การยอมรับสังคมแล้วก็สัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันต่อตัวเราทำให้เรามองตัวเองนะคะไม่เป็นฮีโร่เดียวแต่ต้องเก่งทุกเรื่องเราเริ่มเห็นคุณค่าและขอคำแนะนำแล้วก็ร่วมมือการแบ่งปันทรัพยากรในโอกาสกับคนอื่นในทางกลับกันนะคะเราก็จะเป็นคนสำคัญในชีวิตของใครบางคนนะคะคำพูดเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้จะลงใจ

0: ะจะช่วยให้เราลุกขึ้นได้ด้วยเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมแล้วก็จะสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีทั้งคนในสังคมเพื่อนนะคะแล้วก็คำพูดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะต้องระมัดระวังคือต้องระมัดระวังคำพูดมากยิ่งขึ้นนะคะการกระทำต่างๆด้วยการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้นะคะอย่างถูกต้องแล้วก็จริงใจด้วยค่ะ
1: อันนี้จังหรือหลักธรรมที่ว่าด้วยความไม่เที่ยงความไม่คงทนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าจริงและเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งใดที่หลีกหนีได้ยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดานักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันในหลักธรรมนี้อย่างที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วมองดูร่างกายของเราเซลล์เกิดใหม่และตายไปทุกวินาทีไม่มีอะไรที่ถาวรไม่มีสภาพที่คงทนอยู่ได้มองไกลออกไปดวงดาวที่เราเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดวงอาทิตย์ก็มีวันตายจักรวาลก็มีจุดจบนักวิทยาศาสตร์พบว่าธาตุที่เราคิดว่าคงที่ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลามองลึกลงไปในระดับควอนตัมอนุภาคก็ยังไม่เคยหยุดนิ่งเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาแม้แต่พลังงานก็เสื่อมลงตามกฎเอนโทรปีเหมือนกับก้อนถ่านที่ต้องเย็นลงพลังงานที่กระจัดกระจายไม่มีวันกลับคืนแม้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่างเห็นได้ยากหรือใช้เวลานานแต่เมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปเลยและเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาหรือความยึดติดอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพ้นจากทุกข์ซึ่งก็คือการยอมรับในความเป็นอนัตตาซึ่งก็คือความไม่ใช่ตัวตนความไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของสิ่งที่ล้วนเป็นอนิจจังเหล่านี้ซึ่งก็คือทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ซึ่งได้พิสูจน์แล้วตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วได้สอดคล้องกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วครับการมีปัญญารู้แจ้งในอนิจจังนี้ได้ชื่อว่าดวงตาเห็นธรรมซึ่งผมขออธิษฐานให้บังเกิดแก่พวกเราทุกคนเช่นเดียวกับที่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะและท่านอื่นๆผู้ได้บรรลุธรรมในศาสนาของพระศาสดาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหลายท่านที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าย่อมที่จะทราบดีว่าสัญญาณแรกของการบรรลุสู่การเป็นอริยบุคคลนั้นก็คือการมีปัญญารู้แจ้งว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติซึ่งก็แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งก็คืออนิจจังหรือหลักธรรมที่ว่าด้วยความไม่เที่ยงความไม่คงทนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งใดหลีกหนีได้โดยหลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ในการปฐมเทศนาหรือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเมื่อดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดแก่ท่านโกณฑัญญะและได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันคนแรกในศาสนาของพระศาสดาแต่สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือสัจธรรมนี้พระพุทธเจ้าได้ค้นพบเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วก่อนที่วิทยาศาสตร์จะคอนเฟิร์มหลักธรรมนี้ในภายหลังอีกเป็นพันปีและในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ยืนยันหลักอนิจจังนี้อย่างไรบ้างในยุคนั้นยังไม่มีวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือใดๆแต่พระพุทธเจ้าทรงใช้พระปัญญาญาณในการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมที่แท้จริงของโลกตามที่มันเป็นก่อนที่วิทยาศาสตร์และสาขาวิชาความรู้ต่างๆค่อยๆทยอยค้นพบกฎธรรมชาติซึ่งล้วนนำไปสู่ความจริงเดียวกันก่อนอื่นเรื่องของความเป็นอนิจจังของชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์เป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดของอนิจจังซึ่งก็คือสภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้เราทุกคนล้วนต้องประสบกับเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นความจริงแน่นอนที่ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้และสภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้นี้ก็คือทุกขะอริยสัจที่พระพุทธเจ้าท่านได้ระบุเอาไว้เป็นอย่างแรกนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพบว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเซลล์หลายชนิดมีการผัดเปลี่ยนเป็นเซลล์ใหม่บางเซลล์ก็ตายไปแล้วถูกกำจัดออกระบบต่างๆเสื่อมถอยลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้นแม้ปัจจุบันวงการแพทย์จะสามารถยืดอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ออกไปได้มากแต่ก็ยังไม่มีใครค้นพบวิธีหยุดกระบวนการแก่ชราได้อย่างแท้จริงนอกจากชีวิตของปัจเจกบุคคลแล้วชีวิตของเผ่าพันธุ์และสปีชีส์ต่างๆก็เช่นกันตลอดประวัติศาสตร์ของโลกก็มีสิ่งชีวิตหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นมาและสูญพันธุ์ไปนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ากว่า 99% ของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เคยมีอยู่บนโลกนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งหมายความว่าพวกเราในที่สุดก็ต้องตายและไม่เพียงเท่านั้นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ในที่สุดก็คงได้สูญพันธุ์ไปเช่นเดียวกับสายพันธุ์อื่นๆและนี่ก็คือความไม่เที่ยงที่วิทยาศาสตร์ช่วยยืนยันจากระดับของสิ่งมีชีวิตบนโลกเมื่อเรามองออกไปในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ความไม่เที่ยงก็ปรากฏให้เห็นในระดับของจักรวาลในแต่ละคืนที่เราแงนมองท้องฟ้าและเห็นดวงดาวเต็มไปหมดซึ่งอาจจะดูเหมือน

0: ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังและคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พบว่าดวงดาวทุกดวงล้วนมีอายุไขดาวฤกษ์ถือกำเนิดขึ้นมาจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นในอวกาศดาวจะคงสภาพนี้อยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่เชื้อเพลิงจะหมดและเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตดวงอาทิตย์ของเรามีอายุไขประมาณ 10,000 ล้านปีและตอนนี้ก็อยู่กึ่งกลางของชีวิตแต่ในที่สุดแล้วมันก็จะขยายขึ้นมาเป็นดาวยักษ์แดงก่อนที่จะยุบตัวเป็นดาวแคระขาวดาราจักรเองก็ไม่เที่ยงเช่นกันถึงแม้ว่าจะคงรูปอยู่หลายพันล้านปีแต่สุดท้ายก็อาจจะแปลสภาพหรือรวมตัวกับดาราจักรอื่นๆเอกภพเองก็ไม่เที่ยงเอกภพมีการกำเนิดขึ้นมาจากบิ๊กแบงเมื่อราว 13,800 ล้านปีที่แล้วและนักวิทยาศาสตร์ก็คาดการณ์ว่าในอนาคตอันไกลนี้มันอาจจะถึงจุดจบในรูปแบบของ heat death เมื่อพลังงานกระจายสม่ำเสมอทั่วเอกภพจนไม่มีความแตกต่างทำให้ไม่สามารถเกิดกระบวนการใดๆได้อีกหรืออาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของ Big Crunch ซึ่งก็คือการหดหายไปอย่างตรงข้ามกับ Big Bang สรุปก็คือไม่เพียงแต่ชีวิตของเราหรือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่เป็นอนิจจังแต่แม้แต่เอกภพของพวกเราเองก็คงทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้ในระดับของอนุภาคมูลฐานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ค้นพบสิ่งที่สอดคล้องกับอนิจจังอย่างน่ามหัศจรรย์ฟิสิกส์ควอนตัมเผยให้เห็นว่าสรรพสิ่งในระดับจุลภาคไม่เคยหยุดนิ่งแต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและปรากฏการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ก็คืออนุภาคเสมือนที่ผุดขึ้นและสลายไปอย่างรวดเร็วในสุญญากาศซึ่งเป็นการเกิดดับที่รวดเร็วมากและสะท้อนภาพของอนิจจังระดับจุลภาคได้อย่างชัดเจนและในโลกของฟิสิกส์และเคมีเอนโทรปีก็เป็นแนวคิดสำคัญที่อธิบายความไม่เที่ยงได้อย่างชัดเจนกฎข้อที่2ของอุณหพลศาสตร์ได้บอกเราว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงของพลังงานคุณภาพของพลังงานจะค่อยๆเสื่อมลงเสมอลองนึกภาพก้อนถ่านร้อนๆที่เพิ่งเอาออกมาจากเตาพลังงานความร้อนในก้อนถ่านก็จะค่อยๆกระจายออกไปสู่อากาศรอบๆจนในที่สุดก้อนถ่านก็จะเย็นลงและมีอุณหภูมิที่เท่ากับห้องซึ่งก็แปลว่าพลังงานไม่ได้หายไปไหนแต่มันกระจายออกไปจนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์อีกน้ำมันในรถยนต์ก็เช่นกันเมื่อเผาไหม้แล้วพลังงานเคมีในน้ำมันก็เปลี่ยนเป็นพลังงานกลแล้วส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นความร้อนที่สูญเสียไปในอากาศซึ่งเราก็จะไม่สามารถรวบรวมไอเสียและความร้อนกลับมาเป็นน้ำมันได้อีกนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเสื่อมคุณภาพของพลังงานซึ่งก็คือพลังงานจะแปลเปลี่ยนจากรูปแบบที่เป็นระเบียบและใช้งานได้ดีไปสู่แบบที่กระจัดกระจายและใช้งานได้น้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็กลายเป็นพลังงานความร้อนที่กระจายอย่างสม่ำเสมอไปทั่วและไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกตามกฎข้อที่2ของอุณหพลศาสตร์พลังงานที่มีประโยชน์หรือ available energy ก็จะค่อยๆแปลสภาพเป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ในรูปแบบของความร้อนที่กระจายตัวเอนโทรปีนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดซึ่งเป็นจุดที่ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปนี่ก็คือภาพที่ชัดเจนของความเป็นอนิจจังของพลังงานแม้แต่พลังงานที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งก็ยังเสื่อมคุณภาพลงตามกาลเวลาจนพลังงานที่มีประโยชน์ก็จะหมดไปและไม่มีสิ่งใดที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมได้อย่างถาวรทั้งหมดที่ได้พูดมานี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าแง่มุมไหนของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เราก็จะไม่สามารถค้นพบสิ่งที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งใดที่หลีกหนีได้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตจักรวาลธาตุหรือพลังงานและตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาหรือความยึดติดอยากได้ในสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามใจและจุดเริ่มต้นของการพ้นจากทุกข์ก็คือการยอมรับในความเป็นอนัตตาซึ่งก็คือความไม่ใช่ตัวตนความไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของสิ่งที่ล้วนเป็นอนิจจังเหล่านี้ซึ่งก็คือทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ดังนั้นการมีปัญญารู้แจ้งว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาจึงได้ชื่อว่าเป็นการได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งผมขออธิษฐานให้บังเกิดแก่พวกเราทุกคนเช่นเดียวกับที่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะและท่านอื่นๆผู้ได้บรรลุธรรมในศาสนาของพระศาสดาครับต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้กันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ
1: การใช้สัจธรรมนะคะเพื่อออกแบบชีวิตการใช้สัจธรรมเพื่อออกแบบชีวิตนะคะเราต้องรู้ว่าความจริงชีวิตเราเป็นเข็มทิศนะคะไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่เรารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงนะคะถ้าเรา ไม่ผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งสำคัญ

และให้ค่ากับเวลามากยิ่งขึ้นนะก็จะทำให้เราออกแบบชีวิตได้อย่างดีนะคะเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเนี่ยไม่แน่นอนเราจะวางแผนเพื่อทางเลือกและไม่ยึดติดกับแผนเดียวเราก็จะมีหลายๆแผนเพื่อเตรียมใจยอมรับว่ามันจะผิดพลาดหรือมันจะล้มเหลวหรือมันจะดีใช่ไหมคะเมื่อเรายอมรับว่าข้อจำกัดเนี่ยเราจะไม่พยายามนะคะทำทุกอย่างพร้อมกันเพราะเรารู้ว่ากำลังของเรามันเป็นแค่ไหนใช่ไหมคะเราก็เลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของความหมายจริงๆนะคะข้อจำกัดจริงๆนะคะของเรานะคะเพื่อที่จะใช้พลังในตัวเรานะคะได้อย่างดีนะคะในการดำรงชีวิตค่ะค่ะเมื่อเห็นว่านะคะชีวิตมีเสรีภาพและก็ความรับผิดชอบเราจะไม่โทษโชคชะตานะคะหรือคนอื่นไปตลอดเราจะไม่เราจะกล้ายอมรับว่าวันนี้เรายืนอยู่ตรงวันนี้นะคะหยุดทุกวันนี้นะคะเพราะว่าการเลือกเล็กๆน้อยๆของเราในอดีตแล้วก็เห็นความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทําให้เราไม่ตกใจเกินไปเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็จะเริ่มว่าเฮ้ยเราเรียนรู้จากความทุกข์ต่างๆแล้วเรานําความทุกข์มาพัฒนาตนเองแทนที่เราจะมีคําถามมากมายว่าทําไมเราถึงทุกข์ทําไมเราชีวิตเราเป็นอย่างนี้แต่จะทําในชีวิตไม่ได้สอนให้เราแพ้นะคะสอนให้เราเห็นโลกแห่งความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีเป้าหมายที่สมดุลไม่เพ้อฝันจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะจัดลำดับนะคะความสำคัญก่อนว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมาเป็นอันดับแรกยกตัวอย่างเช่นเราจะลำดับว่าสุขภาพเรามาความสัมพันธ์การเรียนการงานให้สอดคล้องกับชีวิตจริงเราเมื่อเราออกแบบชีวิตจากสัจธรรมนะคะเราก็จะเดินทางนะคะเรียนรู้นะคะในชีวิตได้โดยที่เราจะต้องไม่ยึดติดว่ามันจะต้องสมบูรณ์แบบแต่เรารับผิดชอบแล้วก็ยินยอมที่จะเดินไปนะคะสัจธรรมจะช่วยให้เราหยุดใช้ชีวิตแบบไหลไปตามกระแสไหลไปตามค่านิยมแต่จะทำให้เรามีความตั้งใจแล้วก็ใช้สัจธรรมเป็นพื้นฐานทำให้เรามีสติแล้วก็ใช้สติในการตัดสินใจพาให้ชีวิตเราไปสู่ความมั่นคงและสงบยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเรามาสรุปชั่วโมงที่4นะคะสัจธรรมในชีวิตนะคะอย่างที่กล่าวไปกับทุกๆท่านนะคะเรานำสัจธรรมตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะว่าในชีวิตของเราเนี่ยความจริงแท้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรานะคะแต่ยังคงเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจโลกว่าโลกของเรานะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวันนะคะไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงถาวรนะคะเป็นอนิจจังทั้งหมดเลยนะคะความสุขความทุกข์แล้วสามารถเกิดได้เกิดดับได้นะคะเพราะในขณะเดียวกันนะคะชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนให้เราเตรียมใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้เรารู้เท่าทันนะคะความทุกข์ในชีวิตนะคะแล้วก็ให้เรามีความสุขนะคะไม่สุขมากจนเกินไปเพราะเรารู้ว่าสุขแล้วมันต้องมาคู่กับความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสัจธรรมยังบอกว่าเวลาและพลังงานของเรามีข้อจำกัดเราจะต้องเลือกจัดลำดับความสำคัญต่างๆแทนที่เราจะพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันแต่ควบคุมท่าทีและวิธีการความคิดของเราแล้วก็พัฒนานำมาปรับใช้ในชีวิตจริงนะคะแล้วก็ตัดสินใจเล็กๆนะคะต่างๆอย่างมีสตินะคะความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายแต่มีไว้ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีและมีคุณธรรมเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทใช้ชีวิตอย่างมีสติและเราจะทำให้เราเห็นโลกของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วนำมาพัฒนาตัวเองและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีชีวิตนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะวางแผนชีวิตเข้าใจสัจธรรมในชีวิตและดำเนินชีวิตแบบมีสติไม่ประมาทนะคะขอให้ทุกการดำเนินชีวิตของทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็เข้าใจความทุกข์นะคะตลอดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะนำสัจธรรมในชีวิตนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่5นะคะการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญานะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะมาพบกันผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงเป็นผู้นำเสนอนะคะงานการประดิษฐ์พานพุ่มนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเป็นของที่มีอยู่ตามพื้นบ้านท้องที่เนี่ยเช่นดอกรักเนี่ยนะคะเราก็นำมาปิดกลีบนะคะปิดกลีบออกก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะเพื่อมาทำพานพุ่มกลีบดอกรักนะคะพานพุ่มกลีบดอกรักนะคะมันก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าของทั่วไปคือเราใช้ดอกไม้ค่ะนี่เป็นเครื่องของกลีบจากปลิดกลีบใช้ดอกรักแล้วนะคะเราก็มีดอกรักเนี่ยมีกลีบใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดกลีบออกแล้วก็นำมาทำนะคะก็มีโดยมีพานพุ่มมีพุ่มอันนี้นะคะนี่สำเร็จแล้วนะคะถ้าให้ผู้ชมชมเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะรูปที่มันแปลกเล็กน้อยนะคะมันก็ไม่ค่อยได้เห็นคนทำเท่าไหร่นะคะก็ของที่มีตามพื้นบ้านเด็กๆก็หาดอกไม้ที่พื้นบ้านตามท้องถิ่นเรามาทำนะคะเป็นสีขาวก็ได้เป็นสีม่วงก็ได้นะคะเรื่องขั้นตอนเราต้องมีอันนี้ลักษณะของพุ่มเราจะใช้ขนาดที่เบอร์3เบอร์4แล้วแต่พุ่มใหญ่ก็ใช้มันจะใช้เป็นนานๆมันก็จะมีความแห้งเหี่ยวแห้งเร็วแล้วก็ใช้พุ่มเล็กละกันนะคะเวลาวางบูชาพระมันก็จะสวยงามนะคะเข็มหมุดเราก็จะใช้เข็มหมุดขนาดเล็กนี่ค่ะเช่นนี้นะคะเพราะว่ากลีบนี่มันจะเล็กนะคะกลีบนี่เล็กเราก็ใช้เข็มขนาดเล็กหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นกลีบนี่เราก็จะเรียงนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มทำไว้ก่อนแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะปักโดยรอบแล้วให้กลีบของเขาเนี่ยหุ้มไปตรงส่วนที่ว่างๆของเขาของพุ่มเนี่ยนะคะกลีบก็จะเริ่มไปตรงพุ่มนี้นะคะเริ่มก็วางไปเลยอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะให้กลีบซ้อนกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต้องใช้กลีบลักษณะที่หุ้มรอบไปข้างในเนี่ยนะคะเนี่ยโดยรอบนะคะเนี่ยนะคะหุ้มไปโดยรอบนะคะนะคะเนี่ยนะคะหาหุ้มกลีบที่เข้าไปข้างในนะคะนี่นะคะแล้วก็วางเรียงกันไปเลยนะคะวางเรียงออกไปนะคะนี่นะคะมันก็จะปิดรอยตรงนี้นะคะเป็นพุ่มนะคะแต่ตัวเรื่องของสีสันนั้นแล้วแต่ดอกไม้นะคะขาวก็จะขาวไปเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องหาลักษณะที่หุ้มเป็นลักษณะที่งอม้วนเข้าไปนิดหนึ่งนะคะตรงทีเดียวมันก็จะออกจากส่วนตรงยอดพุ่มนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ

จากนั้นก็สับหว่างไปเรื่อยนะคะเนี่ยพุ่มแรกจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะสับหว่างนะคะสับหว่างลงมานะคะก็เรียงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ทำไว้แล้วจากที่ทำไว้นะคะขั้นต้นนะคะต่อไปเราก็จะเป็นเรื่องของเรียงกลีบนะคะส่วนข้างล่างต่อไปนะคะ

เรียงไปเรื่อยๆนะคะถ้าเผื่อกลีบมันก็บางทีมันก็โค้งออกมานอกด้านนอกคือกลีบที่มันดอกไม้มันจะเก่าแล้วค่อนข้างหลายวันแล้วนะคะมันก็จะเนี่ยนะคะเรียงไปเรื่อย

ไปเรื่อยๆนะคะวางนะคะจับกลีบส่วนที่งอนิดนึงจะอยู่ด้านนอกนะคะ

วางลงไปนะคะตรงนี้กลีบไม่สวยนิดนึงนะคะมันขาดต้องแยกออก

นี่นะคะทองขาวมันจะอยู่ข้างล่างนิดหนึ่งนะคะคือปลายของดอกรักนะคะ

เราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะหมดถึงได้หนึ่งทุ่มนะคะเวลาจะให้เป็นของขวัญใครหรือไงเนี่ยนะคะเราควรจะให้เป็นคู่นะคะไม่ให้พานพุ่มเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ของสดมีของแห้งเราบางทีบางอย่างเป็นก้านอะไรพวกนี้เรามาทำได้นะคะบางอย่างนี่มันประดิษฐ์เป็นดอกกลมๆเล็กๆเนี่ยค่ะปักบนพานพุ่มมันก็จะเป็นของที่อยู่ทนนานนะคะอันนี้ของสดของสดนี่คือหาได้ตามพื้นบ้านนะคะแล้วก็นำมาทำพานพุ่มนะคะริมข้างทางบางทีเห็นดอกลักเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะคะข้างทางที่เราจะที่มันชนบทหน่อยนะคะดอกลักจะขึ้นเองแล้วก็หาง่ายนะคะนำมาทำพานพุ่มใครที่มีความสามารถร้อยมาลัยแล้วก็จะทำพานพุ่มขายไปด้วยก็ดีนะคะเราก็จะเป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้ได้อีกนะคะ

ลาหยิบเข็มหมุดมันค่อนข้างของที่มันเล็กบางทีก็มีความละเอียดอ่อนนะคะเราก็ต้องใช้มือหยิบมันก็ไม่ได้ต้องให้มาจบข้างที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะบางทีใช้มือหยิบมันก็จะบาดได้นะคะการทำงานเวลาทำงานพวกที่จะของที่จะไหว้พระเราก็พูดให้เป็นมงคลนะคะเวลาเด็กๆบางทีล้อเล่นกันไม่ควรทำนะคะแล้วการใช้ยอดพุ่มก็ต้องเป็น

ยอดที่ทำลักษณะเดียวกันนะคะเช่นเราใช้ดอกลักนี้เป็นทานพุ่มแล้วก็ต้องทำส่วนของกลีบดอกลักนะคะอย่างแต่ถ้าเปิดเป็นดอกบัวอะไรเงี้ยเราก็ทำดอกบัวก็ได้แต่ถ้าเผื่อไม่มีเราก็ทำพันทำยอดไปได้เลยเหมือนกันนะคะทำเป็นไปใส่ดอกบัวเป็นยอดรักเงี้ยได้นะคะ

จบแล้วทีนี้ต่อไปก็ท่านต่อไปนะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะเนื้อที่ว่าก็สอบวางไปเลยนะคะต่อไปนะคะหยิบมาวางนะคะ

มันค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ทำให้เรามีสมาธิในการทำงานนะคะดอกกลีบเนี่ยจะซึ่งที่เราบางทีเราไม่ใช้เราก็สามารถนำมาร้อยเป็นมาลัยพวงมาลัยก็ได้เหมือนกันนะคะกลีบดอกรักนะคะแล้วก็มาทำพานพุ่มได้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ได้อีกนะคะดอกกลีบดอกรักนี่มาร้อยตัดกลีบแบบนี้นะคะแล้วมาเรียงร้อยเรียงไปเลยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยกลีบดอกรักนะคะก็ร้อยไปแบบปกติธรรมดาจับปลายกลีบนิดหนึ่งก็แล้วก็สอดเข้าไปในเข็มนะคะก็จะได้พวงมาลัยกลีบดอกรักทั้งขาวทั้งถ้าเผื่อเราสลับสีเป็นดอกดอกขาวอีกก็ได้สับหว่างเป็น3 2 3 2เราก็จะได้เป็นลายขึ้นมานะคะสอดดอกรัก3ใบกลีบรัก3แล้วก็กลีบอีกกลีบหนึ่งเป็นสีต่างกันนะคะก็จะเรื่อยแล้วก็สับวางกันไปเรื่อยมันก็จะได้เป็นพวงมาลัยที่สวยงามมีลายด้วยนะคะ

เวลาทำงานนะคะต้องมีฟอกกี้แต่ถ้าเปิดฟอกกี้ฉีดน้ำเนี่ยกับดอกรักนี่เขาจะไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่นะคะมันจะดำได้เหมือนกันนะคะ

โดนเสร็จแล้วนะคะในเวลาอันสมควรนะคะเราถ้าเผื่อเราทำคู่เราก็ทำเบอร์เล็กๆหน่อยจะได้คู่หนึ่งอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเสร็จเร็วแล้วก็กราบไหว้พระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะ

คะเหลืออีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเข็มหมุดก็ต้องเป็นเข็มหมุดตัวเล็กนะคะการหยิบใช้ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะคะ

ใช้คว่ำลงไปนะคะกรีบเนี่ยนะคะเราไม่ได้หงายออกไปนะคะเราไม่ได้ใช้อย่างนี้ออกด้านนี้ด้านนี้มันมีด้านที่โค้งนิดนึงนะคะเข้าไปวางนะคะวางลงไปเลย

้วก็ออกอุ้มเบาๆนะคะเนี่ยคอยจับมือเวลาอย่างเงี้ยนะคะเบาๆ

เสร็จแล้วนะคะพานพุ่มนะคะทีนี้เราต้องดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะวางลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นะคะเสียบลงไปเลยนะคะนี่นะคะรายการพันธุ์พุ่มนะคะผลิตพันธุ์พุ่มวันนี้นะคะเรื่องของกลีบดอกรักนะคะสีม่วงนะคะก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทันเวลานะคะอันนี้เราจะทำไว้ก่อนนะคะโดยใช้ดอกรักเนี่ยของดอกรักตัวนี้นะคะมาทำนะคะวางพานก็ต้องใช้พาน

โฟมเบอร์สามนะคะพุ่มเบอร์สามแล้วก็หาชื่อพานให้มันเข้ากันก็ลักษณะของเบอร์สามอีกเช่นกันนะคะท่านผู้ชมก็จะได้พานพุ่มตรงนี้นะคะที่เหมาะสำหรับการไปกราบไหว้บูชาพระนะคะงานวันนี้นะคะก็ทันเสร็จในทันเวลาก็ได้งานที่ต้องการแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นการเลือกดอกรักนั้นต้องท่านต้องดูดอกรักว่าดอกรักนั้นกลีบของเขาเนี่ยจะต้องไม่บานออกไปนะคะที่นำมาใช้นะคะการนำดอกรักที่บานมาใช้แล้วมันกลีบเวลาใช้งานมันจะไม่หุ้มเข้าไปข้างในพานพุ่มนะคะมันจะออกบานออกนะคะเนี่ยถ้าเปิดเราทำแล้วมันจะบานออกนะคะเราก็ต้องใช้กลีบดอกรักที่หุ้มเข้าไปที่ส่วนข้างในของดอกรักเนี่ยจะลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเผื่อได้กลีบที่บานออกมันจะลักษณะเป็นมันจะไม่สวยค่ะมันจะไม่งุ้มนะคะไม่งุ้มเข้าแล้วมันก็จะบานออกแล้วก็จะเป็นแฉกๆม้วนด้วยนะคะเราก็ไม่ใช้เราต้องใช้ลักษณะที่ถูกต้องนะคะการทำพุ่มนี้นะคะเนี่ยกลีบของเขาเนี่ยนะคะนี่เราก็ไม่ใช่เรานั่นนะคะเราบานแกะให้มันบานออกไปนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็วางส่วนบนส่วนล่างนะคะงานพานพุ่มนี้นะคะเราต้องดูวัสดุการทำให้ดีอย่างเช่นเด็กที่อยู่ตามชนบทเราก็จะเห็นต้นดอกรักขึ้นมากมายแล้วก็นำมาร้อยดอกพวงมาลัยได้นะคะโดยใช้เข็มไม่เข็มก็เป็นลวดตัดปลายให้แหลมก็ร้อยมาแต่เราก็ถ้าเปิดเข็มเนี่ยมันต้องมีก้นของเข็มนะคะมีส่วนที่จะสอดได้นะคะมันไม่มีนะเพราะว่าถ้าเผื่อซื้อได้ก็เราก็ต้องใช้เข็มที่ลักษณะใหญ่หน่อยนึงนะคะร้อยดอกรักนะคะร้อยก็ใช้ส่วนของดอกรักเนี่ยนะคะมันจะมีนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ร้อยไปเลยนะคะเนี่ยร้อยเป็นเขาเรียกบันไลเขี้ยวงูนะคะเราก็ต้องปลิดไปกลีบหนึ่งนะคะแล้วก็ร้อยไปเรื่อยๆส่วนนี้ตรงขั้วเขียวเนี่ยมันจะวนไปรอบเลยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นบันไลนะคะได้สวยงามนะคะประโยชน์ของนี่เป็นของกราบไหว้เพื่อเป็นพานพุ่มกราบไหว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นของขวัญได้ของจำร่วยได้นำไปให้ผู้ใหญ่ได้พออันสมคุเหมาะสมก็ได้นะทำให้เหมาะสมแล้วก็ทำไปว่ากราบผู้ใหญ่ได้นะคะที่ท่านผู้ใหญ่ก็จะนำพานนี้ไปบูชาพระได้นะคะวันนี้รายการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะคะก็วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนพลนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระโกศินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตว่างไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนั้น

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแตก
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8เชย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการองค์พระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรลามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลคือรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจนี้ให้มั่นคงรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในการบริหารชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงแต่ในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนต่อไปและโอกาสบัดนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปริยธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่4คือศีล5กับการต่อต้านคอร์รัปชันเราเข้าใจว่าการคอร์รัปชันในปัจจุบันนี
1: ้
0: มีผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากถ
1: ้
0: าในสังคมไหนก็แล้วแต่นะครับมีการต่อต้านคอร์รัปชันมากก็จะทำให้ขาดความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าศีล5สามารถที่จะป้องกันการคอร์รัปชันได้อย่างไร
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิ
2: คร
1: ับ ทีนี้เรามาคุยกันมาเปิดประเด็นก่อนครับศีลข้อ2ท่านบอกว่าอาทินนาทาน
2: ก
1: ็คือการไม่ลักทรัพย์ให้เรามองว่าไม่ใช่แค่การเดินไปหยิบเอาของของคนอื่นแต่นับชาติเราต้องมองว่าไม่บิดเบียนทรัพยากรที่เป็นส่วนรวม
2: ครับ
1: นะเปิดประเด็นตรงนี้กันก่อน
2: ครับ
1: ต่อไปเรามองนิยามใหม่การใช้น้ำใช้ไฟของหลวงแล้วก็อย่าทิ้งขว้างโต๊ะเก้าอี้ของโรงเรียนเราก็อย่าทำลายดูแลให้ดีหรือแม้แต่ราชการปุ๊บเรื่องการโกงเวลาเราก็มาตามเวลาคืออย่ามาสายคือพูดง่ายๆมาสายจะเบิกเต็มเราก็ไม่ควร
2: ครับ
1: ครับผมเพราะว่าการมาสายจะเบิกเต็มมันคือการทำลายชาติโดยทางอ้อมครับส่วนนี้เรามาดูจุดเชื่อมโยงความรักชาติไม่ใช่การร้องเพลงชาติไทยให้เสียงดังๆแต่ก็คือการทำไม่ให้ชาติสูญเสียผลประโยชน์เพราะความเห็นตัวของเราที่อยู่ในชาติ
2: ครับ
1: ครับทีนี้เรามามองดูกับดักความโลภในยุคดิจิทัลครับวัยรุ่นสมัยนี้เจอกับดักเยอะเช่นอะไรการโกงเกม
2: ครับ
1: ครับการใช้โปรแกรมเถื่อนการแชร์ลิงก์ดูหนังการละเมิดลิขสิทธิ์ครับทำไมเกี่ยวกับชาติเพราะว่าชาติที่เจริญคือชาตินั้นจะต้องเคารพสิทธิและกติกาของการอยู่ร่วมกันถ้าพลเมือง มีนิสัยขี้โกงตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆประเทศชาติจะเสียความเชื่อถือในระดับสากล
0: ใช่
1: ครับทีนี้เรามาดูการทุจริตเชิงระบบอธิบายว่าคอร์รัปชันที่เราชอบพูดชอบว่านักการเมืองกันว่าเนี่ยชอบเอารัดเอาเปรียบชอบอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วให้เรามองว่ามันมาจากรากนิสัยของบุคคลนั้นๆก็คือพูดง่ายๆคนเราถ้าเด็กๆปุ๊บเราชอบเอารัดเอาเปรียบนิสัยมันจะติดตามมา
0: ครับ
1: ถ้าเราแก้คนจะปลูกฝังแก้ตั้งแต่เด็กให้เป็นคนที่ซื่อตรงไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น
0: ครับ
1: ครับให้เรามองแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้เป็นอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เรามาดูนิทานนิทานประกอบนะครับเราคุยกันจะได้เข้าใจ
0: ครับ
1: เรื่องคุณนางหนุ่มกับกำแพงเมือง
0: ครับ
1: พระราชาครับให้คุณนางไปสร้างกำแพงเมืองครับเอาคนโกงมาสร้างคนโกงเวลามันทำงานทำอะไรแต่เนี่ยมันจะมองว่าเอ๊นิดหน่อยเองนะไม้ตั้งเยอะตั้งแยะ
0: ครับ
1: เอาไปแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก
0: ครับ
1: นี่คือคนโกง
0: ครับเอามาสร้างกำแพง
1: ใช่ใช่
0: ไม่พัง
1: ใช่ให้ไปสร้างกำแพงแต่คุณก็กลับเปลี่ยนบัง
0: ครับ
1: เอาไม้ที่เราใช้สร้างกำแพงเอามาใช้ส่วนตัวม
0: า
1: อื่นคุณนี่คิดว่าเอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรทีนี้เขาเรียกว่าคนโกงไม
0: ้ครับ
1: ต่อไปคือคนโกงเวลา
0: ครับ
1: พวกนี้จะคิดว่าเอ๊ะทำงานหนักไปทำไมไม่มีใครเห็นหรอก
0: ครับ
1: นอนพักก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าโกงเวลาแต่เบิกเต็ม
0: ครับ
1: ครับทีนี้มาคนที่สามเป็นคนซื่อสัตย
0: ์ครับ
1: ครับแม้แต่ตะปูตัวเดียวก็ไม่เอาเพราะเขาคิดว่าของพวกนี้มาจากภาษีของชาวบ้าน
0: ครับ
1: เราจะมาเป็นของตัวเองไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ3คน3ลักษณะทีนี้เรามาดูบททดสอบในยามสงบเนี่ยคนโกงอาจจะดูรวยกว่าคนอื่นครับ
0: ครับ
1: แต่ในยามวิกฤตปุ๊บอย่างเช่นข้าศึกบุกมาปุ๊บคนที่มีความซื่อสัตย์จะช่วยให้ทุกคนรอดได้ครับครับเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราจะทำยังไงที่ช่วยชาติให้เรามองดูว่าเรามาโรงเรียนพวกโต๊ะเก้าอี้ส่วนสาธารณะให้เรามองว่ามันเหมือนของของเรา
0: ครับ
1: เมื่อเรามองว่าของของเราปุ๊บเราจะดูแลรักษาให้ดีอย่างเช่นของโรงเรียนคือของรัฐบาลถูกไหมครับถ้าเราไปปุ๊บเราช่วยกันรักษาดูแลให้ดีมันก็ไม่มีปัญหาทีนี้เรามามองกติกา
0: ครับ
1: ครับเวลาเราสอบเราก็ไม่โกงข้อสอบไม่ลอกการบ้านเพราะนั่นก็คือการสร้างนิสัยไม่ดี
0: ครับ
1: ถ้าเราทำได้แต่เด็กปุ๊บเมื่อเราโตไปความภูมิใจเราก็จะไม่มีครับให้เราเริ่มมองจากจุดนี้ครับแล้วก็3สร้างความกตัญญูก็คิดเสมอว่าเราได้อะไรจากแผ่นดินบ้างอย่างเช่นประเทศนี้มีโรงเรียนถนนหนทางความปลอดภัยให้เราได้ใช้ได้เสื่อแล้วเรียนได้ทุกอย่างแล้วตัวเราเองจะตอบแทนแผ่นดินยังไงให้เราเริ่มคิดวิเคราะห์เริ่มมองดูเพื่อที่อะไรเพื่อเริ่มจากเด็กผู้โตไปปุ๊บจะได้มีปัญหาคอร์
0: ร
1: ัปชันคือพูดง่ายจากเรื่องเล็กน้อยหรือเหมือนเรื่องไอ้นี่ไอ้ที่ว่าการสร้างไม
0: ้ครับ
1: ครับก็คือการเบียดบังเอาของส่วนรวมเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ควรใช่ไหมครับทีนี้เรามามองดูอีกทีว่าความรักชาติเนี่ยที่แท้จริงแล้วการทำความดีเนี่ยถึงแม้ไม่ใครเห็นเราก็ควรทำเขาเป็นของอยู่ที่ในใจถูกไหมครับทีนี้เรามาจัดการอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อแสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราครับที่พระองค์ทรงให้ปฐมบทการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนชาวสยามคำว่าโดยธรรมหมายถึงสุจริตธรรมครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องสุจริตธรรมครั้งแรกให้ใครฟังให้พระเจ้าสุทโธทนะฟังว่าความสุจริตต้องมีด้วยกัน3ประการ
0: ครับ
1: 1ไม่บกพร่องต่อหน้าที
0: ่ครับ
1: ครับให้ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองทําให้ดีที่สุดเหมือนคําที่บอกว่าร้องให้สุดคําทําให้สุดแขนทําให้ดีที่สุดทําอะไรอย่าให้บกพร่องต่อหน้าที่ของเรา
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าหน้าที่เด็กก็คือการเรียนนึ่งแรกเลยครับเรียนแบบสุจริตครับ2ไม่ละเว้นหน้าที่หมายความว่าผู้เป็นบิดามารดาไม่ละหน้าที่ในการสั่งสอนบุตรธิดาเพราะถ้าบุตรธิดาของเราเป็นโจรถามว่าใครต้องรับผิดชอบก็ ็คือพ่อแม่บิดามารดา
0: เอง พ่อแม
1: ่ครับ
0: ตกอยู่ที่พ่อแม่
1: ใช่เพราะว่าสั่งสอนลูกมาไม่ดี
0: ครับ
1: ครับแล้วข้อ3ปุ๊บไม่ทุจริตต่อหน้าที่ให้เรามองว่าไม่ใช้อำนาจที่ของเรามาเบียดบังเอาส่วนประโยชน์ของส่วนรวม
0: ครับ
1: ครับท่านเรียกว่าประพฤติให้เป็นสุจริตครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงบอกมาว่าบุคคลไม่ควรประพฤติหน้าที่ให้ทุจริตอาณาจักรหรือประเทศจะล่มสลายถ้ามีการทุจริตกล่าวว่าสนิมเกิดแต่เหล็กจะกัดกินเหล็กซึ่งสภาพในสังคมไทยก็มีการทุจริตกันมากเปรียบเหมือนเป็นสนิมร้ายต่อประเทศลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอามีการแย่งชิงอาหารกันมากแย่งถิ่นกันอยู่หรือไม่ก็แย่งคู่พิศวาสกันแย่งอำนาจความเป็นใหญ่นำไปสู่การขาดความสามัคคีของคนในประเทศชาติเป็นการละเมิดศีล5ซึ่งอยู่ในข้อที่2ก
0: ็
1: คือการลักทรัพย์ครับถือเอาสิ่งของจากเจ้าของที่ไม่ได้ให้ไปใช้ของส่วนตัว
0: เรา
1: ควรใช้การงดเว้นก็คือต้องมีวิรัติ
0: ค
1: ือเราต้องฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กครับท่านบอกว่าคนเราจะเป็นคนดีได้คุณต้องมีธรรมะสองประการก็คือฮิริคืออะไรความละอายแก่ใจ
0: ครับละอาย
1: คนเราต้องละอายที่จะทำความชั่ว
0: ครับ
1: ทั้งที่ลับและก็ที่แจ้งครับการส่งเสริมในเรื่องศีลห้าของมหาเถรสมาคมจึงเป็นการต่อต้านทุจริตนั่นเองถ้าคนเรามีศีลห้าหมายความว่าเราก็เป็นคนมีสุจริตธรรมไม่ทุจริตไม่โกงชาติไม่คอร์รัปชันอย่างเรื่องตัวอย่างสมัยอดีตก็มีการปล้นพระราชาช่อราชบังหลวงมีมาตั้งแต่อดีตแล้วอ้างพระราชาว่าจะไปช่วยเหลือประชาชนแต่กลับเอาของไปใช้ส่วนตัวเอาไปใช้ผู้ครองไปช่วยครอบครัวของตัวเองครับแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกว่าณสวนสัตว์แห่งหนึ่งครับมีการทุจริตต่อหน้าที่ในการเลี้ยงเสือประชาชนก็มาดูเสือเอ๊ะทำไมว่าเสือผอมจังทำไมเสือถึงผอมก็มีการตั้งคำถามของประชาชนเพราะอะไรทำไมเสือถึงผอมผู้อำนวยการสวนสัตว์จึงส่งผู้ตรวจการ3คนมาตรวจดูทั้ง3คนนั้นก็ทุจริตทั้ง3คนเลยใครมาตรวจก็ทุจริตถึงมีนิทานลกคณิตกล่าวไว้ว่าเบิกทรัพย์วันละบาทซื้อมังสาครับนาย1เลี้ยงพยัคฆาไปอ้วน2 3 4นายมากำกับกันแฮบังทรัพย์4ส่วนท้วนบาดสิ้นเสือตายคำว่าเสือก็หมายถึงประเทศชาติรวมถึงประชาชนในชาติผู้นำรัฐข้าราชการต้องประพฤติสุจริตธรรมประเทศถึงจะอยู่รอดครับการทุจริตจะทำกันอย่างมากมายว่าจะเป็นการซื้อเสียงขายเสียงถือว่าเป็นการทุจริตสหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตของโลก
0: ครับ
1: ซึ่งเขาก็รณรงค์เหมือนกันเพราะว่าชาติเราจะเดินได้ทุกคนจะต้องมีความสุจริต
0: ครับ
1: อย่าทุจริตครับเพราะเราจะมองประชาชนเป็นใหญ่ครับซึ่งธรรมะที่คุ้มของโลกของพระเจ้าเราก็จะมีอยู่2 อย่างคือคำว่าฮีริและโอตัปปะเป็นธรรมะที่ประเสริฐเป็นธรรมะไฟขาวคุ้มของโลกของเราฮีริก็คือความละอายต่อบาปกลัวที่จะทำบาปทั้งที่ลับและที่แจ้งส่วนโอตปะคือความกลัวกลัวต่อบาปเปรียบเหมือนถ่านไฟครับอย่าได้เข้าไปใกล้มันร้อนเมื่อฮีและโอตปะมีอยู่โลกจะสามารถอยู่รอดและปลอดภัยเพราะเมื่อเราเกิดความละอายใจปุ๊บเราจะไม่ทำบาปไม่ทำทุจริตครับเหมือนเขาบอกว่าอดอยากเยี่ยงอย่างเสือในอดีตก็มีเรื่องนางกุจจุตลาเหมือนกันเป็นสาวใช้ของพระนางสามาวดีเบิกทรัพย์ไปซื้อดอกไม้แต่ซื้อแค่ครึ่งเดียวเธอได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความกลัวพอกลัวปุ๊บก็กลับใจเพราะว่าได้ธรรมะสองอย่างก็คือฮีริและโอตัปปะเธอจึงเลิกแล้วก็กลายเป็นคนสุจริตเลยพบเกยกลัวต่อบาปครับรู้จักพอเป็นยอดแห่งทรัพย์เศรษฐกิจพอเพียงขององค์ในหลวงเราถือว่าเป็นการป้องกันการทุจริตคือมองให้เรารู้จักคำว่าพอเพียงพอ

0: ประมาณตนเองในการบริหารชีวิตเพราะถ้าเราไม่พอก็เกิดความโลภครับโอตปะเนี่ยเป็นความกลัวกลัวต่ออะไรกลัวต่อการถูกกฎหมายลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพกลัวต่อการตกนรกคนสมัยโบราณกลัวต่อทุจริตและกลัวต่อผลต่อบาปจึงกล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วการปฏิบัติสุจริตย่อมมีชีวิตที่มีความสุขในโลกนี้และโลกหน้าในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าอีกมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาอยากจะลองทดสอบดูว่าเอ๊ถ้าเราเป็นคนทุจริตแล้วจะเป็นยังไงท่านพระราชาถึงมาไหว้เราก็เลยลองถือหยิบซักไปเองวันละบาท2บาทหยิบไปเรื่อยไปเรื่อยจนเขาตะโกนว่าเฮ้ยจับโจรจับโจรจับโจรจับโจรก็เลยจับพราหมณ์พระราชาไปถามว่าอ้าวทำไมท่านถึงไปหยิบขโมยของคนอื่นเล่าพราหมณ์ก็บอกว่าเราจะทดลองดูว่าที่พระราชาเคารพเราเพราะอะไรพระราชาเคารพพราหมณ์นี้เพราะว่าเป็นคนที่มีศีลพระราชาถึงเคารพผู้คุณขาดศีลปุ๊บพระราชาก็ไม่เคารพพระองค์ก็รู้ว่าเออพราหมณ์รู้ว่าศีลนี้สำคัญมากหลังจากนั้นพราหมณ์ก็เลยบวชตลอดไปเลยคือเชื่อเรื่องในศีล
1: ครับ
0: ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้อย่างองค์ในหลวงของเราเนี่ยก็เป็นแบบที่ดีในเรื่องการประพฤติสุจริตธรรมจึงทำให้ประเทศของเรามีความมั่นคงมั่งคั่งและสันติสุข
1: ครับ
0: ครับทีนี้เรามองว่าศีล5เราต้องพูดกันบ่อยๆพูดกันซ้ำๆซักๆเพื่อเตือนให้เรารู้ข้อ1เนี่ยเว้นจากปานาติบาตก็คือเราเว้นการฆ่าการสังหารไม่ทุสร้ายต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่น
1: ใช่ครับ
0: พูดง่ายๆอย่างแข่งขันกันเลือกตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ชอบใจก็มีการเกณฑ์ฆ่ากันตัดทันเสียงกันมันก็ดูไม่ดีมันเป็นบาปข้อที่หนึ่งเหมือนกันบาปเนี่ยถึงแม้เราไม่ทำก็เกิดบาปตัวเองเพราะเราเป็นคนสั่ง
1: ใช่
0: ถูกไหมครับเกิดจากที่เราสั่งนี่คือผิดส่วนข้อที่หนึ่งแล้วส่วนข้อที่สองเว้นจากอธินาทานเราต้องละเว้นการลักขโมยเบียดเบียนแย่งชิงมัดสลายต่อทรัพย์สินของคนอื่นคือเราต้องทำด้วยสุจริตได้มาด้วยความซื่อสัตย์ครับทั้งต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติส่วนข้อ3เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารละเว้นการประพฤติผิดในกามเมื่อทุสร้ายต่อของรักของห่วงแหนอาจเป็นการทำลายกิจภูมิและจิตใจต่อจนทำวงตระกูลของเราให้เสียหายถูกครับนี่คือสำคัญนะข้อที่3เขาว่าเป็นสำคัญเหมือนกันคนจะไปหาประเทศแต่ถ้าครอบครัวไม่ดีปุ๊บจิตใจมันก็ไม่สงบ
1: ครับ
0: มันก็ลำบากอีกส่วนข้อ4ให้เราเว้นจากมุสาวาทเราเว้นการพูดเท็จโกหกหลอกลวงมัดสลายเขาหรือประโยชน์สุขของเขาด้วยวาจาคือใช้วาจาเป็นการพูดมันก็ดูไม่ดี
1: ครับ
0: ครับส่วนข้อที่5เว้นจากสุราเมรัยไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติดอาจเป็นเหตุให้เกิดความประมาทมัวเมาก่อความเสียหายความผิดพลาดเพราะเราขาดสติครับเช่นทำให้เกิดอุบัติเหตุแม้อย่างน้อยก็เป็นการคุกคามความมั่นคงของคนอื่นถ้าเราไม่ทำเลยก็เป็นการดี
1: ครับ
0: เรื่องสุราเมรัยของมึนเมาเนี่ยครับ ซึ่งบทความตรงนี้ก็เอามาจากธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตดีงามของพระพุทธคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับครับศีล5นี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนซึ่งทุกคนมีอยู่ในตนบางคนมีครบทั้ง5ข้อบางคนมีครบบ้างไม่ครบบ้างแล้วแต่บุญรักษาเพราะคนไหนขาดศีลก็ไปขอศีลกับพระครับเป็นเหตุให้พระต้องตรงนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งพระก็พร้อมอยู่แล้วใช่เพื่ออะไรเพื่อเป็นการ
1: บ
0: อกว่าเราจะไม่ทำข้อนี้ข้อนี้นะเราก็ไปรักษาเอาสมเด็จพระมหาลัทธมังคลาจารย์ให้ความสำคัญกับการรักษาศีล5เป็นอย่างมากท่านกล่าวว่าศีล5เป็นหลักธรรมที่สร้างความปองดองสมานฉันท์ให้คนในชาติท่านจึงทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ให้ช่วยกันจัดโครงการหมู่บ้านศีล5ขึ้นมาโดยมุ่งหวังให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนได้ละเว้นจากอบายมุขส่งให้มีผลต่อสังคมประเทศชาติให้คนไทยทุกคนมีสติมีความปองดองสมานฉันท์

0: ไม่ให้หายไปนี่คือโครงการหมู่บ้าน
1: ศีล5
0: เริ่มจากบ้านหมู่บ้านเรา
1: ครับ
0: สังคมประเทศชาติครับทีนี้สมเด็จพระวรรัตน์ตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วอดีตเจ้าวาดวัดบวรก็กล่าวว่าศีลนั้นจะมีอยู่ในตัวตนของทุกคนละทุกคนเกิดมาทุกวันนี้เพราะเรามีศีลอยู
1: ่
0: ปกติไม่ต้องไปขอศีลจากพระภิกษุคนไหนเพราะเราทุกคนมีศีล5อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นพวกเรามีจิตใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่คิดร้ายพยาบาทจองเวรไม่เกินค่ากันย่อมรักษาศีลข้อที่1ได
1: ้ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ให้เราคิดงี้เลยเราไม่ต้องขอจากใครแค่เราไม่เบียดคนอื่นไม่ทำอื่นเราก็ได้ศีล5แล้วข้อแรกถ้าเห็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราเราไม่หยิบออกมา
1: ครับ
0: ถึงแม้หยิบออกมาปุ๊บเราก็คืนให้เจ้าของนี่แหละคือการรักษาศีลข้อที่2ศีลนั้นจึงมีอยู่ในตนอยู่แล้วครับเมื่อเรารักศีลไปเรื่อยปุ๊บจิตใจเราเกิดสมาธิเมื่อปัญญามันเกิดจากสมาธิปุ๊บเนี่ยทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันก็จะหายไป
1: ครับ
0: ครับเอาแค่ศีลท่านเนี่ยก็จะช่วยให้สังคมประเทศชาติเราดีขึ้นทีนี้เรามาอยู่เรื่องนึงมีคนเขาเถียงกันว่าศีลข้อที่1ไม่ฆ่าข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ข้อที่3ไม่ผิดในกามลูกเมียคนอื่นข้อที่4ไม่พูดโกหกข้อ5ไม่ดื่มของเราข้อไหนสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ครับ
1: ข้อไหน
0: ครับทีนี้มีการแย้งมาว่าข้อที่1สำคัญที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเลข1สำคัญที่สุดแสดงว่าสำคัญมาก
1: ครับ
0: ครับเพราะว่ามีเหตุผลรองรับถ้าไม่ฆ่ากันก็มีเมตตากันสังคมก็สงบสุขแต่มีคนแย้งว่าเฮ้ยไม่ใช่ศีลข้อ5สำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: การเว้นจากสุรามาลัยนั้นสำคัญที่สุดเพราะว่าคนเราดื่มสุราแล้วทำให้มัวเมาขาดสติสัมปชัญญะเกิดความประมาทเป็นเหตุให้สินข้ออื่นขาดได้ลูกค้าพ่อค้าแม่ได้เพราะขาดสติถ
1: ู
0: กไหมครับสำคัญส่วนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคนเมาทำร้ายใครไม่ได้
1: ใช่ไ
0: หมคนเริ่มมีข้ออ้างใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าข้อ3สำคัญกว่าใครเพราะสินข้ออื่นเนี่ยเขาแค่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน
1: ครับ
0: แต่ข้อที่3เนี่ยทำให้เดือดร้อนไปหมดเลย
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับทั้งตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วย
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบว่าข้อไหนสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: แต่ให้เรามองว่าศีลทุกข
1: ้อสำคัญ
0: สำคัญหมดครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามองเรื่องหัดประเทศปุ๊บให้เรามองเริ่มจากศีลข้อ2ก่อน
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะ
0: ว่าศีลข้อ2เนี่ยก็คือรากฐานเศรษฐกิจถ้าคนไม่โกงงบประมาณประเทศจะถูกใช้พนาชาติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆชาติเราก็เจริญ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่คิด
1: เปลี่ยนแปลง
0: ทรัพย์ของของหลวงมาเป็นของของเราบ้านเมืองก็จะเจริญ
1: ครับ
0: ครับข้อที่2ปุ๊บเมื่อเรามีศีลข้อ2ปุ๊บควรจะมีความซื่อสัตย์คือความกตัญญูไม่เอาของส่วนรวมมาเป็นของของตน
1: ค
0: ือการเคารพเพื่อนร่วมชาติและบรรพบุรุษที่สร้างแผ่นดินไทยนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับให้เรามองว่ารักชาติเริ่มต้นที่การให้เกียรติเคารพกฎกติกา
1: ครับ
0: ชาติจะมั่นคงเมื่อพลเมืองมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และทรัพย์สินของแผ่นดิน
1: ครับ
0: ให้เรามองว่าคงโกงชาติอาจจะได้บ้านหลังใหญ
1: ่ครับ
0: แต่คนซื่อสัตย์จะได้ชาติที่ยิ่งใหญ่และน่าอยู่ให้ลูกหลานลูกหลานเราสืบต่อไป
1: คร
0: ับ
1: ก็คือสรุป
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ
0: ครับ
1: บอกว่าเขาบอกว่าคนโกงชาติจะได้บ้านที่หลังใหญ่นี
0: ่
1: พูดถึงเรื่องจริงนะครับ
0: ครับ
1: โกงที่ว่ากำแพงนะครับที่เอาไม้ตัดไม้มาพระราชาสั่งให้สร้างกำแพงก็เบียดบังเอาไม้ไปทำบ้านของตนใช่ไหมครับ ทีละเล็กทีละแผ่นทีละแผ่น
0: ครับ
1: มันก็ทำให้ตนเนี่ยมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาได้
0: ครับ
1: ด้วยการเบียดบังเอาทรัพย์ของพระราชา
0: ครับ
1: ทีนี้ถามว่าได้บ้านหลังใหญ่แล้วชีวิตอบอุ่นไหมครับมันก็ไม่อบอุ่น
0: ใช่ครับ
1: ครับมันสู้คนที่ว่าซื่อสัตย์ไม่ได้
0: ถูกต้องครับ
1: ครับเพราะว่าคนซื่อสัตย์นี้ทำอะไรครับทำความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ
0: ครับ
1: ครับลูกหลานมีลูกมีหลานก็บอกว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย
0: ์
1: เป็นคนมีความกตัญญูทีนี้ไปทางไหนก็มีแต่คนรับหน้าถือตา
0: ครับ
1: ไม่เหมือนกับคนที่ว่าโคดโกงมาได้บ้านหลังใหญ่ไปทางไหนก็มีแต่คนติฉินนินทา
0: ใช่อ
1: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าความที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
0: มีแต่ความทุกข์ไปในเมืองหน้า
1: ครับ
0: ทีนี้จะมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นคุณนางหนุ่มกับกำแพงเมือง
1: ครับ
0: ก็คล้ายๆกับเรื่องแรก พระราชาก็มอบหมายให้คุณนางสามคน
1: ครับไปสร้างกำ
0: แพงเมืองครับคนแรกเนี่ยก็แอบถอดตะปูมั่งอะไรมั่งเอามาใช้สร้างบ้านตัวเอง
1: ครับ
0: สร้างให้กับครอบครัวตัวเองบ้างคือญาติตัวเองบ้างพูดง่ายโกงกันซึ่งหน้าเลย
1: คร
0: ับนี่คือคนที่หนึ่งคนที่สองปุ๊บก็ไม่ได้ขโมยไม้หรอกแต่ท่านเรียกว่าขโมยเวลา
1: ครับ
0: มาทำงานบ้างไม่มาทำงานบ้าง
1: ครับ
0: ปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงเวลาก็เบิกเต็ม
1: ครับ
0: ข้ามาทำงานทุกวัน
1: ครับ
0: แต่ทำงานไม่ได้ศักยภาพ
1: ครับ
0: นี่คนที่สองเที่ยวมาดูคนที่สามบ้างคนที่สามเนี่ยจะซื่อสัตย์มากแม้เศษไม้เล็กๆที่เหลือจากการก่อสร้าง
1: ครับ
0: เขาก็ส่งคืนครั้งหลวงทั้งหมดเพราะเขาถือว่านี่คือไม้ของแผ่นดิน
1: ครับ
0: ครับในสามคนนี้เมื่อเรามองดูปุ๊บถ้าเกิดสมมติว่าข้าศึกบุกมาจริงๆจะเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: กำแพงในส่วนของคนแรกพังทลายลงเพราะว่าใช้วัสดุไม่ดีถูกไหมครับคือพูดนะเอาของดีไปสร้างมาเต็มหมดที่เหลือก็ใช้ของไม่ดีพอเข้าสู่มาปุ๊บกำแพงก็พังถูกไหมครับใช้ของไม่ดีคนที่สองพอเข้าสู่มาปุ๊บรู้ไหมอะไรพวกนี้โกงเวลาสร้างกำแพงไม่เสร็จ
1: ใช่
0: เข้าสู่กระบุกเข้าได้สบายเลยครับส่วนคนที่สามปุ๊บกำแพงก็แน่นหนาคงทนเข้าสู่กระบุกตีไม่ได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับว่าคนเราถ้ารู้หน้าที่มีความซื่อสัตย์แล้วปุ๊บตัวเองก็ไม่เดือดร้อนประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองไม่ถ้าข้าศึกบุกมาก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ครับ
0: คือให้มองว่าของนิดนึงถ้าเป็นของชาติเราก็ไม่เบียดบังมันของตัวเองส่งคืนส่วนกลางให้หมดเลย
1: ใช่ใช่ครับใช่
0: เราทำหน้าที่ของเราแล้วเราจะมีความสุขครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาข้อเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าของส่วนรวมคือของหัวใจทุกอย่างที่เป็นของสาธารณะ
1: ครับ
0: เช่นส่วนสนะที่รัฐบาลสร้างให้ต่างๆ
1: ครับ
0: จะเป็นสวนกิตติสวนสุนันทาอะไรพวกนี้ให้มองเป็นส่วนที่เขาสร้างไว้ให
1: ้ครับ
0: แล้วก็พวกป้ายรถเมล์งบประมาณโรงเรียนให้เรามองว่าคือเส้นใหญ่ของชาติ
1: เส้นเลือด
0: เส้นเลือดใหญ่ของชาติให้เรามองว่าควรจะรักษาไว้ไม่ให้เลือดเลือดไหลนี้รั่วไหลไปไหน
1: ครับ
0: ครับคือทำให้เพื่อประชาชนของเราให้เราช่วยกันรักษาไม่ใช่ว่าเราอยู่ในชาติแล้วเขาสร้างให้ปุ๊บเราจะใช้หรือไม่ได้เราต้องการบูรณะช่วยกันรักษาด้วย
1: ครับ
0: ให้เรามองอีกว่าความซื่อสัตย์คือความเท่วัยรุ่นที่รักชาติคือคนที่กล้าพูดว่าฉันไม่โกงแม้ไม่มีใครเห็น
1: ครับ
0: ข้อที่3สำคัญครับให้ทุกคนวันนี้เลยเริ่มที่ตัวเราถ้าเราไม่เริ่มโกงในระดับตอนเล็กๆครับในวันนี้เมื่อเราโตไปเป็นผู้บริหารประเทศเราจะเป็นกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งให้ลูกหลานสืบต่อไป
1: ครับ
0: ความรักชาติที่ไม่มีความซื่อสัตย์ก็เหมือนกำแพงเมืองที่ทำมาจากทรายรักแผ่นดินต้องเริ่มที่การไม่หยิบฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ให้นักศึกษาได้ตระหนักว่าการที่เราจะรักชาติได้เนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องร้องเพลงชาติดังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแสดงออกถึงสัญลักษณ
0: ์
1: ที่ว่าเราจะรักชาติ
0: ครับ
1: แค่เราช่วยกันเป็นหูเป็นตาสิ่งใดที่มันเป็นของสาธารณะเป็นของหลวงเป็นของสถานศึกษาเป็นของโรงเรียนให้เราช่วยกันรักษาดูแลช่วยกันสอดส่องว่าอย่าให้ใครมาทำร้ายอย่าให้ใครมาขโมยไป
0: ใช่
1: นี่แหละครับเป็นการรักชาติ
0: จะสุขสาธารณะนี่สำคัญนะคนไม่รู้ก็แอบไปขโมยนู่นบางครั้งนี่ออกมาปุ๊บถ้าเราดูเห็นตาช่วยกันดูแลรักษามันก็คงที่ไว้ใช้ได้ตลอดเวลาวัดก็เช่นเดียวกันครับทุกคนก็ช่วยกันดูแลถ้าไม่ช่วยดูแลปุ๊บมันก็มีแต่คนมาเอาของไปอย่างเดียว
1: ก็ให้เราคือเราเป็นชาวพุทธเนาะเราก็ต้องช่วยกันตระหนักว่าวัดเนี่ยไม่ใช่ของพระอย่างเดียวว ัดเป็นของบริษัท4
0: ครับ
1: บริษัท4มีใครบ้างมีพระสงฆ์
0: ครับ
1: ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา
0: ครับ
1: ต้องช่วยกันดูแลรักษาครับ ช่วยกันสอดส่องสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องชำรุดก็ต้องช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลช่วยกันเค้าเรียกว่าซ่อมบำรุง
0: ใช่ครับ
1: พระก็ทำหน้าที่ให้คติธรรมคำสั่งสอนให้ข้อคิดให้ธรรมะให้สิ่งที่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าม าเผยแผ่ให้ญาติโยมให้อุบาสกอุบาสิกา
0: ท่านเคยเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยวัดจะอยู่คู่กับโรงเรียนไหมมันแยกกันไม่ได้จริงๆนะจะเป็นโรงเรียนด้วยวัดคู่กันต้องมีทั้งศีลธรรมปลูกฝังกันไปเรื่อยต้องการช่วยกันดูแลครับ
1: ต้องช่วยกันปลูกฝัง ญาติโยมให้ข้าวให้น้ำถูกไหมครับพระก็ต้องให้ธรรมะ

0: ญาติโยมบางครั้งบางทีเนี่ยธรรมะพระอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กของพระแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโยมครับ โดยเฉพาะคุณธรรมบางประการเช่นขันติความอดทนนี่นะครับเราสอนญาติโยมบอกญาติโยมเนี่ยบางคนเนี่ยความอดทนไม่เท่ากัน
1: ใช่
0: ไหมครับ

0: ับ
1: ไม่รู้จักความอดทน
0: ครับ
1: พอเขาได้มารู้จักความอดทนจากพระนี่แหละครับมันจะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้
0: ด
1: ี
0: ขึ้นมาคร
1: ับ ใช่ครับ อันนี้แหละครับคุณธรรมบางข้อเนี่ยอาจไม่สำคัญสำหรับคนคนหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นคุณธรรมที่ดีที่สุดสำหรับอีกคนหนึ่งได้
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย
0: ์
1: เรื่องการโกงกินนี่แหละครับสำคัญของข้าราชการใช่ไหมครับเราเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐการโกงกินการคอร์รัปชันเนี่ยอย่างน้อยเขาเรียกว่าบ้านใช่ไหมครับบ้านทุกหลังนี่มีประตูมีหน้าต่างก็ให้เราพึงระวังว่าทุกครั้งที่เราโกงกินทุกครั้งที่เราคิดทุจริตไม่สุจริตเนี่ยเราต้องมีความอะไรครับมีคุณธรรมอยู่สองข้อคืออายฮิริกับโอตปะ
0: เกรงกลัวครับ
1: ใช่เราต้องละอายต้องละอายต่อบาปก่อนพอละอายเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ยังละอายไม่พอก็ต้องเกรงกลัวด้วยว่าบาปเนี่ยมันมีอานิสงส
0: ์มันตามเราไปตลอดทำแล้ว
1: พอเรามีฮิริมีโอตปะเราก็เกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปมันก็จะทำให้เราเนี่ย
0: มีกำลังใจทำความดี
1: ถูกต้อง
0: ไม่อายเพราะทำความดีมันยากมันเหนื่อยทำความดีคนไม่ค่อยมองเห็น
1: บางครั้งบางทำความดีเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่ฝืนตัวเองด้วยอยู่ดีๆเนี่ยเราไปทำงานแต่เช้าไปกวาดสำนักงานไปทำความสะอาดเพื่อนบางคนก็มองว่าเราเนี่ยเป็นคนเสียสติอย่างนี้มันก็มีนะครับ แต่ถ้าเราทำเป็นประจำเป็นทุกวันเริ่มแรกๆมันอาจจะฝืนนิดหนึ่ง
0: คร
1: ับพอเราทำไปทุกๆวันเนี่ยเรามองเขาจะมองเราไปอีกมุมหนึ่ง
0: ค
1: ือว่าเราเนี่ยเป็นคนดีนะมีศีลธรรมนะมางานก่อนเวลาตรงต่อเวลาเลิกตามเวลาทีนี้แหละครับมันก็จะทำให้เราเป็นคนดีไปโดยอัตโนมัติ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่ามันต้องฝืนในระยะแรกเช่นเดียวกันการทำความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทำได้เลยอยู่ดีๆเราต้องบังคับจิตใจของเราก่อน
0: ต้องฝึกทำบ่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่คิดเริ่มลงมือทำเลยทำแล้วไม่ใช่ทำแค่เดียวทำเรื่อยๆเลยทุกๆวันทำให้มันจนมันแข็งข้องให้เป็นพื้นฐานเรียกว่าให้มันเป็นแบบอจินะเป็นสิ่งที่สะสมมาตั้งนานอย่างเช่นคนเราเกิดมาเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญเก่าเหมือนนะ
1: ถูกต้อง
0: คนเกิดมารวยคนเคยเกิดมาดูดีไม่ดีนี่คือสินเก่ามาเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่เมื่อเราเกิดปุ๊บถ้าเราเกิดมาดีอยู่แล้วให้เรามองว่าเฮ้ยเราทำบุญมาดี
1: ใช่
0: เราต้องรักษาต่อไป บุญหมดจะยุ่งเลยถ้าคนเกิดมาปุ๊บสิ่งต่างๆไม่ดีให้มองว่าชาติที่แล้วอาจจะสร้างบุญมาไม่ดีชาตินี้เราต้องทำบุญละอย่าไปคิดท้อแท้อย่าไปคิดถูก
1: ๆเ
0: พราะต้องบอกว่าแม้แต่ข้าวทัพพีหนึ่งก็จะมีประโยชน์นี่คือการให
1: ้
0: ถูกไหมครับให้เราเริ่มจากการทำบุญทำทานแบ่งปันกันและกันแล้วก็ต้องมีศีลด้วยถ้าเราไม่มีศีลปุ๊บเราก็จะไม่ปกติเป็นการทำบุญเอาหน้าทำบุญด้วยความไม่ฉลาดคือทำบุญแบบไม่มีศีลทำบุญต้องทำแบบมีศีลด้วยและทำแล้วให้เกิดภาวนาให้มีให้เป็นให้เราภาวนาสมมติว่าเฮ้ยเรามีบุญอยู่กับตนเว้ยทำความดีต้องได้ผลดี
1: คร
0: ับอย่างเช่นการบริหารประเทศควรจะใช้หลักการของทศพิธราชธรรมซึ่งในหลวงปัจจุบันร .9 ร .10 นี้เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยกันบริหารประเทศเราให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยให้เป็นสมบัติตกทอดแก่คนรุ่นหลัง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือระเบีย
0: บ
1: กฎหมายเนี่ยวางไว้เป็นแบบแผนที่ดีแล้วทีนี้ก็อยู่กับเยาวชนเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าในหัวใจเราต้องตระหนักอยู่ตลอดว่าเนี่ยเราเกิดมาไม่ใช่อยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อน
0: ใช่
1: ไหมครับเราเกิดมาเนี่ยเรามีศาสนาเป็นศาสนาพุทธประจำชาติด้วยครับเรามีพระมหากษัตริย์ใช่ครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
0: ใช่ครับคนในชาติ
1: แล้วเราก็มีชาติเป็นของเราเอง
0: ถูกต้องครับ
1: เราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใคร
0: ครับ
1: ความรักชาติของเราตรงนี้แหละครับมันเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยได้ร่วมกันรักษา
0: ครับ
1: รักษาศาสนาร
0: ักษาธรรมเนียม
1: ใช่ครับ
0: รักษา
1: สิ่งที่เขาสืบต่อกันมาเนี่ยแหละครับ ให้มันอยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ยตลอดไป
0: บรรพบุรุษรักษามันไง
1: ครับ
0: เราเป็นคนรุ่นหลังเราต้องรักษาสืบต่อ
1: ครับสืบต่อไป
0: ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
1: ครับยิ่งดีเลยครับ ถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม
0: ่
1: เป็นกระบอกเสียงที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยให้มันฟื้นเขาเรียกว่าฟื้นฟูขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: ให้มันดีขึ้นมาทีเนี้ยประเทศชาติเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่พยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการที่ดึงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามารู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่เรารู้จักก็คือสงกรานต์ใช่ไหมครับ
0: สงกรานต์
1: เทศมหาชาติ
0: ใช่ครับ
1: ประเพณีออกทำบุญเข้าพรรษ

0: ษาทำบุญออกพรรษาสิ่งพวกนี้แหละครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร
1: ์ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หาพระให้ท่านให้ศีลให้พรให้อะไรแต่เป็นการว่าเคารพนับถือผู้ใหญ่กัน
0: เนี่ยนะครับการเขาเรียกว่าการไหว้
1: ใช่ครับ
0: การไหว้การเคารพนับถือเนี่ยเป็นเสน่ห์เป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่ดึงดูดชาวต่างชาติให้มาหลงใหลในวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเรา
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้คนรุ่นใหม่ต้องตระหนักในจุดนี้ว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้อง
1: มีศรัทธาต้องเชื่อเช
0: ื
1: ่อในความดี
0: ครับ
1: เชื่อในสิ่งที่ว่าเราเกิดมาไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทุกคน
0: ครับ
1: มันคือสิ่งที่สะสมมา
0: ใช่
1: เมื่อเราเกิดมาปุ๊บเราต้องสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตัวเอง
0: ครับ
1: สังคมประเทศชาติ
0: ครับ
1: เรานั่งเรียนจะสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติยังไงคือการเรียนระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: คุณเรียนให้เก่งเมื่อคุณเรียนเก่งปุ๊บคุณจะได้ไม่เป็นภาระของประเทศชาติเรา
0: ครับ
1: เอาความรู้ของเราปรับปรุงให้ประเทศ
0: ครับ
1: เมื่อเราถึงระดับบริหารปุ๊บเราก็ใช้ความรู้ของเราไม่โกงกินชาติ
0: ครับ
1: บริหารให้ดีที่สุดทําให้มีประโยชน์ให้มันสุขอยู่ในใจของเราใช่มั้ยเกิดมาครั้งนึงแล้วอุ๊ยเราภูมิใจ
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: ก็คือบรรพบุรุษเราก็ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีที่ไม่โกงกินที่ไม่เขาเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ชาติมาจนถึงตัวเราทุกวันนี
1: ้
0: เราอยู่ทุกวันนี้ได้เราต้องอย่างน้อยต้องขอบคุณ
1: บรรพบ
0: ุ
1: ร
0: ุ
1: ษ
0: ใช่ครับขอบคุณจริงๆว่าที่รักษาชาติมาจนถึงตัวเราทุกวันนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่มีบรรพบุรุษที่ดีใช่ไหมครับไม่มีบรรพบุรุษที่ยืนหยัดเพื่อรักษาชาติเนี่ยมันก็จะไม่เป็นตัวเราทุกวันนี้ได้เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วถึงเวลาต้องอะไรครับต้องกตัญญู
1: รักษาไว
0: ้ครับ
1: ครับ
0: กตัญญูก็คือเนี่ยครับรักษาไว้แล้วก็ตอบแทนคุณด้วยทำความดีเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ครับ
0: เมื่อเราทำยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคนรุ่นหลังมาเห็นเฮ้ยรุ่นพ่อแม่
1: สืบทอด
0: ครับ
1: ครับ
0: เขามาเห็นตัวอย่างที่ดีเขาก็ต้องพยายามเอาสิ่งดีๆกลับคืนไป
1: ครับ
0: เมื่อเขาได้ทำดีแล้วเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: ในตัวเองนี่แหละครับจุดเริ่มต้นจากการรักชาติก็เริ่มต้นจากตัวเองมีคุณธรรม
1: มีคุณธรรมมีศีลครับมีศีลมีสมาธิมีปัญญา
0: ครับ
1: คุณต้องเรียนก่อนถูกมั้ยเด็กสมัยนี้ทุกคนต้องเรียนถ้าคุณไม่เรียนแล้วคุณจะมีความรู้ได้ไง
0: ค
1: ิดได้แค่นี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วสมัยนี้รัฐบาลก็ช่วยเยอะ
0: ครับ
1: เรียนฟรีฝึกยันม3ม6ม6เลยมั้งใช่มั้ยขั้นต่ำคือต้องม3
0: ม3ครับ
1: ครับ
0: เรียนฟรี
1: โรงเรียนวัดก็มีเหมือนกันนักเรียนก็เรียนยากใช่มั้ยเรามาบวชเรียนศึกษาให้เกิดความรู้ดีกว่าเอาตัวเองให้รอดไม่เป็นภาระต่อสังคมนี่แหละคือการจันทร์โลกพุทธศาสนาด้วยและเป็นการสร้างชาติเราให้มีประโยชน
0: ์ใช
1: ่ครับ
0: ก็ให้เราตั้งใจเนาะ
1: ตั
0: ้งใจรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีก็คือและช่วยกันรักษาศาสนาของเราด้วยครับก็คำสอนดีๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าของเรา
1: ก็เรามองดูง่ายๆโลกทุกวันนี้ไม่สงบเพราะคนไม่รู้จักคำว่ามรณสติ
0: ครับ
1: ก็มีการแยกใช้อำนาจอย่างเดียว
0: ครับ
1: พระเจ้าต้องบอกว่าการใช้ความรุนแรงมันไม่ได้สร้างความสงบได้หรอก
0: ครับ
1: คนก็อาฆาตแข่งกันไปเรื่อยๆ
0: ค
1: ุ้มยากถ้าทุกคนมีศีลธรรมปุ๊บตักคนต่างรู้ที่ของตัวเอง
0: ครับ
1: อยู่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
0: ครับ
1: มือทั้งมีรั้วกำแพงทุกอย่างศีลตัวเราเนี่ยลูกเราก็จะมีความสุข
0: ครับ
1: ไม่ก่อความเดือดร้อนไม่ฆ่ากัน
0: ครับ
1: เราไม่ต้องมองไกลเอาเริ่มจากครอบครัวเราก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นสังคม
0: ครับ
1: แล้วเริ่มจากประเทศชาติของเรา
0: ครับ
1: ค่อยๆทำเรื่อยๆน้องๆหลานๆเด็กๆฟังดูแล้วก็ลองคิดดู
0: ครับ
1: ดูหน้าที่ตัวเอง
0: ครับ
1: ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ประมวลรวมลงมาก็คือต้องมีศีล5
1: ใช่ครับ
0: ประจําใจ
1: เบื้องต้นเลยครับเอาศีล5นี่แหละ5ข้อเนี่ย
0: อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะครับที่นับถือพระพุทธเจ้าของเราตั้งใจครับรักษาศีล5ไม่ต้องเยอะครับเมื่อเรารู้ว่าเราขาดข้อไหนก็สมาทานใหม่ได้
1: ใช
0: ่มั้ยครับอย่างสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านบอกว่าศีลเนี่ยมีอยู่ที่ตัวเรา
1: ถูกต้องมีอยู่
0: เราไม่ต้องไปสมาทานกับพระก็ได
1: ้
0: สมาทานตัวเราเองเมื่อไหร่เนี่ยเราสมาทานเมื่อไหร่เราก็มีศีลเมื่อนั้น
1: ใช่
0: ครับศีล5ข้อเราสมาทานอาขาดข้อไหนก็สมาทานข้อนั้นก็ได้ครับเขาเรียกว่าสมาทานเมื่อไหร่เราก็ศีลเต็มเมื่อนั้นเมื่อศีลเต็มแล้วทีนี้เราก็รักษาการรักษาเนี่ยมันยากครับการสมาทานเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้รักษาครับ
1: ถือว่าต้องมีหลักธรรมะ
0: ใช่
1: ความเพียรในที่ศีลสถาน
0: นี่แหละครับพระพุทธเจ้าท่าน
1: เพียรด้วย
0: พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสกับพระอนุนนะจะพระอนุนถ้าเธอปรารถนาให้เราอยู่เนี่ยชั่วกับชั่วกันเนี่ยเราก็อยู่ได้แต่เธอไม่ได้เขาเรียกว่าพระนนท์ถูกมารบังไว้ไม่ได้ขอให้พุทธเจ้าเนี่ย
1: อย
0: ู่ได้ถามว่าแล้วพุทธเจ้าจะอยู่ได้ด้วยหลักทำอะไรพระองค์ก็ตัดตอบว่าเราจะอยู่ได้ด้วยหลักของอิทธิบาท4

0: นี่แหละครับคุณเครื่องของความสำเร็จก็คือถ้าพระองค์มีคนมาตัดขลอในช่วงเวลานั้นๆก็จะทำให้พระพุทธองค์เนี่ยมีอายุยืดออกไปถึงชั่วกัปก็คือ120ปี
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: กัปนี้ครับ
0: ก็จะทำให้เนี่ยศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขนาดเราลองคิดว่าผ่านมากึ่งทศวรรษ
1: 2,000 กว่าปีนะ
0: 2,569 ปีคำสอนของพระองค์ก็ยังเป็นจริงทุกคำเมื่อไรที่เราปฏิบัติตามเราปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเราก็จะประสบผลได้ด้วยตนเองเขาเรียกว่าเป็นปัจจตังเวทิตโภก็คือพึงรู้ธรรมนั้นได้ด้วยตัวตนเองใช่ครับเมื่อเรารู้ได้ด้วยตัวตนเองแล้วเราพยายามจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยทำตามเราบางครั้งบางทีมันไม่ได้
1: คร
0: ับ เราเอาตัวเราเองให้ได้เนี่ยครับดีประเสริฐที่สุดแล้วแล้วก็เป็นแบบอย่างแก่คนรอบข้าง
1: คร
0: ับคนรอบข้างจะทำตามหรือไม่ก็แล้วแต่เขาเรียกว่าสั่งสมมาไม่เท่ากัน
1: ใช่คร
0: ับ อดีตแต่ละคนเนี่ยสั่งสมมาไม่เท่ากัน
1: ต้นทุนไม่เท่ากัน
0: เมื่อต้นทุนเราไม่เท่ากันแล้วเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยดียิ่งขึ้นไปก็ต้องเนี่ยแหละครับช่วยกันค้นคว้าปฏิบัติปัจจุบันให้ดีที่สุด
1: คือพูดง่ายๆต้องทำสมาธิทิ
0: ครับ
1: ทำความเห็นให้ตรงก่อน
0: ครับ
1: อย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโทษครอบครัวอย่าไปโทษสังคมชาติให้เรามองที่ตัวเองว่าเราจะให้อะไรแก่ตัวเอง
0: ครับ
1: ครอบครัวสังคมประเทศชาติได
0: ้
1: ไม่ใช่หรอจะเอานู่นเอานี่เอาเดียวมันไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: คนเราส่วนมากชอบเป็นผู้รับ
0: ครับ
1: ไม่ชอบเป็นผู้ให้
0: ครับ
1: ให้เรามองเปลี่ยนให้เป็นผู้ให้ดูมาก
0: ครับ
1: ชีวิตเราจะมีความสุขเมื่อเราให้ไปปุ๊บดีของก็กลับมาเอง
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเราไม่ให้ใครเลยปุ๊บเราจะได้ยังไงมันก็ไม่ได้เหมือนเขาบอกว่าทัทธะมาโน
0: ปิโยโหติใช่ครับผู้ให้
1: จะเป็นที่รักที่รักของใครที่รักของคนรอบข้าง
0: ครับ
1: เราเทพด้วยเทวดา
0: ครับ
1: คนให้จะเป็นคนที่ใจบริสุทธิ์และใจเย็น
0: okay.
1: คนที่ให้แล้วจะคดโกงประเทศชาติได้ไหมมันยาก
0: ครับ
1: สังเกตดูง่ายๆ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ให้รู้จากการให้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมขั้นพื้นฐานของชาวพุทธเราต้องรู้จักให้ทานทานเสร็จก็รักษาศีลใช่ไหมครับแล้วก็เจริญจิตภาวนา
1: ใช่คร
0: ับ ทีนี้เราสรุปในข้อที่4ครับตอนที่4นะครับก็คือศีล5กับการต่อต้านคอร์รัปชันปัญหาการคอร์รัปชันหรือการทุจริตประพฤติมิชอบเราอาจจะดูว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างหรือเป็นปัญหาใหญ่ระดับยากระดับประเทศยากที่จะแก้ไขแต่เมื่อเราได้สนทนากันไปแล้วเนี่ยครับมันก็ตกผลึกขึ้นมาว่ารากเหง้าของการคอร์รัปชันที่แท้จริงนะครับเริ่มจากจุดเล็ก
1: ๆตอนเราเด็กนี่
0: ครับในจิตใจที่เราขาดศีล5
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ และหนทางที่แก้ไขที่ยั่งยืนที่สุดก็คือให้เราปักหมุดก็คือให้ตั้งศีล5เนี่ยไว้ในใจของตนให้มั่นคงนี่แหละครับปัญหาคอร์รัปชันจะหมดไปเมื่อเราปลูกฝังเยาวชนหรือว่านักศึกษาหรือว่าเด็กๆให้รู้จักคำว่าศีล5เมื่อศีล5อยู่ประจำใจแล้วเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันในเบื้องหน้าเนี่ยจะลดน้อยลงไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเด็กจะมีความละอายไม่ลักช่อไม่โกงไม่ทำร้ายกันไม่ประพฤติผิดกันไม่พูดคำหยาบต่อกันไม่ดื่มสุราเมรัยไม่มัวเมาเนี่ยครับนี่ครับจุดเล็กๆก็คือศีล5ที่จะรักษาเพื่อที่จะประเทศชาติของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
1: ครับ
0: ทีนี้ศีล5ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัดปฏิบัติทางศาสนาเพื่อตนเองเท่านั้นแต่ว่าเป็นมาตรฐานสากลครับเป็นมาตรฐานสากลที่ต่อต้านการทุจริตในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ใช่ครับ
0: ครับทีนี้เรามาดูว่ามิติของศีลเนี่ยจะรักษาได้ยังไงเช่นเมื่อเรามีศีลข้อที่2ครับก็คือการไม่ลักทรัพย์จิตใจย่อมเกิดความละอายและความเกรงกลัวไม่คิดหยิบฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของตน
1: ใช่คร
0: ับ และไม่เบียดบังงบส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
1: ใช่ครับ
0: และไม่ยอมรับสินเงินสินบนต่างๆอันนี้แหละครับคือศีลข้อที่2
1: ครับ
0: ครับทีนี้เรามาดูศีลข้อต่อไปก็คือเช่นศีลข้อที่4ครับการไม่พูดปดเราก็ย่อมไม่บิดเบือนความจริงครับความจริงมาอย่างไรเราก็พูดไปอย่างนั้นบัญชีให้มันปลอมขึ้นมาบัญชีทรัพย์สินไม่ปกปิดให้ข้อมูลที่โปร่งใสและกล้ายืนหยัดในความถูกต้องอันนี้แหละครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคมนี่แหละครับบริบทของศีลข้อที่4กับการต่อต้านคอร์รัปชันทีนี้มาดูบริบทของศีลข้อที่5การไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและของมึนเมาจะป้องกันคอร์รัปชันได้อย่างไรสติ

0: สัมปชัญญะครับของเราย่อมมีบริบูรณ
1: ์
0: เมื่อสติสัมปชัญญะของเราบริบูรณ์แล้วเราก็ไม่มัวเมาในลาภยศสรรเสริญ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไม่มีก็อยากจะมีไม่ใช่ว่าไม่ได้ยศก็อยากจะมียศไม่มีสรรเสริญก็อยากจะให้คนสรรเสริญพอเราอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บนี่แหละครับคอร์รัปชันมันก็จะเกิดขึ้นตอนที่เราว่าเราไม่มียศทำยังไงที่จะได้มาซึ่งยศเช่นการจ่ายใช่ไหมครับจ่ายเงินไปเพื่อซื้อตำแหน่งซ
1: ื
0: ้อขายตำแหน่งอะไรพวกนี้ครับนี่แหละครับเป็นการที่เขาเรียกว่าหน้ามืดตามัวจนทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามเส้นแห่งความถูกต้องนั้นไป
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเราทำครั้งแรกได้ครั้งต่อไปเนี่ยครับมันก็จะง่าย
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่ากฎหมายและมาตรการในการตรวจสอบภายนอกเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างให้คนเราเนี่ยได้หลบเลี่ยงได้เสมอ
1: ถูกต้องครับสำคัญ
0: กฎหมายเนี่ยมีช่องว่างเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: ไม่งั้นทนายจะต้องมีอาชีพทนายทำไมใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็ไปไม่ได้แต่ทนายทำให้ไปได้นะครับแต่กฎแห่งศีลธรรมนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่สลักชาวผู้ทุกคนต้องสลักไว้ในใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะทำหน้าที่เป็นตาช่างความเที่ยงตรงของตนเอง
1: เรื่องจริงครับ
0: ไม่ต้องศีลธรรมนี่ไม่ต้องไปช่างมนุษย์คนอื่นเลยครับ
1: ไม่ต้องให้ใครเห็นด้วย
0: ใช่ครับ
1: ที่รับที่แจ้ง
0: ใช่ครับ
1: ต้องอยู่ในศีลในธรรม
0: ช่างความดีความชั่วของตนเองนี่แหละครับดีที่สุด
1: ใช่ครับ
0: คอยตรวจสอบตัวเองทุกวินาทีแม้ในที่รับตาคน
1: ถูกต้อง
0: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับการต่อต้านคอร์รัปชันที่แท้จริงจึงไม่ใช่การชี้หน้าตัดสินผู้อื่น
1: ถูกต้องใช
0: ่แต่คือการหันกลับมาสำรวจตนเองว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีแล้วหรือยัง
1: ใช่ครับ
0: ศีลนั้นเป็นเกาะกำบังมีศีลหรือยังใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะเมื่อใดที่หัวใจของคนในชาติร่วมกันปฏิเสธการทุจริตด้วยพลังของศีลธรรม
1: ครับ
0: เมื่อนั้นสังคมไทยก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขโปร่งใสและเติบโตได้อย่างสง่างามอย
1: ่
0: างแท้จริงครับสุดท้ายนี้รายการคุยทำตามศีลครับในหัวข้อที่4ก็คือศีล5กับการต่อต้านคอร์
1: ร
0: ัปชันก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้

ครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการหันตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาท่องหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและไม่ใสใครใครและยอมใหญ่อันใดช
6: ัยโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
3: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหม่ในวันข้างหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่ติดใจเรานั้นลึกแท้จะอย่างถึงและในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพบกับความคาดหวังว่าความกลัวบ้างและความเร่งรีบบ้างความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่เราทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นฟังแล้วเกิดความหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็ไม่ควรยึดติดเมื่อเรานั้นไม่ยึดติดแล้วเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในจิตในใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและในตอนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงมีอยู่ตรงไหนและเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือเปล่าการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรานั้นพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจตนเองเท่านั้นโอกาสนี้หากอาตมภาพก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพวงศ์ปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่4คือมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญหรือว่าเพื่อนพาพังครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับภาพจะมาให้ความรู้ในเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมคือพูดง่ายๆมิตรก็คือเพื่อน
0: ครับ
1: เพื่อนพาเจริญหรือว่าเพื่อนพาพังคนเราตั้งแต่เกิดมาแล้วอยู่กับพ่อกับแม่ถือว่าเป็นมิตรแท้ที่สุดละท่านเป็นผู้ให้เราอย่างเดียวโตขึ้นมาหน่อยเราต้องอยู่โรงเรียนเมื่อเราอยู่โรงเรียนปุ๊บคุณจะเจอร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่ไม่ดีมิตรแท้มิตรเทียมอาจารย์สบายอธิบายมิตรแต่ละอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว
0: ้ครับ
1: ให้เราเลือกดูคิดวิเคราะห์ดูก่อนจะคบใครก็แล้วแต่ให้เราคิดดูก่อนถ้าเพื่อนดีก็ต้องพาเราให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อนไม่ดีก็พาให้เราไปที่ชั่วตกต่ำตลอดครับความหมายของมิตรแท้และมิตรเทียมมิตรแท้ก็คือมิตรก็คือเพื่อนที่จริงใจหวังดีช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าเรื่องเรียนการงานครอบครัวช่วยเราตลอดครับนึกเรียกมิตรแท้ส่วนคำว่ามิตรเทียมก็คือเพื่อนที่ดูเหมือนจะดีแต่จริงแล้วหวังผลประโยชน์กับตัวเรา
0: ครับ
1: หรือชวนเราไปในทางที่เสื่อม พระพุทธเจ้าตัดเรื่องมิตรเทียมไว้4ประการก็คือ 1. มิตรปลอกลอกหมายความว่าอะไรคือมิตรก็คือเพื่อนหวังเอาแต่ได
2: ้
1: มองว่าเรามีตังก็เข้ามาคบกับเราอย่างดีให้เราเป็นออกหน้าจะกินอะไรก็แล้วแต่ให้เราจ่ายตลอด
2: ครับ
1: ครับนี่เรียกมิตรปลอกลอกจะเอาอย่างเดียวเอาถ่ายเดียวท่านเรียกว่ามิตรปลอกลอกมิตรอย่างที่1มิตรที่2ท่านเรียกว่ามิตรดีแต่พูดพูดเพาะประจบทุกอย่าง
2: ครับ
1: แต่ถึงเวลาเราเดือดร้อนปุ๊บไปขอเขาช่วยเขากลับอ้างนู่นอ้างนี่อ้างทุกอย่างไม่ช่วยเหลือเราพระองค์เรียกว่ามิตรดีแต่พูดพูดหวานล้อมทุกอย่างมีปัญหานะช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยทุกอย่างแต่พอเจอปัญหาจริงปุ๊บช่วยไม่ได
2: ้ครับ
1: ครับมิตรที่3พระองค์เรียกว่ามิตรหัวประจบหมายความว่ายังไงต่อหน้าเรายืนยอเราทุกอย่างแต่รับหลังเราปุ๊บก็ว่าเราเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: ครับมิตรอย่างนี้ก็ไม่ดีพระเจ้าองค์เรียกว่ามิตรหัวประจบส่วนมิตรที่4พระองค์เรียกว่ามิตรชวนชิบหาย
2: ครับ
1: มิตรนี่น่ากลัวครับถามว่า
2: จะชวนไปชิบหายยัง
1: ชวนชิบหายอย่างเดียวอย่างเช่นชวนไปดื่มเหล้า
2: ครับ
1: ไปเล่นการพนันเป็นนําผิดต่าง
2: ๆครับ
1: ท่านในโรงเรียนก็คือชวนโดดเรียน
2: ครับ
1: โดดเรียนมันทําอะไรไปเที่ยว
2: ใช่
1: ไปดูนู่นนี่แต่นี่คือเพื่อนที่ไม่ดีท่านเรียกว่ามิตรชวนชิบหาย
2: ครับ
1: มีทางเสื่อมอย่างเดียวทีนี้เรามาดูมิตรแท้ที่พระองค์ทรงตัด4อย่างซึ่งจะตรงข้ามกับที่กล่าวมา
2: ครับ
1: จะมีอยู่4ประการเช่นเดียวกัน1พระองค์เรียกว่ามิตรมีอุปการะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามิตรเนี่ยจะคอยช่วยเหลือยามเราตกทุกข์ยากลำบากเรียกว่ามิตรมีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
2: ครับ
1: 2มิตรมีใจเสมอก็คือมีความจริงใจจะไม่ทอดทิ้งกันมิตรที่สองมิตรที่สามมิตรแนบประโยชน์จะคอยดูเราอยู่ห่างถ้าเราผิดจะเข้ามาเตือนสติเราชี้ทางเราว่าเออทางนี้ดีนะไม่ดีนะพระองค์เรียกว่ามิตรแนะนำประโยชน์ส่วนมิตรสุดท้ายก็คือมิตรมีความรักใคร่ทุกสุขจะร่วมกันจะไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยคือมิตรแท้4อย่างและมิตรเทียม4อย่างทีนี้เรามาลองดูว่าในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยลองดูว่าเพื่อนหรือมิตรแต่ละคนเนี่ยช่วยเราได้บ้าง
2: ครับ
1: เข้ามาหาเราหวังประโยชน์จากเราหรือเปล่า
2: ใช่
1: หรือว่ามาชวนเราเออไปเตรียมหนังสือไปตรงนี้แนะนำประโยชน์เราให้เราลองคิดวิเคราะห์พิจารณาดู
2: ครับ
1: เพราะว่าบุคคลคบคนเช่นใดก็จะเป็นดังคนเช่นนั้น
2: ครับ
1: นี่คือสิ่งช่วยเราถ้าเราอยู่บ้านพี่น้องพ่อแม่ดีหมดแต่เราไปโรงเรียนปุ๊บเราต้องเลือกคบเพื่อนเรา
2: ครับ
1: เช่นเราไปโรงเรียนเพื่อนคนไหนถ้าชวนเราโดดเรียนแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ละแต่ถ้าเพื่อนชวนชื่อกันเอ้ยมีอะไรไม่เข้าใจนะมาถามไทยๆสูงสุดดิบเราว่าข้อนี้รู้ไหมไม่รู้เราช่วยสอนให้ชื่อเสือเนี่ยคือมิตรแท
2: ้ให
1: ้เรามองอย่างนี้เลยครับส่วนคำว่ามิตรเนี่ยถือว่าเป็นบันไดก้าวแรกให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะพระองค์บอกว่าคนเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ในโลกเราต้องมีเพื่อนคู่คิดคู่หูของเราเป็นเบื้องต้นเพราะบางทีคนเราไม่รู้เราต้องถามเพื่อนถามคนรู้แต่ถ้าเราอายุมากไปเรื่อยๆปุ๊บให้เรามองหลักธรรมะว่าคนเราถึงเวลาปุ๊บเราไปทุกคนแต่ปัจจุบันเนี้ยเราต้องอยู่กับมิตรอยู่กับเพื่อน
2: ครับ
1: เหมือนพระองค์ตรัสว่าอาเสวนาจะพาลานัง
2: ครับ
1: ปณิตามันจะเสวนาหมายความว่าเราคนคบแต่บัณฑิตคนที่พาด้วยความรู้อย่าไปคบ
2: ครับ
1: ถามว่าบัณฑิตคืออะไรบัณฑิตคือคนที่เขามีความรู
2: ้
1: เรามองดูว่าเอ้ยเขามีความรู้เราคุณไปคบหาให้มองเขาเป็นแบบอย่างว่า

0: เออเขาทำยังไงถึงได้เป็นใหญ่เป็นโตมีฐานะหน้าตาดีเพราะเขาเรียนรู้ให้เราไปคบหาสมาคมกับเขาดูถ้าเราทำเหมือนเขาได้ก็เป็นการดีถ้าเราทำไม่ได้หมายความว่าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่ดีม
1: ี
0: เพื่อนเป็นบัณฑิตเห็นไหมสำคัญตรงนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนคนพาลนั่นแหละคือคนพาลคือคนที่โง
1: ่ครับ
0: อยู่แบบหายใจไปวันวันหนึ่ง
1: คร
0: ับ คอยแต่สบายอย่างเดียวคิดว่ากูต้องสบายไว้ก่อนเมื่อยอมทำงานมั่งคอยจะเที่ยวคอยจะเตะเนี่ยเขาเรียกว่าคนพาลให้เรามองดูอย่าไปคบถ้าเราไปคบมีแต่เปลืองตัว
1: ครับ
0: ถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ก็หมดยิ่งเพื่อนได้ชวนเล่นการพนันด้วยแล้วอย่าไปยุ่งเด็ดขาดไม่เอาเพื่อนชวนกินเที่ยวก็ไม่ควรเอาแค่พอดีพอดีพอเราจะรู้จะคบเพื่อนได้เราต้องมีอะไรต้องมีสติเราลึกให้ได้รู้ตัวเองรู้ตัวตนมีสมาธิคือความตั้งมั่นว่าโอ้ไม่เอามิตรนี้ไม่ดีกูจะไม่ยุ่งต่อให้เขามาชวนแล้วแต่ให้เราจากการปฏิเสธคนอื่นว่าเราต้องเรียนต้องทำงานต้องอยู่กับบ้านหัวพ่อหัวแม่ให้เราบอกไปอย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้หลักการนี้ได้ในการเลือกคบมิตร
1: ครับก็เป็นการเลือกคบมิตรทีนี้เรามาดูว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งที่จะนำพาเราให้ไปสู่ความเจริญเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4อย่าง
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คืออะไรครับอุทานสัมปทา
0: ใช่
1: ก็คือให้เราถึงพร้อมด้วยความมั่น
0: ขยันมันเพียร
1: ข้อที่2คืออารักขสัมปทา
0: ใช่
1: เมื่อเรามันขยันไอ้นี่ยันหามาแล้วเราก็ต้องรู้จักรักษา
0: ใช่ครับ
1: ประการที่3ก็คือสัมมชีวิตา
0: ครับ
1: ให้เราต้องประกอบอาชีพที่ถูก
0: สุจริต
1: สุจริตถูกกฎหมาย
0: ใช่ครับ
1: ประการที่4ก็คือประการนี้สำคัญครับกัลยาณมิตรตา
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ครับเราต้องมีกัลยาณมิตรถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรทรัพย์ที่เราหามาได้ถึงแม้เราจะรักษาได้มีกัลยาณมิตรเท่าไหร่ก็หมดครับ
0: ถูกต้องครับ
1: อาชีพที่ประกอบมาด้วยความสุจริตถึงแม้เราจะมีมิตรที่ไม่ดีได้มาเท่าไหร่ก็หมดอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ท่านพระมหาบอกตั้งแต่ที่แรกว่าการคบมิตรเนี่ยสำคัญอาเสวนาจะพาลานังใช่ไหมครับการคบคนพาลคบคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนอะไรครับเปรียบเหมือนปลาเน่าใช่ไหมครับปลาเน่าการที่จะไปคบคนพาลก็มีเปรียบเหมือนกับใบตองนะที่ไปห่อปลาเน่า
0: ใช่ครับ
1: ที่ไปเมื่อปลาเน่าไม่อยู่แล้วถามว่าใบตองนั้นยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ไหมครับก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่
0: ย
1: ัง
0: มีกลิ่นเหม็นอย
1: ู่ใช่ครับ
0: ครับ
1: บางครั้งบางทีเราไปคบคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีแต่บังเอิญคนนั้นอ่ะมันไม่ดี
0: ครับ
1: เป็นคนพาล
0: ครับ
1: มันก็จะทำให้คนที่มองเราจากที่เราเคยเป็นคนดีก็เลยเป็นคนพาลไปด้วย
0: ใช่ครับคนไม่ดีคนพาล
1: ใช่ครับก็เลยเป็นคนพาลไปด้วยทีนี้ก็ตรงกันข้ามครับ ถ้าเราไปคบคนดีครับก็เปรียบเสมือนหญ้าคาที่ห่อดอกกิตนา
0: ใช่ครับ
1: ครับถึงแม้ว่าดอกกิตนานั้นน่ะจะไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราไปคบก็คือหญ้าคาก็ยังหอมดอกกิตนาอยู่
0: ยังหอมคุณยังหอมอยู
1: ่นี่แหละครับ
0: กลิ่นความดีก็ฟุ้งไปทั่วครับ
1: ครับถูกต้องครับก็คือให้เราเลือกคบแต่คนดี
0: ครับ
1: แม้
0: ควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนนักเรียนเลย
1: ใช่
0: เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้เราถือว่าตั้งแต่ชั้นเข้าโรงเรียนชั้นประถมมัธยมชั้นมหาลัยเลือกคบเพื่อนได้เลยครับ
1: ก็เราสังเกตได้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเพื่อนในประถมมัธยมก็มีเพื่อนที่จริงใจก็เยอะ
0: ครับ
1: เพื่อนที่ไม่จริงใจก็มีเยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ให้เราเลือกคบว่าคนไหนที่สามารถจริงใจแล้วก็ดีต่อเราพูดเพราะดูจากกิริยาท่าทางการคบเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัน2วันถึงจะรู้นิสัย
0: ใช่ครับ
1: มันต้องคบมาเป็นปีแล้วท
0: ี
1: นี้เมื่อเรารู้จากการคบหาแล้วก็ให้เราคิดวิเคราะห์พิจารณาว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนดีสามารถที่จะคบไปได้ตลอดไหมก็ให้เราพิจารณาดู
0: ทีนี้เราก็ลองดูนะครับนักเรียนที่ลองฟังดูให้เรามองดูสังเกตเพื่อนดูแต่ห้ามแสดงอาการรังเกียจเพื่อนเด็ดขาดให้รู้ในใจเราให้เราสังเกตอย่างนี้เพื่อนคนแรกดูว่าเพื่อนคนนี้ปอกหรือเปล่าให้ดูว่าเพื่อนคนนี้เข้ามาหาเราอยากได้ของอะไรเราบ้างถ้าอยากตะนุ่นอยากนี้ให้เราเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยแสดงว่าเป็นเพื่อนคือมิตรเอาแต่ได้อย่างเดียวให้เรามองดูถอยห่างได้ควรจะถอยห่างเลี้ยงได้คุณเรื่องอย่างเช่นชวนเราอ้าไปเที่ยวให้เราจ่ายอย่างเดียวถูกไหมอย่างนี้ก็ไม่ควรควรจะแชร์กันถูกไหมครับมิตรต่อไปคือเพื่อนดีแต่พูด108,009พูดจนไม่ปรากฏอะไรเลยพระมิถาปุ๊บให้เขาช่วย
1: ปฏิ
0: เสธแล้วแหละไม่ช่วยนี่เรียกว่าเพื่อนดีแต่พูดให้ช่วยงานก็ไม่ช่วย
1: ครับ
0: ครับเพื่อนต่อไปคือเ พื่อนหัวประจบก็คือมิตรหัวประจบต่อหน้ายืนยอเราหน้าดูเลย
1: ใช่
0: รับหลังปุ๊บเอ้ยว่าเราเสียหายจนคำเล่าดูเออคนนี้ไม่ดีเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเลี่ยงได้คุณเลี่ยงและมิตรอีกอันคือนี่รู้ได้ทันทีเลยมิตรชวนไปในที่ชิบหายอย่างเช่นชวนดดเรียนชวนเล่นการพนันชวนดูหนังฟังเพลงเนี่ยถ้าไปดูต้องไปในเวลาที่มันว่างมันหยุด
1: ครับ
0: ถ้าโดดเรียนไปเที่ยวไปดูไปเล่นไม่ควรแปลว่าเพื่อนไม่ดี
1: ใช
0: ่และสำคัญอีกอย่างเรารู้ว่าเพื่อนไม่ดีปุ๊บเราต้องเป็นที่ตั้งให้เพื่อน
1: ครับ
0: ควรที่จะบอกเพื่อนเฮ้ยมันไม่ดีนะ
1: ใช
0: ่ถ้าเพื่อนฟังเราเราจะกลายเป็นกัลยาณมิตรเพื่อที่ดีของเพื่อนอีกทีถูกมั้ยครับถ้าเพื่อนไม่ฟังเราหมายความว่าเฮ้ยเราไม่ได้ละถอยค่อยห่าง
1: ใช่ครับ
0: แต่อย่าให้โกรธเกลียดทะเลาะกันมันไม่เอามันไม่ดี
1: ครับ
0: เพราะคนไม่ดีปุ๊บไม่แคร์อะไรบางทีอาจจะทำเราเดือดร้อนก็ได
1: ้ครับ
0: ครับทีนี้พอเราไม่คบเพื่อนที่ไม่ดี4อย่างปุ๊บควรจะหามิตรแท้คือเพื่อนแท้สัก4อย่าง4ประการให้เรามองอย่างนี้ว่าเพื่อนคนไหนอะมีอุปละแก่เรามากที่สุดอย่างเช่นในห้องเราลืมสูตรปากกาเนี่ยเพื่อนดูแล้วปุ๊บหยิบยื่นให้เราเฉยเลยถูกไหมขอช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเรียกมิตรอุปละช่วยเหลือคุณเราอุปละคือการเข้าไปกระทำที่ใกล้มั่นถูกไหมครับนี่คือว่าเพื่อนแท้อันดับที่หนึ่งเลยมิตรอุปละมิตรต่อไปคือมิตรที่มีใจเสมอก็
1: ค
0: ือเราจะทุกข์จะทุกข์เขาก็คอยช่วยดูในเราเขาดีใจเราได้ดีปุ๊บก็ไม่อิจฉาเราพอดีใจกับเราด้วยอย่างเช่นเราสอบได้ที่หนึ่งสมมตินะเพื่อนก็แสดงความดีใจเราด้วยหรือไม่ก็เราสอบตกหรือว่าเราไม่ได้ของที่รักใคร่เพื่อนก็คอยมาปลอบโยนเราเนี่ยเขาเรียกว่าท่านเรียกว่ามิตรมีใจเสมอตั้งมั่นมิตรต่อไปคือมิตรแนะประโยชน์มิตรเนี่ยจะคอยมาบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งนี้ดีนะดีนะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราแต่คนเราบางทีเนี่ยให้เรามองว่านี่คือเพื่อนที่ดีอย่าไปรังเกียจเพื่อนถูกไหมครับให้เรามองดูครับส่วนมิตรต่อไปคือมิตรมีความรักใคร่มิตรนี่หาได้ยากหมายความว่าต่อให้เราไปแล้วแต่จะไม่ทอดทิ้งเราเด็ดขาดเนี่ยมิตรเนี่ยเป็นมิตรที่ดีที่สุดครับนี่คือสี่อย่างให้เรามองเลือกคบเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยจะเป็นบันไดก้าวให้เราไปสู่ความสำเร็จครับช่วยเราทั่วในโรงเรียนเนี่ยครับ
1: คือในสังคมเนี่ยครับก็เพื่อนเนี่ยก็คือเป็นเปรียบเสมือนกระจก
0: ใช่ครับ
1: กระจกที่สะท้อนตัวเราได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ถามว่าสะท้อนตัวเราได้อย่างไรบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่แสดงอาการแต่เพื่อนของเราเนี่ยแสดงอาการออกมา
0: ครับ
1: ถ้าเพื่อนแท้ยังไงครับต้องปกป้อง
0: เ
1: มื่อเวลาเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพื่อนแท้ต้องยื่นมือเข้ามาครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกป้องนี่แหละครับคือกระจกของเพื่อนแท้
0: แม้แต่เราเอ่ยปากจะคอยดูเราตลอดเวลาก็เพื่อนรักใคร่เพื่อนแท้จริงๆครับ
1: ช่วยเหลือเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เอ่ยปากขอก็ตามเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอันนี้แหละครับเป็นเพื่อนแท้และอีกอย่างนึงครับคือเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนเราเป็นคนแบบไหน
0: ครับ
1: เราก็ต้องสังเกตครับ ถ้าเพื่อนเราดีต่อเรามากดีต่อเราจนชนิดแบบว่าเราไม่รู้จะตอบแทนเพื่อนยังไงบางครั้งบางสิ่งมันตอบแทนด้วยสิ่งของไม่ได้มันอยู่ที่ใจครับ
0: ครับ
1: ลองเอาใจไปรองรับความหวังดีของเพื่อนดูแล้วคุณก็จะได้ใจกลับมาเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญครับการคบเพื่อนคือต้องคบกันด้วยใจแม้เราจะไม่มีวัตถุสิ่งของเท่าเพื่อนไม่มีอะไรที่จะไปให้เพื่อนลองใช้ใจดูครับออกวัตถุสิ่งของไม่ได้ก็ลองออกแรงกายแรงใจไปช่วยเพื่อนดูไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเพื่อนช่วยเหลือเราเต็มที่แต่เวลาเพื่อนได้รับความทุกข์บ้างเราไม่ช่วยเราอยู่นิ่งอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
0: สังเกตดูง่ายๆครับเวลาเราทำงานเนี่ยไม่ต้องมองเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะ
1: ครับ
0: เรายกโต๊ะยกเก้าอี้เนี่ยถ้าเพื่อนที่รักกันจริงเนี่ยจะวิ่งมาช่วยเราเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับนี่คือสิ่งแรกเลย
1: ค
0: ือช่วยได้กายต่อให้อะไรแต่เขาช่วยเหลือเราเกื้อกูลเราตลอดให้เรามองนี้และอย่างเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะมีสิ่งนี้ให้เราหยิบยืมอย่างเช่นฝนตกมีร่มให้เรายืมมีของให้เราใช้ปากกาดินสอนแล้วแต่ให้เราหยิบยืมไปก่อนไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเรื่องทอง
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละคือเพื่อนแท้เพื่อนที่เป็นประโยชน
1: ์ใช่ก็นักศึกษาก็ลองสังเกตดูนะสังเกตดูว่าเพื่อนที่เรากำลังคบอยู่ตอนนี้ถึงเวลาไปเรียนโทรปลุกเราไหมให้ชวนเราไปเรียนไหมไม
0: ่ใช่
1: ว่
0: า
1: วันนี้ฝนตกเราไม่ไปก็ชวนกันไม่ไปอย่างนี้ไม่ใช
0: ่
1: ก็ลองสังเกตเพื่อนดูว่าเพื่อนเราเป็นมิตรประเภทไหนถ้าเป็นมิตรแท้เราก็ต้องรักษาน้ำใจกันคบกันไปนาน

0: หนักบ้างผิดนิดนิดหน่อยก็ควรให้อภัยกัน
1: แล้วก็อีกข้อนะครับสำคัญครับเพื่อนแท้เนี่ยต่อให้เราผิดพลาดแล้วแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้เราจะไม่คอยซ้ำเติมเรา
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีปุ๊บเราผิดแค่นิดเดียวทำให้ปัญหาเนี่ยใหญ่โตทันทีเลย
0: ครับใช่
1: ระวังนี่เพื่อนสำคัญที่สุดเพราะเพื่อนจะรู้ข้อมูลเราทุกอย่างคนที่มิตรแท้เพื่อนแท้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ทุกอย่างทุกเรื่องท่านถึงบอกมาว่าคนเราถ้ามันรักกันจริงอย่าเล่าทุกเรื่องให้เขาฟัง
0: ครับ
1: มันจะย้อนกลับมาฆ่าตัวเราอีกที
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดนั่นแต่เราเพื่อนแท้จริงที่เราการระบายคนเราถ้ามีอะไรเหตุการณ์ต่างๆถ้ามันเจ็บแน่นอยู่ในอกมันเหมือนคนอกจะแตก
0: ใช่
1: เราต้องอธิบายเพื่อนฟังและเพื่อนต้องช่วยเหลือเรา
0: ครับ
1: ถูกไหมครับอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องการเรียนเรียนได้ปวดหัวเครียดงี้ถ้าเพื่อนที่ไม่ดีเราที่ไปคุยกับเขาปุ๊บเขาบอกเฮ้ยอย่าไปเรียนมันเลยโดดเรียนดีกว่าไปกินเหล้าเมาหยาดเนี่ยเพื่อนไม่ดีอย่าไปยุ่งเลยถ้าเพื่อนดีบอกเออใจเย็นเดี๋ยวฉันจะติวให้ชี้สอนให้เวลาสักชั่วโมงสองเนี่ยคือเพื่อนที่ดี
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะคนปัจจุบันนักเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยคุยกับพ่อกับแม
0: ่ครับ
1: ไม่คุยกับครูอาจารย์จะคุยกับเพื่อนหรือไม่คุยกับโซเชียลถ้าเราคุยโซเชียลเมื่อไหร่ปุ๊บต้องเข้าธรรมะเลยสติวิเคราะห์ให้ได
0: ้
1: เพราะโซเชียลมันหลอกลวงเยอะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ครับ
0: ก็คือต้องใช้สติแล้วก็ปัญญาในการจะคบเพื่อนด้วยแล้วก็ในการที่จะเสพเพื่อนทางโซเชียลด้วย
1: ครับ
0: หลายครั้งครับที่ว่าคบเพื่อนทางโซเชียลก็โดนหลอกก็มีเยอะ
1: ถูกต้องครับ
0: ดีก็มีเยอะอันนี้ก็ให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ก็ดังตอนที่ผ่านมาใช่ไหมครับต้องมีสติถึงจะอยู่ในยุคดิจิตอลก็ตามก็ต้องมีสติให้มากแล้วก็ลองมีสมาธิตั้งมั่นตั้งมั่นให้ได้เมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วทีเนี้ยเราเลือกคบเพื่อนก็จะมีเพื่อนที่ว่ามุ่งทำแต่ผลประโยชน
1: ์ ครับ
0: คือมีประโยชน์ร่วมกัน
1: ครับ
0: ครับหาสิ่งความเจริญให้ชีวิตด้วยกัน
1: คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเรากลัวไม่มีเพื่อนเราต้องเลือกคบเพื่อนแล้วให้เพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรเป็นเกาะคุ้มกันเราถูกไหมครับ
0: ใช่
1: เวลาคนผ่านเข้ามาเนี่ยมาหาท้อไปว่าเพื่อนคนนี้จะคอยช่วยเหลือกู้คุณเราทุกอย่าง
0: ครับ
1: เปรียบเหมือนง่ายๆความดีกับความชั่วสองอย่าง
0: ใช่ครับใช่
1: คนเราถ้าทำความดีก็เหมือนเทวดาสักคุ้มครองเรา
0: ครับ
1: ผมชั่วก็เข้ามาไม่ได้
0: ครับ
1: เราต้องทำก็เหมือนกันการเลือกเพื่อนคือการต้องคิดวิเคราะห์ถ้าอยู่เฉยปุ๊บเราไม่เลือกเพื่อนไม่ดีก็เข้ามายิ่งเราเป็นคนเงียบๆขึ้นๆมีเงินมีทองด้วยเพื่อนจะปลอกล่อเข้ามาตลอดจนคุณไม่หมดตัวครับคุณต้องลองทำดูคิดวิเคราะห์ดูแล้วคุณต้องหาเกราะป้องกันคุ้มครองเราก็คือเพื่อนที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลเราแล้วเลือกคบไปเรื่อยๆวันหนึ่งโยมจะทุกคนจะเจอเพื่อนที่จริงใจครับพาเราไปถึงจุดหมายปลายทาง
0: ครับ
1: ช่วยกันไปครับท้ายที่สุดแล้วนะหลักธรรมะท่านสอนมาว่าเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลที่เราทำลมหายใจเรานี่แหละอยู่กับปัญญาอยู่กับความรู้คิดวิเคราะห์ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเรามีปัญญาเอาตัวรอดได้แต่วันนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาปุ๊บคุณต้องเลือกคบเพื่อนและเพื่อนที่สุดคือใครคือพ่อคือแม่ให้มองว่าพ่อแม่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราไม่ให้บอกพ่อแม่พี่น้องเราให้ดีเนี่ยถ้าเราคิดได้นี้ชื่อมีพลังเราจะไม่เป็นคนที่ว่าไม่มีใครคบอยู่คนเดียวโลกนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอาครับเราต้องสร้างขุมกำลังให้ตัวเองครับพ่อแม่คือเพื่อนดีที่สุดคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับ
0: อย่าคิดว่าตัวเองเกิดมาแล้วไม่มีเพื่อนคบไม่มีใครครบจริงๆแล้วเพื่อนหาได้
1: คร
0: ับ ถึงเวลาถ้าเราไม่ไปหาเพื่อนก็มาหาเราเอง
1: ถูกต้องครับ
0: แต่จะมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็ให้เราใช้สติป
1: ั
0: ญญาการกรองนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ว่าเพื่อนเนี้ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าแน่นอนครับเมื่อไรที่เรามีผลประโยชน์ย่อมมีคนวิ่งเข้าหา
1: ถูกต้องคร
0: ับ พอวิ่งเข้าหาปุ๊บเราต้องสติเยอะๆครับ
1: ครับ
0: ถ้าเขาเข้ามาหาผลประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องควรหาทางเขาเรียกว่าใช้ปัญญาตรัสเพื่อนเหล่านั้นออกไปให้ได้
1: ครับ
0: เพราะว่าเขามุ่งมาแต่เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ถ้าคนไหนมาเมื่อผลประโยชน์ด้วยแต่ว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้ดีจากผลประโยชน์นั้นด้วยก็ลองคิดพิจารณาดูครับ
1: ทางโลกท่านเรียกว่าวินวินถูกไหม
0: ต้องได้กันทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ต้องสองฝ่ายครับ
0: เพื่อนได้แล้วเราก็ต้องดีขึ้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: เป็นสิ่งที่ว่าสัมพันธ์ครับสัมพันธ
1: ์
0: เรื่องการคบเพื่อนในมหาในช่วงที่เรียกว่ากำลังเป็นนักศึกษา
1: หัวแล้วหัวต่อนะ
0: หัวแล้วหัวต่อครับ ถ้าเพื่อนดีจริงเนี่ยแหละครับถึงเวลาเรียนจบแล้วต้องพากันไปสอบที่ตรงนั้นพากันไปหาสมัครงานตรงนี้ต้องพากันไปครับพาไปในที่ที่มันเจริญแต่ถ้าเพื่อนที่มันไม่ดีสุดท้ายครับไปจบที่ร้านเหล้าก็ดี ร้านนู้นร้านนี้เขาเรียกว่าพาไปเขาเรียกละลายทรัพย
1: ์ทางเสื่อม
0: ทางเสื่อมพาไปสู่ในทางที่ไม่เจริญขึ้น
1: แล้วก็อีกข้อสำคัญส่วนนี้โซเชียลจนต้นเนี่ยพวกเว็บพนันมาเยอะเพราะฉะนั้นแต่เนี่ยต้องระวังให้ดี
0: ครับ
1: ของพวกนี้ลองแล้วมันติด
0: ครับ
1: เพื่อนจะชวนปุ๊บ

0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อได้ก็เสียเมื่อเสียก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไปเมื่อชนะย่อมก่อเวรนี่แหละครับเป็นกฎของการพนันแต่ถ้าเราเสียมากๆยังไงครับทรัพย์ที่ได้มาคือมันติดการพนันไปแล้วครับทำยังไงถึงจะหลุดพ้นได้นั่นแหละครับจนหมดเนื้อหมดตัว
1: หมดไม่เหลืออะไร
0: บางคนหมดไม่เหลืออะไรครับต้องขายมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเพื่อการพนันอย่างเดียวนี่ครับสิ่งที่ดีก็ควรห่างไกลเด็ดขาดเลยครับเรื่องการพนัน
1: ใช้สติสมาธิคิดวิเคราะห์ให้ได้
0: ครับ
1: ของไหนที่ว่าไม่ดีปุ๊บอย่าไปยุ่งแล้วของทุกอย่างปุ๊บไม่ได้มาง่าย
0: ๆ
1: ต้องได้มาด้วยยัดเหงื
0: ่อใช
1: ่แรงกาย
0: ครับ
1: ได้ด้วยปัญญาของตัวเอง
0: ครับ
1: ท่านหนึ่งสอนมาว่าคนที่ไม่เรียนต้องแบกต้องหามถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: หาเช้ากินข้ามเหนื่อยแต่ก็ถือว่าประกอบสุจริตหาด้วยหยัดเหงื่อแรงกายของเราถูกไหมครับแต่คนที่เรียนปุ๊บใช้ปัญญาปัจจุบันนี้ปัญญาเราสำคัญที่สุดให้เราล่ำรวยเพราะปัญญานี่แหละ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ต้องใช้ถูกวิธีการไม่ใช่เอาปัญญาไปใช้ก่อนความดุร้อนไปหลอกลวงทรัพย์อื่นครับมือผู้สแกมเมอร์ก็ดูไม่ดีนะครับเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่ามันไม่ดีเป็นอาชีพที่ว่าทุจริตพวกนี้จะมีทุกติเป็นที่ไปในเบื้องต้นวันนี้เราหลอกของ
0: คร
1: ับปุ๊บวันหน้าเขาหลอกคุณไม่จบไปสิ้นนัก
0: สืบ
1: ครับ
0: ก็เอาง่ายๆครับก็ลอง พบเพื่อนที่ว่าพาเราไปสู่ความเจริญปัญญานี่สำคัญครับ ถ้าเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วปัญญาที่เราแตกฉานไม่ว่าจะเป็นศิลปะในด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่ครับเราลองทำให้รู้จริงๆในด้านที่เราได้ศึกษาด้านที่เราได้เรียนสมมติว่าเรามีความเก่งในเรื่องของการซ่อมสร้างเราเอามุ่งเลยครับมุ่งเน้นไปในเรื่องของการซ่อมสร้างเลยครับทีเนี้ยตัวที่เราเก่งในด้านนั้นมันจะเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงเราได
1: ้ครับ
0: เมื่อเลี้ยงเราได้แล้วทีนี้ยังไงครับเพื่อนก็จะเข้ามาเพื่อจะพึ่งพาเราว่าเราสามารถที่จะนำพาเนี่ยเพื่อนๆพวกเนี้ยไปในจุดใหม่เดียวกันได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าตัวเองเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ทีนี้ในหัวข้อนี้ปุ๊บแต่ว่ามันมีอยู่ในตอนหน้าแต่มาภาพจะขอมาพูดก่อนคนเราจะเรียนจะทั้งแต่ดูการงานจะสำเร็จค่ายทั้งชะลักการของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: คบเพื่อนกันเหมือนกันให้รู้เพื่อนแล้วว่าคนเนี้ยมีเจ้าหรือเปล่าอย่างเช่นเราจะเรียนสาขาเนี้ยเพื่อนชอบเหมือนเราหรือเปล่า
0: ครับ
1: จะทำการเนี้ยเพื่อนชอบกับเราหรือเปล่า
0: คร
1: ับเรียกความพอใจเราคนเดียวก็คือพอใจคนเดียวถ้า2คนพอใจ2คน
0: ครับ
1: เมื่อมีฉันทะแล้วปุ๊บต้องมีตัวที่2ท่านเรียกว่าวิริยะคือความเพียรเมื่อเราลงวิชาเรียนแล้วปุ๊บเราต้องลงไปเรียนด้วยเอาการลงไปไม่ใช่ลงเรียนแล้วไม่เรียนมันไม่ใช่ไม่มีความเพียรความเพียรคือความขยันขยันทำบ่อยๆให้เกิดประสิทธิ์เข้าคล่อง
0: ครับ
1: ทำสิ่งที่ยากทำมันง่ายแล้วข้อที่3ปุ๊บต้องทำด้วยจิตด้วยใจเมื่อเราไปโรงเรียนถ้าไม่มีจิตไม่มีใจคุณไม่อยากไปโรงเรียนเลย
0: ครับ
1: ถูกมั้ยครับคุณต้องมีจิตใจตั้งมั่นอย่างเช่นพูดง่ายๆมาตอนเด็กๆจะมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนนึงเราจะไปเจอเขาทุกวันมันมีกำลังใจไหมเราเป็นจุดนั้นตั้งนั้นนี่คือเพื่อนเหมือนกันจะเป็นเพื่อนหญิงไม่ใช่แต่ขอให้เป็นเพื่อนเถอะมันช่วยเราความสำเร็จได้ถ้าเราอยากไปโรงเรียนมันดูดีทุกอย่างถูกไหมครับนี่คือสร้างเพื่อนให้เกิดประโยชน์และเพื่อนนี่ก็เป็นคนที่ดีด้วยแนะนำบอกกล่าวเราชวนกันเรียนชวนกันทำชวนกันอะไรเนี่ยคือความมุ่งมั่นนี่คือไปด้วยจิตด้วยใจข้อสุดท้ายแล้วปุ๊บคุณต้องใช้ปัญญาท่านเรียกว่าวิมังสาวิมังสาคือใช้ปัญญาคิดวิเคราะห
0: ์
1: ท่านบอกมาว่าคุณมีปัญญาจะมองปัญหาให้เป็นโอกาสถูกไหมครับโอ้จะแก้ปัญหาได้ใช้ปัญญาแล้วถูกไหมครับแต่คนไม่มีปัญญาปุ๊บพอเจอปัญหาปุ๊บจะหนีปัญหาอย่างเดียวจะไม่แก้พวกนี้คือพวกที่ว่าหนีแต่ปัญหา
0: ครับ
1: ทุกๆปัญหามีทางออกแก้ไม่หมดต้องใช้ปัญญาเราแก้ไม่ได้ต้องอาศัยคุณช่วยแก้แล้วคอยดูครับ
0: ก็นักศึกษาก็ต้องอย่าท้อครับกับปัญหาทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับแต่ว่าทางออกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: บางคนออกได้โดยใช้เพื่อนที่มีสติปัญญาบางคนออกได้โดยพ่อแม่ให้คำปรึกษา
1: ถูกต้องครับ
0: บางคนออกได้โดยฟังธรรมะจากพระสงฆ
1: ์ใช่
0: เนี่ยแหละครับคือทางออกของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทีเนี้ยให้เราตระหนักไว้ว่าเพื่อนที่เราไปคบเนี่ยพาเราไปในทางไหน
1: ครับ
0: สังเกตง่ายๆครับชีวิตเราจะดีไม่ดีบางครั้งบางทีเนี่ยเพื่อนก็สามารถเป็นจุดประกายที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิต
1: กำลังใจให้เราได
0: ้เป็นกำลังใจให้เราได้ครับมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นได้
1: ใช่ครับ
0: แต่บางครั้งบางทีเพื่อนก็ทำให้เราท้อได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องครับเรื่องจริงก็จ จะเข้ากับประโยคนี้ข่าวบ่อยๆถ้าทุกคนดูนะ

0: พื่อนทำให้เราตกต่ำได้อย่างเช่นการบูลลี่กัน
1: ครับ
0: อย่างเช่นแซวเราอ้วนบางคนไม่ชอบ
1: ครับ
0: บูลลี่ไปรู้มาท้ายสุดแล้วน้อยนิดต่ำใจฆ่าตัวตายบ้างหรือเปล่าม
1: ีเยอะครับ
0: มีเยอะยาไปเลยคือพูดง่ายๆถึงแม้เพื่อนจะบูลลี่เราให้เราทำจิตตั้งมั่นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ถูกไหมครับจะไปท้อแท้แล้วคนที่บูลลี่ควรจะเลิกทันทีเลยเมื่อเราไม่ชอบสิ่งใดก็จะไปว่าสิ่งนั้นเขา
1: ครับ
0: ครับ
1: คือต้องให้เกียรติกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ให้เกียรติกันเขาเรียกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับใครเกิดมาแล้วมีปมด้อยอะไรเราอย่าไปล้อเลียนกันอย่าไปว่ากันอย่าไปสนับสนุนกันเขาเรียกว่าพยายามอย่าไปสนับสนุนในจุดด้อยของผู้อื่น
0: ซึ่งคนที่บูลลี่เราหมายว่าพวกเนี้ยไม่ใช่เพื่อนแท้ถอยออกห่างเลยไม่ต้องไปแคร์คำ
1: ครับ
0: คนที่ไม่ดี
1: ครับ
0: ท่านถึงบอกมาว่าคุณไม่ดีเวลาพูดปุ๊บจะไปให้น้ำหนัก
1: ครับ
0: ถ้าคุณดีปุ๊บต้องฟังคนดีคือใครพ่อแม
1: ่ครับ
0: ท่านพูดเราต้องฟังจำเลยถ้ายิ่งมีเพื่อนว่าเรามากปุ๊บพ่อแม่พูดเราต้องฟังพ่อฟังแม
1: ่
0: ฟังครูบาอาจารย์เราเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าสถาบันแรกครับต้องฟังให้ชัดเจนเชื่อเลยครับพ่อแม่ไม่มีทางที่ว่าพ่อแม่คนไหนสอนให้ลูกเนี่ยเป็นคนชั่วพ่อแม่อยากเห็นลูกได้ดีมาทุกคนแล้วเมื่อลูกได้ดีแล้วก็เป็นที่เชิดชูของพ่อแม่เป็นที่เชิดชูของวงตระกูลใช่ไหมครับสกุลใดที่มีลูกมีหลานดีเป็นเจริญด้วยลาภยศใช่ไหมครับก็สามารถจะส่งเสริมเกียรติยศของวงสกุลตนได้นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเน้นเลยนะครับการคบเพื่อนของนักศึกษาในวัยศึกษานี่นะครับเป็นวัยที่กำลังจะเติบโตในวันข้างหน้าวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นดีอนาคตดีแน่นอนครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ในเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญเพื่อนพาพังนี้นะครับก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเพื่อนที่เป็นมิตรแท้มีลักษณะยังไงแล้วก็มิตรเทียมมีลักษณะแบบไหนก็ต้องเลือกคบให้ถูกวิธีก่อนที่จะเลือกคบให้เราใช้สติใช้ปัญญาเขาเรียกว่าของตนนี่แหละครับพิจารณาเพื่อนก่อนว่าเพื่อนที่เราไปคบเป็นคนแบบไหนแล้วก็เพื่อนนั้นมีการประพฤติเช่นไรสังเกตง่ายๆลองถ้าเราไม่รู้ว่าจะสังเกตแบบไหนเราก็ลองไปหาเพื่อนที่บ้านดู บ้านของเพื่อนสะอาดเรียบร้อยไหมมีการจัดวางสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าเราเห็นแค่นี้แล้วครับเราบอกได้เลยว่าเพื่อนคนนี้มีระเบียบวินัย ความเป็นระเบียบวินัยเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได
0: ้ถูกต้องครับ
1: ก็คือเปรียบเสมือนกับการเป็นศีลเป็นเกราะป้องกันเมื่อเรามีเกราะป้องกันแล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยการที่จะเดินไปสู่จุดหมายเนี่ยเขาเรียกว่ามีแผนที่แผนที่ชัดเจน
0: แผนที่มีเข็มทิศชี้ทาง
1: ม
0: ี
1: แผนที่มีเข็มทิศชี้ทางไปเราก็จะไปสู่จุดหมายนั้นนะได้รวดเร็วเพราะว่าอะไรครับมีระเบียบมีวินัย
0: ใช่ครับ
1: มีศีลนี
0: ่ครับให้ศีลเป็นเกราะป้องกันเป็นเครื่องช่วยชี้เราสมาธิก็คือเปรียบเหมือนเข็มทิศชี้ทาง
1: ครับ
0: ให้เกิดปัญญาเพราะคนเราถ้าไม่มีเข็มทิศก็คือสมาธิเป็นตัวชี้มั่นเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะเดินออกนอกทางเมื่อไหร่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางทันทีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามีเข็มทิศชีวิตมีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยสติปัญญาเนี่ยถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน
1: ใช่ครับก็อยากให้คบเพื่อนนะที่ดีไว้ก่อน
0: ช่วยเหลือเรา คือพูดง่ายเพื่อนต้องเสริมเรา
1: เสริม
0: ช่วยเหลือ
1: เ
0: กื้อกูลเราเวลาเราขัดสนเนื้อลำบากเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ยากเรา
1: ครับ
0: เพื่อนนี้เราไม่จอดจงว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นได้หมดสมัยนี้และเราจะเลือกคบและอย่างเราควรจะสร้างเกาะกลุ่มกันให้ตัวเอง
1: ครับ
0: ถ้าเรามีเพื่อนดีเยอะปุ๊บเพื่อนดีๆจะไม่หวังอะไรแต่เราม ีแต่ให้เราอย่างเดียวเพื่อนชั่วก็จะเข้ามาหาเราไม่ได้ครับ
1: ก็มีนิทานในสมัยก่อนครับ
0: ครับ
1: พระมหากษัตริย์ก็สั่งสอนลูกว่าถ้าลูกไม่สามารถที่จะคบเพื่อนที่ดีได้มีศีลธรรมได้ในชีวิตนี้ก็อย่าคบครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช้ชีวิตคนเดียวประเสริฐกว่าที่จะคบเพื่อนที่เร็วๆใช่ไหมครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นนิทานชาดกในสมัยก่อนครับ
0: ครับ
1: สอนลูกหลานว่าเด็ดขาดเลยแล้วก็มาตรงกับคุณธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องของมงคล38ประการพระพุทธเจ้าทำไมไม่ตัดว่าทำไมให้คบบัณฑิตก่อนแล้วค่อยไม่คบคนชั่ว
0: เ
1: พราะอะไรครับพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะคบบัณฑิตได้เนี่ยเราต้องไม่คบคนพาลก่อน
0: เราต้องรู้จักคนพาลว่าเป็นยังไง
1: ว่าพาลเนี่ยมันคืออะไรคนพาลเป็นแบบไหนลักษณะของคนพาลมีง่ายๆครับจะคิดจะพูดจะทำเนี่ยสามอย่าง

0: อ่านนะครับคิดก็คิดชั่วใช่ไหมครับทำก็ทำชั่วแล้วก็พูดก็พูดคำชั่วพูดคำหยาบ
1: เ
0: ขาเรียกว่ากายกรรม3
1: ว
0: จีกรรม4แล้วก็มโนกรรม3กรรมทั้ง10อย่างเนี่ยแหละครับถ้าเราสังเกตแล้วใครมีลักษณะที่ไปในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่ชั่วก็จัดเลยครับเป็นคนผ่านตรงนั้น
1: คร
0: ับ
1: ถอยออกห่างดีกว
0: ่าถอยออกห่างเลยครับอย่าเข้าไปครบ
1: ใช่ค่อยๆถอยครับ
0: คิดชั่วทำชั่วแล้วก็พูดชั่วทีนี้เรามาสังเกตว่าเราจะคบคนดีได้อย่างไร
1: ครับ
0: คบบัณฑิตได้อย่างไรก็ตรงกันข้ามกับคนชั่วครับ
1: ค
0: ิดดีพูดดีทำด
1: ี
0: สามอย่างนี่แหละครับจบครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับก็คนไหนที่เขามีการเขาเรียกว่าเป็นกายสุจริต คือทำดีด้วยกายวจีสุจริตทำดีด้วยวาจาแล้วก็มโนสุจริตทำดีด้วยใจก็คือไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดปองร้ายผู้อื่น
1: ไม่นินทาผู้อื่นไม่ว่าร้ายผู้อื่น
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นบุคคลที่ดี
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีความเห็นถูกต้องอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สำคัญครับเรื่องความเห็นถูกคนเราเนี่ยถ้าเกิดมามีความเห็นผิดติดตัวมาแล้วเนี่ยแก้ยากครับ
1: ใช่ครับ
0: แก้ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิปกคลุมมาตั้งแต่เกิดเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิครอบคลุมมาแล้วเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดครับมองอะไรมองดีก็เป็นชั่วไปหมด
1: ครับ
0: อันไหนที่ชั่วอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะทำให้ชั่วยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อีก
1: ใช่ครับ
0: ครับสมมติว่าเราเกิดมาในตระกูลที่มันไม่ดีแล้วเราพยายามหลีกตัวออกมา
1: ครับ
0: หลีกตัวออกมาแล้วก็พัฒนาตนได้แล้ววันนึงเนี่ยเราจะอยู่ในจุดที่ว่าเราสามารถที่จะกลับไปในช่วยเหลือตระกูลของเราได้
1: ใช่ครับดึงขึ้นมาได้ครับ
0: ดึงขึ้นมา
1: ท่านถึงบอกว่าคนเรามันมีทั้ง มืดมา
0: ครับใช่ครับ
1: มืดไป
0: มืดมามืดไปครับใช่ครับ
1: มืดมาฝั่งไปอย่างเคสที่มหาพุทธก็คือมืดมา
0: ครับ
1: สว่างไป
0: ครับ
1: ถ้ารู้ว่าตระกูลเราไม่ดีแสดงว่ามืดแล้ว
0: ครับ
1: เราต้องออกมาทำให้สว่างเพื่อพาตัวเองแล้วลองกลับไปด้วย
0: ครับ
1: แต่บางตระกูลนี
0: ่สว่าง
1: สว่างมาฝั่งไปเนี่ยสะสมมานานแล้วมีทุกอย่างมีการสอนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้ดูเป็นแบบอย่าง
0: ใช่ครับ
1: นี่เรียกว่าส่องมาส่องไปแต่มีตระกูลสุดท้ายส่องมามืดไปหมายความว่าชั่วที่ตัวเราเองไม่ขึ้นถูกไหมครับตระกูลดีคร
0: ับมีสังเกตมีให้สังเกตเยอะนะครับบางคนเนี่ยเกิดในตระกูลดี
1: ครับ
0: แบบลูกผู้ดีเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าการประพฤติของตนเนี่ยทำให้ตระกูลเสื่อมเสียก็มีเยอะครับ
1: มีเยอะ
0: มีหลายเคสให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับ
1: ส่วนมักเสียเพราะใครเพื่อนนี่แหละเพ
0: ื่อนไปคบเพื่อนที่ไม่ดีครับ
1: ชวนตกลอกเราหมดทุกอย่างครับ
0: พอเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วทีนี้ก็อะไรครับพ่อแม่ก็เสียใจน
1: ี่
0: แหละเป็นสิ่งที่ว่าเป็นบาปกรรมครับเป็นบาปหนักเพราะเราทำร้ายชื่อเสียงวงตระกูลก็โดยเฉพาะการพบเพื่อนสำคัญ
1: คร
0: ับกัลยาณมิตรตา
1: ครับความมีเพื่อนเป็นมิตรเป็นมงคลอย่างหนึ่งเหมือนกันครับ
0: พระเจ้าตัดชัดเจนครับอาเสวนาใช่ไหมครับอาเสวนาจะพารณัง
1: ครับ
0: ห้ามพูดห้ามเสวนาห้ามคบเลยนะครับการเสวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าการไม่ใช่แค่การไม่คบอย่างเดียวนะครับการไม่เข้าไปร่วม
1: ไม่เข้าไปใกล้
0: ไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปเสพสมไม่เข้าไปทำการเขาเรียกว่าสมาคม
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่เข้าไปคบอย่างเดียวพระพุทธเจ้าอธิบายชัดเจนเลยครับในมงคล38ประการ
1: ครับ
0: อาเสวนาไม่ใช่ว่าแค่ไม่เสพอย่างเดียวต้องไม่เข้าไปใกล้เด็ดขาดคนพาลเนี่ยต้องหลีกให้ไกลเลยครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมาดูบัณฑิตก็ตรงกันข้ามครับอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับคือครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะอยู่ตามในถ้ำในป่าลึกแค่ไหนครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยากจะเข้าไปกราบ
1: ครับ
0: เข้าไปปฏิบัติเข้าไปถือวัดปฏิบัติ
1: ครับ
0: นี่แหละครับเป็นความดีเป็นความชอบ
1: ครับ
0: แค่ได้ดูแลใกล้ๆใช่ไหมครับก็อยากจะนำความเจริญเนี่ยมาสู่ตนได้แล
1: ้
0: วก็มีเรื่องสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ากับพระวัคคลิ
1: ครับ
0: พระวัคคลิเนี่ยตอนที่สมัยท่านยังเป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ
1: ์ครับ
0: ท่านติดใจในรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: คือมองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วมีความสุข
1: ไม่อิ่มอยากมองต
0: ัวไม่อิ่มครับเห็นเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ก็คือมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากคือไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมที่ไหนพระวัคคลิก็จะติดตามไปดูไปมองพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละจนเข้าพรรษา

0: พระวักกะริก็ออกบวชใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขอบวชแต่ขอบวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่ไหวครับ
1: ครับ
0: ก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเท่าไหร่ก็เห็นไม่อิ่ม
1: ครับ
0: เห็นไม่อิ่มจนวาระสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของพระวักกะริว่าเน
1: ี่ยยานแข็งแล้ว
0: ยานแข็งกล้าแล้วเราจะทำให้วักกะริเนี่ยรู้ว่าการความเริ่มใส่ในเราเนี่ยมันเป็นยังไงมีอานิสงส์อย่างไรพุทธเจ้าก็เลยไล่ก่อนครับ ไล่พระวักกะริไปเธอมาสนใจในเนื้อสังหนังมังสาอะไรของเราเธอจงไปไกลๆไปลีกเล้นปฏิบัติธรรมแค่นี้แหละครับพระวักกะริเสียใจ
1: น้อยอกเสียใจจะฆ่าตัวตาย
0: อยากจะฆ่าตัวตายครับเพราะว่าจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าจะหลีกไปแล้วก็กลับมาด่าทอว่าเราอีกก็เกิดความน้อยใจอยากจะขึ้นไปบนภูเขากระโดดตึกกระโดดเขาลงมาฆ่าตัวตายสุดท้ายพระเจ้ารู้วาระจิตเมื่อบารมีแก่เต็มที่ครับก็นั่งทำสมาธิ
1: แสดงธรรม
0: ทรงจิตแสดงธรรมต่อหน้าพระวักกะริว่าวักกะริเธอไม่ควรทำความเขาเรียกว่าความใคร่ในการเห็นเนื้อหนังมังสาเธอจงละสิ่งนี้เสียแล้วก็ไปปฏิบัติพุทธเจ้าตัดแค่ไม่กี่คำครับพระวักกะริก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต
1: ์ให้เห็นแก่นที่ภายใน
0: ให้เห็นแก่นว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแก่นสาร
1: ใช
0: ่สุดท้ายมันก็ต้องอะไรครับเสื่อมสลายไป
1: ใช่
0: ใช่ครับ
1: จะสวยจะงามตั้งแต่ก็ไปหมดให้ดูแก่นดูที่คำสอนข้างในครับ
0: พระวักกะริก็ได้ทำแค่ตรงนี้แหละครับก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย
1: ครับคือพูดง่ายๆการคบเพื่อนก็เป็นการมิตรที่ดี
0: ครับ
1: ยังเจอคนสวยคนหล่อแล้วก็อยากเข้าไปใกล้ไปอะไรถูกไหมแล้วก็ดูก่อนว่าจะเกิดประโยชน์กับเราไหม
0: ใช
1: ่ถ้าไม่เกิดประโยชน์ปุ๊บเราถอยออกมาห่างดีกว่าเราสามารถที่จะหากัลยาณมิตร
0: ครับ
1: และเราก็สามารถจะเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนได้เราต้องเป็นเพื่อนที่ดี
0: ใช่
1: เมื่อเรารู้ว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วข้อไม่ดีเราจะไปทำใช่ไหมครับต่างคนต่างดีมาคบกันก็เป็นมิตรคู่กันครับ
0: ก็อยากจะบอกนักศึกษาอีกนิดนึงว่าเมื่อเราเคยเนี่ยเราเห็นปุ๊บว่าเขาดีแล้วเราไปคบแล้วสุดท้ายแล้วเขากลับไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็ให้เราได้เผื่อใจไว้บ้างให้ทุกคนได้แบบเผื่อใจไว้นิดนึงว่าวันนึง
1: ค่อยๆถอยอย่าไปตอบว่าเพื่อนไม่ดีคนเราไม่ใครบอกว่าดีหรือไม่ดีแค่เรารู้เราถอยออกมา
0: อย่าไปให้จนเต็มร้อยเกินไปนะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงบางครั้งบางทีสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะตรงข้ามกัน
1: คร
0: ับก็อยากจะเตือนสติว่าการคบเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: คือพูดง่ายๆจะเข้าใจเราถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรเราคบกับเพื่อนถ้าเพื่อนหลงผิดปุ๊บเราต้องเตือนเพื่อนถ้าเตือนเพื่อนไม่ฟังเพียงว่าเพื่อนไม่เชื่อแล้วให้เราพยายามถอยออกมาน
0: ั่นแหละครับ
1: ฉันใดฉันนั้นถ้าเราก้าวข้ามพลาดเพื่อนมาเตือนเราเราต้องเชื่อเพื่อน
0: ค
1: ือทุกคนต่างเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันถูกไหมครับเราจะได้เดินก้าวไปข้างหน้าได้มีความสุขเพื่อนบางทีคบกันตั้งแต่สมัยเรียนยันทำงานยันแก่ยันตายคบกันเรื่อยมีความสุขครับคนเราต้องมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคู่คิดของเรา
0: ใช่ครับ
1: ครับให้เราเจริญก้าวหน้าให้เพื่อนยันดี
0: ครับ
1: ครับถ้าเพื่อนไม่ดีคบไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็แตกแยกกันหมดครับจบที่ไหนคุกตารางมั้งบางทีก็จบที่ท้องถนนมั้งเราก็ไม่รู้ถูกไหมอันตราย
0: เยอะครับเยอะ
1: ครับ
0: ก็วัยรุ่นนะครับชีวิตวัยรุ่นก็จะผ่านถ้าช่วงชีวิตนี้ไปได้แล้วได้เพื่อนดีก็อนุโมทนาบุญ
1: ครับเจริญก้าวหน้าที่การงานได้หมดทุกอย่างช่วยกันครับ
0: พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ชัดเจนครับกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
1: ครับ
0: คืออะไรครับคือการมีเพื่อนดีสำคัญกับการดำเนินชีวิตพอๆกับการมีธรรมะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ถ้าบางคนเนี่ยมีเพื่อนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ให้ธรรมะที่ดีที่สุด
1: ถูกต้อง
0: ชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่เพื่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาเพื่อนเนี่ยบางคนเอาเพื่อนเป็นแบบอย่างครับเพื่อนประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนก็แนะนำว่าเธอต้องดูอย่างนั้นต้องดูอย่างนี้ต้องทำแบบนั้นปฏิบัติแบบนี้ถึงจะเกิดความสำเร็จในชีวิตได้นี่แหละครับมีเพื่อนเป็นจุดประกายแต่บางคนให้เรามองว่าเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยให้มองเป็นบทเรียนของเราเอามาเป็นบทเรียนสอนชีวิต
1: แต่อย่าเอาเป็นแบบอย่างให้ดูให้รู้เฉย
0: เอาอย่าเอาเยี่ยงอย่างเอาเป็นแบบอย่างได้แต่อย่าเอาเยี่ยงอย่าง
1: ถูกต้อง
0: ก็คือให้รู้เป็นอุทาหรณ
1: ์
0: ถ้าเราคบเพื่อนที่ไม่ดีเสพสมอบายมุขเราก็จะ

0: ไปสู่ในทางเดียวกันกับเพื่อนก็ให้เรามองเพื่อนรอบๆเราบางคนอยู่ในจุดที่สูงบางคนอยู่ในคุกตารางก็มีเยอะนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมะได้เหมือนกันนะธรรมะที่จะสอนเราคือปฏิบัติให้เห็นชัดๆเลย
1: คร
0: ับเราไม่ต้องไปลองไปปฏิบัติเองนะครับนักศึกษาไม่ต้องลองปฏิบัติเองว่าทำแบบเนี้ยมันจะติดคุกไหมทำแบบนี้มันจะเจริญไหมบางครั้งบางทีเราไม่ต้องลองปฏิบัติเองครับดูเพื่อนๆครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูกัลยาณมิตรของเรา
1: ครับ
0: ดูมิตรที่เราไปคบ
1: ใช่ครับให้เรามามองโฟกัสที่ตัวเรา
0: ครับ
1: ตัวนี้ของเราให้เรามุ่งมั่น
0: ครับ
1: กับเรื่องการเรียน
0: ครับ
1: ถ้าเราตั้งใจเรียนปุ๊บเพื่อนที่เข้ามาจะเป็นเพื่อนที่ดีถ้าเราตั้งใจเรียนปุ๊บเราจะไม่เที่ยวไอ้เพื่อนเที่ยวที่ชวนเราเที่ยวจะไม่ค่อยมี
0: ใช่
1: ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: จะเป็นเพื่อนที่ชวนเรียนเดี๋ยวเช่นเสาร์อาทิตย์ไปติวการที่สำนักเรียนนั้นทางเรียนนี้มันจะช่วยเราก้าวหน้าได
0: ้ครับ
1: เพราะสมัยนี้แข่งขันกันสูงครับ
0: คร
1: ับเรียนในห้องไม่พอต้องติวด้วย
0: ใช่
1: ใช่ครับสังเกตดูนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ต้องหาที่ติวหาที่ศึกษาเพิ่ม
1: ช่วยกันใช่
0: ช่วยกัน
1: เพราะการแข่งขันมันสูง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ในสุดท้ายรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหม่ในวันหน้าก็ในตอนที่4ครับมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญเพื่อนพาพังก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัย

พาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดี
1: ครับ
0: วันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมาเสนอตอนเทคนิคการวาดเส้นเพื่อเสริมมิติของภาพนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่อดิวนะครับหรือเรียกว่าอาจารย์ดิวก็ได้ครับ อาจารย์ท่านที่สองนะครับคืออาจารย์
1: ชาติรักลุ่งแสงทองครับหรืออาจารย์ติ่งนะครับ
0: และคนที่3ฮะเป็นนักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรมภายในนะครับ
2: นางสาวขวัญจิรามรดกค่ะชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการสร้างเรื่องของมิติของภาพนะครับมิติของภาพเนี่ยก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้เราอาจจะคุยว่าเอ๊ะนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยจำตอนที่แล้วได้หรือเปล่าเรื่องของการเขียนทัศนียภาพ1จุด2จุดและ3จุดนะฮะอันนั้นเราจะเป็นการเขียนรูปทรงรูปร่างรูปทรงนะครับแต่ตอนนี้เราจะสอนเรื่องของมิติของภาพนะครับ
1: สร้างให้เกิดความลึกชัดของภาพ
0: ทำให้ภาพมันดูมีมิติมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานให้มันดูมีมิติของภาพการนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของภาพนี้นะฮะเป็นภาพตัวอย่างอยากจะพูดถึงเรื่องของทัศนียภาพเรายังจำกันได้ไหมฮะว่ามันยังใช้กี่จุดภาพนี้นะฮะ
1: ทบทวนความจำ
0: ให้เวลาคิดสัก1นาที
1: โอ้โหอย่า1วิพอ
0: เห็นภาพนี้เราก็รู้แล้วนะฮะว่าภาพนี้เราใช้ทั้งหมด2จุด
1: ใช่
0: นะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของน้ำหนักของภาพนะครับระยะของภาพนะครับและองค์ประกอบของภาพสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระยะหน้ามันก็คือตัวรถนะฮะระยะกลางมันก็คือตัวอาคารและระยะสุดท้ายมันก็คือต้นไม้กับตัวอาคาร
1: ที่เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลัง
0: ใช่สังเกตนะฮะมันเป็นเหมือนกับแมทชิ่งรถชิ่งไปที่ตัวอาคารตัวอาคารชิ่งไปที่จุดเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยตอนที่แล้วเนี่ยเราใช้แบบจุดไว้อยู่ตรงกลางที่อาจารย์ติ่งเคยเล่าให้ฟัง
1: นั่นเป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุด
0: ใช่อันนี้จะเป็นจุด2จุดที่เห็นได้ชัดเลยว่าจุดแรก VP 1มันจะอยู่ท้ายเลย
1: ใช่
0: ของรถอ
1: ยู่ไกลๆออกไปเลย
0: แล้วจุดที่2เนี่ยมันจะอยู่ช่วงหน้ารถ
1: ใช่ครับ
0: เราจะเห็นได้ชัดเลยฮะอันนี้คือการขึ้นโครงสร้างนะฮะเริ่มแรกนะฮะถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของมิติของภาพความเข้มของรถซึ่งเห็นได้ชัดเลยในตอนที่แล้วที่อาจารย์ติ่งพูดไปแล้วว่าระยะหน้ามันจะต้องชัดนะฮะระยะกลางและระยะหลังก็เหมือนกับที่เราเคยพูดในตอนที่แล้วว่าหน้าชัด
1: หลังเบอร์
0: ซึ่งมันเป็นพื้นฐานเราต้องจำไว้เลยว่าเอ้ยบางภาพก็อาจจะมีหลังชัดหน้าเบอร์ก็มี
1: ใช่แต่ในภาพขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะนำเสนอรูปนั้นว่าอยากให้ภาพเนี้ยต้องการนำเสนอในมุมไหนแง่มุมไหนมากกว่า
0: แต่ในภาพอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของระนาบแนวตั้งกับระนาบแนวนอนถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะมีทั้งจุดมีทั้งเส้นมีเรื่องของระนาบแนวตั้งและแนวนอนนะครับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะฮะการเสริมมิติโดยใช้สีหรือพื้นผิวในการขับมิติของทัศนียภาพออกมาไม่ว่าจะเป็นแสงและเงาและไอ้ส่วนที่มันเป็นโป่งและทึบนะโป่งและทึบอาจจะเป็นกระจกเห็นไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มันจะอยู่ในองค์ประกอบของทัศนียภาพนี
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าสังเกตดูดีเรื่องของกระจกนะฮะซึ่งมันมีความเงานะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจกจากตัวอาคารกระจกจากรถกระจกจากไฟหน้ารถรวมทั้งล้อนะฮะมันคือองค์ประกอบในภาพนี้นะฮะเพื่อให้เกิดเป็นมิติและการเสริมให้ภาพมันดู มีเอกลักษณ์และทัศนียภาพที่น่าดึงดูดนะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ามันควรจะมีน้ำหนักเพิ่มหรือเราควรที่จะสร้างระยะหลักเบื้องต้นในการเขียนทัศนียภาพของเรื่องของมิติเนี่ยยังไงบ้างฮะ
1: คือจริงๆผมมองว่าการที่เราจะสเก็ตรูปอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถ้าเราไม่เสริมมิติเข้าไปให้เลยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเราสร้างภาพที่มันไม่มีความรู้

0: ึกไม่ติดตามต่อความหมายของมันก็จะไม่ครบถ้วนถ้าเราเขียนภาพเนี่ยเราก็ควรจะต้องเสริมความเป็นเงาเป็นแสงอะไรเข้าไปเพื่อให้ผู้ที่เสพสื่อนี้หรือเห็นรูปของภาพที่เราอยากนำเสนอเนี่ยเขาได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้เขาเห็น
1: มันถ้าเราไม่เพิ่มมิติมันอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกมันอาจจะทำให้ภาพมันดูแบน
0: ใช่ครับดูแล้วไม่มีมิติอะไรความลึกไม่มี
1: ความลึกไม่มีเสน่ห์ในตัวภาพว่าเอ้ยภาพมันมีความลึกยังไงมีระยะแบบไหนใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เราดูภาพอีกภาพนึงฮะอันนี้เราจะเริ่มจากเรื่องของวัตถุใกล้ตัวแต่ก็ยังมีองค์ประกอบเรื่องของความเงาความแสงเงาแล้วก็มิติของภาพสิ่งแรกที่เราจะเห็นจากในภาพนี้นะฮะว่าเอ๊ะการลงมิติเนี่ยมันทำยังไงให้มันเกิดแสงเงาและเกิดความเป็นธรรมชาติ
0: อันนี้คือการเอาวัสดุสิ่งของที่เราอยู่ในบ้านนี่แหละมาเป็นแบบเพื่อจะเอามาทดสอบวิธีการ
1: ใช่ทำให้เกิดภาพเป็นมีมิตินะฮะเราก็จะเห็นได้ชัดเรื่องของมิติของภาพที่เงามันมีการเชื่อมโยงแก้วนะฮะแล้วก็กานะฮะดูมีเงาที่สะท้อนเชื่อมถึงกันนะฮะถ้าเราดูเรื่องของอย่างที่อาจารย์ติ่งพูดในช่วงแรก
0: ครับ
1: พอถ้าเกิดเราล่างเป็นรูปร่างรูปทรงเนี่ยแล้วมันไม่มีเรื่องของเงาแสงเงามันไม่เกิดมิติมันจะเป็นภาพลักษณะโครงสร้างแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับก็จะดูแบนๆดูเหมือนไม่มีมิติอะไรเป็นแค่เส้นที่เขียนไปบนกระดาษเท่านั้นเนาะรูปทรงมันก็ไม่มี
1: เพียงแต่เรารู้ว่านี่มันคือรูปร่างรูปทรงของแก้วของกานะฮะของเขียงมันก็จะไม่ทำให้เกิดความเป็นมีมิติและมีการเชื่อมปฏิสัมพันธ์กัน
0: มันดูไม่เหมือนว่าเอ๊ะของจริงมันเป็นแบบนี้มันออกมาแล้วกลายเป็นเหมือนภาพเบนๆ
1: ใช่คือขั้นตอนแรกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำหรืออยากจะลงมิติแต่ว่าอันนี้เราอาจจะลงเป็นทีละเลเยอร์นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะลงทั้งภาพเลยแต่ถ้ามือใหม่นะฮะอยากจะลองดูเกี่ยวกับวัตถุแล้วจะสร้างเป็นมิติแล้วอาจจะลงทีละเลเยอร์เริ่มต้นอาจจะเป็นวัตถุที่ใหญ่กว่าทั้งภาพใช่ไหมฮะอาจารย์ติ๋ง
0: ใช่ครับ
1: ว่าเอ๊ะในตัวกานี่มันมีแสงเงาหรือมีมิติแบบไหนบ้างนะฮะตรงไหนเข้มสุดตรงไหนอ่อนสุดตรงไหนระยะกลางเราก็ลงเพื่อให้เกิดเป็นมิติออกมา
0: แต่อันนี้อาจารย์ดิวต้องบอกด้วยว่าเอ๊ะมันจะต้องสังเกตทิศทางของเงามันมายังไงอะไรอย่างนี
1: ้ถ้าสังเกตได้ชัดเจนนะฮะคือถ้าจุดที่มันโดนแสงเราควรที่จะเว้นไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: ใช่ครับแล้วเอ๊ะแล้วแสงอันนี้น่าจะมาจากไหนนี
1: ่เราต้องกำหนดก่อนไหมอาจารย์
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดคือไม่ใช่กำหนดเฉพาะกาแต่ว่ามันเป็นการกำหนดทั้งภาพ
0: ทั้งภาพเหมือนเราเอาไฟส่องไปที่วัตถุ
1: ใช่แล้วเราก็จะเห็นเรื่องของมิตินะครับทีนี้พอเราลงเรื่องของกาเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะเห็นในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักถ้าดูเรื่องของการแรงเงาอันนี้เราจะใช้เทคนิค45องศา
0: การฝนดินสอ
1: ใช่ที่อาจารย์ติ่งเคยได้พูดไว้ว่าเอ้ยเราอ่ะถ้ายังไม่คล่องอาจจะใช้45หรือถ้าใครคล่องแล้วก็อาจจะฝนหรือสาร
0: ใช
1: ่สารกันโดยที่ให้เกิดฟองอากาศนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีอีกเทคนิคนึงที่จะเห็นในเรื่องของแก้วน้ำนะฮะเห็นถึงรายละเอียดของตัวงานนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งคือเลเยอร์ที่2ที่เราจะเขียนทั้งแก้วนะฮะเขียนทั้งเขียงนะฮะเห็นวัตถุอันไหนที่สำคัญระยะหน้าระยะกลางระยะหลังมันจะเห็นในองค์ประกอบของวัตถุนะฮะสังเกตดูดีๆนะฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเรื่องของการสร้างมิติและการเชื่อมของมิติเห็นไหมฮะ
0: ทำให้ภาพดูสมจริง
1: ใช่เงาเชื่อมกับกานะฮะแล้วก็ช้อนเชื่อมกับเขียงเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นภาพเกิดเป็นมิติขึ้นมาม
0: ีเงาตกทอดผ่านไปบนเขียง
1: เห็นไหมฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราควรจะเก็บก็คือเรื่องของผ้านะฮะ ผ้านี่จะเป็นตัวเสริมมิติตัวสุดท้ายที่มีน้ำหนักเข้มที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: ใช่ครับ
1: มันจะขับวัตถุทั้งหมด
0: ช่วยให้ดูเด่นออกมา
1: ใช่เหมือนผักผักระยะนะฮะก็อย่างที่เทปที่แล้วหรือรายการที่แล้วที่เราพูดตอนที่แล้วว่าเอ๊ะระยะหน้ามันควรจะชัดมันควรจะเห็นรอยยับมันจะเห็นสิ่งที่ดึงดูดสายตานะฮะแล้วก็มาเป็นวัตถุสุดท้ายก็จะเป็นตัวผ้าสุดท้าย
0: ผ้ากับที่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลัง
1: ใช่อันนี้เป็นการเทคนิคการใช้45นะฮะแล้วก็เป็นเหมือนเส้นสารด้วยนะฮะ
0: แต่
1: ว
0: ่าอยู่เนี่ย
1: แต่ว่าเรามันไม่ได้ตัดกันอย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดเป็นมิติใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่
1: Okay,
0: เห็นด้านหน้าที่เป็นเส้นสารกันอยู่ตรงที่รอยพับของผ้า
1: ใช่ฮะมันไม่ได้แบบหักล้างกันตัดกันเกินไป
0: จริงๆอาจารย์ดิวทำให้มันเกิดมิติแบบนี้ทำไมเราทำแค่ชิ้นหนึ่งเราใช้45องศาหรืออีกแบบอีกอย่างอีกชิ้นหนึ่งอย่างเช่นพวกผ้าที่อยู่ด้านหน้าทำไมมันต้องสาร
1: ก็ระยะหน้ามันเป็นระยะที่ชัดเจน
0: เพื่อใส่ให้มันเข้มขึ้น
1: ใช่เพราะว่าการสารเนี่ยมันเป็นการทำผัก
0: เสริมน้ำหนักให้มันเข้มมากขึ้น
1: มันก็เลยทำให้การสารมันต่างกันอย่างตัวกาก็จะสังเกตเห็นนะฮะมันมีเรื่องของเส้นโค้งด้วยเหมือนเป็นการล้อล้อตัวกานะฮะ
0: ตามรูปทรงความโค้งของกา
1: ใช่ฮะทีนี้พอเราดูจากวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเราทีนี้เราย้อนกลับมาดูเรื่องของทัศนียภาพที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
0: อันนี้เป็นงานภายในห้องนอน
1: ใช่โดยใช้เส้นแนวตั้งอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งได้แนะนำนะฮะในตอนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ1จุดแต่อันนั้นมันเป็นทางทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมหลัก
0: ใช่
1: อันนี้เป็นการนำเสนอเป็นแบบอินทีเรีย
0: หรือภายใน
1: ใช่นะฮะสิ่งที่เราจะเห็นนะฮะก็คือเรื่องของมิติของตัวภาพเป็นเรื่องของระยะหน้าระยะกลางนะฮะแล้วก็ระยะสุดท้ายหรือระยะหลัง
0: แบ็คกราวด
1: ์แบ็คกราวด์ก็สังเกตดูนะฮะเรื่องของสิ่งที่เป็นตัวนำก็จะเป็นเรื่องของโคมไฟเรื่องของดอกไม้อันนี้ทางด้านขวาเนี่ยเราใช้เทคนิคเป็นเส้นตรงแนวเฉียง
0: อันนี้คือการแรงเงาเส้นตรง
1: ให้เกิดเป็นมิติอีกมิตินึงถ้าเขียนแบบเร็วๆเราอาจจะใช้นี่ได้ไหมครับอาจารย์ใช้เมจิก
0: ใช้ปากกามาร์กเกอร
1: ์
0: สีเทาๆอะไรอย่างนี
1: ้มันให้เร็วขึ้น
0: ใช
1: ่ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึง
0: ใช่
1: นะฮะสำหรับการสเก็ตไวว่านี่รูปร่างรูปทรงมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ติ่งตอนไปนำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยอาจารย์ติ่งเขียนแบบสเก็ตหรือวาดเส้นแบบฉับไวแล้วก็มีการเน้นเส้นเพื่อให้เกิดมิติไหมฮะตอนนั้น
0: ถ้าปกติเนี่ยจะทำงานในลักษณะนั้นว่าเขียนเส้นเป็นรูปทรงแล้วเราก็ค่อยใส่ลวดลายข้างในแล้วเสร็จแล้วบางครั้งเราก็ต้องใส่ให้มันมีสีสันซึ่งก็คือการสร้างมิติในภาพอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เวลาที่เราคุยกับปกติขั้นตอนนี้มันจะคุยกันแบบคุยกันสดๆต่อหน้าก็คือสาธิตว่าแบบอันนี้ถ้าเราต้องการแก้รูปทรงอันเนี้ยเราก็จะเขียนให้เขาดูเลยตอนนั้นว่าเขียนแล้วมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใส่เงาใส่แสงอะไรเข้าไปช่วยก็มีการทำแบบนั้นเหมือนกัน
1: ก็เป็นทำให้คือคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถรู้
0: เข้าใจในรูปที่เรานำเสนอ
1: ใช่แล้วก็เป็นตรงกับแนวคิดที่เขาอยากจะให้เราออกแบบใช่ไหมฮะอาจารย์ฉะนั้นมิติ
0: เพื่อเป็นเขาเรียกว่าใช้เพื่อเป็นการสานต่อความเข้าใจคือเราต้องทำความเข้าใจเขาว่าทางลูกค้าอยากได้สมมุติว่าเป็นเก้าอี้ตัวนี
1: ้
0: รูปทรงมันเป็นแบบนี้เราก็คือต้องเขียนให้เขาดูก่อนว่าต้องการแบบนี้เนาะอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดเข้าไปในนั้นหน่อยนึงให้เขาพอได้ไอเดียว่าไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเก้าอี้แบบนี
1: ้แล้วเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันใช้แมทเทียลแบบนี้รูปทรงแบบนี้รูปร่างแบบนี
0: ้ใช่
1: มันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็จะให้ดูอีกแบบนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนทัศนียภาพภายในอีกฮะ ทีนี้ทาง

0: ซ้ายกับทางขวาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบที่หนึ่งเนี่ยมันเขียนแบบให้เห็นภายในห้องว่ามันมีอะไรบ้
1: าง
0: ส่วนแบบที่สองเนี่ยเป็นการเขียนเหมือนโชว์แบบเหมือนทัศนียภาพแบบหน้าปกหนังสือ
1: แค่ซูมเข้าไปที่จุดสำคัญ
0: ทีนี้ต้องถามนิดต้องบอกนิดนึงนะฮะแล้วก็ถามอาจารย์ติ่งด้วยเวลาเราเขียนทัศนียภาพเนี่ยความสำคัญหรือการสร้างมิติเนี่ยเราต้องเขียนให้เคลียร์ถูกไหมฮะอาจารย์เคลียร์นี่คือเขียนให้ชัดเจน
1: ใช่ครับมันก็ต้องให้ชัดเจนเพราะว่าคือถ้าเราต้องการเสนอแล้วเนี่ยปกติในสมัยก่อนเนาะแล้วก่อนที่เราจะมีรูปภาพที่นำเสนอโดยคอมพิวเตอร์3มิติอะไรพวกเนี้ยเวลาที่เราสเก็ตรูปหรือเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟที่ลงสีดีๆสวยๆเนี่ยเราก็ต้องเน้นความเป็นมิติด้วยแล้วก็เน้นความสมจริงก็คือการใส่พวกของตกแต่งเพิ่มเข้าไปข้างในอย่างเช่นพวกที่เป็นจากการเป็นจานใส่ผลไม้เป็นอะไรที่อยู่บนโต๊ะที่อยู่โฟกัลข้างหน้าเรา
0: เป็นพร็อพ
1: เป็นพร็อพที่เราจะต้องใกล้ตาสุดเราก็ต้องให้ชัดที่สุด
0: ใช
1: ่แล้วพอในสเต็ปถัดไปอย่างเช่นรูปเมื่อกี้เราก็จะเห็นเป็นโซฟา
0: ใช่
1: มันก็จะมีความที่ชัดเจนน้อยลงไปอีกแล้วถ้าเกิดเป็นที่อยู่ด้านหลังสุดเลยมันก็อาจจะแค่เบลอเห็นไปห่างๆเท่านั้นเอง
0: แต่ตอนที่เราสเก็ตทำให้เกิดเป็นมิติในช่วงที่เห็นหน้างานนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนละเอียดขนาดนี้ก็ได้
1: ใช่อันนี้จริงๆมันก็เป็นรูปเหมือนกับแทบจะกลายเป็นรูปโชว์ได้แล้ว
0: ใช่ก็คือเหมือนภาพสุดท้ายแล้ว
1: เป็นภาพสุดท้ายที่เอาไว้พรีเซนต์ขั้นตอนสุดท้าย
0: ใช่แต่จริงๆเวลาเราทำงานจริงเราอาจจะสเก็ตแบบไม่ต้องละเอียดขนาดนี้หรอกแต่รู้ว่าเนี่ยมันโซฟามันจะเป็นแบบนี้
1: ใช่คือพอให้มองออกว่ามันงานนี้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้แหละอะไรอย่างงี
0: ้ก็คนที่เริ่มต้นหรือนักศึกษาปี1ปี2อะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะหัด
1: ยังต้องฝึกไปก่อน
0: เรียนรู้ไปนิดนึง
1: จริงๆที่อาจารย์ดิวเคยให้นักศึกษาได้ลองทำเนาะ
0: ใช่
1: อย่างเช่นรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่ตกแต่งภายใน
0: ใช่อันนี้เป็นนักศึกษาปี1ฮะสู่ปียาฮะก็จะให้ดูนิดนึงฮะอันนี้ทำในชั่วโมงนะครับทำในชั่วโมงก็คือทำช่วงใบหนึ่งนะฮะเลิกเรียนก็ประมาณ4โมงครึ่งนะฮะการนี้คืองานในชั่วโมงฮะที่นักศึกษาทำแล้วก็เขียนทัศนียภาพนะอันนี้เป็นงานของนักศึกษาปีหนึ่ง
1: เป็นก็ถือว่าฝีมือดีแล้วครับใช้ได้อยู
0: ่แล้วก็อีกคนหนึ่งใช้เทคนิคที่อาจารย์ติ่งเคยอธิบายให้ฟังเป็นวิธีการใช้เขียนแบบ45องศา
1: 45องศาก็หมายถึงคือการใช้ดินสอแรงเงาให้กลายในมุม45องศานะ
0: แล้วก็จะใช้เทคนิคแบบนี้ก็ได้หรือฝนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: มันสำคัญตรงที่เรื่องของฟอร์มและสัดส่วนการดีไซน์ในห้องนะฮะดูปุ๊บเราดูออกเลยว่า
1: จริงๆอันนี้จะคาบเกี่ยวไปในเรื่องเกี่ยวกับการหาทิศทางในสไตล์ของตัวเองว่าเราถนัดหน้าตาในการทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วค่อยสื่อในรูปนี้ออกมาอีกครั้งนึง
0: ใช่เหมือนเราค้นหาเทคนิคของตัวเอง
1: ค้นหาตัวเองใช่เหมือนไลเซนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ว่าเอ้ยเราถนัดแบบไหน45หรือว่าแบบฝนหรือแบบขีดเส้น
1: รูปเมื่อกี้ถ้าเปรียบเทียบกันรูปนี้คือการ
0: เห็น
1: ใช้แบบฝนผสมกันใช่ป่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับเป็นการฝนหมายถึงใช้ดินสอฝนไปในทิศทางที่เราต้องการเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันทั้งหมดถ้าท่านในรูปด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปที่มีทิศทางเป็น45แน่นอนนะแล้วซึ่งการสานแบบนี้จริงๆมันเป็นการสานเส้นเพื่อให้เกิดความลึกมากขึ้นเพื่อขับตัวที่นอนตัวเตียงเนี่ยให้มันเด่นชัดขึ้น
0: มันจะเกิดเป็นมิติของภาพใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ผมต้องบอกนิดนึงฮะสองภาพนี้คือภาพเดียวกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ของคนสเก็ตเขาก็จะชัดเจนของเขา
1: ใช่
0: ดูที่ความถนัดแบบไหนนะฮะแล้วก็ในกระดาษอันนี้เขาจะใช้แบบกระดาษแบบเรียบนะฮะอันนี้ปีหนึ่งนะฮะใช้แบบเรียบแต่ถ้าแบบคล่องแบบตอนที่แล้วอาจารย์ติ่งจะใช้แบบเท็กเจอร์เพราะดูสนุกสนานม
1: ี
0: เส้นที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงฮะก็จะเป็นเรื่องของห้องน้ำในการสร้างมิติ

0: ก็อย่างที่บอกฮะอันนี้จะเป็นตีบ2จุดฮะอย่างที
1: ่มี2จุดด้วยคร
0: ับ ใช่อย่างที่อาจารย์ติ่งแต่ว่าจุดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่มันจะไม่ได้อยู่ใน
1: ไม่ได้อยู่ในภาพที่เราเห็น
0: ใช่สังเกตนะฮะที่ครั้งที่แล้วตอนที่แล้วที่อาจารย์ติ่งทํามันมีครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ในกระดาษ
1: เราพยายามจะบังคับอยู่ในกระดาษ
0: ให้บีบเข้าไปทีนี้มันจะมีอยู่ภาพนึงที่มันเป็นทัศนียภาพ3จุดที่จริงๆแล้วอาจารย์ติ่งบอกว่าถ้าจะให้สวยควรที่จะ
1: อยู่ไกลที่สุด
0: ใช่ควรจะอยู่ไกลอยู่นอกกระดาษเอาง่ายๆนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะมันก็ควรที่จะต้องอยู่นอกกระดาษแต่นี้เราทำให้รู้ว่าอ้าวมันเป็น2จุดนะที่เขียนนะครับทีนี้อย่างที่บอกฮะภาพเนี่ยมันจะเกิดเป็นมิติได้มันก็ต้องมีการลงน้ำหนัก
1: ใช่คร
0: ับ ลงน้ำหนักเนี่ยอาจารย์ติ่งโดยพื้นฐานเราจะลงน้ำหนักกี่ระดับฮะถึงจะดีฮะ
1: จริงๆขึ้นอยู่กับภาพที่เราจะต้องใช้นะครับแต่ปกติถ้าเป็นในแง่ที่ผมทำเนี่ยเราก็จะทำแค่สัก3ไม่เกิน4ระดับก็
0: ได้แล้ว
1: นะ
0: เพราะว่ามันเป็นงานที่ไว
1: ใช่เราต้องการนำเสนอเร็วกว่านั้นอะไรอย่างน
0: ี้แล้วก็จริงๆถ้าเราเขียนแบบว่าใช้น้ำหนักเส้นก็ได้นะ
1: ใช่
0: ไหมครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยบางคนก็ถ้าแบบว่าอยากให้เรียนรู้น้ำหนักว่าเหมือนถ้าเราดูน้ำหนักเกิดเป็นมิติมันก็จะทำให้เรารู้ว่าวัสดุเนี่ยมันเงาไห
1: ม
0: มันด้านไห
1: ม
0: ก็ทำให้เกิดเรียนรู้ไปในตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้อย่างโซฟามันก็จะเป็นกำมะหยี่ของกำมะหยี่เนี่ยเราจะแยกน้ำหนักยังไงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการมองว่าทำยังไงให้เกิดเป็นมิติใช่ไหมฮะทีนี้พอไปเป็นงานจริงเสร็จปุ๊บเราอาจจะร่างแล้วก็สร้างเป็นเงาเป็นมิติเสร็จปุ๊บเราก็เอาวัสดุเหมือนเขียนว่าอันเนี้ยเป็นตัวกำมะหยี่วัสดุอันนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนั้นคือวิธีการในการทำสเก็ตแบบ
0: อันนั้นก็ไ
1: ปนำเสนอวัสดุอีกทีว่าถ้าดูในรูปแล้วไม่เข้าใจแล้วอาจจะต้องเขียนคำอธิบายแบบเพิ่มเข้าไป
0: นี่ฮะนี่จากคนที่ทำงานจริงด้วยสเก็ตด้วยออกแบบเองด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูภาพที่2ฮะส่วนที่2เนี่ยในการลงเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการในตอนที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องของการลงพื้นลงผนังนะฮะสุดท้ายก็จะลงจุดที่อ่อนที่สุดนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากตอนที่แล้วโดยปกติเวลาเราทำเจดีย์เราก็จะทำฐานที่มีการลงมิติให้ที่เข้
1: ม
0: แล้วก็กลางแล้วก็อ่อนอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเฮ้ยบนสูงสุดเนี่ยมันโดนแสงนะมันควรจะเป็นน้ำหนักเบานะมันเป็นจุดที่เชื่อมโยงนะของตัวโบราณวัตถุกับท้องฟ้าอะไรอย่างนี้เป็นตัวสะท้อนเพราะด้านบนส่วนใหญ่เขาจะเป็นโลหะใช่ไหมฮะอาจารย์ทีนี้แต่ในห้องเราเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือพื้นเข้มนะครับอ่างกลางแล้วก็ด้านบนก็เข้ม
1: ผนังกระเบื้องก็มีสีกลางๆ
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยมิติที่มันเกิดขึ้นคือตัวอ่างกับโถมันเกิดระยะที่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนของแสงด้วยวัตถุด้วยเกิดเป็นมิติด้วยมันทำให้ภาพเกิดมีความเสมือนจริงเราเรียนรู้จากธรรมชาตินะฮะแล้วก็เป็นการสังเกตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ก็จะเป็นภาพนะฮะอีกอันหนึ่งฮะเป็นอินทีเรียเป็นสถาปัตยกรรมภายใน
1: ใช่เป็นห้องนอนอีกแล้ว
0: ใช่
1: เป็นเตียง
0: เป็นห้องนอนอีกแล้วเดี๋ยวเราอาจจะถามน้องขวัญ นิดนึงว่าตอนที่เรียนในห้องอันนี้จะเป็นห้องของน้องขวัญ นะฮะตอนที่เรียนเขียนทัศนียภาพนะฮะ1จุดทำในชั่วโมงรู้สึกยังไงบ้างในการดูภาพแล้วเรามาทำเป็นน้ำหนักเกิดเป็นมิติของภาพยังไงบ้างครับ
2: ตอนแรกก็แอบยากค่ะแต่ว่าพอเริ่มขึ้นเส้นนึงไปได้มันก็จะไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สังเกตจากรูปตัวอย่างที่อาจารย์ให้มาก็สังเกตแสงแล้วก็ลงตาม

0: ที่ตาเราเห็นนะคะประมาณนี
1: ้ก็ใช้วิธีการสังเกตจากรูปที่เราเห็นจริงเนาะ
2: ตอนนั้นรู้สึกคือเราไม่เคยเขียนมาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่
2: เราไม่เคยเขียนมาก่อนแล้วก็เรารู้สึกยังไงฮะในการมองทำยังไงให้ภาพมันเกิดเป็นมิติ
0: ก็แปลว่าเหมือนดูระยะของตัววัตถุสมมุติว่าถ้าตามรูปก็จะเป็นโต๊ะตรงปลายเตียงค่ะก็จะกำหนดให้เป็นจุดที่นำสายตาที่สุดหรือไม่ก็เป็นตรงหัวเตียงใช่
2: ก็อย่างที่บอกนะฮะพอเราพูดถึงรูปร่างก็เป็นมิติ1มิติ2มิติอะไรเงี้ยแต่พอเป็น3มิติมันจะเกิดเป็นระยะใช่ไหมฮะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเขียนทัศนียภาพนะฮะเดี๋ยวน้องฝันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการสาธิตให้ดูนะฮะแต่ก่อนที่จะถึงการสาธิตเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูการเขียนห้องทัศนียภาพของห้องนอนนะฮะก่อนที่จะเป็นต่อเรื่องของน้องขวัญ
1: ใ
2: ช่นะเพราะว่าน้องขวัญก็เขียนมาแล้วใช่ไหมฮะห้องนี้
0: เขียนแล้วค่ะ
2: เขียนมาแล้วห้องนี้ตอนนั้นรู้สึกแอบเป็นยังไงบ้างฮะแอบเสร็จเลยใช่ไหมฮะ
0: แอบเกือบไม่ทัน
2: แอบเกือบไม่ทัน
0: ได้อยู
2: ่แต่ได้อยู่ฮะเกือบหลับ
1: เกือบ
2: หลับแต่กลับมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนอันนี้นิดนึงนะฮะก็วิธีการทำนะฮะก็อย่างเช่นอย่างเดิมอย่างตามตัวอย่างฮะเราก็มีการแบ่งว่าระยะที่1 2และ3เนี่ยของภาพเนี่ยเราจะนำเสนออะไรบ้างนะฮะคือในภาพเนี้ยเรารู้เลยว่าเตียงนอนเนี่ยคือมันคือห้องนอนเตียงนอนหัวเตียงอันนี้คือพระเอกที่อาจารย์ติ่งเคยบอกว่าในภาพมันควรที่จะต้องมีพระเอก
1: ใช่ต้องมีพระเอก
2: เรากำหนดมาเลยว่าเฮ้ยพระเอกพระรองในห้องนี้คืออะไรนะฮะง่ายๆเลยฮะถ้าห้องนอนเนี่ยถ้าไม่หัวเตียงก็ต้องเป็นเตียงนอน
1: ใช่ก็ต้องเป็นหมอนที่หัวเตียง
2: ใช่ฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักนะครับเราก็ควรที่จะต้องลงระยะแรกก่อน
1: ใช่
2: นะฮะให้เกิดเป็นมิติอันนี้เป็นการแบบร่างคร่าวๆก่
1: อ
2: นว่าการลงเนี่ยผ้าเป็นยังไงเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเรื่องของหมอนหมอนกับผ้าเนี่ยความนุ่มมันก็ต้องต่างกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นเนี่ยการทำให้เกิดเป็นมิติถ้าเราเห็นภาพด้านหน้าที่มันชัดมันก็ควรจะเห็นเรื่องของการรอยยับนะฮะผ้าด้านหน้าแล้วก็หมอนนะฮะอันนี้เป็นมิติเริ่มแรกมันจะทำให้เกิดเรื่องของความเป็นเอกภาพนะฮะถ้าสังเกตดีๆผ้าที่อยู่ข้างหน้าเตียงนะฮะแล้วก็ผ้าที่อยู่บนเตียงนอนนะฮะแล้วก็หมอนมันก็จะเป็นเรื่องของการลงมิติแบบให้เกิดเป็นจังหวะนะฮะแต่จังหวะของ3ช่วงนี้มันไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องของน้ำหนักที่สร้างเป็นมิติไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยมันขับออกมาให้ภาพเนี่ยมันดูเป็นเอกภาพนะฮะลองดูเรื่องของสัดส่วนนะฮะระหว่างนี้ตอนที่เราลงภาพเป็นมิติเราก็ต้องเช็คนิดนึงว่าเอ้ยสัดส่วนเราได้ไหมมิติเราได้ไหมนะฮะจุดเด่นอย่างที่บอกฮะมันคืออะไรในภาพเราต้องหาก่อนนะครับ
1: อันนี้คือของอาจารย์ดิวเนี่ยต้องลงแรงเงาให้เป็นทีละสเต็ปอ๋อเราเรียกว่าเลเยอร์เนาะท
2: ี
1: ละชั้นทีละชั้น
2: อันนี้เป็นเทคนิคนะฮะเลเยอร์เราเคยไปเรียนด้วยกันฮะ
1: เกี่ยวกับเรื่องทีละชั้น
2: ใช่การเขียนทีละชั้นทีละชั้นฮะทีนี้พอเราลงเตียงเสร็จปุ๊บวิธีการดึงหรือนำสายตาก็คือผ้าที่อยู่ด้านบนนะถ้าลองสังเกตดูดีๆนะฮะว่าสิ่งที่มันเป็นการเชื่อมโยงนะฮะระหว่างระยะหน้าไปสู่ระยะสุดท้าย
1: เป็นตัวเชื่อมโยง
2: ใช่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าหมอนเนี่ยจะอ่อนสุดเห็นรายละเอียดที่น้อยสุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยในการเน้นเนี่ยในภาพเนี่ยเราควรจะเน้นตรงไหนบ้าง มีเน้นที่ผ้านะฮะที่เป็นอยู่เตียงแล้วก็ด้านบน
1: อีกแกนี้อาจารย์ดิวใช้ตัวที่เป็นเงาให้ดูเป็นเส้นที่นำสายตาเข้าไปถูกไหมครับ
2: ถูกครับอาจารย์เราใช้ไอ้ตัวนั้นน่ะอย่างที่อาจารย์ติ่งบอก

0: เหมือนเป็นลอนของผ้าม่านไว้ข้างบนแล้วก็ของตัวที่ผ้าคลุมเตียงใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่นำเข้าไปหาจ
1: ุ
0: ดสนใจของเรา
1: ใช่ฮะเป็นเหมือนแบบจุดนำสายตาอาจารย
0: ์นำสายตาใช่
1: เหมือนถ้าเราไปเขียนในโรงแรม

0: ของภาพเรื่องของผนังมันก็จะเป็นสิ่งที่เบาที่สุดนะฮะและส่วนที่โดนแสงนะฮะก็เป็นส่วนที่เราอาจจะต้องใช้ยางลบลบนะฮะยางลบเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะฮะก็มันจะมียางลบแบบที่เป็นทันสมัยหน่อยมีมอเตอร
1: ์ยางลบไฟฟ้า
0: ไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวน้องขวัญโชว์สาธิตนิดนึงฮะรู้สึกน้องขวัญจะมียางลบทั้งหมด3แบบเดี๋ยวให้น้องขวัญดูนิดนึงฮะแล้วก็มียางลบแบบนี้ด้วยเดี๋ยวน้องขวัญ
1: ยางลบคาร์บอน
0: นิดนึงฮะ
1: คืออันไหนใช้ในกรณีแบบไหนบ้างอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้อันนี้ส่วนมากหนูจะเอาไว้เวลาแบบว่าทำพวกท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะเอาไว้ตบให้มันมีไม่เป็นเส้นขนาดนั้นเส้นอันนี้ใช่แล้วก็อันนี้จะเอาไว้เก็บเส้นค่ะแบบว่าพวกตามกรอบรูปที่มันมีเงาแบบสีขาวๆเยอะๆก็จะใช้อันนี
1: ้ไล่ลงกำลังพูดถึงแล้วมีให้ดู
2: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นหัวขึ้นมาหน่อย
1: หัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นหัวที่ใหญ่ขึ้นพื้นลบได้พื้นที่ใหญ่หน่อย
2: อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าการที่จะนั่งลบเพราะว่าอันนี้เหมือนมันสะอาดเลย
0: ก็คือกดแล้วเป็นไงฮะ
2: กดแล้วคือขาวแน่ๆ
0: ขาวแน่ๆ
2: ใช่
0: คือมันสั่นเป็นมอเตอร์สั่น
1: เป็นมอเตอร์มันหมุนยางลบมันหมุนอยู
0: ่ใช่ซึ่งมันเป็นข้อดีนะฮะการใช้ยางลบอันนี้เหมือนจะมีตัวนี้อีกอันนึงฮะซึ่งเราก็ยังไม่ได้ให้ท่านผู้ชมนะฮะหรือนักศึกษาดูอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึง
2: อันนี้ส่วนมากหนูใช้เก็บพวกงานท้องฟ้ากับพวกพื้นน้ำค่ะส่วนมากจะเอาเศษของดินสออีอีมาโรยแล้วก็เอาอันนี้ขูด
1: ก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่ง
0: ใช่ฮะสำหรับ
1: เหมือนถู
0: ใช่ของอาจารย์ติ่งจะใช้มือ
1: ใช้นิ้ว
0: ถูแต่นักศึกษาจะใช้ไอตัวนี้ไหนลองทำท่าถูหน่อยได้ไหมฮะ
2: ก็ถูอย
0: ่
2: าง
0: นี้มีแบบทดสอบที่ของอุปกรณ์ที่เคยใช้แล้วใช่ไหมฮะ
2: อุปกรณ์นี้
0: อันนี้ฮะอันนี้โชว์เพื่อนๆหรือคนทางบ้านดูหน่อยนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญสาธิตนิดนึงว่าไอ้รูปแบบที่มันไม่มีแบบการลง
1: การสร้างการสร้างมิติภาพใช่ไหมควรจะให้นำเสนอได้ยังไงใช่ปะเพราะถ้าเริ่มต้นเราเขียนแต่กรอบอาคารหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูภาพมันจะดูเพลนๆเหมือนเรือดูเรียบๆไปเหมือนกับที่คุยแต่แรกว่ามันเบนๆเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างมิติมันเราสร้างด้วยวิธีไหนบ้างก็ด้วยการทำเราเรียกว่าแรงเงาเนาะ
0: ใช่
1: วิธีการ
0: เดี๋ยวจะให้น้องขวัญแสดงสาธิตนิดหนึ่งเรื่องของการล่างจะใช้แบบ1จุดก่อนนะฮะถ้าดูจากในภาพก็จะมี2ภาพนะฮะภาพแรกจะเป็นลักษณะ1จุด
1: คืออาจจะนำเสนอในลักษณะที่ภาพเป็นกรอบเฉยๆโดยยังไม่มีการแรงเงาเพื่อให้ดูว่าไอเนี้ยถ้ามันไม่มีแล้วแปลว่ามันจะเป็นแบนภาพมันจะแบนแต่ถ้าเกิดในรูปที่2เราบอกว่าเราใส่เงาเข้าไปก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมากขึ้น
0: ใช่ทำสาธิตให้ดูเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน
1: ์เป็นไกด์ไลน
0: ์ให้ดูว่าอ้าวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือเรื่องยากๆ
1: ไม่ใช่เรื่องยาก
0: อีกต่อไป
1: ใช่
0: นะฮะเดี๋ยวให้น้องขวัญสเก็ตให้ดูฮะ
1: เอาเริ่มจากรูป
0: 1จุดฮะ
1: 1จุดด้านซ้าย
0: 1จุดด้านซ้ายฮะ
1: จริงๆรูปนี้ก็ไม่ใช่1จุดจริงๆมันก็อาจจะมีความเป็น2จุดแต่ว่าจุดที่2มันอยู่ไกลมากมันเลยทำให้ตัวป้อมเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะคล้ายๆจุดเดียว
0: ใช่ทีนี้อันนี้ใครเป็นคนถ่ายฮะน้องขวัญ
2: หนูถ่าย
0: หนูอยากเป็น1จุดหรือจะเอาเป็น2จุดได้หมดนะฮะ
2: หนึ่งจุดแล้วกัน
0: หนึ่งจุดดีกว่า
1: ก็นำเสนอก่อนว่าตอนนี้โครงสร้างของรูปออกมาเป็นเรียบๆมันเป็นยังไงก่อน
0: ใช
1: ่แล้วถ้าเราจะเสริมมิติก็จะเสริมยังไงน้อง
0: ของ

0: ถ้าดูจากตอนที่แล้วอาจารย์ติ่งจะมีความแม่นจะใช้แบบมือขีดเลย
1: อันนั้นคือใช้ความชำนาญในการล่างไปเลย
0: ก็คือล่างมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือจนมาสอนหนังสือยาวนาน
1: ทำงานแล้วก็ยังล่างอยู
0: ่ยังล่างอยู่นะฮะก็ยังชื่นชอบแล้วก็ยังรักนะฮะ
1: จริงคนที่ทำงานสาขาวิชาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำงานสเก็ตกันอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่เร็วและง่ายที่สุดแล้วถ้าเราต้องไปนั่งทำคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลา
0: คือข้อดีของสเก็ตเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์ติ่งบอกว่าเราได้เรียนรู้รายละเอียด
1: ใช
0: ่
1: คือรูปนี้ถ้าอย่างที่น้องขวัญกำลังเขียนเนี่ยเนาะถ้าเราดูรูปภาพไปเมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมีช่องหน้าต่างยังไงหรือตัวผนังของตัวอาคารที่เราจะเขียนน่ะมันเห็นอะไรบ้างอะไรเงี
0: ้ยเหมือนกับว่าเมื่อกี้ก็พูดเรื่องของ1จุดบอกว่าเอ๊ะถ้า1จุดมันก็ได้แต่ถ้าดูจากในภาพเราเห็นได้ชัดเลยมันเป็น2จุดแต่ทีนี้น้องขวัญบอกว่าเวลาจำกัดค่ะหนูขอ1จุดได้ไหมก็เดี๋ยวจะให้น้องขวัญล่างให้ดู
1: เนี่ยจริงๆต้องถามอาจารย์ดิวแบบว่าเราดูรูปนี้ปั๊บถ้าเราไม่ได้สเก็ตเนาะแต่ว่าเราถ่ายรูปมาปั๊บเราก็จะไม่ทันนึกเอ้ยแต่พอเรามานั่งสังเกตอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าอ้าวตัวอาคารเนี่ยมันมีหน้าต่าง2อันเน
0: า
1: ะ
0: เห็นไหม
1: เป็นอันใหญ่อันเล็กที่คู่กันแล้วด้านข้างมันก็มีหน้าต่างอีกนะอะไรอย่างนี
0: ้ต้องสังเกตภาพที่เห็นตะกี้นะฮะมันมีกระจกที่ไม่เท่ากันนะ
1: ใช
0: ่เห็นไหมฮะ
1: คือถ้าเราใช้เรายกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูป
0: จบ
1: เราก็จบแล้วเราก็จะไม่สังเกตว่าอะไรต่ออะไรต่อไปแต่ถ้าเราไปนั่งสเก็ตรูปในนี้หรือสังเกตรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับอาคารนี้ขึ้นมาว่าอ๋อโอเคตัวผนังเขาทำด้วยทำเป็นไม้แผ่น
0: แ
1: ผ่น
0: ติด
1: เป็นฝาไม้
0: ฝาไม
1: ้อาจจะเป็นไม้เทียมหรืออะไรแบบนี
0: ้ใช
1: ่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีหน้าต่าง2ช่องที่ไม่เท่ากัน
0: ใช่ฮะมีลักษณะรูปแบบของตัวหลังคา
1: หลังคาเป็นแบบ
0: หน้าจั่ว
1: หน้าจั่วเล็ก
0: ๆดูเหมือนน่ารักเล็กๆน่ารักสำหรับคนอยู่เพียง1คนนะครับอ้าวเหมือนน้องขวัญจะล่างเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเร็วมากเลยนะฮะใช้เวลาประมาณถึง5นาทีไหมครับเนี่ยการติ่งไม่ธรรมดานะฮะสำหรับเด็กปีหนึ่งเคยล่างภาพนี้มาก่อนไหมฮะน้องขวัญ
2: ภาพนี้ยังไม่เคยนะคะ
0: ยังไม่เคยนะคะก็อีกนิดนึงฮะจากตอนที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของดินส
1: อ
0: ก็สังเกตดินสอที่น้องขวัญเหล
1: าน
0: ะฮะเห็นไหมฮะการเหลาดินสอหรือการล่างเห็นไหมฮะจะช่วยได้เยอะเลยฮะจริงๆเราสามารถแบบจับแบบที่อาจารย์ติ่งจับแบบตอนที่แล้วล่างขีดแบบด้านตรงด้านข้างนะฮะโดยจับดินสอนะฮะอันนี้จะเป็นวิธีการจับแบบเหมือนเขียน
1: ของกึ่งเขียนหนังสือ เขียนตัวอักษร
0: อันนี้จะเป็นเหมือน น้องขวัญจะเก็บรายละเอียด
1: อ
0: ันนี้เป็นภาพล่างก่อน
1: จริงๆวิธีการจะใช้วิธีการจับดินสอแบบไหนก็ไม่ได้เป็นปัญหา
0: คื
1: ออยู่ที่ความถนัดของผู้เขียนเนาะว่าเขาถนัดจะจับแบบไหนมากกว่าอะไรอย่างนี
0: ้เห็นไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการล่างโครงสร้างต้นไม
1: ้
0: อันนี้ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งก็จะเขียนต้นไม้แบบเป็นวงๆ หรือเขียนเป็นใบไปเลยแต่ว่านักศึกษาอันนี้มือใหม่นะฮะ
1: ใช
0: ่ก็อาจจะล่างให้ดูว่าเอ้ยนี่ขนาดเด็กปีหนึ่งยังไม่เคยล่างยังทำได้เลยฮะอาจารย์
1: ใช่ครับ

0: ด้วย
1: ใช่ตอนนี้เรามาดูเรื่องของรูปร่างรูปทรงฮะโดยไม่มีน้ำหนักในการสร้างมิตินี่เราให้ดูก่อน
0: ในขณะที่รูปที่สองเป็นรูปที่เราเห็นเป็น
1: ชัดเจนเลย
0: ช
1: ั
0: ดเจน
1: ว่าเ
0: ป็นจุดมีเป็นเปอร์เซปติฟอยู่2จุดชัดๆ
1: 2จุดชัดๆเลยฮะอันนี้ถ้า
0: จริงๆอาจารย์ดิวต้องบอกว่าเราจะสังเกตจากอะไรที่มันเป็น2จุดหรือ1จุดในรูปนี
1: ้เราดูผนังก็ได้ฮะดูผนังเรารู้เลยว่าไอ้ผนังเนี่ยพอถ้าเราขีดไปปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าจุด VP มันอยู่ตรงไหน
0: ใช่คือจริงๆแล้วอาจจะต้องสังเกตจากรูปว่าถ้าเราเห็นผนังของสิ่งที่เราวาดอย่างเช่นตัวอาคารที่เป็นไปบ้านหลังเล็กเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นว่าเราเห็นด้านข้างด้านหนึ่งเราเห็นผนังข้างเนี่ยชัดเจนแสดงว่ามันค่อนข้างจะเป็นรูปที่เป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุดที่จะเห็นชัดแต่ถ้าเกิดเป็นการเห็นภาพแบบ2จุดมี VP 1 2เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นตัวสันของอาคารเนาะตัวเห็นสันอาคารเนี่ยพุ่งมาตรงมาที่หน้าเราเลย
1: ใช่
0: มันก็คือทำให้รู้ว่าแล้วเราก็จะมีความเอียงของเส้นด้านเส้นตัวอาคารขอบอาคารว่าวิ่งไป2ข้างออกไปหาจุด VP ที่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวา
1: ใช่ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงฮะเราอย่าลืมฮะเรื่องของเส้นขอบฟ้าก็ถ้าดูจากในภาพอันนี้เป็นภาพที่น้องออมเป็นคนถ่ายนะฮะก็คือการแบ่งระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้
0: า
1: เขาแบ่งชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหมฮะว่าเขาถ่ายการเขียนจุดเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์ติ่งได้เล่าให้ฟัง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ตอนนี้น้องขวัญไปถึงไหนแล้ว
1: ตอนนี้น้องขวัญถึงไหนแล้วฮะ
2: ได้กรอบ
1: ใกล้แล้วนะ
0: กรอบแล้ว
1: อันนี้ก็คือร่างให้ดูฮะร่างให้ดูเฉยๆว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้นะรูปทรงของอาคารนะครับโอเคครับก็เห็นในเบื้องต้นเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าถ้าเกิดภาพเราไม่ลงแสงและเงามันจะเกิดไม่เกิดมิติ
0: ใช่
1: มันจะเป็นลักษณะแบบนี้
0: มันก็จะดูเป็นเรียบๆดูเหมือนไม่มีความลึกความตื้นอะไรในนั้นเนาะ
1: แต่สิ่งที่สังเกตเห็นนะฮะก็คือเรื่องของการเน้นเส้น
0: อ
1: ันนี้มันเกิดมิติแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัด
0: ก็ยังไม่ชัด
1: นะฮะถ้าดูจากในภาพนะฮะ
0: อันนี้อาจจะต้องลองเสริมให้ยังไงให้ภาพดูมีมิติมากกว่านี้น้องขวัญจะทำยังไง
1: น้องขวัญอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมฮะในการลงเดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญลองเพิ่มน้ำหนักไหมฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับ
0: เพื่อเติมให้ดูภาพนี้ดูมีความตื้นลึกที่ชัดขึ้น
1: ใช่ต้องบอกนิดนึงนะฮะกระดาษที่น้องขวัญเนี่ยลงมันเป็นแบบเท็กเจอร์แบบ
0: กระดาษมีเท็กเจอร์ใช่
1: นะฮะ
0: จริงๆกระดาษที่มีเท็กเจอร์มีผิวเท็กเจอร์เนี่ยเหมาะกับการเขียนรูปภาพที่ต้องการโชว์มิติของเส้นต่างๆที่ให้ดูว่ามีเส้นแตกมีเส้นคมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันเหมาะกับการเอามาลงสีน้ำ
1: ใช่
0: เพราะเวลาลงสีน้ำแล้วในด้วยความที่มันมีเท็กเจอร์มันทำให้สีน้ำมันสามารถซอฟกลมกลืนกันไปได้อะไรอย่าง
1: เงี้ยเป็นการกลืนของสีสองสีมารวมกันแล้วก็
0: สมสร้างมิติได้
1: ใช่ฮะ
0: ในอีกแบบหนึ่ง
1: อันนี้แต่อันนี้เราจะลงเป็น
0: ลงเป็นแรงงานเส้นดินสอก่อน
1: ใช่อันนี้เริ่มเป็นเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นระยะหน้าถ้าเราดูจากภาพนะครับก็จะเห็นเรื่องของขอบกระจกที่มันมีความเข้มนิดนึงเดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญลงคร่าวๆนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นการเน้นเส้นอันนี้
0: ใส่เงาที่ข้างอาคารหน่อยนึงอะไรเงี้ยใต้ชายคาอะไรเงี้ย
1: นิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวด้วยตัวอย่างที่เราให้ดูมาก่อนหน้านี
0: ้
1: นะฮะก็เป็นการลงน้ำหนักที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเห็นแล้วก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็ภาพอันนี้ก็เป็นงานเด็กปีหนึ่งที่คิดว่าคนที่เข้ามาชมรายการเราอาจจะดูว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่ยากอีกต่อไป นะฮะขนาดน้องขวัญยังไม่เคยลงมาก่อนนะฮะ
0: รูปนี้เป็นรูปแรกรูปที่ไม่ได้ฝึกมาก่อน
1: ใช่
0: มาเขียนจริงๆที่นี่เลย
1: นะฮะมาให้ท่านผู้ชมดูว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
0: ใช่ยากที่ก็คือเสริมเงาที่ผนังด้านข้างอะไรเข้าไป
1: เนื่องจากตัวอาคารนี้มันเป็นสีขาวนะฮะเป็นสีขาวฉะนั้นการลงก็อาจจะไม่ต้องเข้มมากนะเดี๋ยวเราอาจจะลงตัวอาคารให้ดูสักหนึ่งสักนิดนึงนะฮะว่าอันนี้มันลงแบบนี้นะก็สังเกตดูนะฮะเนื่องจากนักศึกษานะฮะได้ลงมิติแบ็กกราวด์ระยะด้านหลังเพื่อผักตัวอาคารนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอาคารนี่ดูเด่นขึ้น
0: ใช่
1: นะฮะดูเด่นขึ้นเกิดเป็นมิตินะฮะทำให้ทัศนียภาพเนี่ยดูว่าระยะหน้ามันคืออันไหนระยะหลังมันคือส่วนไหน
0: ใช่
1: นะฮะองค์ประกอบหลักสำคัญที่นักศึกษาพยายามจะให้เห็นก็น่าจะเป็นตัวป้อมแล้วก็ต้นไม้นะฮะเพื่อให้มันเป็นการเชื่อมระหว่างมิติของตัวอาคารต้นไม้แล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลัง
0: ก็ทำให้ภาพนี้ดูสมจริงมากขึ้น
1: แล้วก็มีเรื่องของระยะที่มีการเอาเส้นมานำ
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการสาธิตของน้องขวัญนะฮะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสถาปัตยกรรมภายในนะฮะก็ผมเชื่อว่านะฮะท่านผู้ชมนะฮะหรือนักศึกษาหรือผู้สนใจได้เห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกอันนึง
0: ใช่ว่ารูปวาดไม่ยาก
1: ใช่การวาดไม่ยากเลยนะครับสำหรับวิธีการแบบนี้นะครับโอเคครับเราก็อยากจะให้น้องขวัญพูดนิดนึงว่าการสเก็ตเนี่ยมันยากไหมฮะ
2: ก็ไม่ยากค่ะถ้าฝึกสกิปบ่อยๆแล้วก็ฝึกสังเกต
1: ใช่ฉะนั้นนะครับผมก็เชื่อว่ารายการวันนี
0: ้
1: หรือตอนนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แน่นอนฮะสำหรับคนที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู
0: ้
1: นะฮะเรื่องตอนของมิตินะฮะในการเสริมงานด้านทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคนที่สนใจนะครับหรืออยากจะหัดก็อาจจะไปดูตอนเก่าๆนะฮะ
0: เพื่อเริ่มต้น
1: ใช่แล้วก็ตอนใหม่ๆที่เราจะมีในครั้งหน้า
0: ใช่
1: นะฮะเป็นการสเก็ตให้ดูอีกนะฮะโดยอาจารย์ดิวและก็อาจารย์ติ่งนะฮะแล้วก็น้องขวัญนะครับต้องขอขอบคุณน้องขวัญอาจารย์ติ่งด้วยนะครับ
0: ครับ
1: รายการวันนี้เราก็ขอว่าขอให้ทุกคนนะฮะสนุกกับการวาดเส้นทางสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการสาธิตให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายสำหรับคนทั่วไปนะครับ เจอกันในตอนหน้าครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มันไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงๆอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน

0: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
0: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังแต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: ตอนที่ก้น
4: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เรานำมาปรับใช้ในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ผ่านคลาสข้ามสายและแลบชุมชนและนักสังคมวิทยาที่เรานำมาปรับก็คือกัฟแมนนั่นเองกัฟแมนจะพูดถึงการจัดการความประทับใจและเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ทั้งรายการได้

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแล็บชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแล็บชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมช่วงที่1นี้จะพาคุณผู้ชมไปมองผ่านมุมมองของกอฟแมนปฏิสัมพันธ์เป็นการแสดงที่มีหน้าเวทีและหลังเวทีซึ่งต้องสอดคล้องกันในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจะมีเครือข่ายที่เติบโตเมื่อสิ่งที่เราสื่อสารสอดรับกับสิ่งที่เราผ่านพบจริงๆหลังม่านเราตั้งสคริปต์ทักทายขอความช่วยเหลือและขอบคุณให้คงเส้นคงวาความสม่ำเสมอของบทจะทำให้คนอ่านกันได้เร็วและลดความผิดพลาดทางสัญญะหลังเวทีก็ต้องปลอดภัยพอให้ซ้อมบทที่ยังไม่เป๊ะโดยไม่เสียหน้าได้และเมื่อคนรู้ว่าเราพลาดได้ในหลังเวทีเขาก็จะมั่นใจว่าเมื่อขึ้นเวทีเขาจะเป็นนักดนตรีที่แม้พลาดก็ไม่เสียใจเครือข่ายคุณภาพจึงเกิดจากความจริงใจที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่แค่คำสวยผู้ดนตรีของเราบันทึกบทลับนี้ให้ใช้ได้จริงเพื่อให้สมาชิกใหม่ไม่ต้องเดาท่าทีของสังคมเพราะทางสังคมเล็กๆเช่นถ้อยคำคีย์เวิร์ดจะทำให้การประสานงานนั้นคลิกการรับส่งไม้ด้วยสัญญาณที่ตกลงกันคือทางลัดของความไว้ใจและยิ่งใช้ซ้ำสคริปต์ก็ยิ่งกลายเป็นภาษาเครือข่ายที่ทุกคนพูดได้ภาษาเครือข่ายที่ชัดจะทำให้ความช่วยเหลือเดินทางอย่างรวดเร็วและสุภาพความประทับใจแรกเริ่มที่ตรงประสบการณ์ที่ไม่ปิดประตูด้วยความหวาดระแวงและทั้งหมดนี้คือเครือข่ายที่ดีในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวที่ไม่ดังกึกก้องแต่ดังแบบพอดีและซื่อสัตย์กับเนื้อในท้ายที่สุดผู้ชมก็อยากกลับมาชมเพราะรู้สึกว่าวงดนตรีนี้พูดภาษาเดียวกัน

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพคุณผู้ชมคะแล้วบทบาทคืออะไรบทบาทในมุมมองของกัฟแมนคือเครื่องแต่งกายเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้อื่นอ่านเราได้ไวและไม่เก้อเขินวงดนตรีจึงได้จัดวางพร็อพให้เข้ากับบทเช่นสคริปต์สั้นๆของคนต้อนรับและสัญญาณของคนคุมเสียงซาวหรือสัญญาณของนักดนตรีชื่อเรียกที่ชัดจะลดการล้ำเส้นและจะทำให้การส่งสคริปต์ไม่สะดุดสถานภาพไม่ได้แปลว่าดังกว่าแต่แปลว่ารับผิดชอบจุดไหนก็แสดงจุดนั้นเราทำบอร์ดบทบาทที่แสดงเส้นทางส่งไม้ระหว่างหน้าที่ต่างๆพิธีจะให้เครดิตบทหลังฉากทำให้ความเคารพกระจายจากหน้าเวทีสู่หลังเวทีเมื่อพร็อพถูกที่บทบาทจะทำงานโดยไม่ต้องตะโกนขออำนาจเลยดังนั้นการซ้อมพิธีเปิดและปิดสั้นๆจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับอุ๋มมากเพราะอุ๋มจะทำให้คนทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้มีแนวทางของการร่วมกันและช่วยกันล็อกมาตรฐานนี้เป็นความสุภาพของคนทั้งวงวงดนตรีของเราจะหมุนเวียนบทบางส่วนเพื่อให้เห็นข้อจำกัดและเห็นใจกันมากขึ้นแต่การหมุนก็ต้องมีคู่มือเพื่อไม่ทำให้คุณภาพสั่นไหวในงานจริงตัวชี้วัดแบบบทสำเร็จเมื่ออะไรเกิดขึ้นจริงจะช่วยป้องกันการประเมินจากอคติสถานภาพที่ดีคือฐานให้คนอื่นยืนไม่ใช่แท่นให้คนเดียวสูงขึ้นเราวัดผลด้วยความลื่นของเวทีรวมมากกว่าความเท่ของบทเดียวๆและเมื่อคนถูกอ่านถูกบรรยากาศก็จะสงบและความเป็นมืออาชีพก็จะฉายแววทันทีและทั้งหมดนี้คือการจัดการความประทับใจเชิงระบบที่ไม่ใช่เชิงโชคที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทำกันมาร่วมกันโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาอัตลักษณ์คือการจัดการความประทับใจระดับสถาบันที่ต้องตรงทั้งหน้าและหลังม่านสิ่งที่ประกาศบนเวทีเรื่องเครดิตและศักดิ์ศรีจะต้องปรากฏในเบื้องหลังที่เป็นวิถีจริงเรากำหนดสคริปต์เปิดปิดที่ย้ำความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก่อนเช็คลิสต์เทคนิคเสมอสคริปต์เดียวกันใช้ทุกงานเพื่อสร้างความคาดหมายที่อบอุ่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการบันทึกเคสจริงที่คำกับการกระทำก็ต้องตรงกันมันคือหลักฐานที่หนักแน่นกว่าคำโปรยเมื่อหลังม่านซื่อสัตย์ชื่อสถาบันจะค่อยๆมีน้ำหนักโดยไม่ต้องโหมโฆษณาเลยเราตั้งพิธีขอบคุณแรงงานหลังฉากเป็นกิจวัตรที่ไม่มีการข้ามแม้แต่น้อยพิธีนี้จะทำให้ภาพลักษณ์เป็นผลของความยุติธรรมไม่ใช่ภาพที่จัดฉากพอดหลักฐานเชื่ออะไรทำอย่างไรได้อะไรมันคือภาษาอัตลักษณ์ที่คนทั่วไปต้องอ่านออกในภาวะวิกฤตสคริปต์ทั้งหมดจะส่งคุณค่าและมันจะนำพาพวกเราทั้งวงให้เลือกถูกโดยไม่ต้องลุ้นแบบมีอารมณ์อัตลักษณ์ที่ฝังในขั้นตอนจึงยืดหยุ่นและทนแรงกดดันกว่าสโลแกนเราทบทวนสคริปต์ทุกเทอมเพื่อการความสองพิธีที่หมดความหมายความเสมอต้นเสมอปลายคือพลังโน้มน้าวที่นุ่มลึกและยั่งยืนเมื่อผู้คนได้สัมผัสความจริงใจของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวซ้ำๆพวกเขาจะกลายเป็นผู้บอกต่อโดยสมัครใจไม่ถูกบังคับอัตลักษณ์ที่ดีคือสัญญาที่ชำระได้ด้วยการกระทำตั้งแต่หลังเวทีจนจบที่หน้าเวทีแล้วกลับไปจบที่หลังเวทีอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง

ช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยแต่ละ subculture มีภาษาท่าทีและมารยาทที่แตกต่างซึ่งส่งผลต่อการอ่านกันบนเวทีเราทำคู่มือภาษากายน้ำเสียงพื้นที่ส่วนตัวแบบสั้นและไม่ยัดเยียดจังหวะร่วมควรแคบและจำเป็นเพื่อไม่กลบสำเนียงเฉพาะของแต่ละกลุ่มการให้พื้นที่หลังเวทีของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเพื่อซ้อมข้ามวัฒนธรรมจะช่วยลดความหน้าบางของคนในวงโดยไม่ตั้งใจกติกาสื่อสารกลางจะทำให้การตีความผิดลดลงและงานก็จะเดินเร็วขึ้นการแลกพร็อพและเทคนิคเรียนรู้สองทางที่ยกระดับความเคารพเราวัดความยุติธรรมด้วยเวลาเวทีช่องทางสื่อสารและสิทธิ์ในการเล่าเรื่องของตนพวกเขาเป็นนักเล่าโดยไม่รู้ตัวและอุ้มฝึกให้พวกเขาเป็นแบบนั้นมาเสมอตัวชี้วัดจะคอยจับอคติที่เผลอทับภาษาเมื่อความต่างถูกทำให้แสดงออกได้อย่างสง่างามผู้ชมก็จะได้ประสบการณ์ที่ลึกกว่าการชมดนตรีจากวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเสียอีกความหลากหลายที่ว่าจึงกลายเป็นทรัพยากรภาพจำที่เกิดจากคลาสข้ามสายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหรือจากการที่พวกเขาได้ร่วมงานกันผ่านแลบชุมชนที่ชุมชนได้ดีไซน์ไว้ทรัพยากรภาพจำจะไม่ใช่ภาระบริหารวงดนตรีจะรักษากติกาไม่ทำให้ใครเสียหน้าเป็นเส้นแดงของเวทีร่วมการยกย่องความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสร้างทุนสัญลักษณ์ข้ามกลุ่มทันทีซับคัลเจอร์ที่ยืนด้วยศักดิ์ศรีจะกล้าร่วมงานระยะยาวมากขึ้นระบบจึงได้ทั้งความสดใหม่และความเสถียรพร้อมกันนี่เองคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดของ Government ที่ดีไซน์ความยุติธรรมที่ทำให้ต่างกันได้แต่ก็ยังอยู่ร่วมกันได้เช่นกัน

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณกอฟแมนพูดถึงการรักษาหน้าว่าคือศิลธรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ที่คุ้มครองศักดิ์ศรีของคนทั้งวงดนตรีเรากำหนดสคริปต์ขอโทษแก้ไขคืนหน้าที่ใช้จริงและท่องได้ทั้งวงช่องทางท้วงที่ให้เกียรติช่วยให้คนพูดได้โดยไม่กลัวกลัวว่าจะถูกทำให้อายเมื่อเกิดพลาดเราคืนหน้าให้กันและกันก่อนคุยเทคนิคเพื่อรักษาแรงใจร่วมเครดิตที่เป็นธรรมต่อคนหลังฉากมันคือคานหลักที่สำคัญของศักดิ์ศรีบนเวทีและพวกเราวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเราเคลื่อนทุกคนทุกรุ่นด้วยศักดิ์ศรีบนเวทีตลอดมาอุ้มสื่อสารกติกาความยินยอมและความปลอดภัยในภาษาที่ไม่เคยตำหนิกติกาที่ดีจะลดการเสี่ยงหน้าแตกและเพิ่มพื้นที่ทดลองอย่างรับผิดชอบผู้ถืออำนาจหน้าม่านก็ต้องรับผิดขั้นกว่าตามหลักความชอบธรรมอยู่แล้วแต่การบันทึกเคสและทางแก้เพื่อฝึกการรักษาหน้าให้เป็นทักษะก็ยังคงเป็นทักษะที่จำเป็นอยู่ดีทักษะนี้จะทำให้ระยะห่างจากความผิดพลาดถึงการเรียนรู้นั้นสั้นลงมากศิลธรรมสาธารณะจึงกลายเป็นอุปกรณ์บนเวทีที่ไม่ใช่เพียงแค่ป้ายเตือนหรือการปิดป้ายใครคนใดคนหนึ่งผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยและความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวชื่อเสียงที่เชื่อถือได้จะงอกจากความสุภาพที่ทำซ้ำไม่ใช่คำสาบานวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวรักษาหน้ากันและกันและกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยไม่เผาใครนี่เองคือความดีที่ใช้การได้ในเวลาจริงของงานดนตรีจริง

0: โอ้โหปรบมือดังๆนะคะโหเพราะมาก
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: รับไปนะคะพี่อ๋อแหมเยี่ยมไปเลยตื่นเต้นเหรอคะโหตัดเสียงออกมาหมดเลยนะคะเออถ้าไม่ตื่นเต้นนี่คงจะแบบมีกั๊กไว้ใช่ไหม

ทุนเชิงการแสดงคือบทลับที่ต้องส่งต่อเพื่อไม่ให้คนใหม่ยืนลำพังบนเวทีอุ้มเชื่อว่าเราสามารถที่จะสร้างคลังสคริปต์รับมือหลุดจังหวะซ่อมและถ้อยคำคืนหน้าได้เสมอเมนเทอร์หลังเวทีสำคัญมากเราจะเซตทีมไว้เพื่อช่วยเติมความหมายและทำให้บรรยากาศของวงดนตรีไม่แข็งทื่อเครดิตผู้ถ่ายทอดถูกระบุชัดเพื่อยกคุณค่าและจูงใจให้แบ่งปันต่อเนื่องวงดนตรีของเราวัดผลด้วยเวลาที่สั้นลงกว่าจะขึ้นงานและจำนวนหลุดที่ลดลงจริงการซ้อมดนตรีจะทำให้สามารถสู้กับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ระดับหนึ่งทั้งความตื่นเต้นและความรู้สึกต่างๆที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดจะแปลเปลี่ยนเป็นความชำนาญจากประสบการณ์หลายๆครั้งคลังความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจากคลาสข้ามสายและจากบรรยากาศในแลบชุมชนจะช่วยกันสร้างบารมีผูกขาดบทและลดช่องว่างทางอำนาจในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเมื่อความรู้เดินทางได้เสียงรวมจะนิ่งและเสียงน้อยลงระบบถามตอบทางการกันเวลาศูนย์เปล่าจากการแก้ปัญหาเดิมซ้ำๆอุ้มย้ำว่าเป้าคือยกทั้งวงให้ดีขึ้นไม่ใช่ยกคนเดียวให้โดดเด่นความภูมิใจของรุ่นพี่อยู่ที่เห็นรุ่นน้องยืนได้ด้วยขาตัวเองความรับผิดชอบของรุ่นน้องคือส่งไม้ต่อไปอย่างซื่อสัตย์และภักดีเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงทนต่อการเปลี่ยนคนได้ดีเครือข่ายจึงมั่นคงเพราะไม่มีคอขวดบุคคลเดียวนี่เองคือการจัดการความประทับใจที่ยั่งยืนผ่านแนวคิดของกอฟแมน

และพิธีเปลี่ยนบทเพื่อปลดภาระชั่วคราวอย่างมีเกียรติหลังเวทีต้องมีพื้นที่วางอารมณ์เพื่อกลับมาเล่นบทใหม่ได้อย่างสดใหม่เรากำหนดยามเฝ้าพื้นที่อารมณ์เพื่อสังเกตสัญญาณล้าและช่วยแทรกแซงเร็วการประกาศสิทธิถอนตัวอย่างไม่เสียหน้าจะทำให้ทุกคนในวงกล้าที่จะประกาศเพราะกล้าที่จะดูแลตัวเองตัวชี้วัดสุขภาวะเดินคู่กับคุณภาพการแสดงในทุกการประเมินงบประมาณจะดูแลทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ต้นทุนหลักของวงดนตรีจิตอาสาแต่เมื่อทุกคนรู้สึกปลอดภัยทุกคนในวงก็จะกล้าทดลองและยืนระยะได้ยาวกว่าชุมชนจะรับรู้ความใส่ใจผ่านบรรยากาศเวทีที่สุภาพและความเป็นมนุษย์สุขภาวะที่ยั่งยืนทั้งหมดนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าวงดนตรีจะคอยทบทวนมาตรการทุกเทอมเพื่อกันการเสื่อมของวัฒนธรรมดูแลกันการชื่นชมพฤติกรรมดูแลเพื่อนพี่น้องที่ร่วมวงกันมาจะทำให้ค่านิยมนี้หนาแน่นขึ้นสุขภาวะจึงไม่ใช่ของแถมแต่เป็นเงื่อนไขของความเป็นมืออาชีพเมื่อกายใจโอเคเสียงรวมจะคมชัดและอบอุ่นโดยธรรมชาติทั้งหมดนี้คือเวทีที่ผู้คนอยากอยู่ต่อแม้ไฟของบางคนจะมอดดับลงแล้วก็ตาม

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะในมุมของกอล์ฟแมนคือเวทีที่ไม่บังคับให้สวมหน้ากากหนักเกินไปและนานเกินไประวังพักหน้าเวที

ุณผู้ชมคะคงเพราะทุกคนเล่นบทความขัดแย้งจึงกลายเป็นสัญญาณว่าบทซ้อนกันไม่พอดีต้องรีไรเราทำสคริปต์เจรจาใครถือสิทธิ์เปิดวงใครเปิดประเด็นใครเชียร์แขกใครเอาใจใครสรุปใครเครดิตและมีการกำหนดเวลาดังนั้นการศึกษาเรื่องภาษาไกล่เกลี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญ

ของการเป็นสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเพราะมันจะไม่ทำให้ใครเสียหน้าและต้องให้ที่ยืนของคนทั้งวงเท่าๆกันข้อตกลงต้องบันทึกและใช้ซ้ำได้เพื่อเปลี่ยนเหตุปะทะเป็นมาตรฐานใหม่บทเรียนหลังปะทะจะถูกเผยแพร่ให้สมาชิกใหม่อ่านหรือศึกษาทันทีผ่านประสบการณ์เราฝึกสัญญาณการหยุดและเริ่มเพื่อกันอารมณ์ล้นและคืนจังหวะเวทีเมื่อกระบวนการน่าเชื่อถือคนจะยอมรับผลแม้ไม่ถูกใจทั้งหมดแรงปะทะจะสั้นลงและมีเนื้อหาที่มากขึ้นแทนที่จะยืดเยื้อคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทุกคนจะเรียนรู้ที่จะถอดบทและประกอบบทใหม่อย่างมืออาชีพกติกาที่ดีจะรักษาศักดิ์ศรีและพยุงคุณภาพงานให้กลับมาอย่างรวดเร็วและที่สำคัญความต่างของคนในวงจะกลายเป็นพลังไดนามิกไม่ใช่รอยร้าวที่คับข้างและข้างค้างผู้ชมจะสัมผัสได้ว่าทุกคนในวงนั้นคุยกันอย่างเป็นกันเองไม่ใช่เถียงกันเก่งชื่อเสียงของเวทีจะแข็งแรงเพราะความยุติธรรมที่ผู้ชมมองเห็นได้นี่เองคงจะเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ไม่ใช่ดราม่าของอารมณ์ในแนวคิดของกอฟแมนสุดท้ายแล้วเสียงทุกเสียงจะรวมและจะกลับมาลงจังหวะเดียวกันอย่างสง่างามเฉกเช่นเสียงดนตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อ

ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำเราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิ
1: เรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้รายการของเรานะคะชื่อว่า Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่4นะคะซึ่งเป็นตอนที่สำคัญมากๆเลยค่ะในการดำเนินธุรกิจชื่อตอนว่าการจัดการคลังสินค้าและ supply chain นะคะถ้าเกิดน้องๆฟังชื่อแล้วอาจจะยังเอ๊ะมันทำอะไรนะดูเหมือนจะชื่อแปลกๆเนาะชื่อแปลกๆชื่อเป็นคำที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ทีนี้อาจารย์กิ๊กก็เลยอยากจะนำเสนอเข้าตอนนี้ตอนที่4ของเราด้วยภาพยนตร์นะคะอยากแนะนำให้น้องๆนะคะไปดูหนังเรื่องสงครามส่งด่วนค่ะนี่ในการที่ผู้ประกอบการนะคะจากกระจายสินค้าจากผู้ผลิตผ่านช่องทางต่างๆไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ด่วนรวดเร็วทันใจเนี่ยได้อย่างไรนะคะตอนนี้ล่ะค่ะมีคำตอบนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกนี่ซึ่งก็คือหัวข้อตอนนี้นะคะเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าและซัพพลายเชนนะคะแบบมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะท่านสอนในด้านนี้มาตลอดแล้วก็เป็นผู้ที่กำลังเรียนต่อปริญญาเอกในด้านนี้โดยตรงนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพบกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์สุจิตสมโพธิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ธนวัฒน์สุจิตสมโพธิ์นะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และส่งประทานคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าและซัพพลายเชนนะครับเราจะต้องทราบกันก่อนนะครับว่าคำว่าซัพพลายเชนคือ

อะไรนะฮะจากภาพเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้าการจัดหาวัตถุดิบนะการผลิตสินค้าการนำเข้าวัตถุดิบต่างๆนะครับรวมถึงนะครับการจัดเก็บสินค้าและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งสินค้าซึ่งในซัพพลายเชนนะครับก็จะทำงานต่อๆกันไปนะครับเป็นการทำงานก็มีการส่งต่อกันแล้วก็มีการกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับซึ่งในซัพพลายเชนนะครับเราจะเห็นได้ว่านะจะทำอย่างไรจะบริหารอย่างไรนะครับให้เกิด3ตัวนะครับและคุ้มค่าที่สุดด้านแรกคือด้านของคอสก็คือต้นทุนที่มันจะเกิดขึ้นนะทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำที่สุดนะครับแล้วก็บริหารจัดการให้ได้เรามีการจ่ายเงินออกไปน้อยที่สุด2คืออะไรครับเรื่องของไทม์นะครับเรื่องของเวลานะเป็นการบริหารจัดการเรื่องของเวลานะครับทำอย่างไรให้สินค้าไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปสินค้าและบริการต่างๆถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วนะครับอันที่3ครับเรื่องของ reliability นะครับก็เรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับมันก็จะคล้ายๆกับการส่งมอบนะครับนะเราส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ถึงมือผู้บริโภคอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วสินค้ามีคุณภาพไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องมามองนะครับว่าจะต้องทำอย่างคุ้มค่านะครับซึ่งเราจะบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของซัพพลายเชนนะครับจะมีสมรรถนะนะครับเรื่องของตัวที่เกี่ยวข้องกับโซ่ประทานนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอันที่หนึ่งนะเรามาดูซัพพลายเชนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันนะครับอันแรกเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วครับว่า reliability คือเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับอันที่สองคือ responsiveness ก็คือการตอบสนองนะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรได้เร็วนะครับตรงนี้อันที่สามครับจะเกี่ยวข้องกับ assets คือสินทรัพย์นะด้านสินทรัพย์ตรงนี้นะครับก็ต้องไปดูว่าสินทรัพย์ในเรื่องของการลงทุนต่างๆเนาะนะครับที่มันมีนะครับนะอันต่อไปครับagility นะครับก็คือการปรับตัวหรือความยืดหยุ่นที่มันต้องเกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลก็จะลงไปที่คอสก็คือต้นทุนนะครับทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำที่สุดนะครับอันนี้คือสมรรถนะในเรื่องของโซ่ประทานนะครับซึ่งซัพพลายเชนนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3โฟลว์หลักๆนะครับก็คือ product flow ก็คือการไหลของสินค้าและวัตถุดิบนะครับอันที่2ครับเป็น information flow ก็คือเรื่องของข้อมูลต่างๆนะการไหลของข้อมูลอย่างเช่นเรื่องของสถิติข้อมูลการขนส่งข้อมูลการสั่งซื้อนะครับและสุดท้ายจะเป็น financial flow ก็คือเรื่องของการไหลของเงินในระบบนะครับที่ผ่านมาครับเราก็จะได้รู้กันว่าโลจิสติกคืออะไรนะซัพพลายเชนคืออะไรนะครับนะจะบอกอย่างนี้ครับว่าซัพพลายเชนที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็เป็นโหมดใหญ่หรือเป็นร่มใหญ่นะครับคำว่าโซ่ประทานนะครับนะเป็นหลักนะครับนะโลจิสติกครอบคลุมถึงซัพพลายเชนอันนี้คำถามนี้นะครับที่เราเคยได้ยินกันมามันไม่ได้ถูกต้องนะครับแต่ที่ต้องที่ถูกต้องคือซัพพลายเชนเนี่ยนะครับเป็นร่มใหญ่นะครับครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกหรือเราจะมีอีกครั้งหนึ่งได้ว่าก็คือโลจิสติกเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนนั่นเองนะครับนะโลจิสติกคือกิจกรรมการขนส่งเท่านั้นหรือเปล่านะครับคำตอบคือมันไม่ใช่นะครับก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในระบบโลจิสติกซึ่งการขนส่งเนี่ยเป็นเพียง1ใน9กิจกรรมของโลจิสติกเท่านั้นนะครับอันต่อไปครับโลจิสติกเนี่ยครับใช้สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ได้นะครับคำถามนี้ก็เคยมีนะครับจริงๆแล้วคำตอบคืออะไรครับโลจิสติกเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกขนาดธุรกิจนะครับทุกการไหลนะครับตั้งแต่ต้นจุดกำเนิดก็คือตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายทางคือผู้บริโภคหรือปลายน้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับนะสรุปง่ายๆคือโลจิสติกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนนะครับนะแล้วทำไมครับในวันนี้ที่เรามาพูดกันคือเรื่องของการจัดการคลังสินค้าใช่ไหมครับก็จะเน้นไปทางคลังสินค้านะครับนะเพราะว่าในภาพใหญ่ของซัพพลายเชนนั้นก็จะมีคลังสินค้าอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยนะครับทำไมเราต้องบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือภาษาอังกฤษบอกว่า inventory นะครับก็คือต้นทุนในการจัดเก็บนะครับกระทบผลกำไรอันดับแรกนะครับ warehouse ก็จะสัมพันธ์นะกับระบบนะSupply Chain Management นะครับเรื่องของ Overstock ก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือ Out of Stock คือสินค้าที่มันมีปัญหานะครับมันอยู่ในสต็อกทุกอย่างนะครับตรงนี้

นะรวมไปถึงสิ่งที่ต้องดูเรื่องของการพยากรณ์นะการ forecasting นะครับนะเพราะทุกอย่างที่มันอยู่ในคลังหรือในสิ่งที่จัดเก็บเราลดสินค้าคงคลังไม่ได้ก็จะเป็นต้นทุนที่บริษัทนั้นต้องจ่ายนะครับนะทีนี้ครับมันก็จะมีอยู่หลักการนึงนะที่เรามาดูกันนะครับว่าผลกระทบนะครับของการที่เราถือครองวัตถุดิบหรือสินค้ามากเกินไปน้อยเกินไปนะครับนะมันก็จะส่งผลให้เกิดปรากฏการแซ่ม้าหรือบูฟิฟเอฟเฟคนะครับสิ่งสำคัญคืออะไรจากภาพเราจะเห็นได้ว่าบางทีครับว่าความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่านะครับบางร้านหรือบางถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นให้บริการเนาะนะครับอย่างเช่นร้านอาหารก็ดีหรือพวกช็อปต่างๆก็ดีนะครับที่จะต้องสั่งสินค้ามาสต็อกเอาไว้นะครับนะบางทีเราจะเห็นอยู่ว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอด24ชั่วโมงวันนี้ต้องการสินค้ามากวันนี้ต้องการสินค้าน้อยนะครับนะหรือการผลิตสินค้าออกมาวันนี้ความต้องการของคนเยอะมากเลยนะในบางจุดนะครับนะก็ผลิตสินค้าออกมาเติมสินค้าเติมนะครับนะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันก็จะล้นนะแล้วก็อย่างที่ในภาพเราจะเห็นได้ว่ามันมีปรากฏการณ์เหมือนแส้ครับเนาะนะครับที่มันจะสวิงต่อกันไปนะสุดท้ายแล้วครับก็จะเกิดปัญหาว่าเราสินค้าเนี่ยมันมากเกินไปวัตถุดิบที่เรามาลองเอามาใช้เนี่ยมันมากเกินไปนะครับสินค้าที่เราเอามาเนี่ยมันมากเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูเลยครับต้องอาศัยเรื่องของอะไร information flow ก็คือข้อมูลต่างๆนะครับในการดูแลนะครับในการสั่งสินค้าในการมาเทียบนะครับไม่ใช่เราจะสั่งสินค้าทุกอย่างเอามาพร้อมกันไว้ตลอด24ชั่วโมงถามว่ามันดีไหมครับมันก็ดีแต่ต้องดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับเพราะเป้าหมายธุรกิจเรามีอยู่2ตัวหลักๆก็คือเรื่องของกำไรและความพึงพอใจของลูกค้านะแต่ความพึงพอใจของลูกค้านั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับนะในคลังสินค้านะครับก็มันจะช่วยรักษาสมดุลในซัพพลายเชนอย่างไรนะครับอันที่1ในเรื่องของเราต้องมีคลังสินค้าเพราะอะไรครับเพียงพอต่อการกระบวนการผลิตการขายเนาะนะอันที่2คือเรื่องของทันความต้องการเสมอนะเราจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะครับนะมีการเติมของได้ตลอดเวลานะครับสินค้าและวัตถุดิบเนี่ยไม่ขาดมือนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเราจะเห็นชัดเจนเนาะว่าบางเจ้ามีของสต็อกตลอดเวลานะสามารถบริษัทนี้ต้องการหรือร้านค้ารีเทลเลอร์ต้องการหรือคัสโตเมอร์ต้องการสามารถเติมได้ตลอดเวลานะบางที่มันไม่มีนะบางที่อาจจะไม่ได้เจ้าใหญ่จนเกินไปไม่มีตัวของคลังสินค้าในการจัดเก็บนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับในเรื่องของไซเคิลไทม์ในการที่จะเติมสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะตรงนี้ที่สำคัญคืออีกตัวนึงครับนั่นคือรักษาระดับการลงทุนเนาะนะแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมถ้าเกิดเรามีคลังสินค้าจัดเก็บแล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่าเราเอาสินค้ามาเก็บถูกไหมนะครับเราก็สามารถที่จะไปเติมสินค้าให้กับร้านค้ารายย่อยหรือผู้บริโภคได้ตลอดนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการทำให้ลดต้นทุนได้ในบางจุดนะครับเราก็จะมาดูว่าความยากนะครับของ warehouse managementนะก็คือการบริหารจัดการคลังสินค้านะครับนะเราจะสังเกตได้ว่าครับวันนี้ลงการลงทุนเนี่ยนะครับในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเนี่ยมักจะต้องมีระดับนะครับในการลดสินค้าคงคลังเพราะอะไรครับวันนี้เราจะผลิตสินค้าออกมาเนาะเราจะทิ้งเอาไว้ในคลังสินค้าตลอดไปก็ไม่ได้ถูกไหมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็จะเสียต้นทุนเสียคอสต่างๆที่ต้องลงทุนกับตรงนั้นไปนะบางพื้นที่ในการวางเลย์เอาท์ของคลังสินค้าบางจุดเราจะสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ได้เราสามารถที่จะเพิ่มการให้เช่าก็ดีหรือทำอย่างอื่นก็ดีอันนี้ก็สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาสินค้ามาวางเอาไว้แล้วก็กองเอาไว้นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับตรงนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อคอสที่มันจะเกิดขึ้นเราก็ควรจะลดนะครับระดับสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับให้เหลือเพียงพอที่จะใช้ป้อนกระบวนการผลิตพอนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้การผลิตมันไม่หยุดชะงักบางทีมันเป็นบางคลังสินค้าเนี่ยมันเป็น work in process ใช่ไหมครับก็คือปฏิบัติงานไปด้วยก็อาจจะมีการต้องใช้อะไหล่ต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ครับเข้าไปในกระบวนการผลิตก็อาจจะสามารถที่จะมาหยิบจับได้เลยนะครับโดยที่การผลิตนั้นไม่หยุดชะงักนะครับแต่ถ้านะครับระดับสินค้าคงคลังเนี่ยที่ต่ำเกินไปก็จะทำให้กระ

บนะกระทบต่อการบริหารจัดการในเรื่องของการบริการลูกค้านะไม่เพียงพอหรือไม่ทันเวลานะยกตัวอย่างเช่นบางทีเราไปเปิดร้านทำรถนะหรือซ่อมรถอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีอะไหล่บางตัวที่ต้องเก็บไว้ในคลังเพื่อที่จะต้องมาป้อนตลอดนะครับนะในบางครั้งนะครับในทางตรงข้ามครับการถือสินค้าคงคลังไว้มากเนี่ยครับก็เพื่ออะไรครับเพื่อผลิตหรือส่งให้ลูกค้าได้เพียงพอและทันเวลาเสมอนะครับนะทำให้ต้นทุนสินค้าคงคลังสูงขึ้นก็มีบ้างนะครับนะแต่ดังนั้นครับนะเราจะเห็นได้ว่าทำอย่างไรล่ะครับจะบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรืออินเวนทอรี่เนี่ยรักษาสมดุลนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพในที่นี้นะผมก็เรฟเฟอเรนซ์ไว้ว่านะก็คือเรื่องของเพียงพอทันเวลานะต้นทุนที่เหมาะสมแล้วก็คุณภาพไม่เสียหายแล้วก็รวมถึงสุดท้ายก็จะกลับมาที่อะไรครับการบริการนะครับทีนี้ครับในบทบาทสำคัญนะของ warehouse management นะครับเรื่องของการจัดการคลังสินค้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสำคัญเลยก็คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามช่วงเวลาอันนี้สำคัญอยู่แล้วนะครับนะเราจะฟีดสินค้าเราจะเอาสินค้าและบริการต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างไรนะอันที่สองคือแล้วรักษาความสม่ำเสมอของอัตราการผลิตนะอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงแล้วว่าบางทีบางบริษัทหรือบางที่เนี่ยนะครับเราต้องมีอะไหล่หรือมีพาร์ทที่เป็นอุปกรณ์เล็กๆในการซ่อมแซมบำรุงอะไรต่างๆก็ต้องมีการสามารถหยิบจับมาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอในการสั่งอะไหล่บางตัวนะครับอาจจะต้องรอนะครับเพราะบางสมมุติถ้าเกิดเราเป็นร้านซ่อมรถเนี่ยบางยี่ห้อบางรุ่นบางเรื่องบางราวอาจจะทำไมครับอาจจะต้องรออะไหล่จากต่างประเทศหรือสั่งมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับนะแต่บางประเภทก็ไม่สามารถไม่ต้องรอนะครับก็สามารถหยิบจับมาใช้ได้เลยถ้าเรามีคลังสินค้าย่อยๆนะครับและที่สำคัญคือเรื่องของแล้ว economic scale คือการเลือกนะครับจะซื้อแบบไหนก็ดูว่ามันมีความต้องการของบริษัทเราเป็นอย่างไรนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับนะแล้วก็สำคัญตรงบทบาทอีกตัวนึงครับที่สำคัญของคลังสินค้านะครับก็คือการป้องกันนะครับความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อมหรือปัญหาจากตัวสินค้าเห็นไหมครับอย่างที่บอกครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอวันนี้ถ้าคุณสต็อกสินค้ามากจนเกินไปหรือคุณเอาวัตถุดิบต่างๆเข้ามาที่คลังมากเกินไปนะครับก็อาจจะส่งผลตัวนี้ได้ซึ่งเขาเลยบอกว่าคุณก็ต้องไปดูก่อนว่าสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะต้องทำให้เราเอาสินค้าเข้ามาเยอะสินค้าเข้ามาน้อยนะครับเหมือนบูวิฟเอฟเฟกต์เมื่อสักครู่นี้นะครับนะตรงนี้และที่สำคัญคือถ้าเรามีคลังสินค้าเนี่ยกระบวนการเนาะและที่เราเห็นว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันจะไม่หยุดชะงักเนาะมันจะได้ต่อเนื่องไปตลอดได้นะครับการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลังในระบบซัพพลายเชนเนี่ยนะก็คือจะประกอบไปด้วยนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตามแนวทางของ 5W2H นะครับนะสั่งสินค้าอะไรซื้ออะไรอันนี้ก็คืออะไรครับเราก็ต้องมาเอ๊ะก่อนว่า whatนะ W ตัวแรกก็คือ what ก็คือสั่งสินค้านะผลิตอะไรนะครับซื้ออะไรนะครับอันที่2สั่งเมื่อไหร่ when นะครับนะสั่งเมื่อไหร่นะครับอันที่3แหล่งวัตถุดิบสินค้าเนี่ยเราก็ต้อง where ใช่ไหมครับเราจะไปซื้อที่ไหนเราสั่งในจากเราสินอะไรเราผลิตสินค้าอะไรเราให้บริการธุรกิจอะไรนะเราก็ต้องมาดูว่าซัพพลายเออร์ของเรานะครับที่เราจะต้องไปใช้ประโยชน์กับเขาเนี่ยหรือต้องสั่งสินค้าเนี่ยนะครับต้องสั่งที่ไหนใช่ไหมครับตรงนี้ทำไมจึงซื้อจากแหล่งนั้นนะเราต้องมาดูเป็น Y ตัวที่W ตัวที่4นะครับก็คือตรงคำว่า Y นะครับแล้วก็สุดท้ายใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะ Who นะครับ 5W2H อีก2ตัวคืออะไรครับอีก2ตัวคืออะไรครับจะดำเนินการอย่างไรนะครับตัว How นะครับแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะครับ How much นะครับตรงนี้นะครับว่าเราต้องสินจำนวนเท่าไหร่ซื้อสินค้าเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักการวิเคราะห์ง่ายๆนะครับ 5W2H นะครับที่เรามาใช้กันนะครับซึ่งในการตัดสินใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังนะซัพพลายเชนของเราในกระบวนการผลิตนะครับจากลูกศรอาจจะดูแล้วงงนะครับนะเราก็ต้องมาดูเรื่องของอะไรครับเราก็ต้องมาดูว่าเรารับคำสั่งซื้อมาถูกไหมครับนะก่อนที่เราจะไปช่องสุดท้ายในเรื่องของ finished goods นะครับ
สุดท้ายด้านขวานะครับก็จะมีกระบวนการว่าวัตถุดิบที่มาถึงแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปที่คลังนะจัดเก็บที่ไหนใช่ไหมแล้วเราต้องมีการปรับปริมาณสินค้าคงคลังอย่างไรนะครับก็ต้องไปดู raw material ที่มันเกิดขึ้นนะครับนะแล้วเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเรื่องของ production นะครับก็คือการผลิตนะแล้วก็ส่งต่อมาที่สินค้ารอการผลิตนะหรือ work in process อย่างที่ผมบอกไปนะครับนะถ้ามันมีสินค้าที่ต้องการคลังที่มันมีการ work in process ก็คือสินค้าก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับอะไรหรือของจำเป็นต้องอยู่ในคลังด้วยก็สามารถที่จะเข้ากระบวนการ work in process ได้นะสุดท้ายนะครับผลิตเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นสินค้าคงคลังแล้วก็จะได้เป็น finished good ออกมานะครับตรงนี้นะทีนี้ครับเราก็ต้องบอกว่าในธุรกิจเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการแต่ค่าใช้จ่ายในงานต่างๆเนาะอย่างที่ขึ้นมาในภาพนะครับก็จะมี6กรอบนะครับไอ้6กรอบตัวนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวข้องกับการธุรกิจทั้งหมดเลยนะครับก็คือระบบการผลิตก็ดีจัดซื้อก็ดีขนส่งก็ดีนะครับการจัดจำหน่ายระบบบัญชีและสินค้าคงคลังนะครับเราก็จะมาดูว่าแนวโน้มของการจัดการสินค้าคงคลังนะครับสำหรับระบบห่วงโซ่อุปทานในอนาคตเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับอันดับแรกเนาะอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างมาบางจุดนะครับบางตัวนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับทางของเรานะครับในคลังสินค้านะครับถ้าเราดูการจากเขตจำลองเนาะไม่จำลองดีกว่านะครับถ้าพวกเราได้ท่านนักเรียนหรือนักศึกษาได้เข้าไปดูในคลังสินค้าเนี่ยน่าจะเห็นได้ว่ามันก็ต้องมีแหลกในการวางสินค้านะคลังก็ใหญ่มากนะบางที่สูง4-5-6ชั้นนะครับนะบางอันก็8ชั้นนะก็อยู่ที่การบริหารจัดการพื้นที่นะครับของแต่ละบริษัทนะครับก็ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาแทนคนนะคนไม่สามารถก็ถ้ามี material handling ในการที่จะขึ้นไปแล้วก็ไปสแกนนั่นนี่เพื่อดูจำนวนสินค้าในกล่องหรือในผลิตนั้นๆนะครับนะก็สามารถทำได้แต่ในยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างเช่นโดรนอย่างเงี้ยนะโดรนเนี่ยก็สามารถเซฟคอสต์ได้ในบางจุดนะครับถึง 37% เนาะนะครับแล้วก็save time นะก็คือเรื่องของลดเวลาในการเดินหาลดเวลาในการเอารถเข้าไปแล้วขึ้นไปสแกนตรงนี้ก็เป็นส่วนดีนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็มีค่อนข้างสูงถึง 50% นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับคนที่จะเช็คสินค้าเนี่ยนะก็ยืนข้างล่างเนาะเจ้าหน้าที่คลังก็ดูข้างล่างแล้วก็ส่งโดรนขึ้นไปเพื่อสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บก็สามารถรีพอร์ตข้อมูลได้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับว่าในการใช้โดรนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะนะตอนนี้ก็บางบริษัทบางแบรนด์ก็เอาโดรนเนี่ยเป็นการส่งสินค้าแล้วใช่ไหมครับนะเนี่ยมาเอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามานะครับก็อาจจะลดพวกคอสที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับนะแต่ก็จะไปดูเรื่องของค่าบำรุงของมันนะครับเราต้องไปดูเรื่องของการใช้ทรัพยากรคนเนี่ยกี่คนในการดูแลของมันนะครับนี่ก็จะมีเรื่องของตัวโดรนนะครับต่อไปครับนะเขาเรียกอากาศยานและคนขับใช่ไหมทีนี้ครับก็ในคลังสินค้าเนี่ยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอีกตัวนึงคือระบบการอ่านนะครับนะเราจะเห็นได้ว่ามันมีปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้ง QR code ใช่ไหมนะครับบาร์โค้ดต่างๆนะครับระบบ RFID นะครับตรงนี้ก็จะเอาเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวการอ่านรหัสนะพวกนี้นะครับของ RFID นะครับของบาร์โค้ดก็ดีหรือ QR code ก็ดีนะครับก็นำมาใช้ในการนับสินค้านับจำนวนสินค้านะครับนะแล้วก็ตัว POS ก็นะ POS ตัวนี้ก็ Point of Sale นะครับนะก็จะใช้นะครับตัว Point of Sale เนี่ยก็เป็นการเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะนำมาใช้ได้นะครับเราจะเห็นตามร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เขาสแกนปุ๊บกดนะจิ้มหน้าจอเนี่ยนะครับที่จะเห็นก็จะมีทั้งหมดมารวมกันตามหน้าตามบนหน้าจอนี้นะครับนะที่เกี่ยวข้องก็จะมีบาร์โค้ดนะครับสแกนเนอร์มีแคชนะมีเรื่องของเครดิตการ์ดอะไรต่างๆระบบต่างๆเนาะเราไปซื้อของในห้างสะดวกร้านสะดวกร้านค้าสะดวกซื้อนะครับเราก็จะมีการสแกนสินค้าพนักงานก็จะกดเสร็จก็จะมีการอ้าว
พิ่มเติมอะไรเราจะใช้การจ่ายเงินแบบไหนใช่ไหมฮะจ่ายเงินแบบเงินสดก็ดีหรือจะสแกนผ่าน QR code ก็ดีหรือจะสแกนผ่านแอปพลิเคชันไหนนะครับพวกนี้

ก็จะรวมอยู่ในตัว point of sale นะครับนะทีนี้ครับเราก็จะมาดูว่าอะไรนะในการจัดการบริหารคลังสินค้าก็ดีนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยนะครับนะเราเห็นแล้วว่าคลังมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูเรื่องของ PLC นะ PLC ก็คือ Product Life Cycle นะวัฏจักรวงจรชีวิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับเราก็เห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยครับวงจรชีวิตสินค้าเนี่ยก็จะเริ่มสั้นลงถูกไหมครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีเราจะเห็นได้ว่าอะไรครับเราเห็นได้ว่าวันนี้ความต้องการของลูกค้าครับก็มีการลดลงในบางสินค้านะหรือเราไปขายสินค้าเราไปทำไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆนะวันนี้บางอย่างก็อุ้ยคนชอบมากปี๊ดขึ้นเลยนะบางอย่างคนก็ไม่ชอบใช่ไหมหรือความต้องการกินบริโภคต่างๆมีอัตราสูงขึ้นนะสูงไปก้าปุ๊บแล้วก็ลงถูกไหมนะก็มีเหมือนกันนะการสั่งซื้อในปริมาณน้อยขึ้นนะน้อยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความถี่ในการสั่งซื้อมากขึ้นก็มีนะครับแล้วก็ inventory แล้วก็ cycle stock เนี่ยมันอาจจะสั้นลงด้วยนะครับนะถ้าสินค้ามันถูกเพราะว่าตอนนี้มันสวิงมากครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้คนเราเนี่ยนะครับความต้องการของมนุษย์หรือความต้องการของลูกค้านะในบางสินค้าตอนนี้อยากกินในนี้มากกราฟมันจะขึ้นสูงถูกไหมนะความต้องการขึ้นสูงแต่พอถึงเวลาปุ๊บอ่ะมันมีสินค้าตัวใหม่มาคนก็ลดลงแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการใช้หรือไม่ได้มีการทานเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราจะเอาประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเข้านะครับก็อันดับแรกคือเราต้องแทนแรงงานคนถูกไหมต้องคิดว่ามันสามารถที่จะมาแทนได้นะครับในบางจุดเนาะนะอันที่2คือแล้วเราต้องค้นหาตรวจสอบแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้คล่องตัวนะฮะและอันที่3คือเรื่องของอะไรครับการประหยัดและลดต้นทุนนะสิ่งสำคัญเห็นไหมครับผมพูดเสมอว่าวันนี้คุณบริหารจัดการยังไงก็ได้แต่คอสคุณต้องต่ำถูกไหมลดต้นทุนของการใช้ทุกๆอย่างในองค์กรนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของความเที่ยงตรงและแม่นยำอันนี้เราต้องเอาพวกเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะให้มันทำไมครับมันแม่นยำกว่าเรากว่าคนเดินไปมองสองตาบางทีสินค้าบางอย่างอาจจะมองไม่เห็นนะครับหรือนับไม่ถ้วนนะแต่ว่าเราสแกนผ่านเครื่องสแกนเนอร์ต่างๆก็จะทำให้เราแม่นมากขึ้นนะครับและข้อมูลที่ได้มานั้นตรงนะครับตรงนี้สิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็เรื่องของเทคนิคในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่เนาะเราบอกแล้วครับว่าเรามีคลังสินค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจัดเก็บอย่างเดียวแต่เราต้องดูเรื่องของ inventory เป็นหลักใช่ไหมนะครับทำไมก็ต้องมีการจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่คืออะไรครับเราต้องลดความสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บนะตรงนี้นะเพราะสุดท้ายแล้วครับว่าสินค้าคงคลังถ้ามันไม่ได้ไปไหนเลยสุดท้ายเราผลิตมา 10,000 ชิ้นเราขายไปได้แค่ 5,000นะเราสต็อกไว้อีกเท่าไหร่ว่ากันไปนะสุดท้ายในพื้นที่ก็เสียประโยชน์ไปเปล่าๆนะหรือเราจะเอาพวกสุดท้ายถ้าเกิดมันขายไม่ออกอย่างที่บอกครับว่าพอมันไปดู PLC เมื่อกี้ Product Life Cycle ว่าถ้าวงจรชีวิตสินค้าเนี่ยนะครับมันมีการขึ้นมีการลงอยู่แล้วถูกไหมครับสุดท้ายสินค้าที่มันไม่ได้ไปไหนเลยสินค้าคงคลังที่มันอยู่อย่างนั้นก็จะเป็น Dead Stock แทนถูกไหมครับก็คือสินค้าที่มันตายไปแล้วนะครับก็เราต้องมาทำอะไรครับสุดท้ายบริษัทต่างๆหรือคลังสินค้าต่างๆก็ต้องมีการเลหลังนะครับก็มาขายในการดิสเคาท์ถูกๆนะครับนะเปิดโรงงานอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันนะครับนะแล้วก็สำคัญเลยคือเราลดระยะทางและการเคลื่อนนะการเคลื่อนย้ายระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายนะครับสุดท้ายคือแล้วการสื่อสารกับตัวแทนผู้จำหน่ายนะครับนะด้วยการจัดการคู่ค้านะเราก็หามือบริษัทที่ต้องการนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับก็ตัวแทนจำหน่ายในการเอาสินค้าออกไปนะครับนะตรงนี้ต่อไปครับการบริหารคลังสินค้าเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งที่เราต้องดูไหมเราต้องมาดูนะครับเพราะว่าอะไรครับในคลังสินค้าเนี่ยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในคลังสินค้าก็จะมีการเชื่อมต่อกันนะทำหน้าที่เชื่อมต่อไปยังผู้ผลิตนะผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและend user คือหรืออื่นๆนะและที่สำคัญคือคลังสินค้าเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการจัดเก็บ inventory นะที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะครับจากภาพเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นทางถูกไหมครับตั้งแต่ raw material มาถึง supplier ต่างๆมาเข้ากระบวนการผลิตไป distribution นะครับไป retailer และสุดท้ายก็ไปที่ customer นะทุกอย่างมันจะไปใน cycle ของมันนะครับ

่อกันนะครับคลังสินค้าเนี่ยครับถ้าเรามองง่ายๆครับว่ามันจะช่วยเอื้ออํานวยประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับทําหน้าที่รับทําหน้าที่จัดเก็บนะทําหน้าที่ค้นหานะครับค้นหาพื้นที่ดูที่เป็นยังไงนะครับแล้วก็จัดส่งถึงผู้บริโภคนะครับทีนี้ครับก็ยังไม่พอครับนะมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เอื้อประโยชน์ก็คือ information flow ก็คือในเรื่องของการไหลของสารสนเทศต่างๆก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับทั้งไปและกลับนะครับคลังสินค้าก็ยังช่วยนะครับเอื้อในประโยชน์ของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับในเรื่องของแล้วกระบวนการเคลื่อนย้ายในคลังสินค้านะก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาถูกไหมครับเนาะนะตรงนี้นะครับจากการในภาพเราจะเห็นว่าตั้งแต่รับสินค้าเข้ามาการตรวจสอบสินค้าการทำพิมพ์ฉลากก็ดีหรือการจัดเก็บสินค้าชั่วคราวต่างๆพวกนี้ครับก็เกี่ยวข้องกันหมดเลยการเคลื่อนย้ายสินค้าจนออกไปจัดส่งนะครับทั้งนี้ครับคลังสินค้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับว่าในคลังสินค้าเราจะจัดพื้นที่จัดอะไรก็แล้วแต่นะต้องบริหารจัดการให้เกิดพื้นที่นะที่ได้อรรถประโยชน์สูงสุดนะบางคลังสินค้าที่ผมไปเห็นมาเนาะนะครับนะแถวเขาเรียกอะไรคลองส่งน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีในการวางพื้นที่นะครับแปลกๆนะโดยที่เอาสินค้าบางประเภทหรือเอาในพื้นที่การจัดเลเยอร์เนี่ยไม่ดีนะครับก็เห็นมานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นที่เห็นมานะครับก็จะมีในครั้งนึงเนี่ยนะครับก็จะมีการวางทั้งถุงทรายใช่ไหมครับที่มันเป็นบิ๊กแพ็คบิ๊กแบ็กต่างใหญ่ๆนะถ้าทุกท่านเคยเห็นนะครับนะเอาพวกนี้เอาดินเอาทรายเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำอะไรเราได้ไปตรวจสถาบันศึกษากับนักศึกษาเนี่ยเราจะเห็นในภาพหลายๆอย่างนะครับนะส่วนหนึ่งของครั้งนั้นมีการจัดเก็บบิ๊กแบ็กเป็น10ถุงเลยครับอยู่โซนหนึ่งนะอีกโซนหนึ่งจัดเก็บเรื่องของข้อมูลทางบัญชีก็คือของสำนักงานบัญชีมาเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บนะอีกส่วนหนึ่งเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ก็คือการบริหารจัดการพื้นที่นะครับในนี้ก็เป็นการจัดการพื้นที่ในคลังสินค้านะครับก็ต้องมีหลักการเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเอาถ้าเราดูจากที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ใน3อย่างมันเป็นสินค้าคนละประเภทนะครับแต่ว่ามันก็ไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันอันนั้นก็อยู่ที่การบริหารจัดการของผู้จัดการคลังสินค้าหรือผู้บริหารในคลังของที่นั่นนะครับนะเขาอาจจะมองว่าการจัดเก็บสินค้าหรือการจัดเก็บอย่างที่เขาให้พื้นที่คลังให้เช่าเนี่ยอาจจะได้มีเรื่องของ profit เข้ามาเรื่องของกำไรหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าทางการบริหารจัดการมันก็ไม่ควรที่จะมาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะบางสินค้ามันไม่ใช่จำพวกเดียวกันนะครับแล้วประเด็นคือสำคัญคือมันไม่ได้มีอะไรกั้นแบ่งโซนนิ่งชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับนะครับเราจะมาดูเรื่องของบทบาทแล้วอย่างที่บอกครับว่าบทบาทสำคัญนะครับของคลังสินค้าก็เป็นจุดเชื่อมต่อนะให้ซัพพลายเชนมีความสมดุลนะครับนะซัพพลายเชนอย่างที่บอกครับมันเป็นล่มใหญ่ถูกไหมครับมันก็ต้องมีกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีกระบวนการต่างๆอยู่ภายในซึ่งคลังสินค้าก็เป็นจุดนึงที่สำคัญนะครับอันที่สองครับก็คือมันเป็นสร้างคุณค่าให้กับเกิดในซัพพลายเชนเนาะผลิตมาแล้วถ้าไม่มีที่จัดเก็บบางสินค้าก็ทำได้บางสินค้าทำไม่ได้นะครับต้องมีพื้นที่จัดเก็บและถ้าสินค้าที่มันเป็น mass production ก็คืออะไรครับความต้องการสูงใช่ไหมผลิตทีละเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับนะไม่มีที่จัดเก็บก็ไม่ได้นะครับแล้วก็คลังสินค้าก็ทำให้ต้นทุนในเรื่องของราคาใช้จ่ายในซัพพลายเชนเนี่ยบางจุดลดลงได้นะครับแล้วก็อีกทั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรักษาความลับทางการตลาดของซัพพลายเชนคือของบริษัทของคุณก็ได้นะครับถ้าบริษัทคุณแบบห้ามก๊อปปี้นะครับกลัวคนอื่นก๊อปปี้อย่างเงี้ยก็ต้องมีระบบคลังสินค้าเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นนะแล้วก็การยอมรับจากคู่ค้าด้วยและลดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเรามาดูที่เรื่องนี้ครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้ากับการปฏิบัติงานทางธุรกิจเนาะคลังสินค้าเนี่ยอันดับหนึ่งคืออะไรครับกับการผลิตถูกไหมมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับถ้าคุณผลิตมีที่จัดเก็บก็ดีนะถ้าคุณไม่มีที่เก็บหรือคุณอยู่ในคลังนั้นเลยหรืออะไรต่างๆนะก็ต้องมาดูนะครับว่ามันพร้อมมันเพียงพอหรือเปล่าบางที่มันก็พื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยจริงๆนะครับคลังสินค้าก็จะประกอบเป็นเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับหรือเราผลิตเสร็จปุ๊บเราส่งได้เลยไหมนะมาสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วก็คลังสินค้ากับมันก็ต้องสัมพันธ์กับการกระจายสินค้าด้วยนะพอกระจายสินค้าปุ๊บขนส่งอีกรอบนึงนะสุดท้ายนะครับก็จะมีเรื่องของแล้วคลังสินค้ากับโลจิสติกระหว่างประเทศเนาะการส่งไปต่างประเทศการนำเข้าก็ดีนะ

บางวัตถุดิบเราก็ต้องไปจัดเก็บไปต้องไปรอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปคลังสินค้าก็ต้องสัมพันธ์กับการให้บริการลูกค้าด้วยนะครับนะที่เราพูดถึงไปครับว่า warehouse เนี่ยนะครับหรือคลังสินค้าเนี่ยนะที่ผ่านมาเราเรียกกันหลายชื่อมากเลยนะครับนะประเทศไทยเรียก

สุดหรืออะไรก็แต่นะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานนึงนะครับของการท่าเรือเนี่ยที่ผมไปนิเทศสารกิจศึกษาเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าโรงพักสินค้านะครับแต่ก็จะเป็นเหมือนลักษณะคือคลังสินค้านั่นแหละนะแต่ก็อยู่ที่ว่ามันก็อยู่ที่บริบทของแต่ละหน่วยงานว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับทีนี้ก็เป็นอะไรคลังสินค้าก็จะเป็นจุดเชื่อมนะครับแล้วก็ศูนย์กลางในการพักสินค้านะครับหน้าที่ของมันทำอะไรก็อย่างที่บอกครับว่ารับเข้ามาคัดแยกจัดเก็บค้นหาบรรจุตรวจสอบนับแล้วก็กระจายไปตามพื้นที่โดยมีรถขนส่งมารับนะก็คือตามมูลค่าและวัตถุประสงค์นะครับนะทีนี้นะที่สำคัญคือพอมาถึงต้นของการกระจายเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความต้องการของลูกค้าหรือพื้นที่ต่างๆนะครับที่เราต้องกระจายออกไปเนี่ยนะครับมันมีความเหมาะสมแค่ไหนนะครับนะเท่าที่เราพูดมานะครับนะปรัชญาของการจัดการคลังสินค้าเนี่ยนะแทบทุกบริษัทจะใช้เหมือนกันนะเก็บสินค้าให้น้อยที่สุดนะหรือไม่มีสินค้าให้เก็บเพราะอะไรครับมันก็จะขจัดสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะอะไรที่มันบริหารจัดการแล้วเก็บบางส่วนได้ไหมใช่ไหมเพราะทุกอย่างที่ผมบอกครับว่ามันกระทบต่อคอสที่มันจะเกิดขึ้นนะต้นทุนของการบริหารจัดการคลังนะครับที่จะเกิดขึ้นนะเหมือนกับว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับมีเรื่องของ new arrival ใช่ไหมคือ collection ใหม่ๆนะครับตัวอย่างเกิดสินค้า new product ขึ้นมาก็ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บนะเราก็ต้องเคลียร์นะครับในเรื่องของคลังสินค้าเก็บให้น้อยที่สุดนะเพราะมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรานะครับนะเราจะบริหารความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าเนี่ยนะครับนะถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีนะครับก็จะก่อให้เกิดนะครับปัญหาตามมาได้นะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าวันนี้เราดูคลังสินค้าเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆเนาะคลังเนี่ยอันที่1คือคลังสินค้าประเภทสาธารณะ Public Warehouse นะครับก็จะเป็นการสินค้าทั่วๆไปนะครับเป็นการลักษณะให้เช่านะครับนะลักษณะให้เช่านะครับก็เป็นสินค้าพิเศษในบางอย่างเนาะสินค้าทันบนสินค้าฟรีโซนอะไรต่างๆอันที่2คือคลังสินค้าเอกชนหรือ private warehouse นะครับก็บริษัทสามารถควบคุมการดำเนินงานเองนะครับก็คือบริษัทเอกชนทำมานะยกตัวอย่างเช่นบริษัท WHA อย่างเงี้ยนะครับนะพวกนี้ก็ JWD อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นบริษัทที่มีคลังสินค้าให้เช่านะครับแล้วก็สามารถขยายพื้นที่นะครับของคลังสินค้าบางส่วนได้นะครับนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะบริษัท WHA เนี่ยนะครับก็มีการเป็นผู้ให้บริการธุรกิจด้านโลจิสติกใช่ไหมครับนะทั้งเรื่องของคลังสินค้าก็ดีทั้งซัพพลายเชนนะครับนะก็จะมีเรื่องรถขนส่งก็ดีนะครับคลังสินค้าจัดเก็บก็ดีนะแต่เขาใช้หลักการยังไงครับเขาใช้หลักการ build to suit ครับ build to suit คืออะไรครับลูกค้าต้องการอะไรอยากแบบไหนหรือเรามีคลังอยู่แล้วนะครับเราจะบิลข้างในคุณอยากจะจัดเก็บสินค้าประเภทอะไรก็ไปคุยตกลงราคาถูกไหมครับและไปพูดถึงความต้องการของบริษัทของคุณนะเขาก็จะบิลทุกอย่างให้ตามที่เขาต้องการตามที่คุณต้องการได้นะครับแล้วคุณก็เช่าเป็นระยะไปนะครับเพราะอะไรครับในปัจจุบันเนี่ยบางธุรกิจนะก็ไม่ได้สร้างคลังเป็นของตัวเองเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากเรื่องของตัวค่า maintenance ก็ดีใช่ไหมครับเรื่องของค่าบำรุงรักษานะครับค่าดูแลต่างๆทั้งหมดมันเยอะพอเมื่อเทียบกับการไปเช่าพื้นที่นะพื้นที่เราบอกว่าเอ้ยวันนี้กำไรเราลดลงเราสามารถยกเลิกการเช่าพื้นที่ได้ไหมก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมีพื้นที่เองสร้างเองอะไรเงี้ยนะครับก็เรามองมุมกลับกันว่าวันนี้เราต้องดูแลหมดเลยทั้งพื้นที่ถูกไหมครับก็ต้องจ้างคนเข้าไปดูจ้างรปภ.ใดๆนู่นนี่นั่นนะครับนะก็มันคือคอสที่มันจะเกิดขึ้นกับบริษัทจึงมีการเช่าพื้นที่นะครับนะอย่างที่เราเห็นกันเนาะอมตะนครก็ดีนวนครนครต่างๆนะพวกนี้ครับนะอาจจะมีการเปิดพื้นที่ให้เช่าได้นะตรงนี้นะแล้วเมื่อความต้องการลดลงก็อาจจะต้องเรื่องของถ้าเรามีคลังเองอะครับนะก็จะไปดูฟิกคอสที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สักครู่ว่าเขาเน้นไปพอบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากเราไปเช่าปุ๊บปัญหาก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะเราเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างต่างๆเราจะปรับตรงนั้นปรับตรงนี้อาจจะปรับไม่ได้เนาะแต่ว่าการดูแลเรื่องของเงินที่มันจะต้องจ่ายลง

ไปฟิกคอสต่างๆนะครับจะได้ลดลงนะแล้วก็จะมีเรื่องของการทำให้เสียโอกาสในการลงทุนกิจการอื่นก็ดีหรือการใช้สินค้าเอกชนนะครับตรงนี้นะครับเกี่ยวข้องอันที่3ครับก็จะเป็นคลังสินค้าเพื่อกิจการพิเศษนะ Special Warehouse ก็คือเป็น Mix ก็คือ Distribution Center นะครับนะตรงนี้ก็เอาสินค้าต่างๆเข้ามานะจัดเก็บนะครับพวกยุทโธปกรณ์ต่างๆนะตรงนี้อาจจะมีตรงนี้นะครับปั๊บต่อไปไปดูของประเภทสินค้าในการจัดเก็บสินค้าก็จะมีอยู่5ประเภทเนาะอย่างที่บอกครับว่ามันเป็น material ต่างๆนะเป็น part นะครับเป็น finished good นะเป็น work in process ก็มีนะ recycle นะ material นะครับแล้วก็การ maintenance ต่างๆนะครับประโยชน์ของคลังสินค้าอย่างที่บอกครับรวบรวมและกระจายเนาะนะแล้วก็ตอบสนองได้ทันเวลาพอดีแล้วลดต้นทุนการผลิตนะหลีกเลี่ยงการขาดแคลนนะตอบสนองความต้องการลูกค้าแล้วก็สัมพันธ์กับต้นทุนโลจิสติกที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหน้าที่ของคลังอย่างที่บอกครับว่าก็คล้ายๆกันนะรักษาสภาพตอบสนองรักษาระดับลดความเสี่ยงแล้วก็สนับสนุนในการผลิตนะครับลักษณะกายภาพเนาะนะครับคลังก็มีหลายๆแบบนะแต่หลักๆมี3ตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับก็คือคลังทั่วไปคลังเอกชนแล้วก็คลังที่เป็นพิเศษนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของอันนี้คือข้อมูลลักษณะกายภาพนะผมขออนุญาตอ่านไปบางจุดนะอันแรกก็บอกคลังสินค้าทั่วไปมีกำแพงมีเพดานและประตูนะบางแห่งก็จะมีการควบคุมอุณหภูมินะก็เป็นคลังที่มิดชิดนะคลังกลางแจ้งเป็นอย่างไรนะอาจจะเป็นพื้นที่เทคอนกรีตต่างๆนะเรียงตู้คอนเทนเนอร์สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับคลังสินค้าเนาะเราจะตั้งเองหรือจะสร้างเองหรือไม่สร้างเองหรือจะให้เช่าก็ดีนะก็ต้องมาดูนะครับสภาพแวดล้อมการพิจารณาการตั้งคลังสินค้านะประเภทของอุตสาหกรรมนะก็ต้องมาดูแล้วปัจจัยทางเศรษฐกิจความพอเพียงการเงินลงทุนนะครับเราสามารถที่จะมีเงินลงทุน investment ลงไปไหมนะครับลักษณะขนาดต่างๆนะครับการทดแทนกันได้ไหมความเสื่อมของสินค้านะครับตรงนี้ครับก็ต้องมาดูทั้งหมดเลยนะเราสินค้าเข้าไปถ้าเราคลังถ้าบอกต้องเป็นควบคุมอุณหภูมิโอ้เราก็ต้องมีจ่ายค่าในเรื่องของอะไรครับการควบคุมอีกนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยสินค้าที่เราต้องทำเป็นอะไรนะครับแล้วมันเหมาะสมกับการที่จะสร้างคลังแบบนี้หรือเปล่านะครับนะการกำหนดทำเลที่ตั้งแล้วอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราตั้งคลังสินค้าเนี่ยนะใกล้ลูกค้านะที่เหมาะถ้าเราจะให้บริการนะใกล้กับลูกค้าให้มากที่สุดซึ่งจะทำการสามารถบริการลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับนะแล้วที่สองคือตั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบนะหรือโรงงานให้มากที่สุดนะก็ต้องมาดูว่าธุรกิจของเราธุรกิจแบบไหนนะครับนะจะตั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบหรือตั้งใกล้แหล่งลูกค้าต้องมาดูนะครับหรือถ้ามันทำไม่ได้จริงก็อยู่ระหว่างตรงกลางนะครับทั้งใกล้ตลาดแล้วก็ใกล้ผู้บริโภคนะแล้วก็ใกล้แหล่งวัตถุดิบด้วยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจนะนะครับตรงนี้ต้องไปดูนะครับว่าธุรกิจของเรามันเป็นแบบไหนนะครับการตัดสินใจเนาะอย่างที่บอกครับว่าการเลือกที่ตั้งสำหรับคลังสินค้าเอกชนเนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องของ4ปัจจัยหลักๆนะด้านขนส่งนะคุณภาพแล้วประเภทยานพาหนะเรามีอะไรบ้างอันที่2ครับเรื่องของแรงงานค่าจ้างฝีมือคุณภาพชีวิตต่างๆเนาะอันที่3เรื่องของเขตอุตสาหกรรมนะจะสอดคล้องกับต้นทุนคุณภาพแล้วก็ environment ต่างๆเนาะสาธารณูปโภคเราใกล้มั้ยเราถึงมั้ยไฟฟ้าประปาต่างๆมันเข้าถึงของคุณหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนของเงินทุนที่เราจะลงไปในการก่อสร้างนะครับรวมถึงศักยภาพของการขยายพื้นที่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราสามารถสร้างแล้วนะครับเราจะขยายพื้นที่ได้ไงนะครับในกรณีที่บริษัทเรามีกำไรเรามีการเพิ่มเติมเรามีการให้บริการเพิ่มมากขึ้นนะต้องผลิตสินค้าต้องขยายได้อย่างไรถ้าเป็นเรื่องของปัจจัยการเลือกทำเลสำหรับคลังสินค้าสาธารณะนะสำคัญเลยคือลักษณะคลังสินค้าในที่สองการให้บริการของคลังสินค้าเนาะและที่สำคัญก็คือความพอเพียงของพาหนะของการขนส่งเนาะสิ่งสำคัญอีกตัวนึงก็คือเรื่องของระยะทางนะครับไปยังสถานีขนส่งใกล้ๆนะครับนะแล้วก็ความเพียงพอด้านสารสนเทศและการสื่อสารนะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าเราตั้งไปแล้วเนี่ยความถี่ในการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องมีการรีพอร์ตต่อไปนะครับก็คือการจัดวางผังคลังสินค้านะครับอย่างที่บอกครับว่ามันก็ต้องไปดูการจัดกลุ่มนะสินค้านะสินค้าที่เข้ากันได้นะสินค้าที่เป็นส่วนประกอบกันหรือสินค้าที่รับความนิยมนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสักครู่ว่ายกตัวอย่างคลังท่านหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับว่าเอาตรงนี้เก็บบิ๊กแบ็กใช่ไหมตรงนี้เก็บเอกสารบัญชีอีกตรงนี้เก็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับดูซิว่าเราบริหารการได้อย่างไรนะครับนะตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มความสามารถในการหยิบนะครับในเรื่องของการปรับปรุงการไหลนะครับเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของตัวการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าแล้วก็การปรับปรุง

บรรยากาศและการปฏิบัติงานการคลังสินค้าเนาะลักษณะการกระจายนะครับอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีหลักการแต่ละหลักการนะครับในการกระจายสินค้านั้นหลักการแรกๆนะครับเรารวมหลายๆคลังนี่ก็มีหน้าที่อยู่นะครับมาด้านแรกนะครับก็คือรวมหลายๆผู้ผลิตนะครับหลายๆซัพพลายเออร์มาส่งที่สินคลังสินค้าแล้วก็ส่งไปยังลูกค้านะครับก็จะลดค่าขนส่งนะครับประหยัดเวลาในการขนส่งนะถ้าในกรณีที่มีผู้ผลิตเพียงรายเดียวและลูกค้าจำนวนมากคลังสินค้าก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนะครับในการพักสินค้าแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้านะครับหลายๆรายหรือในกรณีที่เราเป็น distribution นะครับส่งกระจายสินค้าก็หลายๆบริษัทเนาะมาลงตรงกลางที่คลังสินค้าแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าหลายๆรายได้นะครับนะครับต่อไปนะครับต้นทุนสำคัญของกำหนดจำนวนคลังสินค้าเนี่ยนะครับอันแรกต้นทุนแรกก็เรื่องของสินค้าไม่เพียงพอก็ดียอดขายสูญเสียไปบ้างนะครับก็จะเป็นต้นทุนจากการสูญเสียยอดขายนะครับนะต้นต้องการพื้นที่คลังเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนการสร้างคลังนะคลังสินค้านะครับแล้วก็เมื่อเพิ่มจำนวนคลังสินค้าทำให้เปลี่ยนจากการขนส่งขนาดใหญ่เนี่ยไปแบ่งสินค้ารายย่อยเนี่ยนะครับเป็นขนส่งรายย่อยก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการค่าขนส่งการตัดสินใจงบประมาณอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราต้องมาดูก่อนครับว่าความสามบริษัทเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับนะและการวางโปรเจกต์หรือการวางไทม์ไลน์หรือการวางโครงการแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวของเราเนี้ยนะครับเราจะตอบสนองได้อย่างไรนะครับนะสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องกลับไปที่คอสของบริษัทว่าบริษัทเรามีต้นทุนในการให้บริการหรือต้นทุนทั้งหมดของการบริหารจัดการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิกคอสต์วาริเบิลคอสต์พวกนี้ครับมีความเพียงพอไหมนะครับเหมาะสมในการที่จะบริหารจัดการหรือเปล่านะถึงจะมาดูว่าเราจะให้บริการได้แค่ไหนนะครับปัจจุบันเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นเยอะถูกไหมครับนะปัจจัยสำหรับการบทบาทคลังสินค้าที่มีผลต่อการแข่งขันนะครับสำคัญเลยคือเรื่องอะไรครับทำเลที่ตั้งถูกไหมเราจะเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าการหาที่ตั้งที่มันเหมาะสมเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราขายอะไรอ่ะเราสมมติเราจะเปิดร้านชาบูเราควรจะตั้งใกล้ตลาดหรือจะตั้งใกล้ลูกค้านะครับนะหรือเราผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามงานที่เป็นงานวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มาขายเฟอร์นิเจอร์ไม้จะต้องตั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบหรือจะตั้งใกล้ลูกค้าดีนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูนะครับหรือถ้าเลือกไม่ได้จริงๆโอ้ดูที่เซ็นเตอร์ตรงกลางนะก็ต้องไปดูว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของสาธารณูปโภคมันมีพร้อมหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละบริษัทดีกว่านะแต่ละธุรกิจนะวันนี้บางคนอาจจะจบการศึกษาไปแล้วก็ต้องไปดูบริหารจัดการอีกทีนึงครับว่าเราจะบริหารจัดการพวกนี้อย่างไรนะครับอันที่2ครับในเรื่องของรูปแบบการพัฒนาคลังสินค้าเพื่อแข่งขันในปัจจุบันครับเราไม่ได้มีคลังสินค้าแค่3แบบหรอกนะแต่ว่า3แบบนั้นน่ะมันเป็นสิ่งหลักๆนะครับที่มันต้องมีนะแต่มันก็จะมีเรื่องของแบบคลังสินค้าแบบครบวงจรเลยนะแล้วก็คลังสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ green warehouse เข้ามานะครับเพราะเรื่อง green เข้ามานะ sustainability นะครับเรื่องพวกนี้เข้ามาปุ๊บก็จะมีการพวกนี้เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับคลังสินค้าแบบจอดจงนะ build to suit เนี่ยที่ผมพูดถึงนะบริษัทหนึ่งที่ทำนะ build to suit อันที่4เรื่องของมันเรื่องของควบคุมอุณหภูมินะก็จะเป็นเรื่องของสินค้าที่เป็น cold chain นะครับนะหรือสินค้าบางประเภทนะครับเรื่อง pharmacy ก็ดีนะครับหรือเรื่อง food ก็ดีพวกนี้จะเข้าอยู่ในเรื่องของควบคุมอุณหภูมิและสินค้าคลังสินค้าขนาดเล็กไม่ต้องใช้พื้นที่มากนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวบริษัทเล็กๆบริษัทไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะต่อไปนะครับความสำคัญของคลังสินค้าเนี่ยกับกิจกรรมโลจิสติกนะอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งขนส่งมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโลจิสติกและโลจิสติกก็เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนก็คือโซ่ปัญหาทั้งหมดนะครับนะงานคลังสินค้านะมีคำถามว่างานคลังสินค้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมโลจิสติกทุกกิจกรรมใช่หรือไม่นะก็ไม่แน่นะแต่ว่าก็ใช่นะครับนะตรงนี้นะครับนะว่าอะไรครับอันแรกเราดูเรื่องของรีเวิร์สโลจิสติกคือเมื่ออะไรครับเมื่อวัสดุนะสินค้าเราถูกส่งไปที่ผู้ประกอบการก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ตรงตามความต้องการหรือยังไงนะครับก็จะมีการตีกลับมาหาเรานะรีเวิร์สกลับมาหาเรานะครับตรงนี้นะก็ต้องมีการกรณีในการส่งมอบแล้วมีปัญหาอาจจะเกิดการเสียหายนะครับก็ต้องเรียกคืนสินค้ากลับมานะหลังจากที่เราดูนะล่าสุดยาดมยา

ดมยี่ห้อหนึ่งนะครับก็มีการผิดมาตรฐานพอผิดมาตรฐานปุ๊บก็ต้องเรียกกลับนะครับนะเหมือนรถบางยี่ห้อรถไฟฟ้าบางยี่ห้อนะผลิตมาในล็อตนี้มีปัญหานะครับบริษัทก็ต้องเรียกคืนกลับมานะครับตรงนี้นะหรือถ้าตามหลักการที่เราเคยได้ยินกันมานะครับก็คือนะสินค้าเอาไปแล้วแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะครับตรงนี้นะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอันที่2ครับ purchasing และ procurement ในเรื่องของอะไรครับการจัดซื้อจัดหาถูกไหมแหล่งวัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อธุรกิจเนี่ยหยุดชะงักได้ตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดซื้อจัดหาด้วยนะครับต้องดูลักษณะด้วยว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจให้บริการหรือเป็นสินค้าหรือการผลิตสินค้านะตรงนี้ก็มาดูนะครับเราก็ต้องไม่ให้เรื่อง purchasing เนี่ยหรือ procurement ทั้ง2ตัวนี้นะผิดพลาดนะครับนะแล้วมันต้องดูว่าเราทำไปแล้วเราวางแผนอะไรยังไงแล้วมันลดต้นทุนหรือเปล่านะครับอันต่อไป customer service support เราให้บริการคนอื่นไปลูกค้าไปนะเราจะมีฝ่าย CS หรือเปล่านะครับตรงนี้ผู้ให้บริการจะต้องเชื่อมนะการทำงานทั้งองค์กรให้สอดคล้องกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะตรงนี้นะลูกค้าบอกโอ้ยวันนี้รถพังคุณต้องไปดูให้หน่อยนู่นนี่นั่นนะรถบริษัทเราใช่ไหมก็ต้องไปทำไมครับซัพพอร์ตกันได้นะครับตรงนี้ inventory management ที่เราพูดถึงนะปัญหาที่ภาคธุรกิจที่พบคือการเอาสินค้าคงคลังไปเก็บนะแล้วมันต้องบริหารจัดการนะครับนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญเนาะที่เราพูดถึงกันไปนะครับ Logistic Communication and Order Processing นะครับอีกตัวนึงเนี่ยอันที่เอ่ยมาทั้งหมดนี่คือกิจกรรมทางด้านโลจิสติกนะครับนะสำหรับการเนี่ยนะครับหรือผู้ให้บริการเนี่ยต้องมีเรื่องของการบันทึกข้อมูลอยู่แล้วนะเรื่องการสื่อสารชุดข้อมูลเดียวกันของทั้งบริษัทนะครับบางอย่างเนี่ยบางที่บางบริษัทเนี่ยข้อมูลบริษัทไอ้ฝ่ายนี้ฝ่ายนึงนะข้อมูลนึงฝ่ายนี้ฝ่ายนึงข้อมูลนึงอีกฝ่ายนึงข้อมูลนึงซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการนะครับนะก็เลยว่าควรจะมี logistic communication คือการสื่อสารนะครับแล้วก็เข้าใจเพื่อให้มันเป็น data เดียวกันนะครับ material handling and packaging นะครับที่สำคัญเลยคือเรามีการเอาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเมื่อกี้ที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นๆนะครับว่ามันมีเรื่องของโดรนก็ดีเรื่องของ RFID ก็ดีนะพวกนี้ครับก็คือสิ่งที่มันนำเข้ามานะและที่สำคัญคือแพ็กเกจจิ้งคือการบริหารจัดการเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนาะตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าในวัดปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นบางบริษัทเท่านั้นที่จะเอาคนมานั่งแพ็คต่างๆเนาะตอนนี้เขาใช้แมทเทอร์นี่หมดแล้วนะครับเรื่องของโรบอติกส์ก็ดีนะครับตรงนี้เกี่ยวข้องกันนะครับdemand forecast และการ planning คือเราต้องมาดูว่าความต้องการของลูกค้าในอนาคตนะ forecast ดินะครับเราพยากรณ์ความต้องการและอย่างไรนะพยากรณ์ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับว่ามันมีความต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็เรื่อง warehouse management นะครับก็การบริหารการคลังสินค้านะครับเรื่องของการขนส่งนะที่เกี่ยวข้องนะครับการใช้ระบบสารสนเทศในคลังสินค้าก็จะมีบาร์โค้ดที่เราพูดไปนะก็ RFID นะครับที่ไม่จำเป็นต้องเห็นแท็กนะครับมันสามารถผ่านเครื่องแล้วก็เห็นได้เลยนะครับแล้วก็ระบบ EDI นะครับตรงนี้ก็เป็นระบบกลางในการเชื่อมข้อมูลของในบริษัทไม่จำเป็นต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตนะครับแต่มี data เดียวกันนะครับในการบริหารจัดการนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับมันก็ต้องเชื่อมต่อเข้าทุกกิจกรรมด้วยกันนะโดยอาศัยเครื่องมือแล้วโปรแกรมต่างๆอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใกล้ๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางซัพพลายเชนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมาดูว่าความคุ้มค่าจากการประเมินอะไรบ้างเนาะก็ต้นทุนที่เสียไปเนาะสำคัญคือเราจ่ายแล้วเราจ่ายได้น้อยที่สุดนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็จะมีเรื่องของซัพพลายเชนเนาะแล้วก็เรื่องทางสินค้านะครับก็เดี๋ยวเราจะมีเรื่องของวิดีโอให้ดูนะครับว่าโกดังอัจฉริยะของที่จีนเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในจีนมันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมวิดีโอด้วยกัน

0: และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของว่าเอาวิดีโอสั้นๆมาให้ดูนะครับว่า6ประโยชน์น่ารู้ของคลังสินค้ามีอะไรบ้างนะครับ
1: 6ประโยชน์น่ารู้ของคลังสินค้ามีอะไรบ้าง 1. สนับสนุนด้านการผลิตสามารถใช้ประโยชน์จากคลังสินค้าและระบบจัดการคลังสินค้าในฐานะแหล่งรวบรวมวัตถุดิบส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่กำลังพักรอเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือประกอบ 2. คาดการยอดขายลดความแปรปรวนด้านอุปสงค์และอุปทานช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ 3. เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจด้วยพื้นที่รองรับอย่างไม่จำกัดและพื้นที่ในคลังสินค้าที่จะช่วยสต็อกสินค้าคงคลังให้พร้อมต่อการตอบสนองคำสั่งซื้อป้องกันการขาดแคลนของสินค้า 4. เพิ่มความลื่นไหลให้กับกระบวนการบรรจุสินค้าลดต้นทุนในการขนส่งด้วยการรวบรวมสินค้าไว้ในที่เดียวพร้อมบรรจุสินค้าและคัดแยกไว้เป็นหมวดหมู่เพิ่มความคล่องตัวทำให้กระบวนการบรรจุสินค้าราบรื่น 5. เพิ่มความสะดวกในการขนส่งและกระจายสินค้ารวมสินค้าไว้ในที่เดียวเพื่อใช้เป็นที่พักสินค้าชั่วคราวระหว่างรอการขนส่งหรือส่งออกทำให้การขนส่งหรือกระจายสินค้ารวดเร็ว 6. ลดปัญหาด้านพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างพร้อมดูแลซ่อมบำรุงรวมถึงระบบต่างๆเพื่อให้สามารถกระจัดการเก็บสินค้าได้ตามความต้องการทีมงานเวลโลจิสติกกรุ๊ปเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการคลังสินค้าพร้อมระบบ WMS สนใจคลังสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าติดต่อเราเวลโลจิสติกกรุ๊ป
0: สุดท้ายนะครับก็ทางผมนะครับอาจารย์ธนวัฒน์สุจิตสมโพธนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการในการโลจิสติกและส่งประธานนับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับในการวันนี้ที่จะมาเรื่องของการจัดการคลังสินค้าและซัพพลายเชนนะครับขอบคุณนะครับ

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัว

ษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการการทำผิดพันบิวตี้มาร์คแอนด์ธคลับค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคาย
1: ค่ะและดิฉันนางสาวณรมนผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะ
1: คะ
0: วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเนื้อหาของการทำผิดพันบิวตี้มาร์คแอนด์ธคลับนะคะนะตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะเราก็จะมีผิดพันสองตัวเหม
1: ือ
0: นเดิมก็คือว่าตัวนึงก็จะเป็นในแนวของธรรมชาตินะคะคือว่าเป็นสครับนะคะคือเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองอีกสูตรนึงเนี่ยนะคะก็จะผสมผสานระหว่างเคมีกับธรรมชาติก็คือว่าไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์คนะ
1: คะ
0: ซึ่งตัวนี้เราจะใช้กับพวกที่เป็นชีทมาร์กได้นะคะนะหรือว่าจะเป็นเซรั่มบำรุงผิวก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มาร์กก็ได้นะคะ
1: แล้วตอนนี้ถ้านิยมก็จะเป็นตัวแผ่นแพดนะคะจานที่เป็นแผ่นเล็กๆอะค่ะที่เราจะมาร์กข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นแผ่นเล็กๆได้เฉพาะรอบดวงตาทั้งหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: นะเพราะนั้นท่านใดที่คิดว่าไปซื้อที่เขาสำเร็จรูปแล้วมันแพงเราสามารถที่จะผลิตเองนะคะผสมเองโดยใช้สูตรนี้แล้วก็สามารถที่จะไปซื้อแบบแผ่นมาร์กแผ่นชีทเนี่ยนะ
1: คะ
0: มาชุบแล้วก็มาปิดนะมามาร์กหน้าเองได้นะคะนะวันนี้เราจะทำสองสูตรทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกในสูตรนะคะนะเราก็จะแนะนำเรื่องการเรื่องอุปกรณ์ก่อนแล้วก็การทำความสะอาดนะคะหลายท่านอาจจะดูรายการเราประจำแล้วบอกว่ามีสองตอนนี้ทุกทีเลยคือมันจะไปต้องมีนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นระเบียบของเรา
1: ใช่ค่ะบางท่านเราจะเริ่มต้นมาเจอด้วย
0: บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะคะก็ได้มาเจอในรายการนี้นะคะในตอนนี้นะคะงั้นอาจารย์เอ๋เริ่มแนะนำอุปกรณ์ได้เลยค่ะ
1: ปกตินะคะในส่วนของที่เป็นเกลือสมุนไพรเนี่ยถ้าจริงๆแล้วสูตรนี้ไม่ได้ใช้ความร้อนในการทำนะคะเราจะใช้เป็นภาชนะที่เป็นพลาสติกก็ได้ค่ะอาจารย์อันนี้กรณีที่ทำใช้เองนะคะแต่วันนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็คืออาจจะเป็นหม้อสแตนเลสถ้าในโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสแต่วันนี้เราก็มีที่เป็นแก้วมาด้วยเพราะว่าเวลาเราอยากให้ผู้ชมเห็นเนื้อระหว่างที่เราถ่ายทำค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตัวตะก้อคนสารนะคะแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นแบบสแตนเลสเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตะแกรงร่อนนะคะก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะ
0: พวกนี้มีขายตามห้างหมดเลยนะคะ
1: แล้วก็เป็นช้อนคนสารนี่ก็เป็นเกรดสแตนเลสเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนค่ะ

0: ตอนนี้ก็เป็นไม้พายซิลิโคนแบบที่เป็นฟูดเกรดแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ในบางสูตรที่เราทำแล้วเราใช้ความร้อนนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็ต้องเช็ดอีกครั้งนะคะด้วย
1: ฆ่าเชื้อ
0: ใช่ค่ะด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะคะที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์
1: นี้ที่มีตาขายตำรับขายยาก็ใช้ได้นะคะที่เป็นขวดสีฟ้าเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ใช้ได้นะคะค่ะ
0: เช็ดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอาอุปกรณ์มาลงมือในการทำนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้อายุของเครื่องสำอางเราที่เราทำในวันนี้เนี่ยมีความสะอาดไม่มีการติดเชื้อแล้วก็มีอายุในการใช้นานนะคะ
1: ในโรงงานเขาอาจจะทำละเอียดแบบนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่นี่เราถือว่าทำใช้เองนะคะหรือว่าทำแจกจ่ายหรือไม่ก็อาจจะประกอบอาชีพในเบื้องต้นได้
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำประกอบอาชีพได้นะคะแต่ว่าต้องมีสถานที่ที่ถูกต้องเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: มีโรงงานที่ถูกต้องนะคะค่ะทำความสะอาดให้ดูก่อนนะคะ
0: ค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็ถ้าเราจะใช้เป็น
1: จริงเราทำมาแล้วนะแต่เราสาธิตให้ดูก่อน
0: จริงๆจะใช้เป็นผ้าที่ทำความสะอาดก็ได้แต่ว่าผ้าเนี่ยก็ต้องใช้เป็นแบบที่ไม่มีขนนะคะ
1: ผ้าที่ไม่มีขนนะคะ
0: หรือว่าถ้าจะใช้เป็นสำลีก็อาจจะเป็นสำลีแผ่นนะคะหรือว่าใช้เป็นทิชชู่แผ่นใหญ่แบบนี้นะคะที่ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะเช็ดทุกอย่างทุกอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้สัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
1: คือตัวที่เป็นกระดาษทิชชู่เนี่ยนะต้องเป็นเนื้อดีเลยน
0: ะ
1: เนื้อที่ไม่ยุ่ยไม่มีขนนะคะแม้กระทั่งการใช้ผ้าที่อาจารย์เอกบอกเมื่อกี้เนี่ยก็ควรเป็นผ้าที่ไม่มีขนนะคะจะได้ไม่ติดอยู่ในหม้อน
0: ะ
1: มันจะลงไปอยู่ในตัวของผลิตภัณฑ์ได้นะคะตัวสำลีเป็นสำลีอย่างดีเลยนะคะเช็ดแล้วเนี่ยคือไม่ให้มีขนติดอยู่
0: เช็ดอุปกรณ์ทุกอย่างของเราให้เรียบร้อย
1: จริงๆเราได้ทำความสะอาดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
0: นะ
1: ก่อนหน้าที่จะเข้ารายการแล้ว
0: นะคะ
1: อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยท่านใดนะคะที่คิดว่าไม่อยากให้มีผมลงไปกลัวผมจะลงไปเกิดว่าอาจจะประกอบอาชีพนะคะในเบื้องต้นก็มีหมวกคลุมผมก็ได้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีแมสปิดถ้าหากว่าคิดว่ากันฝุ่นสมุนไพรหรือกันกลิ่นสารเคมีเข้าไปนะคะนะก็ใส่แมสได้แล้วก็อาจจะใส่ถุงมือได้ในบางคนที่ต้องการความสะอาดหรือไม่นะคะไม่ใส่ถุงมือก็อาจจะทำความสะอาดมือนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งอย่างนี้ก็ได้ก็เบื้องต้นนะคะนะต่อไปเราจะเริ่มสูตรไหนก่อนคะอาจารย์
0: ค่ะเราเริ่มสูตรที่เป็นตัวสครับก่อนเลยค่ะ
1: ตัวสมุนไพรก่อนจะเป็น
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราเรียงอยู่ด้านนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนประกอบนะคะของสูตรนี้นะคะนะก็อันดับแรกก็จะมีเกลือแป้งนะคะ
0: ค่ะ
1: เกลือแป้งเนี่ยมันต่างจากเกลือทั่วไปยังไงอาจารย์ดี
0: ค่ะก็คือ1นะคะมันจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กกว่าคือเกลือแห้งเนี่ยถ้าเราเห็นนะคะก็คือเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยแหละค่ะมีหลายๆยี่ห้อที่เราซื้อมารับประทานนะคะเม็ดมันก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็กลมแต่เกลือแป้งเนี่ยจะเม็ดละเอียดลักษณะแบบเป็นแบบจริงๆมันเนื้อทรายเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะมีความละเอียดกว่ามีความนุ่มกว่
1: า
0: คือ
1: แรงขัดเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับเม็ดที่ใหญ่กว่านะคะมันสูตรนี้มันสามารถขัดหน้าได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะขัดตัวและขัดหน้าได้แต่ว่าถ้าเป็นเม็ดเกลือที่อยู่ตามห้างอย่างนั้นก็ใช้ได้นะ
0: ค่ะ
1: เม็ดเกลือที่ขายตามห้างเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดกลมนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกลือสปานะเขาบอกกับเราว่าเม็ดเกลือในเมืองไทยเนี่ยที่ขายตามห้างเนี่ยนะเป็นเม็ดกลมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะมีขนาดที่พอเหมาะที่จะเป็นตัวสครับที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเกลือที่อยู่ในตามห้างเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าขนาดของอนุภาคมันจะใหญ่กว่าเกลือแป้งเพราะนั้นเวลาขัดเนี่ยอาจจะมีแรงขัดนะคะมีความอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะความสาด
0: ใช่ค่ะ
1: มากกว่านะคะก็เลือกเอาแล้วกันสามารถใช้ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวต่อไป N70 ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะคือตัวนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นหัวสบู่ใช่ไหมคะอาจารย์เดชเนา
0: ะ
1: หัวสบู่ซึ่งมันจะทำให้สครับตัวนี้มีฟอง
0: ใช่เหมือนเราอาบน้ำไปในตัว
1: เหมือนอาบน้ำไปในตัวคือบางทีใช้สครับสูตรนี้แล้วเนี่ยขัดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้สบู่อาบน้ำอีก
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะตัวอะมีไลท์นะคะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้นะคะนะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองคือบางที N70 เนี่ยพอใส่กับเกลือแล้วเนี่ยฟองอาจจะ
0: น้อย
1: อาจจะไม่เยอะเราก็เลยมีตัวอะมีไลท์เข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มนะคะให้มันรู้สึกว่าฟองเยอะ เพราะว่าตามความรู้สึกของคนเนา
0: ะ
1: บางทีรู้สึกฟองเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าชอบแล้วก็สะอาดนะคะ
0: แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ใช่ในกลุ่ม SLS ด้วยนะคะอาจารย์ฉะนั้นหลังจากใช้แล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกแห้งแล้วก็ผิวก็จะไม่แห้งตึงนะคะผิวก็ยังจะมีความชุ่มชื้น
1: ตัวอะมีไลท์เนี่ยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากใช้แล้วก็จะทำให้ผิวไม่แห้งตึง
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะตัวนี้ DC344 นะคะตัวนี้คือซิลิโคนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สารเคมีที่มันขึ้นต้นด้วย DC เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มซิลิโคนนะคะพวกนี้อันนี้ก็จะทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะเวลาที่เราใช้ผิดพันธุ์มันก็จะลื่นไปตามผิวนะคะนะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะต่อมานะคะตัว D2 นะคะอันนี้ก็คือหัวสบู่เหมือนกันกับ N70 นะเพียงแต่ว่าคุณตะเกรดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: D2 เนี่ยมันจะเป็นหัวสบู่อ่อนที่สามารถเป็นสบู่เด็กก็ได้อะนะคะนะอันนี้ก็เสริมเข้าไปนะคะเพื่อช่วยในการทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มความอ่อนโยนให้กับสบู่
0: ใช่ค่ะ
1: นะต่อมานะคะขมิ้นผงตัวนี้นะคะ
0: ขมิ้นชันตัวนี
1: ้เริ่มไกลอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์เอขมิ้นผงนะคะขมิ้นนี้เราใช้ขมิ้นชัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยสีเขาจะค่อนข้างแก่นิดนึงปริมาณที่ใช้ในสูตรเนี่ยเราจะใช้ไม่เยอะนะคะแต่ขมิ้นเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่มันมีน้ำมันหอมระเหยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพคุณเขาจะโอเคค่ะถือว่าดีนะคะดีกว่าพวกอะไรนะสมุนไพรผงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เยอะและถ้าหากว่าใช้เยอะเนี่ยบางทีเราขัดผิวแล้วเนี่ยล้างออกอาจจะติดเหลืองๆอยู
0: ่ใช่
1: นะคะเพราะนั้นใช้ปริมาณตามสูตรที่เราให้นี่แหละนะคะก็พอแล้วนะคะต่อไปค่ะเปลือกมังคุดนะคะตัวนี้ก็จะลดเชื้อพวกแบคทีเรียนะคะจะช่วยลดการอักเสบนะตัวนี้แล้วก็ช่วยสมานแผลด้วยนะคะตัวเปลือกมังคุดเนี่ยก็ใช้ในผิดพันธุ์ที่หลายๆผิดพันธุ์เนาะสมัยนี้ยาสีฟันก็ยังมีนะตัวนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปมะขามผงค่ะนะ
0: คะ
1: มะขามผงนะคะอันนี้คือตัวมะขามเนี่ยจะมีกรดตาซาลิกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์นะคะก็คือผัดเซลล์เก่าออกไปนะเผยผิวใหม่นะคะเพราะบางทีเซลล์เก่าเนี่ยหรือเซลล์ที่มันไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยนะคะมันติดอยู่ที่ผิวเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจะหลุดช้าน่ะ
0: ใช่
1: ไม่เหมือนสมัยรุ่นสาวๆเนาะหรือว่าหนุ่มๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สครับเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้น
0: ใช่ค่ะเป็น AHA ธรรมชาติด้วยค่ะ
1: เป็น AHA ธรรมชาตินะคะนะต่อไปธนาคาผงค่ะนะคะ
0: นะคะ
1: อันเนี้ยธนาคาเนี่ยมันจะมีสารสำคัญนะคะที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินซึ่งตัวอะบูตินเนี่ยนะคะใช้ในพวกผิดพันธุ์ที่รักษาฝ้ากระรอยด่างดำเป็นที่นิยมมากนะคะตัวนี้นะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีสารกันแดดด้วยนะคะอยู่ในธนาคารนะคะอันนี้มีงานวิจัยนะก็คือท่านผู้ชมสามารถที่จะเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะนะเพราะนั้นถึงเป็นที่นิยมว่าชาวพม่าเวลาออกจากบ้านเขาจะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประพรม
0: ทาเพื่อนะคะแล้วก็หน้าขาวด้วยป้องกันแสงแดดด้วย
1: พร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะก็ยังลดการอักเสบได้เพราะนั้นช่วยในเรื่องสิวก็ได้ลบรอยสิวก็ได้ด้วยค่ะนะคะต่อมานะคะเป็นนมผงนะคะนมผงนี่นะคะเราแนะนำให้ใช้นมผงที่เป็นเกรดเบเกอรี
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเป็นนมเด็กเนี่ยต้นทุนจะสูงนะคะน
0: ะ
1: นมผงเกรดเบเกอรี่เนี่ยมันมีหัวนมกับหางนมนะคะใช้หางนมก็ได้เพราะราคาจะถูกกว่าแล้วก็คุณภาพก็พอๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราใช้ในสูตรก็นิดหน่อยไม่มากจะทำให้ผิวนุ่มนะคะปกตินมเนี่ยมันจะมีสารกลูตาไทโอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนางกิโอภัตตาถึงชอบแช่นม
0: อาบน้ำแร่แช่น้ำนม
1: อาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะแล้วก็คนที่มีฐานะนะก็มักจะซื้อน้ำนมสกัดมาอาบนะมาแช่เพราะว่าผิวจะเป็นปังสดใสนะคะนะตัวต่อไปสารสกัดมะละกอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัวนี้ก็จะมีสารสำคัญที่เร่งการผัดเซลล์นะคะเผยผิวใหม่เหมือนกันคล้ายๆกับมะขามนะคะเพราะนั้นมันก็จะช่วยเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะต่อมานะคะสารกันเสียนะคะสารกันเสียแล้วก็มีกลิ่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราสามารถเพิ่มกลิ่นได้
1: ค่ะนะคะสารกันเสียตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะเพราะนั้นจะมีความปลอดภัยสูงนะคะทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบในสูตรของเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบบีฟองนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เอเริ่มผสมให้ดูนะคะ
0: ได้ค่ะนะคะก็คือทุกตัวเราสามารถรวมกันได้เลยแต่ว่าตรงที่เป็นสมุนไพรนะคะอยากให้นะคะถ้าเกิดที่ซื้อมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเกาะ กลุ่มกันอยู่นะคะก็เราจะใช้กระชอนนะคะหรือตะแกรงร่อนค่ะร่อนผงสมุนไพรนะคะ
1: อันนี้ร่อนให้มัน
0: ใช่ค่ะให้ละเอียด
1: ให้มันละเอียดเนาะเวลาผสมมันจะได้ง่ายนะมันจะได้ไปทั่วนะคะ
0: แต่ถ้าเราทำใช้เองเราอาจจะเอาทุกตัวนะคะที่อาจารย์อธิบายเป็นเมื่อกี้นะคะเทรวมกันหมดเลย
1: ใช่
0: แล้วเราก็ใช้ตะกร้อหรือไม้พายคนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราทำจำหน่ายนะอยากจะให้สีของสมุนไพรแล้วก็เนื้อสครับเราเนี่ยมันไม่ได้กระจัดกระจายเหมือนสีไม่เท่ากัน
1: ถึงแม้ว่าทำใช้เองนะเอ๋มันก็อาจารย์เอ๋มันก็แบบ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะร่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ยังเป็นก้อนเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เ
0: ออตัวผงถ้าไม่ร่อนนะมันจะเป็นเนื้อ
1: มันก็ต้องแบบมาบี้มัน
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ส่วนผสมไม่เท่ากัน
1: ใช่
0: ค่ะนะคะนมผงตัวนี้นะคะบางท่านที่ทานมันจะมีนมผงที่เป็นนมแพะออร์แกนิกนะคะอาจารย์อันนั้นก็ใช้ได้นะคะ
1: นมแพะก็ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้มันมีนมแพะแบบเป็นผงนะ
0: ค่ะ
1: เออแต่ว่ามันจะแพงอ่ะแพงกว่าตัวนี้ไง
0: แต่บางท่านบอกว่าจะที่บ้านเลี้ยงเด็กเราใช้นมผงของเด็กก็ใช้ได้นะคะ
1: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ทำขายเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในเมื่อคุณภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ต้นทุนมันจะถูกกว่ากันเยอะนะคะเนี่ยนะคือเรียกได้ว่าคือเท่าที่ดูคือทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเทรวมกันได้เลยเทรวมกันได้เลยนะแต่อาจารย์เอกเขาก็แนะนำว่าถ้าผงสมุนไพรเนี่ยควรจะร่อนก่อนเพื่อว่าให้มันเกลี่ยนะเกลี่ยได้ดีแล้วก็ให้มันใครว่ามีไม่เป็นก้อนนะไม่จับเป็นก้อนเลยประมาณนี้ค่ะ
0: ทีนี้นะคะสุสมุนไพรที่เราใช้ในสูตรในวันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นไวท์เทนนิ่งเร่งการผัดเซลแล้วก็ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะที่อธิบายเมื่อกี้โทนของสมุนไพรนะคะอาจารย์จะเป็นสีออกสีครีมสีเหลืองนะคะทีนี้บางท่านบอกว่าเห็นสครับในท้องตลาดที่จำหน่ายทั่วไปนะเห็นเป็นสีๆอันนั้นนะคะอันนั้นนะคือการแต่งสีนะคะ
1: ใช่
0: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน่ะผงสมุนไพรบางตัวน่ะเวลามันเป็นของแห้งนะคะมันไม่ได้สีสดเหมือนกันกับที่เขาทำนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางคนที่อยากได้เป็นสีๆนะคะก็อาจจะต้องใช้เป็นสารสกัดแล้วก็มาแต่งสีเอานะคะ
1: อันนี้เราทำในปริมาณน้อยเราใช้มือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตะกร้อเนี่ยเราอาจจะต้องมีการขูดมีการอะไรเป็นระยะเพราะมันจะติดในตะกร้อเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเราทำเยอะเนี่ยเราจะมีเครื่องกวนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเราจะมีเครื่องกวน
0: สูตรนี้จะผ้าผสมกันดีๆแล้วจะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะ
1: จริงๆดิฉันสามารถบอกท่านผู้ชมได้ว่านะคะนะสูตรบางสูตรที่เขาขายตามท้องตลาดนี่นะเพราะว่าเรามีโรงงานรับผลิตเองใช่ไหมคะนะสามารถบอกได้ว่านะคะบางสูตรน่ะจะไม่ดีเท่ากับที่เราเอามาสอนในรายการนี้นะคะนะสูตรที่เราเอามาสอนในรายการนี้จะมีส่วนผสมที่มีคุณค่ากับผิวแล้วก็ป้องกันอาการแพ้การระคายเคืองไว้ครบชุดเลยนะ
0: อันนี้เราใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะ
1: เดี๋ยวเอาช้อนออกก่อนเดี๋ยวก็ช้อนกระเด็นอันนี้ขัดออกอีกได้ไหม
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์อันนี้จะเป็นเครื่องตีไข่เครื่องตีไข่นะท่านผู้ชมเห็นว่าผสมได้เร็วมากนะผสมได้เร็วมาก
0: บางท่านถ้าทำใช้เองก็ถ้าอุปกรณ์แบบนี้กลัวติดก็สามารถใส่ถุงมือได้นะคะอาจารย์แล้วก็ขยำเหมือนเรานวดแป้ง
1: อาจารย์เอยกขึ้นก่อน
0: นะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะพอดีอาจารย์ก็เสียดายเนาะมันติดเยอะนี่เราก็เคาะนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะน่าจะออกได้เกือบหมดแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนเสียดายของค่ะนะคะรู้ว่าคุณค่าของสมุนไพรและส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนนะคะ
0: อันนี้เวลาทำไว้ที่บ้านนะคะใส่กระปุกไว้เขียนชื่อไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวบางท่านจะนึกว่าน้ำพริกหรือว่า น้ำพริกแกงนะคะอาจารย์
1: บางคนบอกว่า
0: น้ำพริกแกงใต
1: ้
0: นะคะแล้วกลิ่นของสมุนไพรมันก็หอมด้วย
1: จริงๆแล้วจันเองจริงแล้วเนี่ยนะสีสามารถแต่งได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงมันจะเป็นสีอย่างนี้นะเราก็เราเรียนแม่สีมานี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็รู้ว่าจะผสมกับสีอะไร

0: ัวนี้เนี่ยเวลาขัดแล้วใช้อาบน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีตัวสารชำระล้างอยู่แล้วนะคะบางสูตรเนี่ย
1: อาจารย์ขอถ้วยเล็กหน่อยค่ะใบหนึ่งเพราะว่านะคะอันนี้มันน่าจะใหญ่เกินไปที่จะใส
0: ่ค่ะ
1: จะได้โชว์เนื้อด้วยนะคะตะครับเนี่ยต้องให้เหนียวประมาณนี้เนา
0: ะ
1: ที่เขานิยมกันนะคะ
0: ออกมาเป็น
1: ถ้าเร็วกว่านี้นะใช้แป๊บเดียวก็หมดละ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้นี่เราหยิบแค่นิดเดียวเองนะเราก็สามารถขัดได้ทั้งตัวเลยนะคะ
0: จริงๆสูตรนี้สามารถเอาไปประยุกต์ส่วนผสมตอนที่ขัดได้นะคะเช่นผสมกับตัวน้ำซาวข้าวนะคะผสมกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะอาจารย์
1: ใช่
0: นะคะ
1: ถ้ามันเร็วกว่านี้นี่เวลาเราไปผสมมันก็จะมีแรงขัดได้ไม่เยอะนะคะมันก็จะเหลวเกินไปอันนี้ก็ได้
0: เป็นแบบน
1: ี้ก็ได้1สูตรแล้วนะคะ
0: สมุนไพรนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการของเราหลายๆตอนนะคะสมุนไพรนอกจากสูตรที่มีในตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะดูสมุนไพรตัวอื่นๆตามสรรพคุณที่เราต้องการได้นะคะ
1: 1สูตรแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะเราขัดหน้าเสร็จแล้วนะคะอาจารย์เราก็จะมาม าร์กต่อนะคะ
1: ทีนี้ก็เป็นเรื่องมาร์กแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ส่วนผสมเนาะอันนี้ชื่อว่าไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์กนะคะก็จะเป็นเซรั่มที่ใช้กับพวกแผ่นชีสที่ใช้มาร์กหน้าหรือว่าจะเป็นแผ่นชีสที่ใช้มาร์กตาก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ใช้มาร์กก็อาจจะทานะทาทั่วหน้าแล้วก็มาร์กเป็นมาร์กน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณสัก15นาที20นาทีหรือว่าจนแห้งเราก็ล้างออกได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือส่วนที่1นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่2นะคะส่วนที่1ก็จะมีน้ำนะคะน้ำก็อย่างที่บอกว่าเราจะใช้น้ำกรองนะคะหรือน้ำดื่มสะอาดนี่แหละค่ะนะเราไม่ใช้น้ำแร่นะคะหรือว่าน้ำที่เป็นน้ำบาดาล นะคะที่มีแร่ธาตุนะคะนะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะตัวนี้ไฮยาลูรอนเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายมนุษย์นี่แหละค่ะนะเมื่ออายุน้อยเนี่ยมันก็อยู่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์อะเมื่ออายุน้อยมันจะมีปริมาณเยอะมันจะทำให้ผิวดูเด้งเต่งตึงเป่งปังนะคะนะพออายุเยอะเนี่ยปริมาณจะลดลงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูย่นนะคะดูมีริ้วรอยนะเพราะนั้นการทาลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปเติมเสริมตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะคะนะอันนี้ก็ทำให้ผิวเด้งนะคะนะแล้วก็ผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะนะต่อมาเรามาดูส่วนที่สองนะคะตัวนี้คือคอลลาเจนค่ะนะคอลลาเจนเราใช้คอลลาเจนผงนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้สูตรที่เป็นพวกเคมีนะ
0: ค่ะ
1: เราใช้ที่เป็นชงดื่มได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เนาะที่เป็นไตเปปไตหรือไดเปปไตก็ได้นะคะนะที่มันละลายน้ำได้ทั้งหมด
0: ใช่แต่ขอแบบ 100% นะคะเพราะปัจจุบันนี้คอลลาเจนบางอันมันจะมิกซ์ใช่มิกเบอร์รี่มาผสมตัวสารนั้นอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสารบางตัวบางทีมันเป็นสารที่เราจะต้องรับประทานเข้าไปในร่างกายเอามาทาที่ผิวอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ซึมเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะ
1: ใช่ใช่นะคะนะตัวนี้เนี่ยเราคอลลาเจนเราจะใส่กันอยู่ประมาณสักถ้าเป็นที่ใช้ชงดื่มก็ประมาณสัก 3% เป็นอย่างมากนะเพรา
0: ะ
1: นั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดใช้เยอะกว่านี้เนี่ยเกิน5เนี่ยมันจะเหนียวแล้วเพราะมันเป็นพวกเกรดฟู้ดอ่ะนะคะนะแต่ได้ผลเหมือนกันนะเพราะว่ามีหลายท่านที่เอาไปใช้นะผู้ที่เข้าอบรมสมาชิกต่างๆลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยได้ผลดีนะคะได้ผลดีพอๆกับพวกคอลลาเจนที่ขายตามร้านเคมีภัณฑ์ทั้งหลายราคาก็ถูกกว่าด้วยนะคะนะต่อไปนะคะก็คือ MG นะคะตัวนี้นะคะ MG 10นะ
0: คะ
1: ตัวนี้เป็นสารที่ไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวนุ่มนะคะและตามด้วยนะคะFMGGL คือตัวนี
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ไปเสริมให้นุ่มแล้ว

0: ก็ชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยเท่าที่ดูส่วนผสมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะไปในทางของแอนตี้เอจจิ้งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยได้ดีทีเดียวนะคะนะต่อมานะคะเป็น Natural ASA นะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเร่งการผัดเซลล์เผยผิวใหม่ขึ้นมาทำให้ดูอ่อนเยาว์นะคะทำให้ผิวเนี่ยรับสารต่างๆได้ดีขึ้นนะคะต่อมานะคะเป็นสารสกัดมอญนะคะสารสกัดมอญเนี่ยมันมีสารสำคัญตัวหนึ่งนะคะที่นอกจากทำให้ผิวขาวแล้วนะคะก็ยังช่วยลดการอักเสบของผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นอกจากผิวขาวแล้วก็ช่วยเรื่องป้องกันการระคายเคือง
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรได้ด้วยนะคะเรื่องสิวเรื่องอะไรใช้ได้หมดเลยนะคะนะต่อมาสารสกัดเทมเทสนะคะสารสกัดเทมเทสเนี่ยมีสารสำคัญเนี่ยที่ชื่อว่ากาบิดินนะคะซึ่งกาบิดินเนี่ยจะช่วยลดรอยฝ้ากระรอยด่างดำได้ดีนะคะแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีด้วยนะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะเรารู้อยู่แล้วว่าว่านหางจระเข้เนี่ยมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะอาจารย์เอก
1: ก็คือช่วยในเรื่องของกระตุ้นการสร้างเซลล์ด้วยนะคะช่วยลดอาการผิวไหม้แดดด้วยลดอาการแพ้ด้วยนะคะ
0: ค่ะนะคะลดการเกิดรอยแผลเป็นด้วยเนาะตรงนี้นะคะนะแล้วก็โบราณเนี่ยเขาก็ใช้ในเรื่องของรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีนะคะต่อมานะคะสุดท้ายก็คือตัวกันเสียตัวกันเสียตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ระคายเคืองเนี่ยน้อยมากสูตรนี้ถ้าดูไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะนอกจากจะแอนตี้เอจจิ้งรักษาผิวแห้งแล้วเนี่ยยังรักษาสิวได้ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามีหมอนมีเชมเทสมีว่านหางจระเข้นะคะช่วยเรื่องสิวได้ด้วยค่ะนะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ดีแล้วก็โอกาสระคายเคืองเนี่ยจะน้อยมากนะคะทีนี้อาจารย์เอก็สาธิตได้เลยนะคะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะ
1: อันดับแรกนะคะเราจะละลายคอลลาเจนก่อนนะคะก็ใส่คอลลาเจนลงไปเพราะว่าตัวสารที่เนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในนี้เลย
0: อ๋อใส่เลยนะคะ
1: แล้วก็เทน้ำลงไปค่ะเราละลายคอลลาเจนให้ใสก่อนนะคะ
0: คอลลาเจนเนี่ยอยู่ในส่วนที่2นะคะ
1: ใช่
0: แต่ว
1: ่
0: าอาจารย์เอก็เอามาเทละลายกับน้ำเลยเพราะคอลลาเจนสูตรนี้เนี่ยเวลาละลายกับน้ำแล้วน้ำมันจะใสนะคะ
1: เราคนเสร็จแล้วเราอาจจะตั้งทิ้งไว้สักครู่นึงก็ได้นะคะสูตรนี้ทำโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนเลยนะคะ
0: จริงๆนะถ้าเราไม่รีบน
1: ะ
0: ตัวเนี้ยเราเทเราทิ้งไว
1: ้ใช่เราทิ้งไว้ได้
0: เราไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะเดี๋ยวมันละลายเหมือนก็ใส่เอง
1: ใช่ค่ะจะเหมือนกับคอลลาเจนที่เราชงดื่มเลยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นใสๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาชนะให้ดูก็ได้
0: ค
1: ่ะจะได้มองเห็นความใสนะคะ
0: จะได้มองเห็น
1: นะคะนี่เราก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ

0: เนี่ยค่ะจะค่อยๆใส่แบบนี้เลยนะคะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใส่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นฟองที่เกิดจากการคน
0: ใช่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่สองทั้งหมดเลยเดี๋ยวตัวนี้เราจะใส่ตอนสุดท้ายนะคะ
1: สูตรของตอนที่4เนี่ยนะคะจะค่อนข้างเร็วนะคะนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟนะทั้งสองสูตรเลยไม่ได้ตั้งไฟนะคะกำลังนึกอยู่พอดีว่าสารมันติดในขวดเยอะนะคะให้จันเอ๋ใช้น้ำล้าง
0: ค่ะนะคะ
1: ก็มีสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็ตัวกันเสียลงไปเลยใช่ไหม
0: สารสองตัวน
1: ี้
0: จะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำมาละลาย
1: คือสารเคมีที่อยู่ในสูตรทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเครื่องสำอางทั่วไปเลยนะคะอยู่นี้สะดวกนะคะแค่ในโซเชียลก็ซื้อได้แหละนะคะซื้อผ่านโซเชียล
0: คนตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะแช่ไฮยาลูรอนค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะ
1: ตัวนี้อาจจะใช้เวลาคนนิดนึงนะคะ
0: นะคะเสร็จแล้วนะคะจากที่เป็นขาวๆแบบนี้นะคะพอผสมลงไปในน้ำแล้วเนี่ยก็จะละลายนะคะตัวนี้จริงๆเราไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนะคะเราสามารถใช้
1: คนไปเรื่อยๆได
0: ้คนไปเรื่อยๆได้นะคะ
1: อันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายนะคะแล้วก็ระหว่างที่จะละลายเนี่ยเนื้อเขาก็จะค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: แต่ไม่ถึงกับเป็นเนื้อเจลนะคะเพราะอันเนี้ยสารไฮยาลูรอนเนี่ยไม่ใช่สารก่อเจลนะคะแต่จะมีความหนืดเวลาทาก็จะนุ่มๆลื่น
1: ๆพวกเซรั่มนะ
0: บางคนก็ถ้าไม่ได้ใส่กับชีสมาก็อาจจะไปใส่กับหัวด็อปเปอร์ค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ที่ว่าเราก็ทำเป็นน้ำตก
1: ตัวนี้ถ้ามันไม่ใช่ตัวมาร์กเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นตัวบำรุงก็ได้นะพูดถึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือหมายถึงว่าทาทิ้งไว้อ่ะได้เลย
0: ค่ะ
1: นะตัวนี้สามารถเป็นตัวบำรุงได้เลยถ้าดูตามสูตรแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าดูตามสูตรแล้วเนี่ยเป็นตัวบำรุงได้ค่ะคือเป็นเซรั่มบำรุงหน้าได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่จำเป็นต้องไปแค่มาร์กอย่างเดียวนะคะ
0: ตัวสารกันเสียนะคะที่เราแนะนำเป็นตัวนี้เหมือนที่อาจารย์บอกอะนอกจากจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พาราเบนแล้วนะคะข้อดีก็คือเวลาเราทำแผ่นมาร์กนะคะซึ่งบางทีเราไปทำแผ่นมาร์กบริเวณรอบดวงตา อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสารกันเสียกลุ่มนี้ข้อดีของเขาก็คือมันจะไม่ระคายเคืองรอบดวงตาด้วยค่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะคือดูสารในสูตรเนี้ยนะก็โอกาสระคายเคืองเนี่ยน้อยนะคะนะแม้กระทั่งตัว SA เองเนี่ยนะคะซึ่งตัวนี้มันปอมฟุตเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่มีฤทธิ์ในการเร่งการผสมที่รุนแรงอะไรใช่ค่ะนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ใส่เราก็ใส่ประมาณ 2%
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้วก็มันยังมีตัวที่เป็นสารสกัดมอนสารสกัด TM เทสเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดการระคายเคืองอยู่แล้ว
0: ตัว HA Form Food เนี่ยก็จะเป็นการรวมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะทั้งหมด7ชนิดรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้พัฒนาให้มีคุณภาพนะคะกว่าตัวพื้นฐานที่เราใช้เมื่อก่อนถ้าตัวพื้นฐานที่เราใช้เมื่อก่อนก็คือไกลโคลิกแอซิดนะคะ
1: อันนั้นอ่ะมันฤทธิ์มันจะเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึง
0: ทีนี้สีนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวสารสกัดเราอะค่อนข้างออกเป็นสีออกน้ำตาลนะคะ
1: สีก็เลยจะออกน้ำตาล
0: ใช่สีก็เลยจะออกน้ำตาลตามสีสารสกัดที่เราเลือกใส่นะคะเดี๋ยวนี้บางท่านอาจจะไปเพิ่มสารที่นิยมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยบี้นะ
0: นะคะปกติถ้าเราทำนี้เราจะแช่ไว้เลยนะคะอาจารย
1: ์ปกติเราจะแช่นะ
0: ใช้เวลาสักนิดน
1: ะใช่อันนี้จะใช้เวลานึงไม่เป็นไรก็ น่าจะทันเวลาที
0: ่
1: ท่านผู้ชมจะได้เห็นในวันนี้นะคะ
0: ทีนี้บางทีเหมือนที่เราบอกตอนแรกถ้าเกิดเราใช้สารสกัดที่มันใสเหมือนน้ำโดยนี้เขาก็จะมีการแต่งสีเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็สามารถใช้สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำนะคะแต่งเพิ่มได้หลังที่เราเห็นเป็นแบบเซรั่มออกสีชมพูอ่อนสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยค่ะสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นสีของสีเครื่องสำอางไม่ได้เป็นอันตรายนะคะใช้ได้แต่เราแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ให้เวลาที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้บางทีเราเห็นว่ามันมีสารสกัดแบบนี้แล้วน้ำของผลิตภัณฑ์นะคะก็อาจจะเป็นสีตามพืชที่เราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวเราก็จะบี้บี้ไปนะคะจริงๆสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาทำนานหน่อยนิดนึงนะคะ
1: เพื่อที่จะให้ตัวไฮยาลูรอนแอซิดตัวนี้นะคะละลายอันนี้คือเราช่วย

0: ช่วยขยี้สารให้เร็วขึ้นนะคะแต่ปกติถ้าทำท่านผู้ชมสามารถที่จะ
1: จริงๆได้จริงๆผ่านตะแกรงก็ได้นะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์เอเอาตะแกรงมา
0: เดี๋ยวให้น้องนักศึกษาเอาตะแกรงมาให้ค่ะ
1: ได้ไหมอันนั้นอ๋อนั่นบัญชีสมุนไพร
0: เชิญสมุนไพร
1: เอาขอตะแกรงเลยค่ะ
0: ตะแกรง
1: ร่อนหน่อยนะคะเพื่อความรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วขอถ้วย
0: แก้วอีก
1: ใบ

0: ัวนี้นะคะเราต้องละลายให้หมดนะคะเพราะนี่คือสารสำคัญเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ต
1: ั
0: วไฮยาเนี่ยนะคะที่เป็นก้อนๆขาวๆสมมติ
1: อ
0: ันนี้คือเพื่อความรวดเร็วเราอยากให้สารละลายตัวเร็วนะคะเราจะเทกลับอีกรอบนึงนะคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะคะ
0: เทตรงนี
1: ้นะคะถ้าท่านผู้ชมเจอปัญหาอย่างนี้คือมัน
0: แต่จริงถ้ามีเวลาก็แช่ไว้เลย
1: แช่ไว้เลยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะรีบนะคะให้ใช้วิธีนี้นะคะมันจะเร็วขึ้น

0: ตอนนี้ท่านผู้ชมคงจะเริ่มเห็นเนื้อของผิดพันธุ์แล้วนะคะว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกับเราทำเจลน
1: ะ
0: เวลาที่เราทำพวกสูตรเจลทั้งหลายอะถ้าเกิดว่าพบปัญหาว่าเนื้อเจลมันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้โดยใช้ตะแกรงเนี่ยนะคะมาล่อนได้นะคะ
1: เราจะเอาให้หมดนะคะเพราะว่าเราเสียดายสาร
0: เราต้องเอาให้หมดนะคะ

0: นะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนื้อจริงๆของเขาอะนะคะแล้วก็ถือเวลาที่หนึ่งไม่เป็นไรอาจารย์ก็แช่ลงอย่างนี้ค่ะนะคะ
1: เพราะว่าที่ยังไม่ละลายพอดีคือไฮยาลูรอนแอซิดนะคะเราทาไว้กับผิวเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อผิวนะคะตัวลูรอนเซรั่มมาร์กตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะหลังทำความสะอาดผิวหน้าได้เลยนะคะถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้มาร์กหน้าเนี่ยจะใช้เป็นตัวบำรุงเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะส่วนสครับผิวนะคะจริงๆแล้วเราแนะนำนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะความถี่ในการสครับผิวอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ระยะเวลาที่พอเหมาะอาจารย์มีแนะนำไหมคะ
0: คือถ้าผิวปกติเนา
1: ะ
0: หรือผิวมันเนี่ยคือขัดได้น
1: ะ
0: อาจจะทุกวันก็ได้วันนี้วันก็ได้นะคะแต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะอาทิตย์ละสักวันสองวันก็พอแล้วนะคะ
1: นะคะเพราะบางคนอาจจะอยากผิวขาวผิวกระจ่างใสขัดทุกวันเพราะว่าที่เราบอกเหมือนตอนแรกว่าตัวสครับตัวนี้เราใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์อาบน้ำไปด้วย
0: แต่ถ้าขัดทุกวันนี่นะอาจารย์แนะนำนิดนึงถ้าขัดทุกวันเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันแตะผิวนี่ต้องเว้นไปหน่อยน
1: ะ
0: แล้วก็ใช้มอยเจอร์ไรเซอร์นะตามหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วเยอะๆนะคะ
1: นะคะตัวสครับของเราเนี่ยมีเกลือเป็นส่วนผสมด้วยถ้าใครที่มีแผลเปิดเนี่ยอาจจะแสบนะคะ
0: ใช่แต่มันก็ฆ่าเชื้อนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ฆ่าเชื้อไปในตัวนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นใครที่ส้นเท้าแตกนะคะหรือส้นเท้ามีกลิ่นอ่ะแนะนำให้ขัดทุกวันได้นะคะอาจารย์เพราะส้นเท้ามันหนา
0: จริงๆแล้วไอ้ตัวเกลือผิวนี่มันดับกลิ่นตัวได้นะ
1: ค่ะ

0: ตุงลักลงลักแร้นี่ขัดเข้าไปเลยนะคะ
1: บางคนเอาไปขัดขาหนีบอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้
1: นะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคนท้องก็ใช้ได้นะคะอาจารย
0: ์
1: คุณแม่หลังคลอดบางท่านใช่ไหมคะที่ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้ผิวเนี่ยอาจจะมีการแตกลายไม่สม่ำเสมอกันนะคะตัวเนี้ยสามารถใช้สครับปะขาช่วยขัดให้สีผิวอ่ะมันค่อยๆสม่ำเสมอกันนะคะมีคนท้องก็ใช้ได้นะคะหรือคุณแม่หลังคลอดก็ใช้ได้
0: อาจารย์ว่าโอเคละ
1: นะคะมีตรงตูดด้วยนะคะจริงๆถ้าเราใช้คู่กันจะดีมากเลยนะคะเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจับคู่กันมาให้ในแต่ละตอนของรายการเราเลยนะคะอาจารย์ว่าขัดแล้วเนี่ยก็ต้องบำรุงด้วยบางคนขัดผิวอย่างเดียวขัดแล้วไม่บำรุงเลยนะคะอาจจะทำให้ผิวแห้งได้เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะ
0: แต่มันก็มีตอนที่แล้วมานะที่เราเคยสอนเรื่องทำโลชั่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ากลับไปดูนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในรายการเราอ่ะนะมันก็จะมีสูตรโลชั่นดีๆหลายสูตรเลยค่ะนะคะโลชั่นสำหรับผิวกายนะคะ
1: ได้ออกมาแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ไฮยาลูรอน
0: สำหรับที่ยังเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยนะคะก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะละลายไปเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สักพักหนึ่ง
1: เดี๋ยวเราจะ
0: ไม่นาน
1: นี่นะคะนี่ค่ะลักษณะน้ำมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะจ้
0: า
1: บางคนก็เอาไปทำน้ำตก
0: ก็เหมือนกับที่เราไปซื้อนะทั่วๆไปแหละเซรั่ม
1: มันจะนุ่มลื่นมากเลยนะคะ
0: ที่เราไปซื้อทั่วๆไปเนี่ยสูตรเนี่ยเหมาะเลยสำหรับคนที่ผิวแห้งหรือคนที่ต้องการใช้แอนตี้เอจจิ้งนะคะสามารถใช้ได้ทุกวัยน
1: ะ
0: วัยรุ่นก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องสิวด้วยม
1: ี
0: สารสกัดเทมเทสสารสกัดมอนเนี่ยซึ่งจะดูแลเรื่องปัญหาเรื่องสิวนะคะ
1: นี่เราอยู่ในรายการนี้แอร์เย็นมากทาลงนี้ไปผิวฉ่ำน้ำเลยนะคะ
0: แล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวขัดผิวเนี่ย
1: ใช่
0: อาจารย์เอ๋ลองนิดนึงไหม
1: ค่ะนะคะ
0: ตัวกับผิวลองนิดนึงนะคะเรายังมีเวลาอยู่นะลองให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะ
1: ตัวนี้ลักษณะฟองเนื่องจากว่าตัวสารให้ฟองของเราอ่ะเป็นตัวไอ้นี่ค่ะ
0: นี่ค่ะเนี่ยดูนะ
1: นี่ถ้าโดนน้ำนี่มันจะเป็นขาวๆเหมือนน้ำนมนะคะแต่เรา
0: ให้เขาดูนะนิดนึงอันนี้มันเป็นเกลือแป้งนะคะเจนว่าจะคับเราผิวเนียนมากเลย
1: นะสามารถขัดผิวหน้าได
0: ้ใช่นี่น้ำนึงมันจะมีฟองนิดนึงนะคะ
1: เนี่ยพอตัวนมผงที่เราใส่เข้าไปในสูตรเราเนี่ยมันเจอกับน้ำอะค่ะตอนที่เราขัดแตกตัวแล้วก็ตัวอะมิไลที่เป็นสารให้ฟองแบบละเอียดบับเบิ้ลนะคะนะคะจะออกเป็นเนื้อครีมเลยนะคะ
0: แล้ว
1: ถ้าเรามีน้ำเยอะนี่จะดี
0: อะไรนะแรงขัด
1: ใช่ค่ะ
0: ตากๆในน้ำมันก็เบาๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือเบาๆแต่กระจายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เบาๆแล้วเอ้ยกระจุกนี้อะไรนะมีเม็ดขัดกระจุกนี้ไม่มีไม่ใช่น
1: ะ
0: มันจะเบาแล้วมันกระจายเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแรงขัดเยอะๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการอะไรที่เดือดๆอ่ะแบบว่าขัดแล้วมันต้องรู้สึกอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนจากเกลือแป้งมาเป็นเม็ดเกลือที่ขายตามห้างได
1: ้ตามห้างได้นะคะเนี่ยก็เช็ดออกเดี๋ยวเราจะเช็ดออกตรงนี้ให้ดู
0: เดี๋ยวอาจารย์มีน้ำ
1: อ๋อโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราผสมให้ดูนิดนึงนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์มีน้ำช่วยนะคะดูว่าล้างออกมาแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงนะเปรียบเทียบไปอีกข้างนึง
1: ใช่ค่ะ
0: สีนี่เป็นสีสมุนไพรนะท่านผู้ชมอย่าคิดลึกนะคะนะสีนี่เป็นสีของสมุนไพรที่อาจารย์บอกว่าสีเหลืองเนี่ยบางที
1: เนี่ยฝองฟองนุ่มมากเลย
0: เราไปผสมกับสีอื่นได้ถ้าผสมกับสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีแก่ๆเป็นสีน้ำตาลที่เขากำลังนิยมกันณปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์เอลองเช็ดดูแล้วก็เปรียบเทียบไปอีกข้างหนึ่ง
1: สงสัยไม่ได้ขัดผิวมาน
0: านมาก มาขัดทีเดียวขาวเลย
1: มาขัดทีเดียวก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกระจ่างใสดูใสขึ้นกว่าข้างที่ไม่ได้ขัด
0: แถมยังมีเลือดฝาดนะเกิดที่อีกนะคะ
1: นะคะ
0: ทีนี้เอามาบำรุงด้วยเซรั่มนะคะเราก็มีขั้นตอนเราบำรุงเซรั่มนิดนึง
1: นะคะเนี่ยผิวฉ่ำน้ำเลยค่ะนี่นะคะอันนี้อาจจะฟองอาจจะยังล้างไม่หมด
0: เอาฟอง
1: เดี๋ยวเอ๊ะทำไมเซรั่มมีฟองนะคะ
0: ยังล้างไม่หมดเมื่อกี้นี้นะคะ
1: นะคะนี่โอ้โหเต่งตึงโอ้
0: โห
1: เห็นชัดเจนเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้กล้องเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนะคะเป็นกล้องสดนะคะโอ้ดูสิคะโอ้เรียบเนียนกว่าหน้าเลยค่ะหน้ายังมีรูขุมขนกว้างอยู่นะคะโอ้โหอันนี้ละเอียดมาก
0: อย่างที่บอกว่าบางทีสูตรที่เราเอามาเผยแพร่ในรายการนี้นะคะนะของ
1: น้องๆนักศึกษาในห้องส่งบอกว่าผมจองนะคะอาจารย
0: ์อาจารย์จะบอกเลยว่าบางครั้งดีกว่าสูตรที่ขายอยู่ข้างนอกนะที่ว่าพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยขายเนี่ยนะเพราะบางทีคนที่เขาขายออกทาง TikTok เนี่ยนะเขาก็มีเทคนิคเนา
1: ะ
0: บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการโฆษณาเนี่ยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนมันอาจจะไม่ได้แพงมาก
1: ค่ะ
0: แต่เขาต้องมาบวกเพราะว่ามันมีค่าการตลาดเยอะแยะนะบางทีก็เห็นใจเขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: พวกที่นั่นอ่ะค่าการตลาดเยอะแยะแต่อันเนี้ยนะคะได้สูตรดีๆมาถึงที่นะคะซึ่งสูตรพวกนี้เนี่ยอาจารย์รับประกันได้ว่าบางครั้งดีกว่านะในท้องตลาดที่คุณซื้อใช้อีกนะคะน
1: ะ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะคุณโชคดีมากนะเพราะอะไรรู้ไหมพวกเคมีเครื่องสำอางเนี่ยมันมีขายเยอะขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็สั่งทางออนไลน์ได้โดยตรงนะคะแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะค่
1: ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าวันนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์เนา
1: ะ
0: กับท่านผู้ชมนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นรายการมานะคะนะเราก็เรียบเรียงอย่างละเอียดนะคะก็คงจะนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หรือไปทำใช้เองนะคะเพื่อประหยัดยุคนี้ยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะนะเป็นการประหยัดแล้วก็ทำแจกให้คนที่ใกล้ตัวรู้จักด้วยนะคะหรือถ้าจะทำธุรกิจก็คือต้องมีโรงงาน
1: ใช่ค่ะ
0: นะถ้าอยากทราบรายละเอียดโรงงานก็ไปดูที่เพจอย.นะคะมันจะมีโรงงานขนาดเล็กไม่ต้องลงทุนเยอะกับโรงงานขนาดใหญ
1: ่
0: นะคะก็ลองไปดูนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็คงจะพอแค่นี
1: ้ได้ค่ะ
0: หมดเวลาพอดีนะค
1: ะ
0: ก็ติดตามตอนต่อไปของเราต่อไปนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในร

ยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Digital Indian Empowering Data to Business หรือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่4นะคะในตอนที่4ก็จะเป็นตอนที่ต่อเนื่องกับตอนที่3ตอนที่4อาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านสร้าง Interactive Chart เป็นครั้งที่2นะคะซึ่งก็จะเป็นตอนต่อเนื่องกับตอนที่3เดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติกันเลยนะคะว่าเวิร์กช็อปของสัปดาห์นี้เราจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเปิดข้อมูลเดิมนะคะข้อมูลเดิมสัปดาห์ที่แล้วนะคะในตอนที่3อาจารย์กุ้งพาให้ทุกคนรู้จักกับฟิลเตอร์ใช่ไหมคะย้อนไปนิดนึงก่อนจะฟิลเตอร์ก็คือถ้าท่านผู้ประกอบการหรือนักเรียนนักศึกษาที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะแล้วไม่มี Data อยู่ในมือถ้าเป็นอดีตก่อนที่จะเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์ทุกคนทำยังไงทุกคนก็จะค่อยๆพิมพ์แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้ามาที่ Google Sheet หรือ Excel ใช่ไหมคะอาจารย์ปู้หมายถึงยุคก่อนยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะพฤติกรรมทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะค่อยๆสร้างข้อมูลมาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัตินะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มี Data หรือว่าผู้ประกอบการก็แล้วแต่นะคะที่ไม่มี Data สำหรับฝึกปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องสร้างข้อมูลขึ้นมาก่อนดั้งเดิมเราก็จะสร้างแบบแมนนวลเลยนะคะค่อยๆพิมพ์ Copy แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปซึ่งก็จะทำให้ใช้เวลาในการทำงานเนี่ยนานนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะเราสามารถให้ AI เนี่ยสร้าง Data สำหรับฝึกปฏิบัติได้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งก็สาธิตนะคะวิธีการที่ให้ GPT นะคะสร้าง Data สำหรับฝึกปฏิบัติซึ่งบอก AI ด้วยว่าเป็นข้อมูลนะคะทางธุรกิจแล้วก็มีการบอกข้อมูลที่ต้องการนะคะก็คือวันที่สั่งซื้อรายการที่รายการสินค้าใช่ไหมคะวันที่ขายรายการที่ขายจำนวนที่ขายราคาที่ขายแล้วก็จำนวนรวมนะคะแล้วก็บอก AI ไปว่าขอทั้งหมด200ข้อมูลหรือว่า200แถวและสำคัญที่สุดคือขอเป็นไฟล์ CSV นะคะเพราะว่าไฟล์ CSV เป็นไฟล์ที่สามารถ import เข้ามาใน Google Sheet หรือว่า Excel ได้แบบสะดวกเลยอันนี้อาจารย์กุ้งทวนของครั้งที่3นะคะคือสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงว่าเริ่มต้นตั้งแต่ข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลก็สามารถฝึกปฏิบัติไปด้วยกันได้นะคะเพียงแค่เรามีแพลตฟอร์มนะคะ AI ของค่ายใดก็ได้นะจะเป็น ChatGPT Gemini นะคะ Perplexity หรืออื่นๆนะคะที่เราใช้งานกันในชีวิตประจำวันนะแต่อาจารย์กุ้งสาธิตนะคะการขอข้อมูลนะคะจาก ChatGPT เนาะแล้วก็ได้เป็นไฟล์ CSV มาแล้วก็สาธิตการ import นะคะเข้า Google Sheet นะคะก็คือนำข้อมูลเข้ามาในไฟล์ Google Sheet นะคะหลังจากนั้นอาจารย์กุ้งทำอะไรต่ออาจารย์กุ้งก็สาธิตนะคะวิธีการฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คือการกรองข้อมูลเพื่อที่จะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่จะดูเพื่อใช้งานนะคะเช่นอะไรเช่นต้องการจะดูเฉพาะยอดขายปี2024หรือต้องการจะดูเฉพาะยอดขายปี2025นะคะยกตัวอย่างนะหรือต้องการจะดูเฉพาะรายการสินค้าบางรายการนะคะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็จะมีสินค้าหลากหลายรายการในชีวิตการทำงานจริงๆเนี่ยแน่นอนเราอาจจะต้องการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจนะคะเพื่อนำมาประกอบการสั่งซื้อนะคะสินค้าเข้าร้านก็ได้นะคะหรือว่าจะดูยอดขายว่าสินค้าชนิดใด
ยอดขายน้อยที่สุดตรงนี้ก็ดูได้เนาะดูที่จํานวนที่ขายได้เนี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์กุ้งสาธิตอะไรอีกฟิลเตอร์แล้วใช่ไหมคะฟิลเตอร์มีวิธีการฟิลเตอร์ทําได้หลากหลายวิธีนะคะก็คือ3วิธีนะเราเลือกหัวตารางก่อนนะคะข้อมูลหัวคอลัมน์ก่อนแล้วก็ไปคลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วยังไงอีกจะคลิกขวาเลือกฟิลเตอร์ก็ได้นะคะหรือจะไปที่เมนูข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกอะไรตัวกรองหรือฟิลเตอร์ก็ได้นะคะมี3วิธีสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดนะคะเสร็จแล้วจันกุ้งพาให้รู้จักอะไรสไลเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นปุ่มไว้ควบคุมฟิลเตอร์อีกทีก็จะเห็นสีสวยๆสีส้มกับสีฟ้าพาสเทลนะคะตรงนี้นะคะก็ถ้าเห็นสัญลักษณ์รูปกรวยนะคะตรงนี้แปลว่ามีการฟิลเตอร์ก็คือการกรองคอลัมน์อะไรคอลัมน์วันที่ขายสินค้าใช่ไหมคะมาดูแสดงว่ากรองให้โชว์เฉพาะปี2025นะคะเพราะว่า Data เนี่ยมีปี2024ด้วยตรงนี้จะบอกอะไรจะบอกว่าโชว์เฉพาะ134โรนะคะ134โรหรือ134แถวจาก Data ทั้งหมดเท่าไหร่จันกุ้งขออภัยนะคะโชว์นะคะเดี๋ยวจันกุ้งลองเลือกทั้งหมดก่อนจริงๆทั้งหมดมี200แถวนะคะ200แถวนี่200โรเนาะตัดหัวออกไป1นะคะก็จะเป็น200นะทีนี้ฟิลเตอร์นะคะก็คือโชว์เฉพาะอะไร2024ยกตัวอย่าง2024แล้วกดเลือกก่อนนะคะเลือกแล้วก็ตกลงเนาะขออภัยสาธิตอีกทีนึง2024นะคะเสร็จแล้วกดเลือกนะคะแล้วก็กดตกลงเนี่ยถึงเปลี่ยนเนาะทำซ้ำๆหลายครั้งนะคะจะได้คุ้นเคยแล้วก็ชำนาญเนาะกับการใช้ Google Sheet นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่3ทีนี้สัปดาห์นี้ทำอะไรสัปดาห์นี้เป็นตอนภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในหัวข้อ Interactiveชาร์ตใช่ไหมคะแต่สัปดาห์ที่3เนี่ยทุกคนบอกว่ายังไม่เห็นชาร์ตแบบอินเตอร์แอคทีฟเลยก็เป็นการทำให้ Data เนี่ยอินเตอร์แอคทีฟบางคนอาจจะคิดแบบนั้นสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งพาใช้ฟิลเตอร์เนาะพาใช้สไลเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นตอนที่3ย้อนไปตอนที่1กับตอนที่2อาจารย์กุ้งพาสร้างอะไรสร้างชาร์ตหรือสร้างกราฟหรือสร้างแผนภูมินะคะแบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเลือก Data เสร็จแล้วก็ไปเลือกที่แทรกใช่ไหมคะแล้วก็เลือกแผนภูมิทุกคนเป็นเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์กุ้งตีต่างว่าทุกคนเป็นแล้วถ้าดูตอนที่1กับตอนที่2มา

แต่ละตอนเนี่ยก็จะเป็นการพาใช้ทีละสเต็ปนะคะเราสร้างกราฟหรือแผนภูมิแบบธรรมดาเป็นแล้วใช่ไหมคะก็คือตอนที่1กับตอนที่2ตอนที่3ของสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งพาใช้ฟิลเตอร์พาใช้สไลเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเพื่อที่จะทําการกรองแล้วก็ทําการควบคุมปุ่มสําหรับการกรองข้อมูลอันนี้คือสัปดาห์ที่3แล้วสัปดาห์ที่4ล่ะทําอะไรสัปดาห์ที่4เนี่ยก็จะทุกอย่างมารวมกันอันนี้คือผลลัพธ์ที่เป็นตัวอย่างนะคะที่จะฝึกเวิร์กช็อปกันภายในวันนี้นะมีอะไรบ้างมีของสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมคะอาจารย์กุ้งก็ยังพาใช้สไลเซอร์อยู่เหมือนเดิมเลยแล้วมีอะไรเพิ่มมามีในส่วนของกราฟกราฟนะคะกราฟซึ่งทุกคนมีพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเวิร์กช็อปแบบฟูลฟังก์ชันกันเลยเราจะทําการสร้างกราฟนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสไลเซอร์ที่ควบคุมการเลือก Data นะคะตรงนี้เวลาเราเลือก Data นะคะอาจารย์กุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์กุ้งเลือกรายการสินค้า3รายการเท่านั้นนะคะแล้วก็กดตกลงให้สังเกตที่ตัวกราฟนะคะกราฟก็จะเปลี่ยนตามข้อมูลที่เราเลือกลักษณะแบบนี้จะเป็นการทำ Interactive Chart นะคะแบบเต็มรูปแบบในระดับเบื้องต้นเนาะวิธีการทำเราไปเปิดไฟล์ครั้งที่แล้วนะคะที่เราทำไว้นะคะไฟล์ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่เราทำไว้เนี่ยก็จะมีปุ่มสไลเซอร์ที่สร้างใช่ไหมคะทุกคนลบได้เลยนะลบได้เลยแต่ก่อนลบเนี่ยเราให้โชว์ข้อมูลทั้งหมดก่อนนะคะให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มแล้วเรากด delete ได้เลยนะคะเราก็จะได้ข้อมูล original นะคะที่เราฝึกปฏิบัติเมื่อครั้งที่แล้วนะคะโดยที่ยังไม่มีการปรับแต่งข้อมูลนะเราจะได้เริ่มไปพร้อมๆกันวิธีการนะคะวิธีการเราเลือกข้อมูล1คือเราจะสร้างชาร์ตก่อนชาร์ตหรือกราฟนะคะแต่เราจะไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีเนี่ยในการสร้างสมมุติว่าเราต้องการจะสร้างทําการเปรียบเทียบแล้วกันเนาะหลักๆก็จะมีอะไรถ้าเปรียบเทียบก็จะเป็นน่าจะเปรียบเทียบยอดขายใช่ไหมคะเปรียบเทียบยอดขายเราก็จะมีเราจะใส่ใจคอลัมน์ไหนเราจะใส่ใจแปลว่าเราเลือกเนาะเราก็จะเลือกคอลัมน์ product แน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะทำการเปรียบเทียบยอดขายก็จะมีคอลัมน์ product นะคะที่เราจะเลือกแล้วก็ยอดขายยอดขายตรงนี้เป็นยอดขายรวมนะคะยอดขายรวมของรายการสินค้านะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งใส่สีเอาให้ก่อนแปลว่าเดี๋ยวเราจะทำจากข้อมูลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6คอลัมน์เราจะทำการเลือกข้อมูลนำมาสร้างกราฟแค่2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ B คอลัมน์ B ก็คือ product นะคะแล้วก็คอลัมน์ F F ตรงนี้ก็คือยอดขายรวมเพราะว่าเราต้องการจะดูเฉพาะยอดขายรวมของสินค้าที่ขายได้อันนี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์กุ้งตั้งให้ทุกคนเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งเอารายการอื่นได้ไหมเอาที่เรามีข้อมูลเลยเราต้องการจะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่เราจะนำมาทำการเปรียบเทียบโดยการสร้างกราฟเนาะวิธีการเลือกนะคะเราก็คลิกที่คอลัมน์นะคะคอลัมน์ B ขออาจารย์กุ้งอยู่คอลัมน์ B เนาะและอาจารย์กุ้งกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่คอลัมน์ F แบบนี้นะคะทันไหมถ้าไม่ทันอีกทีนึงอาจารย์กุ้งคลิกที่ว่างคือยกเลิกก่อนนะคะ1คือคลิกที่คอลัมน์ B boy นะคลิกที่ตัว B เลยนะคะตัว B boy เนี่ยก็จะเป็นการเลือกลงมาทั้งหมดเลยของคอลัมน์ B boy นะเสร็จแล้วกดปุ่มอะไรค้างไว้ฟังทันไหมกดปุ่มอะไรค้างไว้ปุ่ม control นะคะกดปุ่ม control ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คอลัมน์ F นะคะคอลัมน์ Fเพราะคอลัมน์ F คือคอลัมน์ยอดขายรวมนะคะหลังจากนั้นเราได้ข้อมูล

ลสำหรับนำไปสร้างกราฟแล้วทบทวนนิดนึงการกราฟเราไปคลิกที่เมนูอะไรเอ่ยแทรกใช่ไหมใช่นะคะคลิกที่เมนูแทรกนะคะจะแล้วเห็นคำว่าแผนภูมิไหมเราก็มาคลิกที่คำว่าแผนภูมินะคะแผนภูมิอันนี้ทวนให้นะคะเราก็จะได้แผนภูมิหรือว่ากราฟมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงเราเลื่อนนะคะเลื่อนรูปภาพเนี่ยให้มาอยู่ข้างๆเนาะไม่ให้ทับข้อมูลแล้วก็ทำการขยายเดี๋ยวด้านบนเนี่ยเราจะวางปุ่มสไลเซอร์นะคะซึ่งเป็นปุ่มที่เอาไว้ควบคุมแผนภูมิหรือกราฟอีกทีนึงเนาะสมมติว่าดีไซน์ไว้แบบนี้หรือว่าจะวางไว้ด้านล่างก็ได้นะคะวางไว้ตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแต่สมมติว่าฉันกุ้งวางไว้ด้านบนนะคะตรงนี้เราก็จับให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเอาปุ่มสไลเซอร์มาวางนะคะเราไปปรับแต่งข้อมูลในแผนภูมิหรือกราฟให้สวยงามก่อนนะคะเรามาที่ด้านขวามือเนาะสมมติว่าด้านขวามือเนี่ยไม่มีเอากราฟออกมาแล้วแต่ว่าด้านขวามือเนี่ยไม่มีแท็บสำหรับปรับแต่งข้อมูลวิธีการนะคะเอาแท็บสำหรับปรับแต่งข้อมูลออกมามีวิธีง่ายๆเลยดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกปุ๊บนะคะที่รูปภาพแผนภูมินะคะก็จะมีแผงเครื่องมือสำหรับแก้ไขข้อมูลเนี่ยปรากฏขึ้นมาขั้นตอนที่1ไปเลือกรูปแผนภูมินะคะไปเลือกรูปแผนภูมิทีนี้แต่ถ้าเราเลือกรูปแผนภูมิตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะก็คือข้อมูลส่วนที่เป็นโปรดักต์นะรายการนะคะเพราะว่าเขาจะโชว์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่200รายการจำได้ไหมคะที่เราสร้างข้อมูลมา200รายการแปลว่าส่วนตรงเนี้ยก็คือ200รายการ200โปรดักต์เลยก็จะมีทั้งสินค้าที่ซ้ำๆกันด้วยนะคะทีนี้เราต้องการให้โชว์เฉพาะโปรดักต์ที่ไม่ซ้ำกันนะคะเรามาตรงนี้เลย1อยู่ที่ตั้งค่านะคะ2เลื่อนลงมานะคะตรงแกน X ให้เราติ๊กข้อมูลสรุปให้เราติ๊กข้อมูลสรุปนะคะถ้าแกน X ที่เป็นแนวนอนเนี่ยจะให้โชว์ชื่อสินค้าหรือว่าชื่อโปรดักต์เนาะเราก็เลือกโปรดักต์เพราะว่าย้อนนิดนึงตะกี้เราเลือกข้อมูลมากี่คอลัมน์คอลัมน์โปรดักต์กับคอลัมน์ total amount ยอดขายรวมใช่ไหมคะแกน x คือแกนแนวนอนตรงนี้นะคะแกน x ก็จะโชว์โปรดักต์กับยอดขายรวม total amount ตามที่เราได้เลือกช่วงข้อมูลมาในตอนแรกตรงนี้ก็จะตรงกันกับที่เราเลือกเห็นไหมทุกคนแต่แล้วนะคะแกน X จะให้โชว์เฉพาะข้อมูลสรุปแปลว่าโชว์เฉพาะชื่อสินค้าที่ไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะก็จะมีทั้งหมดตามที่เห็นเลยนะคะตรงนี้ก็คือไม่ซ้ำกันแล้วตะกี้อาจารย์กุ้งติ๊กตรงไหนติ๊กตรงข้อมูลสรุปตรงนี้นะคะพอข้อมูลอยู่ในรูปแบบของสรุปก็คือทำให้เราดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นขั้นตอนต่อไปเราก็ไปปรับเปลี่ยนประเภทแผนภูมินะคะทีนี้เราก็จะเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นแล้วลองคลิกนะคะลองคลิกดูมีอะไรบ้างแผนภูมิเส้นใช่ไหมคะแผนภูมิพื้นที่ตรงนี้แผนภูมิคอลัมน์นะคะก็จะเป็นรูปแท่งเนาะส่วนแผนภูมิก็จะเป็นแนวนอนนะคะแผนภูมิอะไรอีกวงกลมวงกลมนี่เขาก็ตะกี้เราตั้งค่าเป็นข้อมูลสรุปแล้วใช่ไหมคะข้อมูลก็จะโชว์มาเป็นรายการเลยไม่ซ้ำกันนะคะไม่ซ้ำกันแต่ถ้าเราเอาออกนะคะเอาข้อมูลสรุปตัวนี้ออกเมื่อไหร่ก็จะโชว์กี่รายการกี่แถว200แถวนะคะก็จะเยอะมากเลยแล้วอะไรอีกนะคะตรงนี้เราคลิกทวนดูได้แต่กุ้งก็จะบอกคลิกเล่นๆทุกคนบอกไม่ได้เล่นนะนี่ตั้งใจเรียนอยู่นะอันนี้ก็เลือกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างแต่ว่าการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลใช่ไหมคะก็ควรจะเลือก
ลักษณะของแผนภูมินะคะที่ดูง่ายนะคะแล้วก็ดูแล้วเข้าใจได้ทันทีถ้าอาจารย์กุ้งเลือกแผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิเส้นแผนภูมิเส้นก็จะดูง่ายดูรู้เลยว่าอ้าวโค้ชนะคะขายได้เท่าไหร่ไม่รู้ขายได้เท่าไหร่ไม่รู้เขาไม่มีตัวเลขโชว์แต่ว่ามีรู้ว่ายอดรวมแดน Y น่ะจะเป็น total amount นะคะยอดรวมยอดรวมของสินค้าทั้งหมดนะคะทั้งหมดนะไม่ใช่รายการเดียวนะคะเช่นโค้ชนะคะวันที่21เดือน6เนี่ยขายได้104บาทใช่ไหมคะยอดรวมที่ทั้งหมดเลยปี2024และปี2025เนี่ยอยู่ระหว่าง 15,000 นะคะถึง 20,000 อยู่ระหว่างแปลว่าแล้วเท่าไหร่ล่ะถ้าอยากรู้ต้องเอามาวิชี้ตรงนี้ลำบากไหมลำบากแสดงว่าโค้ชขายได้เท่าไหร่ถ้ายอดรวมปีตั้งแต่เปิดร้านมาปี2024ถึง2025ก็คือ17,265บาท43สตางค์ทีนี้ถ้าจะดูแล้วต้องเอาเมาส์มาชี้อย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นตัวเลขอย่างเงี้ยลำบากไหมลำบากนะคะเราทำยังไงเราก็ไปตั้งค่าต่อตั้งค่านะคะตรงนี้ตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกประเภทแผนภูมิใช่ไหมคะถ้าใครอยากได้เป็นประเภทไหนก็เลือกตามที่ต้องการนะคะนี้สมมติว่าอาจารย์กุ้งเลือกเป็นแผนภูมิเส้นละกันนะติ๊กข้อมูลสรุปนะคะจะได้แกน x เนี่ยจะได้โชว์เฉพาะชื่อ product นะคะไม่ซ้ำกันนะคะแต่แล้วลองติ๊กอันอื่นดูรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็ติ๊กกลับยกเลิกนะคะถ้าเราต้องการให้โชว์เฉพาะชื่อ product นะคะพอดีมีคำว่า product ที่เป็นหัวคอลัมน์รวมมาด้วยถ้าเราต้องการให้โชว์ชื่อเลยไม่ต้องการให้โชว์หัวคอลัมน์เราติ๊กที่ต้องใช้แถว1เป็นส่วนหัวได้เลยนะคะใช้แถว1เป็นส่วนหัวก็จะไม่มีคำว่า product product คือหัวคอลัมน์นะคะที่เราสร้างไว้ก็จะไม่มีชื่อหัวคอลัมน์รวมอยู่ในแกน x นะคะจะมีเฉพาะชื่อสินค้าเท่านั้นนะคะที่โชว์ต่อไปนะคะมาที่ปรับแต่งนะมาที่ส่วนของการปรับแต่งรูปแบบแผนภูมินะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกเป็นเส้นนะคะก็จะเห็นตัวอย่างไม่ชัดเท่ากับแผนภูมิแท่งนะแผนภูมิแท่งก็จะเห็นชัดเดี๋ยวอาจารย์กุ้งไปเปลี่ยนเป็นแท่งให้ก็ได้นะจะได้เห็นโอเคแบบนี้เช่นอะไรนี่แบบนี้นะคะอาจารย์กุ้งสาธิตนะมาที่แบ่งนะคะถ้าเลือกแบบ3มิติอันนี้เหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งสาธิตเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคาบแล้วเนาะตรงนี้ก็คือเป็นแบบ3มิตินะคะแต่เป็น3มิติที่ภาพรวมเนี่ยยังดูรู้เรื่องอยู่นะคะแล้วต่อไปถ้าอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนี้ลองคลิกแบบคลิกดูได้นะคะชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมิ

ปรับแต่งนะคะมาที่ชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิคือชื่อที่โชว์ที่ด้านบนนะคะเช่นรูปภาพนี้เป็นการอะไรเปรียบเทียบใช่ไหมคะโอ้ไม่ใส่ปีดีกว่านะคะใช้คำว่าเปรียบเทียบยอดขายสินค้านะคะที่ไม่ใส่ปีเพราะว่าถ้าเราทำการฟิลเตอร์เนาะข้อมูลก็จะขึ้นมาตามที่เราต้องการดูนะคะเราต้องการดูเปรียบเทียบยอดขายสินค้านะตรงนี้ก็จะเลือกแบบอักษรนะคะขนาดอักษรสีตัวอักษรได้นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะรูปแบบอักษรก็คือตรงนี้นะคะขนาดตัวอักษรนะต่อไป

ตัวนี้คือสีแผ่นภูมินะคะสีแผ่นภูมิอยากจะให้โชว์สีอะไรนะเราสามารถเลือกได้นะคะความโปร่งใสนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งคลิกให้ดูจะได้เห็นผลลัพธ์นะคะจะได้เห็นผลลัพธ์สีเส้นนะคะป้ายกำกับข้อมูลนะคะป้ายกำกับข้อมูลตรงนี้คือยอดรวมของสินค้านะคะจากข้อมูลทั้งหมดเลยเช่นสินค้าโค้ชนะคะก็จะเป็นยอดรวมตั้งแต่เปิดร้านมาเลยก็คือตั้งแต่ขายได้นะคะปี2024และ2025เนี่ยรวมกันมาทั้งหมดเนี่ยก็คือขายได้17,600 17,265.43 บาทนะคะตรงนี้เป็นยอดรวมตัวเลขจะขึ้นมานะคะก็ต่อเมื่อเราติ๊กที่คำว่าป้ายกำกับข้อมูลนะคะป้ายกำกับข้อมูลจะให้แสดงเป็นอะไรนะคะก็มีให้เลือกแบบเดียวคือเป็นค่าแล้วมีตำแหน่งให้เลือกด้วยมีตำแหน่งกลางกลางนะคะด้านนอกอันนี้อยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับชื่อด้านในอาจารย์กุ้งคลิกให้ดูเป็นตัวอย่างนะถ้าอัตโนมัติ

ตัวเลขที่โชว์นะคะตรงนี้ยอดขายรวมนะคะก็คือถ้าเราต้องการจะให้แสดงรูปแบบตัวเลขแบบใดเรามาเลือกตรงช่องรูปแบบตัวเลขนะคะตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเอามาวนไว้เนี่ยถ้าต้องการจะให้โชว์เป็นแบบเปอร์เซ็นต์เราก็เลือกเปอร์เซ็นต์นะคะแบบการเงินเนี่ยแบบที่เราต้องการจะให้เป็นแบบใดก็ได้นะคะเราก็มาเลือกตามการใช้งานสมมติว่าอาจารย์กุ้งต้องการจะให้โชว์เป็นแบบการเงินนะคะฉันกุ้งก็เลือกการเงินต่างกันยังไงสังเกตจะมีรูปอาจจะมีสัญลักษณ์คอมม่าเนี่ยขึ้นมานะคะขั้นขึ้นมาก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางการเงินเนาะต่อไปนะคะต้องการจะให้โชว์อะไรอีกต้องการจะให้โชว์คำอธิบายคำอธิบายรูปกราฟนะคะกราฟที่เป็นสีฟ้าๆตรงเนี้ยว่าหมายถึงอะไรนะคะอาจารย์ตอนแรกคือไม่มีเนาะไม่มีคือไม่ได้โชว์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรานานๆกลับมาดูทีหนึ่งแล้วอาจจะจําไม่ได้ว่าข้อมูลนะคะในกราฟเนี่ยคือตัวเลขของอะไรนะคะเราอาจจะให้แสดงไว้ก็ได้ก็คือ total เมาส์แปลว่ายอดขายรวมมาจากคอลัมน์ F นะคะคอลัมน์ F เป็นยอดขายรวมของสินค้าก็คือของโปรดักต์นะคะตรงนี้แกน x กับแกน y แล้วมีคำอธิบายขึ้นมานะคะตรงนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งของคำอธิบายได้ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะป้ายเสร็จแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วกดปิดนะคะกดปิดถ้าสังเกตว่าสีแผ่นภูมิจะกลืนกับสีตัวอักษรใช่ไหมคะเราปรับได้ถ้าเลือกไม่มีเขาก็จะกลับเป็นสีดั้งเดิมเนาะสมมติว่าจันกุ้งกลับเป็นค่าดั้งเดิมแล้วก็ขยายต่อไปตรงนี้สร้างแผ่นภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เลือกข้อมูลนำมาสร้างเนี่ยก็คือข้อมูลจากคอลัมน์ Product นะคะกับคอลัมน์ Total Amount เนาะต่อไปนะคะเราจะนำปุ่มควบคุมฟิลเตอร์ออกมาก็คือสไลเซอร์ใช่ไหมคะสไลเซอร์เรามาวางแผนกันก่อนว่าเราจะเลือกสไลเซอร์หรือว่าปุ่มควบคุมฟิลเตอร์ของข้อมูลไหนในกราฟเนี่ยค่ะในกราฟข้อมูลที่เราเลือกมาเนี่ยจะมีแค่ Product กับ Total Amount ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีฟิลเตอร์ก็เราก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั้งหมดเลยที่มี200แถวเนี่ยโชว์แล้วก็รวมมาให้เราเท่านั้นแต่ถ้าเราต้องการจะดูข้อมูล Product เฉพาะบางรายการแสดงว่าเราต้องใช้อะไรฟิลเตอร์ใช่ไหมคะฟิลเตอร์มากรองหรือจะดูยอดรวมของสินค้าบางรายการเราก็ต้องใช้ฟิลเตอร์แต่เราจะใช้สไลเซอร์ในการควบคุมการฟิลเตอร์อีกทีนึงแปลว่าเราจะใช้ปุ่มสไลเซอร์กี่ปุ่มคะ2ปุ่มเนาะเพราะว่าในกราฟเรามีข้อมูลที่นำมาสร้างเนี่ย2คอลัมน์แสดงว่าปุ่มสไลเซอร์ก็จะตามจำนวนคอลัมน์ที่เรานำมาแสดงในกราฟถ้าเข้าใจกันง่ายๆเนาะลงมือทำกันเลยปุ่มสไลเซอร์ปุ่มแรกนะคะก็จะเป็นปุ่มที่ควบคุมข้อมูลของคอลัมน์ Product แปลว่าถ้าเราจะเลือกสินค้าบางรายการเราก็ต้องกดที่ปุ่มสไลเซอร์แล้วก็เลือกสินค้าใช่ไหมคะกราฟก็จะปรับเปลี่ยนตามที่เราเลือกตอนนี้แสดงว่าเราต้องเลือกคอลัมน์ก่อนเลือกข้อมูลเพื่อที่จะนำไปสร้างปุ่ม1คือมาคลิกที่คอลัมน์ B นะคะหรือว่าคอลัมน์ Product เนาะ2ไปที่ข้อมูลนะคะเมนูข้อมูลเสร็จแล้วเลือกเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะได้ปุ่มออกมาแล้ว
สามเลื่อนปุ่มไปไว้นะคะที่ด้านบนอาจารย์กุ้งออกแบบมาว่าจะวางไว้ที่ด้านบนนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะวางตำแหน่งอื่นๆก็สามารถทำได้นะต่อไปทำการตั้งค่าปุ่มนะคะมีสองแท็บให้เราตั้งค่าสมมุตินะคะสมมุติว่าแท็บหายแท็บหายไปอีกแล้วทำยังไงเหมือนตอนตั้งค่าแผนภูมิเลยก็คือดับเบิลคลิกนะคะที่ปุ่มนะก็จะมีแท็บกลับมานะคะให้เราตั้งค่าได้การตั้งค่าขั้นที่หนึ่งนะคะเลือกคอลัมน์ก่อนว่าปุ่มเนี้ยจะไปสั่งงานที่คอลัมน์ไหนสั่งงานหรือว่าดึงข้อมูลที่คอลัมน์ไหนตะกี้เราออกแบบไปแล้วว่าเราจะสั่งงานหรือว่าควบคุมข้อมูลที่คอลัมน์ Product ใช่ไหมคะเราก็มาเลือกตรงนี้เลย Product ชื่อปุ่มก็จะเปลี่ยนตามคอลัมน์ที่เราเลือกก็คือคอลัมน์ Product นะคะเสร็จแล้วมาที่ปรับแต่งมาที่ปรับแต่งนะคะชื่อนะคะเราก็เปลี่ยนได้อันนี้เป็นรายการสินค้าคอลัมน์ Product ก็คือคอลัมน์รายการสินค้านะคะเลือกแบบอักษรได้นะคะขนาดตัวอักษรเนาะใหญ่กว่าเดิมได้นะคะสีตัวอักษรสีพื้นหลังนะคะ18ใหญ่ไปหน่อยนะคะเอาขยายก็ได้นะถ้าเราไม่ปรับขยายขนาดตัวอักษรยังเท่าเดิมนะคะเราพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ไม่ได้นะคะ14แล้วไป18เลยอาจารย์กุ้งอยากได้16นะคะไม่มีนะตรงนี้ตอนนี้เราเอาปุ่มออกมา1ปุ่มยังไม่เรียบร้อยแปลว่าขาดอีก1ปุ่มนะคะ total amount ก่อนที่จะเอาอีกปุ่มหนึ่งออกมาเนี่ยเรามาดูก่อนว่าปุ่มที่เราเอาออกมาเนี่ยจะมาคอนโทรลข้อมูลที่โชว์ในแผนภูมิหรือว่ากราฟได้ไหมนะคะสกุ้งปิดก่อนตรงนี้คือแผนภูมิที่เราสร้างเอาไว้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแผนภูมิธรรมดาที่ยังไม่มีการไดนามิกหรือว่าปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการเรานำปุ่มสไลเซอร์ออกมาแล้วนะคะซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้คอนโทรลควบคุมคอลัมน์โปรดักต์การใช้งานนะคะเราก็คลิกทั้งหมดนะคะทั้งหมดเหมือนการใช้งานฟิลเตอร์เลยนะคะเสร็จแล้วเราล้างก่อนนะคะล้างคลิกที่ล้างเพื่อเคลียร์เราต้องการจะให้โชว์สินค้ารายการใดนะคะเราก็ติ๊กเช่นอยากดูข้อมูลของ P-Church ใช่ไหมคะก็ติ๊กสเกิร์ตนะคะสมมติว่าอยากดู2รายการแล้วคลิกตกลงกราฟเนี่ยก็จะปรับตาม

แผนภูมินะคะเป็นเส้นแบบเส้นหรือแบบอื่นได้ไหมได้นะคะเราเข้าไปดับเบิลคลิกใช่ไหมคะดับเบิลคลิกที่แผนภูมินะคะแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ไปเลือกอาจารย์กุ้งเปลี่ยนมาเป็นเลือกแบบเส้นเนาะแล้วก็ใส่สีข้างหลังหน่อยแล้วกันเพราะว่าเส้นเยอะมากสีข้อความสีพื้นหลังนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเนาะเราดับเบิลคลิกได้ดับเบิลคลิกตรงนี้คือส่วนที่พิมพ์ชื่อแผนภูมินะคะจุดข้อมูลสีเส้นอ๋อตรงนี้ส่วนแรกเลยสีพื้นหลังนะคะสีพื้นหลังอาจารย์กุ้งใส่สีขาวนะคะเพราะว่าจะได้ดูง่ายๆนะคะจะได้ดูง่ายๆ

เราเลือกรูปแบบของแผนภูมินะคะที่ดูง่ายนะคะดูแล้วไม่สับสนเนาะตะเกียซันกุ้งก็สาธิตวิธีการเปลี่ยนแผนภูมิเนาะตอนแรกเราเลือกแล้วแล้วเราก็ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบอื่นใช่ไหมคะทีนี้หลังจากเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมินะคะเราก็มาดูผลลัพธ์ที่ได้จากการกรองนะคะโดยใช้ปุ่มสไลเซอร์เนาะปุ่มสไลเซอร์ที่เรากรองเนี่ยเราเลือกอะไรจาก10รายการ10โปรดักต์เรามีสินค้าอยู่10รายการเราโชว์มาเฉพาะ2รายการก็คือสเกิร์ตกับทีเชิร์ตนะคะแล้วก็กดตกลงตัวในส่วนของแผนภูมินะคะก็จะโชว์นะคะทั้งหมดตามที่เรากรองนะคะตรงนี้โชว์ทั้งหมดตามที่เรากรองสมมติเป็นแจ็คเก็ตนะคะจีนนะคะเชิ้ตสเกิร์ต4รายการนะคะทุกคนดูการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วกดตกลงนะคะก็จะโชว์มาตามรายการนะคะที่เรากรองไว้อันนี้คือคุณสมบัติของปุ่มสไลเซอร์ที่ควบคุมการทำงานของฟิลเตอร์อีกขั้นหนึ่งนะคะทีนี้เรามีปุ่มสไลเซอร์เพียง1ปุ่มแต่ว่าตะกี้เรา

ได้ออกแบบก่อนไว้คร่าวๆแล้วว่าเผื่อจะมีการควบคุมดูข้อมูลของยอดขายรวมใช่ไหมคะยอดขายรวมเราก็ต้องเอาปุ่มสไลเซอร์ออกมาอีกหนึ่งปุ่มก่อนอื่นเราไปเลือกคอลัมน์ F นะคะคอลัมน์ F ก็คือคอลัมน์ Total Amount เนาะไปที่ไหนต่อไปที่ข้อมูลนะคะเสร็จแล้วเลือกเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะก็จะได้ปุ่มที่2ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็เลื่อนไปวางก่อนเลื่อนไปวางด้านบนนะคะเสร็จแล้วทำการเลือกคอลัมน์คอลัมน์นี้ก็จะเป็นคอลัมน์ Total Amount เนาะเราก็เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการจะคลิกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไปตัดแต่งยอดขายจะเป็นยอดขายสุทธิอาจารย์กุ้งใช้คำว่ายอดขายสุทธิด้วยเนาะยอดขายรวมหรือยอดขายสุทธิก็ได้นะคะสีพื้นหลังนะคะเลือกเลย

สีตัวอักษรแบบอักษรนะคะแบบอักษรตัวหนาอันนี้น่าจะ18แล้วโอเคเท่ากันสีพื้นสีเข้มไปหน่อย

โฟโต้เอาเมาส์นะคะคำอธิบายย้ายไว้ด้านบนอาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนทุกส่วนได้ตลอดเวลานะคะถ้าเราสร้างแล้วเรารู้สึกว่าข้อมูลตรงนี้ควรจะอยู่ตรงนั้นสิ่งนั้นควรจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแผนภูมินะคะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ตั้งค่าได้เลยเนี่ยดับเบิลคลิกแล้วก็ตั้งค่าแบบนี้นะคะแต่เราจะมาทดลองนะคะทดลองเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้อีกปุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันเพิ่มโอเคอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มอะไรปุ่มยอดขายสุทธินะคะปุ่มนี้ควบคุมคอลัมน์Total Amount นะคะทีนี้ยอดขายสุทธิคนบอกก็โชว์ขึ้นมาบนนี้แล้วไงแล้วมีอะไรพิเศษไหมมีพิเศษนะคะมีพิเศษเรากดทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ยยอดขายสุทธิทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่200แถวนะคะ200แถวรายการแรกก็คือยอดขายรวมขายได้104.4 บาทใช่ไหมคะทีเนี้ยกรณีที่ข้อมูลเยอะๆแล้วเราต้องการให้โชว์ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กุ้งอยากรู้ว่ายอดขายรวมที่ต่ำกว่า200 บาทยอดขายรวมที่ต่ำกว่า200 บาทมีสินค้าอะไรบ้างนะคะสินค้าอะไรบ้างที่มียอดขายรวมที่ต่ำกว่า200 บาทถ้าตัวเลขที่น้อยกว่า200นะคะเยอะไหมถ้าข้อมูลเยอะเนี่ยเราหาต้องใช้เวลาในการดูเนี่ยนานเราสามารถใช้คำสั่งกรองแบบมีเงื่อนไขนะคะตรงนี้ซึ่งอยู่ในฟิลเตอร์ซึ่งมีอยู่ในฟิลเตอร์ก็คือเรากรองตามสิ่งที่ต้องการจะโชว์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เงื่อนไขเพิ่มไปอีกว่ายอดขายรวมที่น้อยกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่า100แล้วกันนะคะสมมติว่าขายไม่ดีเลยเราอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ขายไม่ดีเลยนะคะตั้งแต่เปิดร้านมาปี2024ถึงปี2025เนี่ยเราจะได้รู้ข้อมูลภาพรวมใช่ไหมคะเราก็มาคลิกนะคะที่ทั้งหมดแล้วก็คลิกที่กรองตามเงื่อนไขคลิกตรงคำว่าไม่มีนะคะไม่มีก็คือไม่มีเงื่อนไขข้อมูลจะโชว์ทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เปลี่ยนใจต้องการจะให้โชว์ยอดขายรวมที่น้อยกว่า100 บาทแล้วกันนะคะน้อยกว่า100 บาทเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนเงื่อนไขนะคะทั้งหมดเนี่ยว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าข้อความนะคะ

วันที่นะคะมากกว่าหมดเนี่ยค่ะคือเราสามารถสร้างเป็นเงื่อนไขได้เดี๋ยวเราลองดูวันที่เนาะแต่ก่อนที่จะไปวันที่เนี่ยเรามาหายอดที่น้อยกว่า100 บาทก่อนแสดงว่าเราต้องเลือกเงื่อนไขอะไรน้อยกว่าเท่าไหร่100อ๋อมีน้อยกว่า100อ๋ออาจารย์กุ้งใส่ผิดขอไปอาจารย์กุ้งใส่ที่ช่องเซิร์ชนะคะต้องใส่ช่องนี้นะคะช่องที่อยู่ใกล้ๆกับเงื่อนไขนะคะน้อยกว่า100นะคะน้อยกว่า100เสร็จแล้วอาจารย์กุ้งกดตกลงข้อมูลโชว์เฉพาะมองเรามองที่คอลัมน์ Total เอาเมาส์นะคะเพราะว่าโจทย์ที่ตั้งไว้ก็คือยอดขายรวมหรือยอดขายสุทธิไม่ได้เนาะยอดขายรวมที่น้อยกว่า100 บาทมีอะไรบ้างนะคะเราเลือกจากสไลเซอร์ซึ่งเป็นตัวควบคุมฟิลเตอร์นะคะทีนี้เขาเป็นตัวควบคุมฟิลเตอร์ควบคุมคอลัมน์ Total Amount แปลว่าคอลัมน์เนี้ยถ้าถูกต้องก็คือจะโชว์ตัวเลขที่น้อยกว่า100ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไปแล้วก็มาเช็คกันว่าถูกต้องหรือเปล่ามีอะไรเกินตัวเลข100บอกอาจารย์กุ้งได้เลยนะคะมีไหมโอ้อันนี้ใกล้ๆ100แต่ไม่ถึง99.16นะคะก็ถูกต้องตามเงื่อนไขนะคะข้อมูลนะคะข้อมูลโชว์เฉพาะที่เราต้องการแล้วเราไปดูกราฟหรือแผนภูมินะคะกราฟหรือแผนภูมิก็จะโชว์ข้อมูลรวมในรูปข้อมูลในกราฟแผนภูมิที่เป็นแท่งเนี่ยจะเป็นข้อมูลรวมนะคะข้อมูลรวมถ้ามองด้วยตาตอนเนี้ยอะไรที่ขายไม่ดีเลยยอดน้อยสุดก็คือ head ใช่ไหมคะยอดรวมก็คือ42.50 บาทเท่านั้นตั้งแต่เปิดร้านมาเปิดร้านก็คือปี2024ถึง2025เนี่ยค่ะปีกดหน่อยๆเนี่ยหมวกเนี่ยขายได้เท่านี้นะคะหมวกขายได้เท่านี้เพราะว่ายอดอ๋อราคานะคะราคาขายต่อหมวกเนี่ยใบละเท่าไหร่21.25 บาทนะคะยอดรวมตั้งแต่เปิดร้านมานะคะก็ได้42.50 บาทเองนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะสั่งของเข้าร้านนะคะหรือว่าจะจัดโปรโมชั่นว่าสินค้าอะไรที่ยอดขายน้อยนะคะเพื่อที่จะทำการกระตุ้นนะคะยอดขายของรายการที่ขายตอนเนี้ยถ้าดูจากแผนภูมินะคะโชว์มาก็จะมีแฮทเนี่ย42.50แล้วมีอะไรอีกมีนะคะสคราฟเนี่ย52.23ที่ไม่ถึงยอดน้อยเนี่ยจะมีประมาณ3รายการเนาะ3รายการนะคะทีนี้ถ้าดูข้อมูลแล้วอยากจะจัดแคมเปญอะไรก็คือจะเป็น next step ขั้นตอนถัดไปนะคะนี้คือเป็นการดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวลองยกเลิกนะคะยกเลิกเงื่อนไขเป็นยังไงคลิกที่เงื่อนไขนะคะที่เราตั้งค่าเพิ่มนะคะแล้วเราตรงนี้กรองเงื่อนไขนะคะกรองตามเงื่อนไขตอนนี้ข้อมูลอ่ะมีการใช้เงื่อนไขในการกรองอยู่นะคะเราก็คลิกแล้วเลือกคำว่าไม่มีเลือกคำว่าไม่มีนะคะแล้วก็กดตกลงข้อมูลก็จะกลับโชว์ทั้งหมดนะคะตามปกติแล้วตามปกติเลยนะคะก่อนที่เราจะทำการตั้งค่าทีนี้อาจารย์กุ้งทบทวนนะคะการกรองแบบมีเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งการกรองแบบมีเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราใช้ฟิลเตอร์นะคะจะมีให้เราเลือกอยู่ตรงนี้นะคะติดการกรองตามเงื่อนไขนะคะกรองตามเงื่อนไขนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ conditional formatting นะคะแล้วเราก็ไปเลือกตั้งค่าซึ่งก็คือเลือกเหมือนที่อาจารย์กุ้งเลือกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกแบบ
วิธีรัดซึ่งวิธีไม่รัดก็มีนะคะก็คือต้องเข้าไปที่เมนูเนาะเมนูรูปแบบนะคะรูปแบบหรือว่าภาษาอังกฤษคืออะไร format ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะก็คือรายการเดียวกันกับกรองตามเงื่อนไขนะคะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเราก็ไปเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็ไปกำหนดเงื่อนไขนะคะซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับที่อาจารย์กุ้งกำลังสาธิตให้ดูนะคะก็คือเป็นการตั้งค่าเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เป็นทางลัดนะคะฟ้องแบบมีเงื่อนไขนะคะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างก็คืออาจารย์กุ้งต้องการจะดูตรงนี้เป็นรายการสินค้าเนาะเราก็ถ้ากรองแบบมีเงื่อนไขเราเลือกเป็นฟิลเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็งั้นขอก่อนเดี๋ยวไปดูเอาวันที่มาเอาวันที่ออกมาก่อนไหมเอาวันที่ออกมาดีกว่าเนาะถ้าเอาวันที่ออกมาเราเลือกหนึ่งคอลัมน์ order date ใช่ไหมคะเสร็จแล้วไปที่ไหนไปที่ข้อมูลเลือกเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลนะคะเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลเลือก order date นะคะ order date แล้วเราก็เอาปุ่มไปวางตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะ

สังเกตนะในแผนภูมิเนี่ยจะไม่มีวันที่นะคะเราไม่ได้ดึงข้อมูลวันที่เข้ามานะคะในการสร้างแผนภูมิแต่เดี๋ยวเราลองดูการเปลี่ยนแปลงนะคะวันที่ขายสินค้านะคะก็คือคอลัมน์แรกเลยเนาะเราลองดูวันที่ขายสินค้าอาจารย์กุ้งกองแบบมีเงื่อนไขนะคะวันที่เห็นไหมอาจารย์กุ้งเลือกอะไรมีวันที่ก่อนหน้าด้วยแล้วก็วันที่มีวันที่นะคะวันที่

ลองกำหนดลองกดตกลงดูไม่มีอะไรโชว์เลยนะคะอาจารย์กุ้งแก้ไขนิดนึงนะคะอ๋อยังไม่ได้เลยอยู่ระหว่างอ๋อขออภัยเราต้องเลือกอยู่ระหว่างนะคะต้องการจะดูข้อมูลนะคะอันนี้เอาเดือนหนึ่งแล้วกันเนาะสมมติว่านี้ปี2024วันที่หนึ่งนี้วันที่หนึ่งถึง12ที่อาจารย์กุ้งใส่เงื่อนไขไปทุกคนดูทันไหมอาจารย์กุ้งเลือกกรองตามเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็เลือกเงื่อนไขคือระหว่างแปลว่าต้องการจะดูยอดขายตั้งแต่วันเริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุดที่กําหนดอาจารย์กุ้งอยากดูวันที่1เดือน11นะคะสมมตินะคะวันที่1เดือน11ปี2024ถึงยอดขายวันที่30สิ้นปีเลย31เดือน12ปี2024นะคะก็คือดูกี่เดือน2เดือนนะคะเดือน11กับเดือน12เนาะตั้งแต่วันที่1เดือน11ถึงวันที่31เดือน12นะคะ2เดือนแต่อาจารย์กุ้งก็กดตกลงพอเรากดตกลงปุ๊บนะคะมาดูในส่วนของตัวเลขนะ Data นะคะที่โชว์ในคอลัมน์ Order Date ก็จะแสดงเฉพาะตามเงื่อนไขที่อยู่ระหว่างวันที่1เดือน11ถึงวันที่31เดือน2นะคะไม่เกินนะก็จะโชว์มาเลยเห็นไหม

จจะไม่ได้เรียงวันที่น้อยมาวันที่มากนะคะซึ่งเราก็สามารถเรียงได้นะคะแต่ทีนี้มาดูก่อนผลลัพธ์ได้ตามที่เรากำหนดตามเงื่อนไขนะคะเสร็จแล้วเรามาดูตัวแผนภูมินะคะแผนภูมิก็จะปรับเปลี่ยนนะคะตามข้อมูลที่อัปเดตนะคะบนชีทที่แสดงตัวเลขทุกคนเห็นภาพหรือยังคะว่าตอนนี้เรากำลังทำ Interactive Chart อยู่ถ้าข้อมูลนะคะที่เป็น Data ข้อมูลดิบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากการฟิลเตอร์จากการกรองหรือการกรองแบบมีเงื่อนไขก็ตามนะคะส่งผลกระทบมาที่แผนภูมินะคะซึ่งจะแสดงข้อมูลแบบไดนามิกก็คือเปลี่ยนตามข้อมูลที่มีทุกคนบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งมีประโยชน์มากๆนะคะวันนี้ก็เป็นตอนที่4นะคะที่อาจารย์กุ้งพาทำอินเตอร์แอคทีฟชาร์ตนะคะครั้งที่2เดี๋ยวจะมีครั้งต่อๆไปนะคะครั้งหน้าที่จะเพิ่มฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ใน Google Sheet นะคะให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะคะที่จะเอาข้อมูลที่มีเนี่ยมาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

าหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาสู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อยพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อัตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: สวัสดีครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับเมื่อเราเรียนการหารจำนวนเชิงซ้อนแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะศึกษาก็คือตัวผกผันการคูณของจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็จะสามารถหาได้และนอกจากนั้นเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับการหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนและสุดท้ายสำหรับคราวนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนจากรูปแบบพิกัดฉากให้อยู่ในรูปแบบพิกัดเชิงขั้วนะครับซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับนำไปใช้ในการคูณการหารและก็การยกกำลังเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ
1: สำหรับ

สัปดาห์ที่3เราจะเริ่มเรียนบทที่2นะครับเรื่องจำนวนเชิงซ้อนหรือว่า complex number นะครับจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรนะครับที่มาของจำนวนเชิงซ้อนก่อนอื่นถ้าในระบบจำนวนจริงเวลาจะแก้สมการกำลัง2ตัวนี้นะครับก็จะใช้วิธีแยกตัวประกอบซึ่งตัวอย่างนี้ก็สามารถใช้สูตรผลต่างกำลัง2แยกได้สำหรับสูตรผลต่างกำลัง2ก็จะอยู่ในรูปของ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ก็สามารถแยกเป็น a ลบ b คูณกับ a บวก b นะครับนี่คือการแยกตัวประกอบดังนั้น x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0ก็จะมองเป็น x กำลัง2ลบ1ตัวนี้ก็จะมองเป็น1กำลัง2นะครับผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนก็จะแยกเป็น x ลบ1คูณ x บวก1เท่ากับ0ในการหาคำตอบก็จะสรุปว่า x ลบ1วงเล็บที่1นะครับเท่ากับ0หรือวงเล็บที่2 x บวก1เท่ากับ0ก็จะแก้สมการได้เป็น x มีค่าเป็น1หรือ x มีค่าเป็นลบ1ดังนั้นคำตอบของสมการนี้ก็จะหาค่าได้นะครับแต่ถ้าพิจารณาสมการด้านล่าง x กำลัง2บวก1ตัวนี้นะครับไม่สามารถแยกตัวประกอบได้เพราะว่าตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นเราก็เลยใช้วิธีแก้สมการโดยการย้ายข้างก็จะกลายเป็น x กำลัง2เท่ากับลบ1 x ก็จะมีคำตอบเป็นบวกลบสแควร์รูทลบ1ซึ่งในจำนวนจริงนะครับตัวเลขที่อยู่ในสแควร์รูทหรือรากที่2เนี่ยไม่สามารถติดลบได้นะครับเพราะว่าจะไม่นิยามดังนั้นเพื่อความสะดวกก็จะแทนรูทลบ1ตัวนี้ครับด้วยสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว i นั่นหมายความว่าคำตอบ x ตัวนี้ก็จะเขียนใหม่อยู่ในรูปของบวกลบ i โดยที่ i ตัวนี้นะครับที่มีค่าเท่ากับรูทลบ1เราจะเรียกว่าเป็นหน่วยจินตภาพซึ่งไม่มีในจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนจำนวนเชิงซ้อนอยู่ในรูปของ z เท่ากับคูณดับ ab หรือ z เท่ากับ a บวก bi นะครับเมื่อ a กับ b เป็นจำนวนจริงแล้วก็ i มีค่าเท่ากับรูทลบ1โดยที่ a ตัวด้านหน้าจะมีชื่อเรียกว่าส่วนจริงสัญลักษณ์ก็คือ REZ ตัวนี้นะครับแล้วก็ B ตัวหลังเรียกว่าเป็นส่วนจินตภาพสัญลักษณ์ก็แทนด้วย IMZ ตัวนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ค่า A ของเราเป็น0เราจะเรียกจำนวนเชิงซ้อนที่มีแค่ B หรือ BI ตัวนี้นะครับว่าเป็นจำนวนจินตภาพแท้แล้วหลักการเขียนนะครับการเขียนรูทลบ a ก็จะเขียนในรูปของรูทลบ a เท่ากับรูท a คูณรูทลบ1แล้วรูทลบ1ตัวหลังก็เปลี่ยนเป็นตัว i เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นรูทลบ3เราก็สามารถเขียนใหม่เป็นรูท3คูณรูทลบ1รูทลบ1ได้ i ก็จะกลายเป็นรูท3แล้วก็คูณ i ด้านนอกรูทแบบนี้นะครับหรือรูทลบ4ก็แยกเป็นรูท4คูณกับรูทลบ1รูท4ได้2รูทลบ1ได้ i แสดงว่ารูทลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับ 2i ทำนองเดียวกันรูทลบ16ก็แยกเป็นสแควร์รูท16คูณกับสแควร์รูทลบ1รูท16ได้4รูทลบ1ได้ i นี่คือการเขียนสแควร์รูทที่มีเลขติดลบอยู่ด้านในนะครับต่อมาตัวอย่างจงบอกส่วนจริงก็คือเรียลพาร์ทกับส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนที่กำหนดให้นะครับอย่างเช่นตัวแรก z เท่ากับ2บวก 3i ส่วนจริงก็คือตัวด้านหน้าก็จะตอบเป็น2ส่วนจินตภาพก็คือตัวเลขที่อยู่หน้า i ก็เป็นเลข3ข้อ2 z เท่ากับ 5i ตัวด้านหน้าไม่มีนะครับก็กลายเป็น0

ัวที่อยู่กับ i ก็คือ5เป็นส่วนจินตภาพข้อ3แซดเท่ากับลบ6ก็ส่วนจริงเป็นลบ6ตัวหน้า i ไม่มีก็0ข้อ4แซดเท่ากับ2บวกรูท 3i ส่วนจริงก็จะเป็นสแควร์รูท 2ส่วนจินตภาพเป็นสแควร์รูท 3ข้อ5เขียนในรูปของคู่อันดับ2กับ3นะครับส่วนจริงก็คือตัวหน้าเป็น2จินตภาพตัวหลังเป็น3ข้อ6ส่วนจริงเป็น0จินตภาพเป็นลบ5แล้วก็ข้อ7ส่วนจริงเป็นสแควร์รูท 3จินตภาพเป็นลบ1นะครับนี่ก็คือการแยกส่วนจริงกับจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนต่อมาเราจะมาดูi ยกกำลังต่างๆนะครับจาก i ที่เรากำหนดให้นะครับ i ตัวนี้มีค่าเท่ากับสแควร์รูทลบ1เพราะฉะนั้นถ้าเรานำ i ตัวนี้ไปยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับรูทลบ1กำลัง2ก็จะมีผลลัพธ์เป็นลบ1ดังนั้นถ้ามันยกกำลังมากกว่า2จะมีผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับพิจารณา i กำลัง1ตัวนี้นะครับ i กำลัง1เราก็จะแทนเป็น i เหมือนเดิมเราจะไม่เขียนในรูปสัญลักษณ์เป็นรูทลบ1 i กำลัง2เมื่อกี้ยกกำลังให้ดูแล้วนะครับได้คำตอบเป็นลบ1 i กำลัง3มายังไงนะครับ i กำลัง3เนี่ยเกิดจากการเอา i กำลัง2ที่มีอยู่คูณ i เข้าไปคูณ i เข้าไปด้านซ้ายก็จะกลายเป็น i กำลัง3คูณ i เข้าไปด้านขวาลบ1คูณ i ก็จะได้เป็นลบ i ก็จะกลายเป็นตัวนี้ส่วน i กำลัง4ก็สามารถมองจาก i กำลัง2นะครับให้กลายเป็น i กำลัง4โดยการจับยกกำลัง2ทั้ง2ข้าง i กำลัง2ยกกำลัง2ได้ i กำลัง4ลบ1กำลัง2ได้ออกมาเป็น1เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าi กำลัง1เท่ากับ i กำลัง2เท่ากับลบ1 i กำลัง3เท่ากับลบ i แล้วก็ i กำลัง4เท่ากับ1ต่อไปถ้า i กำลัง5ตัวนี้นะครับเราก็จะมองว่า i กำลัง5ตัวนี้เกิดจาก i กำลัง4คูณ i กำลัง1แต่ i ยกกำลัง4มีค่าเป็น1 i กำลัง1ได้ i 1คูณ i ก็จะกลายเป็น iต่อไป i กำลัง6เราก็จะมองว่าเป็น i ยกกำลัง4คูณกับ i ยกกำลัง2 i ยกกำลัง4มีค่าเป็น1 i ยกกำลัง2ที่ทำไว้มีค่าเป็นลบ1คูณกันได้คำตอบเป็นลบ1ต่อไป i ยกกำลัง7เราก็จะมองเป็น i ยกกำลัง4คูณกับ i ยกกำลัง3แต่ i ยกกำลัง4มีค่าเป็น1i กำลัง3ได้ลบ i 1คูณลบ i ก็ได้ออกมาเป็นลบ i สุดท้าย i กำลัง8เราก็จะมองว่าเป็น i กำลัง4คูณ i กำลัง4ซึ่ง i กำลัง4มีผลลัพธ์เป็น1ทั้งคู่นะครับ1คูณ1ได้1เราก็จะเห็นว่าคำตอบที่ได้มาตั้งแต่ i กำลัง5ถึง i กำลัง8เนี่ยก็จะเป็นคำตอบที่ซ้ำกับตัว i กำลัง1ถึง i กำลัง4นั่นหมายความว่าทุกๆ4ตัวที่เลขยกกำลังเรียงกันนะครับมันก็จะวนซ้ำมาเป็นตัวเดิมดังนั้นก็จะเห็นว่า i กำลัง5เนี่ยก็สามารถมองเป็น i กำลัง1 i กำลัง6ก็จะมองเป็น i กำลังลบเป็น i กำลัง2 i กำลัง7ก็จะมองเป็น i กำลัง3แล้วก็ i กำลัง8ก็จะถูกมองเป็น i กำลัง4ได้ดังนั้น i ที่มันยกกำลังเยอะเราจะสามารถใช้เทคนิคดังต่อไปนี้นะครับถ้า i ยกกำลัง n เราจะใช้แม่4ไปหารถ้า4หาร n เหลือเศษ1ก็จะสรุปว่ามีค่าเท่ากับ i กำลัง1ถ้าแม่4หาร n เหลือเศษ2ก็จะสรุปว่ามีผลลัพธ์เท่ากับ i กำลัง2ซึ่ง i กำลัง2เนี่ยจะมีคำตอบเป็นลบ1ก็เลยกลายเป็นลบ1นะครับถ้า4หาร n เหลือเศษ3ก็จะสรุปว่าเท่ากับ i กำลัง3ซึ่งได้คำตอบเป็นลบ i แล้วก็4หาร n ลงตัวก็คือเหลือเศษ0

หรือลงตัวนะครับก็จะสรุปว่า i กำลังตัวนั้นจะมีค่าเท่ากับ i กำลัง4ก็มีผลลัพธ์เป็น1อย่างเช่น i ยกกำลัง43นักศึกษาก็ตั้งหารนะครับหารยาวเอา43ตั้งหารด้วย4 4 1 4เหลือเศษ3ก็หารไม่ได้ก็ใส่0นะครับดังนั้นคำตอบได้ออกมาเป็นเศษ3นั่นหมายความว่า i ยกกำลัง43จะมีผลลัพธ์เป็น i กำลัง3ซึ่ง i กำลัง3ได้ลบ iต่อไป i กำลัง38ก็เอา4หาร38นะครับ4 9 36ก็เหลือเศษ2ก็จะมีผลลัพธ์เทียบเท่ากับ i กำลัง2ซึ่ง i กำลัง2ได้ลบ1ก็ได้ค่าตามเป็นลบ1ต่อไป53ก็เอา53ตั้งหารด้วย4 4 1 4ลบกันได้1ดึง3ลงมา4 3 12ลบกันได้1ก็จะว่าตัวนี้เศษ1นะครับดังนั้น i กำลัง53ก็จะมีค่าเท่ากับ i กำลัง1มีผลลัพธ์เป็น i หรือตัวสุดท้าย i กำลัง60ก็เป็น60ตั้งหารด้วย4 4 1 4ลบกันเหลือเศษ2ดึง0ลงมา4 5 20ลบกันได้0ตัวนี้ถือว่าลงตัวถ้าลงตัวนะครับเราก็จะมองเป็น i ยกกำลัง4ก็จะมีผลลัพธ์เป็น1นี่คือการหาค่า i ที่ยกกำลังเยอะๆในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนแต่ถ้าสมมติเป็นเลขเยอะหลักพันการหาเศษถ้าเราต้องตั้งหารยาวนะครับมันก็จะทำได้เหมือนกันแต่จะใช้เวลานานมันมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราต้องการหารด้วยแม่สีแล้วเหลือเศษเท่าไหร่เราสามารถหารแค่2หลักสุดท้ายนะครับก็คือหารแค่นี้ไม่จำเป็นต้องหารครบทั้ง 2,555 เราก็จะเอา55ไปหาร4 4 1 4ลบกันเหลือ1 4 3 12ลบกันเหลือ3งั้นคำตอบตัวนี้มันเป็นเศษ3ก็จะมีค่าเท่ากับ i กำลัง3ได้ลบ i นะครับก็จะได้คำตอบที่เร็วขึ้นนะโดยไม่ต้องหารทั้งหมด i กำลัง436ก็เอาแค่36นะครับ36หาร4 4 9 36พอดีได้เศษ0คำตอบก็จะเหมือน i กำลัง4มีผลลัพธ์เป็น1 i กำลัง3042ก็ดูแค่40นะครับก็42ตั้งหารด้วย4 40เป็น40เหลือเศษ2ก็จะมีคำตอบเท่ากับ i กำลัง2ซึ่งมีค่าเป็นลบ1เพราะฉะนั้นเราต้องจำ i กำลัง1 i กำลัง2 i กำลัง3แล้วก็i กำลัง4ให้ได้นะครับแล้วก็สุดท้าย32 33ก็จะเอา33ไปหาร4 48 32เหลือเศษ1คำตอบก็จะเหมือน i กำลัง1โดยที่ i กำลัง1เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นตัว i นะครับนี่ก็คือเป็นการหา i ยกกำลังที่มีค่าเยอะๆนะครับจะใช้หลักการแบบนี้ต่อไปนะครับหัวข้อที่2การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อน Z1 หน้าตาเป็น AB หรือ A บวก BI นะครับ Z2 เป็น CD หรือ C บวก DI Z1 เท่ากับ Z2 ถ้าเขียนเป็นคูณดับก็จะได้ว่า AB เท่ากับ CD หรือเขียนในรูปของผลบวกก็จะกลายเป็น A บวก BI เท่ากับC บวก DI นะครับถ้าเรามีสมการหรือรูปแบบที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนเท่ากันวิธีสรุปก็ต่อเมื่อตำแหน่งหน้าคือส่วนจริง A จะต้องเท่ากับ C ก็ได้อย่างนี้นะครับ A เท่ากับ C ตำแหน่งหลังคือส่วนจินตภาพ
b ก็ต้องเท่ากับ d และ b เท่ากับ d แบบนี้นะครับดังนั้นการเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อนก็ต้องเทียบให้ตรงตำแหน่งนะอย่างเช่นตัวอย่างจงหาค่า ab ถ้า a บวก bi เท่ากับลบ3ลบ 5i ก็จะเห็นว่าด้านซ้ายเป็นจำนวนเชิงซ้อนด้านขวาก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนเราสรุปได้ว่าตำแหน่งส่วนจริงก็คือ a จะต้องเทียบเท่ากับส่วนจริงฝั่งนี้ก็คือลบ3และ b ส่วนจินตภาพจะเท่ากับลบ5ที่อยู่หน้า i เหมือนกันก็สรุปก็จะได้ว่า a เท่ากับลบ3และ b เท่ากับลบ5ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นข้อที่2ก็จะได้ว่าส่วนจริงคือก้อนนี้จะมีผลลัพธ์เท่ากับส่วนจริงฝั่งนี้ก็คือ b ลบ4หน้า i ที่เป็นส่วนจินตภาพก็คือก้อนนี้วงเล็บนี้นะครับก็จะเท่ากับวงเล็บหน้า i เท่านี้ดังนั้นเราก็สรุปว่า 3a ลบ5มีผลลัพธ์เท่ากับ b ลบ4และ 4b บวก3เท่ากับ 3a บวก b ต่อไปเราจะจัดรูปนะครับย้ายข้างย้าย4มาฝั่งนี้ย้าย b มาฝั่งนี้ย้ายลบ5ไปฝั่งนี้นะครับก็กลายเป็น 3a ลบ b เท่ากับลบ4ย้ายลบ5ไปก็เป็นบวก5ก็จะได้สมการออกมาเป็น 3a ลบ b เท่ากับ1ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นสมการที่1ต่อไปฝั่งนี้นะครับก็จะย้าย 4b ไปฝั่งนี้ให้ตัวแปรไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็จะกลายเป็น3เท่ากับ 3a บวก b 4b ย้ายมาก็เป็นลบ 4bก็จะได้ว่า3เท่ากับ 3a b ลบ 4b ได้ลบ 3b ก็จะเห็นว่ามี3เป็นตัวประกอบเราสามารถนํา3หารตลอดนะครับเพื่อจัดรูป3หารทุกพจน์3หาร3ได้1เท่ากับ3หาร 3a ได้ a 3หาร 3b ได้ b อันนี้เป็นสมการเบอร์2แต่เราจัดรูปอีกนิดนึงนะครับก็จะจัดรูปใหม่เป็นย้าย b จากลบมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น1บวก b เท่ากับ a ตรงนี้คือสมการเบอร์2เราจะแก้ระบบสมการโดยการแทน2ใน1นะครับนั่นหมายความว่าตรงไหนที่เป็น a ก็จะถูกแทนที่ด้วย1บวก b ก็จะกลายเป็น3วงเล็บ1บวก b ลบ b เท่ากับ1คูณ3เข้ามาเป็น3บวก 3b ลบ b เท่ากับ1 3b ลบ b ได้ 2b ย้าย3ตัวนี้มาฝั่งนี้1ลบ3ได้ลบ2ย้าย b ไปย้าย2ไปหารนะครับก็กลายเป็นลบ2ส่วน2ได้ b เป็นลบ1พอได้ b เป็นลบ1เสร็จก็จะเอา b มาแทนตรงนี้เพื่อจะหา a ก็จะได้ว่า1บวกกับ b เป็นลบ1เท่ากับ a a ก็จะมีค่าเป็น0นั่นเองนั่นหมายความว่าข้อนี้ค่า a มีค่าเป็น0และค่า b มีผลลัพธ์หรือมีค่าเป็นลบ1นะครับนี่ก็คือการหาค่า a กับ b จากเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาต่อไปหัวข้อที่3นะครับเป็นการบวกการลบของจำนวนเชิงซ้อนถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อน2ตัวเขียนในรูปของ Z1 เป็นคู่อันดับ AB หรือ A บวก BI นะครับ
Z2 เป็นคู่อันดับ CD หรือ C บวก DI ถ้าจับ2ตัว Z1 บวก Z2 ถ้าในรูปของคู่อันดับก็ให้เอาตำแหน่งส่วนจริงคือด้านหน้าบวกกัน A บวก C แล้วก็คอมม่า B บวก D แต่ถ้ารูปของผลบวกนะครับก็ให้เอา A กับ C บวกกันแล้วก็บวกกับ B บวก D แล้วก็มี I อยู่ต่อท้ายทำนองเดียวกันถ้าเป็นการลบ Z1 ลบ Z2 นะครับก็จะให้เอาด้านหน้าลบกัน A ลบ C คอมม่า B ลบ Dกับถ้าเป็นในรูปของผลบวกก็ให้เอา a ลบ c บวกกับ b ลบ d แล้วก็คูณ i ยกตัวอย่างเช่นให้ z 1มาเป็น2บวก3 i แล้วก็ z 2เป็นลบ1บวก4 i นะครับจงหาผลลัพธ์ของ z 1บวก z 2แล้วก็ค่อยๆแทนค่านะครับเท่ากับวงเล็บเปิด2บวก 3i บวกกับวงเล็บเปิดลบ1บวก 4i ต่อไปการบวกก็ให้นำส่วนจริงก็ตัวด้านหน้า2บวกลบบวกกับตัวด้านหลัง3บวก4วงเล็บแล้วก็ใส่ i 2บวกลบ1ได้1บวกกับ3บวก4ได้7แล้วก็ตอบ i แบบนี้นะครับนี่คือการบวกจำนวนเชิงซ้อนถ้าเป็นการลบ z 1ลบ z 2นะครับก็จะเท่ากับวงเล็บเปิด2บวก3 i ลบกับวงเล็บเปิดลบ1บวก4 i เท่ากับวงเล็บเปิดตัวหน้าจับลบกันนะครับก็เป็น2กับลบ1เนี่ยจับลบกันก็กลายเป็น2ลบวงเล็บลบ1ตรงกลางเป็นบวกกับวงเล็บเปิดตัวหลัง3ลบกับ4นะครับเล็บปิดแล้วก็ใส่ i ตรงนี้นะครับ2ลบลบ1ก็จะกลายเป็น2บวก1ได้3บวกกับ3ลบ 4i 3ลบ 4i ได้ลบ1ก็จะเขียนใหม่เป็น3บวกเจอลบได้ลบก็เขียนเป็นลบ i นะครับเลข1ก็ไม่ต้องแสดงก็ได้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้อันนี้คือการบวกการลบในรูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนที่ให้มาลักษณะแบบนี้หรือถ้าโจทย์ให้ในรูปแบบของคู่อันดับนะครับเช่น z 1เท่ากับลบ4 5 z 2เป็น2ลบ3ต้องการหาผลบวกก็จะบวกในรูปแบบของคู่อันดับนะครับก็จะเขียนเท่ากับวงเล็บเปิดลบ4คอมม่า5บวกกับวงเล็บเปิด2ลบ3เท่ากับการบวกลบคู่อันดับก็คู่อันดับตัวหน้าก็จะบวกกันนะครับก็เป็นวงเล็บเปิดลบ4บวก2แล้วก็คอมม่าตัวหลังก็บวกกันก็จะกลายเป็น5บวกกับลบ3ถ้าเขียนแบบนี้ไม่ต้องใส่ i นะครับเพราะว่ารูปแบบคู่อันดับจะไม่เขียนติด i ก็จะเท่ากับลบ4บวก2ได้ลบ2แล้วก็คอมม่า5บวกลบ3ได้2ผลลัพธ์ก็จะตอบเป็นคู่อันดับเหมือนที่โจทย์ให้เงื่อนไขมาเป็นคู่อันดับนะครับต่อไปลบกัน z 1ลบ z 2นะครับก็จะเท่ากับลบ4คอมม่า5ลบกับ z 2เป็น2คอมม่าลบ3เท่ากับการลบนะครับตำแหน่งด้านหน้าลบกันก็จะเป็นลบ4กับ2ตัวนี้จับลบกันนะครับก็กลายเป็นวงเล็บ

เปิดลบ4ลบ2แล้วก็คอมม่าตำแหน่งหลังก็ลบกันกลายเป็น5ลบกับลบ3

ได้8นี่คือรับการบวกการลบในรูปแบบของคู่อันดับนะครับต่อไปจะพูดถึงการคูณจำนวนเชิงซ้อนนะครับการคูณจำนวนเชิงซ้อนก็จะแบ่งเป็น2แบบแบบแรกก็คือเป็นการคูณจำนวนเชิงซ้อนด้วยจำนวนจริงถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อนอยู่ในรูปแบบ z เท่ากับ ab เท่ากับ a บวก bi นะครับ k เป็นจำนวนจริงตัวหนึ่ง k คูณ z ก็คือเราจะคูณตัวนี้เข้าไปทุกตัวที่อยู่ในจำนวนเชิงซ้อนก็จะกลายเป็น ka บวก kbi ตัวอย่างเช่นกำหนดให้จำนวนเชิงซ้อนมาเท่ากับลบ3บวก 2i เพราะฉะนั้น5คูณ z ก็จะกลายเป็น5คูณกับลบ3บวก 2i ก็คูณ5กระจายเข้าไป5คูณลบ3ได้ลบ15บวกกับ5 2เป็น10แล้วก็ติด i ไว้แบบนี้นะครับตัวอย่างถัดไปจงหาค่าของ4คูณกับวงเล็บ3บวก 2i บวก2คูณกับ1ลบ 4i นะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะบวกลบเราก็ต้องดำเนินการคูณ4เข้าไปในจำนวนเชิงซ้อนที่กำหนดให้คูณ2เข้าไปในจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น4คูณ3ได้12บวกกับ4 2เป็น 8i บวกกับ2คูณ1ได้2ลบ2 4เป็น 8i ต่อไปก็ดำเนินการบวกให้เรียบร้อยนะครับโดยส่วนจริงก็ตัวเลขบวกตัวเลขส่วนจินตภาพตัวที่มี i ก็บวกกันเองนะครับก็จะได้ว่า12บวก2ได้14 8i ลบ 8i ได้0คำตอบก็เลยเหลือแค่14นะครับนี่ก็คือเป็นการคูณจำนวนจริงกับจำนวนเชิงซ้อนต่อไปถ้าเป็นการคูณจำนวนเชิงซ้อนกับจำนวนเชิงซ้อนนะครับถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อนตัวที่1ก็คือ z1 หน้าตาเป็น ab หรือ a บวก bi z2 เป็น cd หรือ c บวก di นะครับสูตรสำหรับการคูณ z1 คูณ z2 เนี่ยก็จะมีผลลัพธ์เป็นตัวนี้นะครับ a บวก bi คูณกับ c บวก di ถ้าตามสูตรที่ให้มาก็จะกลายเป็น ac ลบ bd ใส่วงเล็บไว้ข้างหน้าก็คือ AC กับ BD คูณกันแล้วเอามาลบกันบวกกับ CB บวก AD ใส่วงเล็บไว้แล้วก็คูณ i ต่อท้ายนะครับ CB ก็คือตัวนี้กับ AD ก็คือตัวนี้แล้วก็เอามารวมกันใส่ i แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจำแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอาจจะต้องท่องสูตรเราสามารถใช้หลักการคูณแจกแจงเหมือนคูณพหุนามแต่นักศึกษาอย่าลืมว่า i กำลัง2ตัวนี้นะครับมีคำตอบเป็นลบ1เนี่ยต้องใช้เงื่อนไขตัวนี้ช่วยคูณยังไงคูณพหุนามนะครับก็ถ้าไม่อยากท่องตามสูตรนี้ก็สามารถใช้วิธีคูณอย่างนี้นะครับ ac คูณกับตัวนี้ adi ก็จับบวกกันแล้วก็bi คูณ c แล้วก็ bi คูณ di แล้วก็เอาทั้งหมดมาบวกกันต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับจงหาค่าของ3บวก 2i คูณกับ1ลบ 4i ตัวนี้เราจะใช้วิธีการคูณแบบพหุนามนะครับก็เท่ากับ3คูณ1 3คูณ1ได้3 3คูณลบ4ได้ลบ12แต่ก็มี i ด้วยนะครับเพราะ4มี i อยู่ต่อไปก็ 2i คูณ1ก็ได้ 2i เนื่องจาก 2i เป็นบวก1เป็นบวกคูณกันก็ได้บวก 2i แล้วก็ 2i คูณลบ 4i 2คูณลบ4ได้ลบ8 i คูณ i ได้ i ยกกำลัง2แต่อย่าลืมว่า i กำลัง2เนี่ยมีค่าเป็นลบ1นะครับตัวนี้

ัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น3ตรงกลางตัวนี้สามารถรวมกันได้นะครับลบ 12i บวก 2i ก็จะเหลือลบ 10i ลบ 8i กำลัง2ได้ลบ1ก็เขียนแบบนี้ต่อไปก็ให้คูณตัวนี้ก่อน8คูณลบ1ก็จะกลายเป็นลบ8ลบ8ลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็น3ลบ 10i บวก8 3บวก8นะครับส่วนจริงตัวนี้บวกกันเอง3บวก8ได้11แล้วก็ลบ 10i นี่คือผลลัพธ์จากการคูณเราก็ไม่จำเป็นต้องไปท่องสูตรตรงนี้ก็สามารถค่อยๆ คูณกระจายแล้วก็จัดรูปจนได้ผลลัพธ์สุดท้ายนะครับหรือตัวอย่างที่2 3บวก 2i คูณ6ลบ 9i นะครับก็กระจายตัวนี้นะครับ3คูณ6 3 6 18ก็กลายเป็น18 3คูณลบ 9 3คูณลบ 9ได้ลบ 9327 i ต่อไปก็2 i คูณ6 2 i เป็นบวก6ก็เป็นบวกก็เป็นบวกกับ2 6 12 i แล้วก็2 i คูณลบ9นะครับ2 i คูณลบ9 i 2คูณลบ9ได้ลบ18 i เจอ i ได้ i ยกกำลัง2แต่อย่าลืมว่า i กำลัง2ตัวนี้มีค่าเป็นลบ1และตรงกลางตัวนี้มี i เหมือนกันรวมกันได้ก็จะกลายเป็น18ลบ 27i บวก 12i ก็จะได้คำตอบเป็นลบ 15i ลบกับ18 i กำลัง2ได้ลบ1ต่อไปก็คูณตัวนี้ก่อนให้เสร็จ18คูณลบ1ก็กลายเป็นลบ18เพราะ18คูณลบ1นะครับแล้วตรงนี้ลบจะลบเป็นบวกก็เป็นบวก18สุดท้ายนะครับก็บวกส่วนจริงกับส่วนจริงบวกกัน18บวก18 36แล้วก็ลบ 15i นี่คือการคูณนะครับจะใช้หลักการแบบนี้ต่อไปถ้ามันเป็นโจทย์ที่ผสมผสานกันนะครับให้จำนวนเชิงซ้อน z1 z2 z3 จงหาค่าของ z1 คูณ z2 บวก z3 นะครับดังนั้นเราจะทำในวงเล็บก่อนจะทำz2 บวก z3 ก่อนแล้วค่อยนำผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณกับ z1 นะครับก็พิจารณา z2 บวกกับ z3 เท่ากับลบ3บวก 5i บวกกับ2ลบ i การบวกส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพลบ3บวก2ได้คำตอบเป็นลบ1 5i ลบ 1i เหลือบวก 4i อันนี้คือผลลัพธ์จากการที่เราบวกแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปหาคำตอบเงื่อนไขสุดท้ายพิจารณา z1 คูณกับz2 บวก z3 เท่ากับ z1 ก็ใส่เป็นวงเล็บนะครับเป็น2บวก 4i คูณกับ z2 บวก z3 ซึ่งตัวเนี้ยเราบวกเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็มาใส่วงเล็บเป็นลบ1บวก 4i
ก็จะได้ว่าเป็นการคูณก็ทำลักษณะเหมือนเดิมนะครับก็2ตัวนี้คูณลบ1 2คูณลบ1ได้ลบ2 2คูณ 4i 2 4เป็น8เนื่องจาก2เป็นบวก 4i ก็เป็นบวกก็เป็นบวก 8i ถัดไปก็ 4i เป็นบวกคูณลบ1 4i คูณลบ1ก็ได้ลบ 4i แล้วก็ 4i คูณกับ 4i บวกเจอคูณกันนะครับก็4 4เป็น16 i เจอ i ได้ i กำลัง2อย่าลืมว่า i กำลัง2ตัวนี้นะครับมีค่าเป็นลบ1แล้วก็ตรงกลางคู่นี้สามารถรวมกันได้เพราะมี i เหมือนกันก็จะได้คำตอบเป็นลบ2 8i ลบ 4i ก็เหลือ 4i บวกกับ16 i กำลัง2ได้ลบ1ก็ดำเนินการคูณตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเท่ากับลบ2บวก 4i 16คูณลบ1ก็ได้ติดลบ16ก็จะได้คำตอบตัวนี้ออกมาบวกกันก่อนนะครับส่วนจริงลบ2บวกลบ2แล้วก็ลบอีก16ก็จะกลายเป็นลบ18แล้วก็บวก 4i นะครับนี่คือผลลัพธ์ของข้อนี้นะก็ค่อยๆทำทีละลำดับนะครับต่อมานะครับหัวข้อที่6เป็นเรื่องสังยุกต์ของจำนวนเชิงซ้อนถ้าให้ z เท่ากับ a บวก bi เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับสังยุกต์ของจำนวนเชิงซ้อน z แทนด้วย z bar ก็จะมีค่าเป็น a ลบ bi ก็จะเห็นได้ว่าจากนิยามตัวนี้สังยุกต์ที่เราใส่บาร์ด้านบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายหน้า i จากเดิมหน้า i เป็นบวกก็จะเปลี่ยนเป็นลบก็คือสลับเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามนะครับยกตัวอย่างเช่นสังยุกต์ของ3บวก 4i คืออะไรนะครับเราก็เขียนเป็น z bar เท่ากับ3หน้า 4i เป็นบวกก็เปลี่ยนเป็นลบ4i หรือสังยุกต์ของ z เท่ากับ 5i ก็จะกลายเป็น z bar เท่ากับหน้า i เป็น5ก็กลายเป็นลบ5เปลี่ยนเครื่องหมายแค่หน้า i นะครับสังยุกต์ของลบ5ลบ i ก็กลายเป็น z bar ก็กลายเป็นลบ5ลบ i ก็กลายเป็นเปลี่ยนเป็นบวก iแล้วก็สังยุกต์ของ2นะครับ z bar เนื่องจาก2ตัวนี้ไม่มีจำนวนจินตภาพก็คือไม่มี i ก็เลยใช้2เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเครื่องหมายเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของสังยุกต์นะครับตัวอย่างกำหนดให้ z เท่ากับ2บวก i ให้หา z บวก z bar แล้วก็ z คูณ z bar นะครับเพราะฉะนั้นจาก z เท่ากับ2บวก i เราสรุปได้ว่า z bar เท่ากับ2ลบ i ก็จับบวกก่อนนะครับ z บวก z bar ก็จะเท่ากับวงเล็บ2บวก i บวกกับวงเล็บ z bar เป็น2ลบ i การบวกก็จะมีนำจำนวนจริงบวกกันส่วนที่มี i ก็รวมกันนะครับส่วนจริงก็2บวก2ได้4ส่วนที่เป็นจินตภาพก็คือ i กับลบ i รวมกันได้0ผลลัพธ์ก็เลยได้แค่4นะครับต่อไปถ้าเป็นการคูณเป็น z คูณ z bar z เป็น2บวก i คูณกับ z bar เป็น2ลบ i ก็สามารถใช้หลักการเดิมนะครับกระจาย2คูณ2

เลขสี่สองคูณลบไอก็ได้ลบสองไอไอคูณสองไอเป็นบวกสองก็เป็นบวกก็ได้บวกสองไอไอคูณลบไอไอตัวแรกเป็นบวกไอตัวหลังเป็นลบคูณกันก็ได้ลบแต่ไอคูณไอได้ไอกำลังสองแต่อย่าลืมว่าไอกำลังสองตัวนี้มีผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งแล้วตรงกลางตรงนี้นะครับมันก็จะรวมกันได้0เพราะเป็นลบ 2i บวก 2i ก็จะรวมกันได้0หายไปผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น4ลบ i กำลัง2ได้ลบ1 4ลบลบ1ลบจะลบเป็นบวกก็จะกลายเป็น4บวก1ได้5นี่ก็คือเป็นการคูณ z กับ z bar นะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่อยากคูณกระจายเนี่ยรูปแบบของ z คูณ z bar ตัวนี้จะอยู่ในรูปของ a บวก bi คูณกับ a ลบ bi ก็จะอยู่ในฟอร์มของผลต่าง2สามารถมองเป็นตัวด้านหน้าคือ a กำลัง2ลบกับตัวด้านหลังคือ bi กำลัง2แต่ตรงนี้นะครับ b กำลัง2กับ i กำลัง2เนี่ยมันคูณกันเราก็สามารถจัดรูปได้ต่อเป็น a กำลัง2ลบ b กำลัง2เป็น i กำลัง2แต่ i กำลัง2ตัวนี้มีค่าเป็นลบ1ก็จะได้คำตอบเป็น a กำลัง2ลบ b กำลัง2แต่คูณกับลบ1ก็จะได้ว่าb กำลัง2คูณลบ1ก็ได้ติดลบแต่หน้า b มีเครื่องหมายลบอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นบวกก็เลยได้ออกมาเป็นสูตรนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi คูณกับสังยุกต์คือ a ลบ bi ก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีกระจายแบบนี้นะครับสามารถนำเลขที่เป็นค่า a กับเลขที่เป็นค่า b เนี่ยมายกกำลัง2บวกกันได้เลยเฉพาะรูปแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าให้ z เท่ากับ5ลบ 12i แสดงว่า z bar เป็น5บวกกับ 12i ก็จะกลายเป็น z คูณ z bar เท่ากับวงเล็บเปิด5ลบ 12i คูณกับวงเล็บเปิด5บวก 12i ก็จะเห็นว่ารูปแบบยูนิฟอร์มเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังคล้ายๆแบบนี้สามารถหาผลลัพธ์โดยการนำเลข5ยกกำลัง2บวกกับเลข12ยกกำลัง2นะครับก็ใช้5กับ12ตัวนี้ได้เลยมันก็จะมาเป็นแพทเทิร์นสูตรนี้ก็จะกลายเป็น25บวกกับ144ผลลัพธ์เป็น169นี่ก็คือเป็นการคูณ z คูณ z bar ที่ไม่ต้องเสียเวลาแจกแจงพจน์นะครับทำนองเดียวกันตัวอย่างด้านล่างให้ z เป็นลบ4บวก 3i แสดงว่า z bar เป็นลบ4ลบ 3i ก็เป็น z คูณ z bar เท่ากับวงเล็บเปิดลบ4บวก 3i คูณกับลบ4ลบ 3i ก็ใช้สูตรเดิมนะครับก็ให้เอา a กับ b ก็คือลบ4กับ3ตัวนี้มายกกำลัง2แล้วบวกกันเนื่องจาก4ของเรานะครับติดลบเวลาเขียนก็ต้องเป็นวงเล็บเปิดลบ4ยกกำลัง2บวกกับ3 3ไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบยกกำลัง2ก็จะกลายเป็นบวกดังนั้นลบ4กำลัง2ก็จะมีค่าเป็น16

3กำลัง2ก็จะกลายเป็น9คำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็น25ดังนั้นนี่คือเป็นตัวอย่างของการหา z คูณ z bar จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแจกแจงพจน์ใช้ทริคนี้ให้เป็นนะครับคอนเซปต์ตรงนี้ก็จะนำไปใช้ต่อในเรื่องถัดไปเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นต่อไปเป็นหัวข้อที่7นะครับการหารจำนวนเชิงซ้อนด้วยจำนวนเชิงซ้อนนะครับถ้าเรามี z 1อยู่ในรูป ab หรือ a บวก bi z 2ก็มีค่าเป็น c บวก di นะครับ z 1ส่วน z 2ตัวนี้นะครับการหารจำนวนเชิงซ้อนเราจะใช้วิธีจัดรูปโดยการนำสังยุกต์ของตัวส่วนคูณทั้งเศษทั้งส่วนของจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้ก็คือเอาสังยุกต์ของตัวด้านล่างคูณทั้งเศษทั้งส่วนแต่ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะใช้สูตร a กำลัง2บวก b กำลัง2ก็คือเป็น z คูณ z bar ตัวด้านบนก็จะใช้วิธีคูณแจกแจงเหมือนที่ทำมาตอนต้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ของการหารจำนวนเชิงซ้อนยกตัวอย่างเช่นจงหาผลหารของ2บวก i หารด้วย1ลบ i นะครับเราจะใช้สังยุกต์ของตัวด้านล่างคูณทั้งเศษทั้งส่วนก็จะเขียนเป็นเท่ากับข้างบนเขียนเป็น2บวก i ข้างล่างเขียนเป็น1ลบ i นี่คือโจทย์คูณกับสังยุกต์ของตัวด้านล่างก็จะกลายเป็น1บวก i ใช่ไหมครับเครื่องหมายหน้า i เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามก็ใส่เป็นวงเล็บต่อไปผลลัพธ์ด้านล่างด้านล่างก็จะเข้าสูตรนะครับใช้ a กับ b ยกกำลัง2 a เป็น1 a เป็น1 b เป็นหน้า i ก็คือลบ1ไม่มีเลขก็คือลบ1นะครับก็จะกลายเป็น a กำลัง2บวกกับ b กำลัง2แต่ด้านบนใช้วิธีคูณแจกแจง2คูณ1ได้2 2คูณ i ได้2 i 2เป็นบวก i เป็นบวกก็ได้บวก2 i i คูณ1 i เป็นบวก1เป็นบวกก็ได้1 i ก็เขียนแค่ i i คูณ i i เป็นบวก i เป็นบวกก็ได้บวกแต่เป็น i กำลัง2แต่อย่าลืมว่า i กำลัง2ตัวเนี้ยมีค่าเป็นลบ1นะครับดังนั้นผลลัพธ์ของตัวเศษอย่าลืมคู่นี้บวกกันก่อนนะครับก็กลายเป็น2บวก 3i i กำลัง2ได้ลบ1ตัวส่วนด้านล่าง1กำลัง2ได้1ลบ1กำลัง2ได้1ต่อไปก็จับตัวนี้บวกกันเท่ากับ2บวกลบ1ได้1ตรงกลางได้3 i ตัวล่าง1บวก1ได้2นี่คือคำตอบของการหารจะใช้หลักการแบบนี้นะครับ

ตัวอย่างถัดไปก็ใช้วิธีคิดเหมือนกันนะครับ5ลบ6 i ส่วนด้วย4บวก3 i ก็จะเท่ากับเขียนโจทย์ก่อนนะครับเป็น5ลบ6 i 4บวก3 i คูณกับสังยุกต์หรือของตัวด้านล่างนะครับก็จะกลายเป็น

4-3i ทั้งเศษทั้งส่วนใส่วงเล็บคูณด้านล่างใช้สูตร a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับข้างบนก็ใช้วิธีกระจายตัวด้านล่าง a กับ b ก็คือ4แล้วก็3คล้ายๆเป็นไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายลบเป็น4ยกกำลัง2บวก3กำลัง2ด้านบนด้านเศษก็แจกแจงนะครับ5คูณ4 5เป็นบวก4เป็นบวก5 4เป็น20 5เป็นบวกคูณลบ3ก็ได้ลบ15 i ลบ6 i คูณ4ลบ6 i คูณ4ก็ได้ลบ24 i สุดท้ายลบ6 i คูณลบ3ลบคูณลบเป็นบวกเป็น18ครับ638แล้วก็มี i เจอ i ได้กำลัง2อย่าลืมว่า i กำลัง2มีค่าเป็นลบ1นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะรวมตัวที่รวมได้ก่อนอย่างเช่นตัวนี้รวมได้ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นตัวด้านล่างเป็น16 3กำลัง2ได้9ข้างบนเป็น20ลบ15กับลบ 15i ลบ 24i ก็จะรวมเป็นลบ 39i i กำลัง2ได้ลบ1ก็จะกลายเป็นบวกกับ18คูณลบ1ก็จะเท่ากับ19บวก15 16บวก9นะครับด้านล่างเป็น25ตัวนี้ก็จะกลายเป็นก้อนนี้เป็นลบ18เพราะว่า18คูณลบ1 20ลบไป18ก็เหลือ2ลบ 39i หรือเราสามารถเขียนแยกแบบนี้นะครับเป็นเศษ2ส่วน25ลบเศษ39ส่วน25i นะครับสามารถแยกเป็น2ส่วนก็คือจริงกับจินตภาพได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการหารจำนวนเชิงซ้อนจะใช้คอนเซปต์แบบนี้ในการหาผลลัพธ์นะครับจากตอนต้นที่เราเรียนมานะครับเราจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนมันก็คือระยะจากจุดกำเนิดไปยังจุดที่จำนวนเชิงซ้อนอยู่ซึ่งเราสามารถวัดระยะได้แล้วก็การเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนให้อยู่ในรูปเชิงขั้วเนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรีโกณมิติค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาหัวข้อรูปแบบจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นรูปแบบเชิงขั้วนี้ได้เราต้องมีความเข้าใจตรีโกณดังนั้นนักศึกษาต้องพยายามหมั่นทบทวนเรื่องตรีโกณมิติให้เข้าใจอยู่ตลอดเวลาสำหรับในการเรียนหัวข้อนี้นะครับ

อ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะอาจารย์จะสอนหัวข้อที่ 2.4 นะคะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะถ้าดูในเอกสารก็คืออยู่ที่หน้า80นะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะอาจารย์มันก็จะมีทฤษฎีที่2.4.1ถึง2.4.6แต่ทีนี้อาจารย์จะให้คุณเขียนเหมือนอาจารย์นะคะซึ่งในเอกสารเนี่ยมันจะมีทฤษฎีที่2.4.1แล้วก็2.4.2แล้วก็2.4.3นี้ตามนี้เนาะคุณไม่ต้องเขียนนะในหนังสือมันมีนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นค่ะเรารู้จักตรีโกณมิติเรารู้จักไซน์คอสแทนใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังสนใจเรื่องอนุพันธ์ก็คือการดิฟค่ะดิฟนะอนุพันธ์ก็คือดิฟซึ่งตรงนี้ในเอกสารมีละคุณไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนนะตรงคำว่าจะได้อ่ะค่ะเห็นใช่ไหมอยากจะขีดเส้นใต้ไว้ก็ได้ตรงเนี้ยค่ะขีดเส้นใต้ไว้ก็ได้ว่า dip sin u dip cos u dip tan u แบบนี้ก็ได้อ่ะพร้อมหรือยังอาจารย์บอกคุณบอกว่าคุณมีสูตรที่คุณรู้จักก็คือ sin นั่งนั่งนั่งลงเลยค่ะแล้วก็เรียนก่อนเลยค่ะนั่งเรียนเลยนะตอนเนี้ย dip sin cos แล้วก็ tan ตามเอกสารเป๊ะเลยใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้อาจารย์น่ะอยากให้คุณเขียนจริงๆแล้วมันก็คือสูตรที่456ค่ะในเอกสารมันมีแต่อาจารย์จะบังคับให้คุณมาเขียนขวามือตรงนี้ค่ะ456ขยับมันขึ้นมาหน่อยเอาข้างล่างนะขึ้นมาเขียนอ่ะทีนี้ตอนเขียนไปพร้อมอาจารย์ลอกขึ้นมานะอ่ะนะอาจารย์จะสอนแบบนี้ค่ะอาจารย์สนใจสูตรที่6ค่ะสูตรที่6เนี่ยมันก็คือ 2.4 มันอาจจะสลับกันนิดนึงอาจารย์จะสลับนะอาจารย์บอกว่าสูตรที่3เนี่ยมันมีตัว t คือ tan แล้วสูตรที่6อาจารย์จะบังคับว่าตัว cot ค่ะเพราะ cot ก็มีตัว t ไม่ใช่ cos นะ cos เนี่ยมันเป็นตัว s มันเป็นตัว t ค่ะ cot tcot u cot ของมุม u นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์จะสอนแล้วนะอาจารย์จะสอนแล้วนะสูตรที่สำคัญที่สุดคือสูตรที่สามค่ะนะสูตรที่สามสำคัญที่สุดคุณต้องท่องค่ะท่องสูตรที่สามนะ dip tan คุณได้เสก u 2ตัวอาจารย์สอนอย่างนี้เนาะ dip tan ได้เสก u 2ตัวอันนี้คือสำคัญที่สุดนะอาจารย์ก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนให้ท่องแค่นี้นะคุณบอกแล้วยังอื่นอีกล่ะอาจารย์ก็ไม่ยอมสอนทีนี้อาจารย์จะสอนห้องสูตรแล้วนะอาจารย์จะสอนห้องสูตรที่1กับสูตรที่2ตอนสอบคุณก็เอาสูตรเข้าไปไม่ได้ด้วยอาจารย์จะให้คุณเป็นคนท่องเองคุณต้องท่อง6สูตรนี้เพราะอาจารย์เป็นคนสอนคุณและในอนาคตอาจารย์ก็พูดไปเลยคุณก็ต้องท่องสูตรอินทิเกรตด้วยจากสูตรดิฟนี่แหละแล้วมันจะได้โดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นคุณท่อง dip sin ได้ cos dip cos ได้อะไรคะลบ sin คุณรู้ไหมว่า2สูตรนี้ง่ายมากเลยมันทำไมกันคะมันสลับกันแต่คุณจำไว้นะถ้า dip ขึ้นต้นด้วยตัว c คำตอบของคุณจะต้องติดลบคุณเชื่อก่อนนะขึ้นต้นด้วยตัว c เมื่อไหร่จะติดลบนะและอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณเติม du by dx ไว้ข้างหลัง du by dx ไว้ข้างหลังเสร็จละสูตรที่1กับ2 dip sin ได้ cos dip cos ขึ้นต้นด้วยตัว c ก็ติดลบได้ sin u นะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกให้คุณท่องสูตรที่3 dip tan ได้เสก2ตัว dip cot ค่ะได้เหมือนเสกเลย2ตัวคุณก็เถียงเลยอาจารย์มันไม่มีทางหรอก dip
คนละตัว dip tan กับ cot มันคนละแบบแล้วมันจะได้คำตอบเหมือนกันมันไม่มีทางใช่มันไม่มีทางแต่มันมีสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือเติมคำว่า co เข้าไป cosec และอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะสอน dip ขึ้นต้นด้วยตัว c ต้องทำไมนะคะเยี่ยมคุณได้สองสูตรแล้วค่ะสองสูตรถัดมาเนาะเป็น c แล้วนะมันเป็นคู่กันนะแล้วข้างหลังอย่าลืมเติมอะไรนะคะ du by dx du by dx คุณบอกอาจารย์ผมมีคำถามเลย sec คืออะไร cosec คืออะไรอาจารย์ก็จะสอนให้เมื่อกี้อาจารย์เริ่มต้นจาก sec ตัว s นี่ใช่ไหมอาจารย์ก็จะบอกว่า sec ก็คือตรงนี้ค่ะทำไมคุณบอกทำไมเพราะตรงนี้เป็น c ตรงนี้ต้อง s ก็คือ dip sec sec คือบทกลับของ cos เดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะบทกลับคืออะไรเดี๋ยวช่างมันไปก่อนเพราะฉะนั้นสูตรที่4ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าไอ้นี่ s ไอ้เนี่ยก็ต้อง c อะไรล่ะมันก็คือ cosec ใช่ไหมมันต้องมี c ก็เติม co เข้าไปเพราะฉะนั้นอาจารย์คุณบอกอาจารย์ไม่เข้าใจนะ sec คืออะไรครับอาจารย์พูดมาเลย sec ก็คือ1ส่วน cos ค่ะตัว s อันนี้ c นะ1ส่วน cos คุณก็ถามอาจารย์แล้ว cosec คืออะไรอันนี้แหละคือเหตุผลที่เอาอ่านเอามาให้มันมาเบียดกันนะคะโคเสกคืออะไรคะตอบหน่อยบทกลับของอะไรคะบทกลับของไซน์สูตรที่4คู่กัน1มันเป็นบทกลับสูตรที่5คู่กับ2มันเป็นบทกลับ6ก็เป็นบทกลับด้วยนะอาจารย์ไม่เขียนละอาจารย์พอละเดี๋ยวตอนใช้อะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณท่องสูตรที่5เราจะท่องอีกคู่หนึ่งแล้วนะ dip sec คุณก็ได้ sec ค่ะคุณก็เถียงอาจารย์สูตร dip เหมือนมันไม่ได้ dip อ่ะมันได้ตัวเดิมอาจารย์บอกเออใช่แล้วคุณบอกอาจารย์ t ไอ้ dip ตัวเนี้ย dip ไอ้อันเนี้ยยังได้2ตัวเลยได้ sec 2ตัวอิจฉาอยากได้2ตัวบ้างอาจารย์บอกอืมๆได้ที่ได้2ตัวมันได้เสก2ตัวเกิดจากการ dip tan อาจารย์ก็เลยเติม tan ตัวนี้ค่ะเพราะคุณอยากได้2ตัวเหมือนเขาเออเหมือนได้นะเชื่อนะต่อนะ dip ขึ้นต้นด้วยตัว c ต้องทำไมคะเยี่ยมแล้วสูตรที่5กับ4ก็จะคล้ายกันเราเรียนแบบนะ dip sec ได้ sec ตัวเดิม dip cosec ได้อะไรตัวเดิมคะโคเซกตัวเดิมที่อิจฉาทีดิฟสูตรที่6เนี่ยยังได้โคเซก2ตัวเลยมันเกิดจากการดิฟคอตมีตัวทีอาจารย์ก็เลยเอออยากได้2ตัวก็ได้ก็เติมอะไรเข้าไปคะคอตยูแล้วข้างหลังอย่าลืมเติมอะไรคะ du by dx บังคับให้เขียนสูตรที่4 5 6แปะไว้ที่1 2 3อ่ะค่ะแปะไว้ข้างหลังคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องท่องยังไงนะอยากให้อาจารย์ซ้ำสูตรนี้อีกรอบไหมหรือพอแล้วหรือซ้ำด้วยกันซ้ำด้วยกันแล้วเราก็จะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งบางคนบอกจดไปด้วยฟังไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเรามาเริ่มใหม่นะเรามาเริ่มกันใหม่ซึ่งตรงเนี้ยคุณไม่ต้องเขียนเลยมันอยู่ในหนังสือแล้วมันก็เป๊ะเช๊ะเลยตรงหลังคำว่าจะได้ทฤษฎีที่ 2.4.1 2.4.2 2.4.3 ตรงคำว่าจะได้อะค่ะมันมีอยู่แล้วนะไม่ต้องเขียนนะเริ่มต้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องอนุพันธ์เรื่องอนุพันธ์ก็คือการดิฟ d by dxd by dx d by dx คุณท่องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคำว่าอะไรนะคะ

sine cos 10ถูกไหมเดี๋ยวใครไม่รู้จักอะไรก็ช่างมันไปก่อนเดี๋ยวจะสอนให้เรื่อยๆนะอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บคุณรู้จักตัว10เนี่ยมันเป็นตัว t อาจารย์ก็บอกว่าอันนี้คุณต้องเขียนเพิ่มละสูตรที่6คุณเขียนเลยต่อท้ายสูตรที่3ที่น้อยๆมีก็ต้องเขียนตรงนั้นเพราะฉะนั้น10มีตัว t cot ก็มีตัวอะไรคะตัว t ก็ dip cot ไม่ใช่ cos นะ cot นะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราจะมาท่องสูตรแล้วนะเราจะมาท่องสูตรอาจารย์มันมีแค่ sin cos tan แล้วก็ cot แล้วสูตรที่5จะเป็นอะไรอาจารย์บอกว่าสูตรที่5ขึ้นต้นด้วยตัว c ตัวนี้ไม่มีทางเป็น c นะต้องเป็น s มันเลยชื่อว่าอะไรคะ sec u สูตรที่4คล้ายๆกับ sec u เลยแต่เติมคำว่าอะไรเข้าไปคะ cosมันก็ตอบได้นะสูตรที่1คือ sin s นะไอตัวนี้มันก็ต้องสลับคือเป็น c ไปไล่ๆดูเนาะได้แล้วนะมันก็เลยชื่อว่า cosec ทำไมอาจารย์ต้องเอามาเบียดกันคุณถามอาจารย์ sec คืออะไร sec คือบทกับของ cos มันเลยเป็น1ส่วน cos เขาเรียกบทกับอาจารย์แล้วcosec คืออะไร cosec คือบทกลับของใครคะ sin มันก็เลยเป็น1ส่วน sin เดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวอาจารย์สอนอีกทีก็ได้นะเอาแค่นี้ก่อนเอาให้มันได้ตรงนี้ก่อนทีนี้เราจะมาท่องสูตรที่3กับสูตรที่6นะ dip tan คุณต้องท่องค่ะสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรสำคัญของตัวเริ่มต้น dip tan คุณได้ sec u 2ตัวนะดิฟขึ้นต้นด้วยตัว c คุณต้องทำอะไรก่อนคะติดลบมันได้เสก2ตัวมันขี้อิจฉากันใช่ไหมมันต้องคล้ายๆกันมันก็เลยเติมคำว่าอะไรเข้าไปนะคะโฮเสก u 2ตัวและข้างหลังทุกการดิฟคุณต้องมี du by dx ได้แล้วนะคู่ต่อมาแล้วนะทีนี้คู่สุดท้ายค่ะคุณก็มาดูอาจารย์ชอบท่องสูตรที่5ก่อน dip sec คุณก็ได้ sec u แล้วคุณก็จำคำพูดของอาจารย์ได้ dip อะไรเหมือนไม่ได้ dip ใช่แล้วผมก็มาดูสูตรที่3ต้องท่อง dip tan ได้ sec ยังได้ sec 2ตัวเลยผมอยากได้2ตัวเหมือนเขาอ่ะผมอิจฉาผมอยากได้อาจารย์บอกได้ถ้าอยากได้อีกตัวนึง dipที่มันได้เสก2ตัวเนี่ยมันเกิดจากการ dip tan อาจารย์ก็เลยเติมอะไรเข้าไปคะ tan u มันเป็นคู่กันเนาะ dip cosec ขึ้นต้นด้วยตัว c ทำไมก่อนคะติดลบเราก็เรียนแบบ dip sec ยังได้เสกเลย dip cosec ก็ต้องได้อะไรคะ cosec เหมือนเดิมตัวนี้ได้แทนแทนมีตัว t ไอตัวนี้ก็ต้องได้อะไรคะที่มีตัว t ด้วย cot ซึ่งก็พูดตามตรงเหอะ dip cot เนี่ยมันได้ cosec 2ตัวใช่ไหมขี้อิจฉาไงก็เลยเติมให้อีกตัวหนึ่งก็เลยเติม cot ค่ะจบท่องสูตรได้ด้วยตัวเองนะต้องท่องให้ได้นะแล้วทีนี้สิ่งสำคัญของเราก็คือว่าเราจะมาคิดค่ะจดได้เลยนะอาจารย์จะมาสอนละเดี๋ยวอาจารย์จะสอนสูตรอีกรอบหนึ่งไปเรื่อยๆนะอาจารย์ก็เลยมาตัวอย่างที่ 2.4.1 หน้า80เหมือนเดิมนะอาจารย์จะหาดิฟอะไรคะตัวอย่างนี้มันเขียนตัวย่อค่ะตรงเนี้ยอาจารย์ใช้คำว่า cosec แต่จริงๆแล้วหนังสือบางเล่มอ่ะเขาอาจใช้แค่ตัว c แล้วก็ตัว s แล้วก็ตัว c ค่ะ csc นั้นอาจารย์เขียนเหมือนในหนังสือนะ csc ของอะไรคะลบ 8x บวก 9 นะบางคนก็ได้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เรามาเริ่มต้นเลยค่ะสมมุติก่อนว่าคุณท่องสูตรได้นะเริ่มต้นให้ดีนะใครที่แบบว่าผมเป็นคนเข้าใจคณิตยากมากเลยยังไม่ต้องจดเลยมองอันนี้ให้เข้าใจก่อนเลยเอาตัวอย่างแรกให้ได้ก่อนและอาจารย์จะรอด้วย
ไม่ให้จดแล้วก็รอนะไม่ใช่ว่าไม่รออ่ะสมมุติคุณเริ่มต้นแบบนี้คุณเริ่มต้นแล้วคุณก็สิ่งที่คุณเห็นคุณบอกอาจารย์ไม่ตรงตามสูตรครับสมมุติคุณรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าของผมเป็น CSC ตอนคุณมองสูตรคุณมองตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีเนาะคุณมองอันนี้อันนี้อันนี้ว่าโจทย์ของเราอ่ะมันตรงกับอะไรแล้วอาจารย์ก็บอกคุณบอกว่ามันไม่ตรงเลยนี่แต่คุณตามหาให้เจออาจารย์จะบอกว่ามันคือ CSC ตัวนี้เนาะยอมรับไหมยอมรับแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์จะสอบอาจารย์ก็จะเขียนพอดีมันอยู่ในหน้าเดียวกันเนาะอาจารย์จะทำอย่างนี้ทุกคนมองบนกระดานเลยนะอาจารย์ให้คุณดูอย่างนี้ค่ะมองนะ d by dxเหมือนกันเลยโคเซกก็เหมือนกันเลยแค่เขียนชื่อสั้นๆกับชื่อยาวๆอันนี้สิ่งสำคัญนะ U คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังโคเซกสิ่งที่อยู่ข้างหลังจะใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นสิ่งที่อยู่ข้างหลังโคเซกของคุณคืออะไรคะลบ 8x บวก 9ได้แล้วนะแล้วเขาก็เลยบอกเท่ากับคุณก็เลยเท่ากับค่ะแล้วคุณจะได้อะไรคะเนี่ยมองมาเลยค่ะติดลบแล้วได้อะไรคะโคเซก u คืออะไรเอ่ยเกงลบ 8x บวก 9แล้วคุณก็ได้อะไรต่อคะ cot u คืออะไรคะลบ 8x บวก 9แค่ลอกมานะแล้วตรงนี้คุณก็เขียน deep u คืออะไรเอ่ยใช่เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีนะลบ 8x บวก 9แล้วอาจารย์จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้ตามสูตรเลยนะอาจารย์ขยับแล้วนะคะมองไม่เห็นแล้วนะบรรทัดนี้ตามสูตรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลบจะว่าขี้เกียจเขียนมาในหนังสือนะโคเมื่อกี้คุณรู้สึกอาจารย์แล้วโคเสกมันคืออะไรโคเสกคือบทกลับของใครคะทรายคุณจะได้1ส่วนทรายลบ 8x บวก 9ค่ะอันนี้คือโคเสกคอดคือบทกลับของใครคะคุณก็จะได้1ส่วนแทนของลบ 8x บวก 9อาจารย์ขยับแล้วนะแล้วอันนี้ค่ะสิ่งที่คุณต้องคิดอาจารย์เลยใช้สีส้มค่ะคุณจะดิฟก้อนนี้คุณดึงเลขอะไรออกมาคะลบ 8แล้วคุณจะเหลือ dx by dx แบบนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็น1ใช่ไหม1คูR แล้วต่อไปค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วหลังจากนั้นคุณทำอะไรต่อคะดิฟอะไรเอ่ยดิฟได้9ซึ่งคุณต้องรู้ละว่ามันกลายเป็นอะไรเอ่ย0อันนี้ได้1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ8ใช่ไหมนั้นอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้เลยนะไอ้นี่ลบไอ้นี่ก็ลบอาจารย์หายติดลบไหมคะหายแล้วอาจารย์ก็จะได้ก้อนข้างล่างเป็นไซน์ลบ 8x บวก 9อาจารย์ผมมองในหนังสือมันไม่ตรงกันเลยนะอาจารย์เขียนสั้นลงด้วยเนาะอาจารย์เขียน1เหมือนเดิมนะทีนี้เรากลับมาที่แทนอาจารย์บอกไม่เข้าใจช่างมันไปก่อนคุณรู้จักไซน์คุณรู้จักคอสแล้วคุณรู้จักอะไรนะคะแทนคืออะไรแทนก็คือเอาไซน์หารด้วยคอสเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแทนที่แทนแล้วนะอาจารย์ก็เขียนไซน์ลบ 8x บวก 9แล้วหารด้วยอะไรนะคะคอสลบ 8x บวก 9และอาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนค่ะไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ข้างล่างมันก็จะย้ายขึ้นไปที่ไหนคะข้างบนอาจารย์ก็เลยได้คอสของลบ 8x บวก 9แล้วข้างล่างอันตอนเนี้ยไอ้นี่นะกับไอ้เนี้ยนะสรุปอาจารย์มีไซน์กี่ตัวละ
อาจารย์ก็จะเขียนเป็น sin

ายของลบ 8x บวก9ค่ะแต่มี2ตัวแบบนี้จบเขียนได้เลยค่ะจดได้เลยค่ะซึ่งมันอยู่ในหนังสือละเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คอันนี้หน่อยนะว่ามันยังอยู่ใช่ไหมกังวลอ่ะโอเคอาจารย์อาจจะขยับอะไรในหนังสือหน่อยนะในหนังสือจะละเอียดหน่อยนะคะอ่ะอาจารย์เอาให้มันเล็กๆหน่อยไหมจะได้เห็นมันไม่เห็นสูตรอยู่ดีอะค่ะจริงๆคุณจะตอบอยู่แค่นี้ก็ได้นะแต่ทีนี้อันนี้มันเป็นข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเศษใช่ไหมแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนและอันนี้มันต่ำกว่าไปอีกอ่ะมันเหนือคำว่าเศษส่วนแล้วอ่ะลูกคุณก็ต้องพลิกขึ้นไปข้างบนนะคะใช่เหมือนคุณคิดสมมุติเนาะคุณมี1หารด้วย2ส่วน3อะค่ะใช่ไหมคุณก็จะกลับเศษเป็นส่วนก้อนนี้1ก็อยู่ที่เดิมไอ้ตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างก็จะย้ายมาข้างบนไอ้พูดตามตรงเลยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่นี้เขานิยมเขียนกันแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราจะดูตัวเองก็งงนะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณจะตอบจบแค่ตรงนี้อาจารย์ก็ยังไม่ว่าเลยนะแต่บางทีเราทําแค่เนี้ยปุ๊บแล้วเราไปอ่านหนังสือแล้วเราเฮ้ยทำไมเราคิดไม่ตรงกันในหนังสือจริงๆแล้วมันยังคิดต่ออะไรได้อีกตอบได้หลายแบบแต่มันก็ถูกเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์ก็สอนหมดนะคะพยายามคิดถึงอะไรที่มันง่ายๆที่เราเรียนตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันจะทำนองเดียวกันหมดเลยทุกอย่างมีคำถามไหมอาจารย์อาจจะเริ่มเร็วเนาะเพราะอาจารย์เคยบอกไว้แล้วว่าอาจารย์จะเริ่มเลยเนาะจริงๆก็รอได้แหละเพราะอาจารย์อยากให้คุณอ่ะได้เรียนเต็มที่แล้วก็อยากให้รู้ว่าถ้ามาช้าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้รอจริงๆนะมันจะได้เรียนได้เยอะอ่ะเนาะมีโอกาสได้ความรู้เยอะๆมากกว่าที่อาจารย์ต้องการอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยไหมคนที่มาช้าๆเอ้ยเดี๋ยวเราไปก่อนเราได้ตัวอย่างแรกแล้วเหมือนดีนะมันก็ต้องทำเยอะขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นและตัวอาจารย์ตั้งใจจะทำทุกตัวอย่างเลย

มีคำถามไหมติดอะไรถามเลยบางทีที่เราสงสัยเพื่อนก็สงสัยค่ะหลักสำคัญของตัวอย่างนี้ค่ะคุณต้องรู้ว่าโจทย์นี้ใช้สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่4ค่ะคุณต้องใช้สูตรให้เป็นใช่ไหมเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสูตรประกบละตอนนี้มันไม่ประกบเพราะสูตรมันยังอยู่ในหน้าเดียวกันอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะไม่บังคับคุณก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้คุณดูว่าคุณต้องมองไปคู่กันเนาะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองอาจารย์ไปตัวอย่างต่อไปเลยได้ไหมได้นะนะคะอันนี้ก็จะเขียนให้กระชับขึ้นถ้าในเอกสารก็จะละเอียดเลยใช่ไหมเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะเร็วมาดูกันอาจารย์อยู่ที่หน้า81ค่ะอาจารย์จะหาดิฟตัวนี้ค่ะมีคนบอกอาจารย์โจทย์ของอาจารย์วงเล็บอาจารย์ทำวงเล็บโค้งๆก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวงเล็บเหลี่ยมๆนะเผื่อไปอ่านหนังสือเล่มอื่นนะคะอาจารย์อยู่หน้า81ค่ะทีนี้อาจารย์ก็ขยับให้มันยากขึ้นเลยอะค่ะไม่เอาแบบง่ายๆเลยอันดับแรกเลยคุณก็บอกอาจารย์มันไม่ได้ตรงตามสูตร6สูตรที่อาจารย์ให้ท่องเลยใช่แต่คุณมองค่ะคุณเห็นอะไรคะมองในเอกสารก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้คะแนนค่ะมีเพื่อนตอบมันคูณกันอะไรคูณกันล่ะไอ้นี่คือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคุณต้องท่องสูตรค่ะว่าอะไรนะอาจารย์สอนไปละได้เหมือนเพื่อนไหมแล้วหน้าคืออะไรเอ่ยทีนี้ไซน์ 3x มันมีอยู่ก้อนเดียวอาจารย์ใส่วงเล็บเนาะอาจารย์ขี้เกียจอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บก็ได้อย่างนี้ก็ได้หน้าดิฟตัวหลังเหมือนที่เพื่อนพูดเลยคำว่ามีอยู่ก้อนเดียวก็คือมีอยู่ไม่มีขั้นด้วยเหมือนเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มันเป็นลบ 8x บวก 9 อันนั้นน่ะมันมีหลายก้อนอาจารย์เลยจำเป็นต้องใส่วงเล็บอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นี่คือหน้าดิฟหลังบวกหน้าหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าคืออะไรนะ ไซน์ 3x อาจารย์ท่องสูตรได้ก็จริงนะแต่ผมก็ท้อใจผมทำไม่ได้นะอาจารย์จะถามก้อนนี้คิดไหมคะไม่คิดเพราะมันไม่มีดิฟค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะมันมี6สูตรมอง6สูตรเมื่อกี้สิจะใช้สูตรไหนคะสูตรที่เท่าไหร่เอ่ยสูตรที่3ค่ะดิฟแทนบวกได้อะไรนะคะเสก u 2ตัวเสกกำลัง2ใครยังไม่เป็นเมื่อตัวอย่างเมื่อกี้ก็มองเลยค่ะนะยังไงอาจารย์ก็เริ่มต้นดิฟคือการหาอนุพันธ์แทนคือตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง u สิ่งที่อยู่หลังแทนคือ u คืออะไรคะโอเคนะอาจารย์ได้เท่ากับอาจารย์ก็เขียนข้างหน้าเนี่ยค่ะเท่ากับอาจารย์ได้แล้วนะได้เสก u คืออะไรคะกี่ตัวคะอาจารย์ก็กำลัง2ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ดิฟ u คืออะไรคะโอเคไหมได้แล้วนะคะอาจารย์ต่อค่ะอาจารย์ดึงตัวนี้คิดไหมเอ่ยไม่คิดครับช่วยตอบหน่อยนะเสียงตอบมันน้อยและอาจารย์เป็นห่วงแต่ก็แอบคิดในใจว่าอาจจะได้แต่ไม่ตอบก็ได้คิดอย่างนั้นนะมาช่วยกันหน่อยสิไอตัวเนี้ยจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะไปมองในสูตรที่หนึ่งไปพร้อมเพื่อนเลยค่ะดิฟอะไรคะดิฟไซน์ u เท่ากับอะไรนะคะ cos u du by dx คนที่ตอบได้ห้ามตอบละคนที่ตอบไปแล้วขอเสียงคนที่ยังไม่ได้ตอบนะเร็ว
deep deep d by dx นะ psi คือตรีโกณมิติ u คืออะไรคะตอบมาละแล้วคุณก็เลยได้อะไรคะ cos u คืออะไรคะ3 x เขาก็ได้แต่เขาอาจจะยังไม่ตอบมั้งไม่ต้องห่วงผมอาจารย์ deep u คืออะไรนะครับ3 x ถูกต้องเลยนะเนี่ย u ก็คือ3 x ค่ะค่อยๆแกะมันไปทีละนิดเนาะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เก่งขึ้นละอาจารย์ก็จะไปแล้วนะอาจารย์ก็มาคิดก้อนนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ดูอะไรตัดจะสอนคุณนะเนาะอันนี้เป็นไซน์3 x เหมือนเดิมเซกคือบทกลับของใครคะคอสตัว c อ่ะถ้าอาจารย์ท่องเนาะสมมุตินะอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมสูตรที่1 deep sin สูตรที่2 deep cos สูตรที่3 deep tan ฉันอยากจะรู้ว่าเสกเป็นอะไร4 5 6ตัวนี้ c ตรงนี้ก็ต้องอะไรคะ s อาจารย์ก็เลยรู้ว่าเสกก็คือบทกลับของอะไรคะ cos บทกลับก็คือ1ส่วน cosกี่ตัวนะคะ2ตัวและหน้าที่ของคุณต้องดิฟตัวนี้ค่ะอาจารย์มโนตามไปนะอาจารย์ดึงเลข3ออกมาแล้วนะอาจารย์ดึงแต่ไม่เขียนแล้วนะ

อาจารย์ดึงเลข3ออกมาแล้วนะอาจารย์จะดิฟอาจารย์กระชากเลขอะไรลงมาคะจะดิฟกระชาก2และ x เหลือ x กำลังอะไรคะ1ก็เลยไม่เขียนดึงเลข3นะแต่ตอนดิฟอ่ะกระชาก

แทนคืออะไรคะแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ปะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ไซน์ 3x กำลัง2หารด้วยคอส 3x กำลัง2แล้วก็มีอะไรต่อนะคอส 3x อาจจะดิฟตัวนี้ดึงเลขอะไรออกมาเลข3 dx by dx ได้เลขอะไรได้1เขียนนี้ก็ได้เนาะแล้วทีนี้ก็ระวังตัวเองนะระวังตัวเองก็คือว่าไอ้ก้อนเนี้ยห้ามเอาไปคูณตรงเนี้ยให้กลายเป็น 12x กำลัง2เนี่ยผิดเลยมันเป็นของพหุนามันเป็นของก้อนเนี้ยอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น 6x แล้วก็ไซน์ 3x แล้วก็หารด้วยคอส 3x กำลัง2 2ตัวอ่ะก้อนนี้อาจารย์ได้เลขอะไรเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำเพิ่มด้วยนะนี่ได้เลข3เนาะแล้วอาจารย์ก็จะได้ไซน์เท่าไหร่นะคะเอาไซน์อันนี้ก่อนเนาะไซน์ 3x กำลัง2แล้วก็คอส 3x แล้วก็หารด้วยอะไรคะคอส 3x กำลัง2แล้วอาจารย์จะทำอะไรเอ่ยอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะจริงๆคุณจะตอบแค่นี้ก็ได้นะหรือจะตอบตั้งแต่บรรทัดนี้ก็ได้นะสมมติไปอ่านหนังสือเล่มอื่นแต่อาจารย์จะสอนเพิ่มเติมไปด้วยไอเนี้ยค่ะคุณมองตัวนี้คุณจะบวกเศษส่วนตรงนี้มีคอสกี่ตัวคะแล้วอันนี้มีกี่ตัวคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะคูณทั้งเศษทั้งส่วนให้มันมีคอส2ตัวเหมือนกันนะคะตอนนี้อาจารย์มีเหมือนกันหรือยังเอ่ยเหมือนกันแล้วนะอาจารย์เหมือนกันยังไงหมายความว่าก้อนเนี้ยอาจารย์มีคอส 3x กำลัง2 2ตัวไอ้ก้อนเนี้ยอันนี้คือตัวที่1อันนี้คือตัวที่2อาจารย์ก็เลยใส่เลข2ไว้ตรงกลางอาจารย์เขียนครั้งเดียวเนาะขี้เกียจแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ 6x ไซน์ 3x แล้วก็บวกเท่าไหร่เอ่ย3อันนี้ตอบไม่เหมือนในหนังสือนะลองเขียนเพิ่มเติมไปซิคอส 3x และอะไรต่อคอส 3x กำลัง2รวมกันไม่ได้ด้วยนะตอบต่างจากในหนังสือนิดหน่อยนะเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าอยากเขียนอาจารย์ดูเวลานะอาจารย์เหลือเวลาอีก12นาทีเองจะหมดเวลาอัดคลิปละมันไวนะใจอาจารย์อยากจะสอนทุกตัวอย่างเหลืออีก2ตัวอย่างน่าจะได้ตัวอย่างเดียวมั้ง 2.4.3 กับ 2.4.4 เอาตัวอย่างไหนดีคะมีเพื่อนอยากได้ 2.4.4เดี๋ยวถ้าอาจารย์มีเวลาเหลืออาจารย์จะกลับมาอันนี้เนาะแบบไวๆก็ได้ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวถ้าหมดเทปก็มาคุยกันอีกทีนะอย่าเพิ่งถอดใจนะ

อ่ะเอาขอหนึ่งคำถามก่อนเรื่องนี้ห้ามข้างหน้าถามให้แถวสองไปแถวสองก็ไม่ต้องถามเอาแถวสามไปถามตัวอย่างนี้ก่อนหนึ่งคำถามเดี๋ยวสองคนไม่นะถามหน่อยงงตรงไหนถามเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้งงทุกตรงค่ะอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเดี๋ยวสองคนเนี้ยสองคนสองคำถามก็ได้เดี๋ยวสาวกับหนุ่มหนูติดตรงไหนไหมหนูไม่ติดหรือว่าหนูได้แล้วหนูก็ถามอาจารย์ก็ได้เร็วไม่งั้นอาจารย์จะถามหนูนะถามผมนะเร็วเงียบเงียบอาจารย์จะถามค่ะสาวน้อยก่อนค่ะสาวน้อยอาจารย์ใช้สูตรเนี้ยคือสูตรที่สามเนาะในการดิฟนะคะหนูดูไปพร้อมอาจารย์นะอ่ะอันนี้ d by dx แทน

คือตรีโกณมิติ U ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังแทน U ของหนูชื่อว่าเพราะฉะนั้นหนูกำลังจะคิดตรงนี้เนาะหนูจะได้เสกอันนี้ก็ได้เสก U คืออะไรคะแต่ต้องมีกี่ตัวคะและหนูก็ดิฟ U ของหนูคืออะไรคะโอเคหนุ่มข้างเขาหนุ่มข้างเขานะอันนี้มันเป็นเสกค่ะเสกนะเสกคืออะไรอาจารย์ก็เลยมาสรุปไซน์คอสแทนตรงนี้มันเป็น C ตรงนี้มันก็ต้องเป็น S S ก็เลยชื่อว่าเสกเสกคือบทกับของใครคะคอสก็เลยเป็น1ส่วนเสกตัวบทกับก็คือเขาถามว่าเสกคืออะไรมันเป็นบทกับใช่ไหมแล้วผมบอกว่าคอสผมก็เลยใส่1ส่วนคอสใช่เพราะมันมี2ตัวเหมือนมันกลับ2ครั้งอะครับแล้ว U ของผมก็คือตัวเดิมเนี่ยเนาะผมมาดิฟตัวนี้ให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ได้เลข3สีดำอาจารย์ดึงออกมาดึงค่าคงที่ออกมาอาจารย์จะดิฟ x กำลัง2อาจารย์กระชากเลขอะไรลงมาคะแล้ว x อาจารย์เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ1 2ลดลงไป1เนาะเหลือ1อ่ะได้แบบนี้อาจารย์ก็ไม่เฉียดละอ่ะมาตัวอย่างถัดไปค่ะน่าจะตัวอย่างสุดท้ายเอาให้เข้าใจดีกว่านะใครที่ไม่ตั้งใจหรือตั้งใจแล้วแล้วมันไม่ได้ก็มาตั้งใจใหม่นะคะจะได้ช่วยกันอ่านโจทย์ดีกว่าค่ะดิฟอะไรคะดิฟเสกอะไรเอ่ยเยี่ยมมากแล้วไงคะก็ไม่กลัวนะใช้สูตรอะไรคะเก่งมากเลยแว่นรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้สูตรนี้อ่ะลองบอกเพื่อนสิมันหารกันครับมองง่ายๆอ่ะเราเห็นว่ามันมีข้างบนใช่ไหมกับอะไรคะกับข้างล่างอะค่ะมันต้องท่องหน่อยนะถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยผมจะมาเป็นวิศวะแล้วผมว่างมาเลยแบบไม่มีอะไรผมก็จะทำไม่ได้ครับกดเครื่องคิดเลขยังไม่ได้เลยถ้าผมว่างมาเลยอ่ะผมต้องไม่ว่างผมต้องมีอะไรในใจบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนบอกว่ามันจะเริ่มต้นจากอะไรนะคะล่างอาจารย์ท่องสูตรให้นะแต่ทุกคนต้องตอบว่าล่างคืออะไรล่างล่างดิฟบนคือลบบนแล้วก็ดิฟล่างเนี่ยเดี๋ยวสองคนนี้มาเอาคะแนนเลยนะคะแล้วหารด้วยอะไรนะคะหารด้วยล่างกำลังสองเนี่ยค่ะอาจารย์ขอแถวสี่นะแถวสี่นะนี่ผู้ชายแถวหนึ่งเนาะพี่แว่นแถวสองสาวสวยนี่แถวสามแถวสี่ช่วยกันตอบตัวนี้คิดไหมคะไม่คิดทำไมคนนั้นรู้ล่ะทำไมฟูรู้ล่ะทำไมผมรู้ว่ามันไม่ต้องคิดมันไม่ได้ดิฟแล้วตอนนี้จะใช้สูตรที่เท่าไหร่ถามทีละคนดีกว่าเสื้อดำอันนี้1ถึง6สูตรที่เท่าไหร่คะไปตามหาสูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่5ค่ะเก่งดิฟเสกบอกอาจารย์มาสิได้อะไรคะได้อะไรดูให้ครบอีกไหมดิฟเสกได้อะไรดูดีๆครับต้องได้เสก U แล้วก็อะไรคะแทน u แล้วก็ du by dx ข้างเขาจะตอบแล้วนะมองไปพร้อมอาจารย์นะ dip sec u คืออะไรคะ

เก่งมากข้างเขาเสื้อดำเสื้อเทามองบนกระดานแล้วเสื้อเทามองบนกระดานนะเพื่อนบอกสูตรมาแล้วนะมองบนกระดานนะ deep fake you คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง fake you คืออะไรเอ่ยโอเคแล้วผมก็จะได้ fake อะไรคะบอกอาจารย์มาสิ fakeYou คืออะไรครับเพื่อนก็ช่วยอยู่และอะไรต่อครับแล้วยูคืออะไรคะคุณไม่ได้เหงาเลยนะยูกำลังเจ็ดแปะเองสี่ x กำลังเจ็ดแล้วก็ลบสาม x แล้วก็อะไรต่อคะd by dx เรียกว่า deep u คืออะไรเอ่ยตอบนะเอาให้ได้แบบนี้นะอาจจะไม่อยากจะตอบนะเพื่อนก็คอยช่วยอยู่ด้วยนะคะอาจารย์ต่อเลยก้อนนี้ทุกคนช่วยกันดูก้อนนี้คิดไหมคะไม่คิดเลยแล้วเราจะทำต่อไปคนทุกๆคนเลยนะแล้วอันนี้เราจะทำยังไงคะผมไม่ทำหรอกอาจารย์ผมทำใจไม่ค่อยได้ครับสูตรที่สี่เห็นเหมือนหนุ่มข้างหน้าไหมสี่หรอจริงๆเลขมันไม่หกเลขไม่ได้สำคัญเนาะดิฟอะไรเลยคะพอร์ตยูขึ้นต้นด้วยตัวซีต้องติดลบได้อะไรคะโคเสกกำลัง 2u แล้วก็ du by dx มาช่วยกันซิอาจารย์อย่าถามทีละคนได้ไหมมันไม่มีความสุขอะดิฟมองบนจอเนาะดูสีน้ำเงินคอร์ด u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคอร์ด u คือแน่ๆเลยต้องได้อะไรนั้นอาจารย์ลบๆเป็นอะไรไปเลยนะอาจารย์ได้อะไรหักคะแนนเลยได้โคเสกกี่ตัวแล้วยูคืออะไรไหวไหมไหวไหมและอาจารย์ต้องทำอะไรต่อแล้วยูคืออะไรเพื่อนจนบอกเบื่อมากอาจารย์ให้มันเบื่อเถอะค่ะเบื่อแบบได้อ่ะอาจารย์ชอบนะแต่ถ้าเบื่อแล้วไม่ได้เนี่ยฮะเบื่อแล้วชอบอะไรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีเบื่อเหมือนจะมีคนขัดแย้งนะมีคนแบบไม่ยอมหรือจะอะไรยังไงอาจารย์ก็สงสารละอาจารย์ไม่แก้ละคอร์ดคือบทกับอะไรเสกคือบทกับอะไรแทนคืออะไรเราไม่ทำบ้างแล้วเนาะเราพอละแต่สิ่งที่เราต้องทำค่ะสมมติอาจารย์จะเขียนเหมือนเดิมเลยนะคอร์ดของ 3x กำลัง 5ว่าจะไม่ทำนะว่าจะไม่ทำนะแต่เขียนเหมือนเดิมก็ไม่ชอบเลยเสกคือบทกลับของใครคะ cos แทนคืออะไรคะเนี่ยผมเบื่อแล้วอาจารย์แล้วตัวนี้อาจารย์ได้อะไรคะกระชากมาเลยใช่ไหม 7x เหลือเท่าไหร่6แล้วก้อนนี้ได้อะไรคะอย่าลืมติดลบเนาะต้องมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้วทีนี้มาถึงก้อนนี้ถ้าเพื่อนถามถ้าคุณถามอาจารย์ทำไมก้อนนี้อาจารย์ไม่ทำบทกับก็มุมตรงนี้กับมุมตรงนี้มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันไม่มีอะไรที่จะรวมกันได้เลยอาจารย์ก็เลยไม่ทำถ้าให้อาจารย์ตอบนะอันนี้ก็โคเสก2ตัวเหมือนเดิมเรามาฝึกดิฟตัวนี้ค่ะกระชากอะไรลงมาคะได้เท่าไหร่เลยคะ x เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4ซึ่ง5เนี่ยมันไปเจอกับ3ก็คูณกัน
x จากเดิมมี5ตัวดิฟปุ๊บก็ลดไป1ก็เหลือ4ตัวเองก็ค่อยๆ คิดไปก็ได้ข้อสอบอย่างเงี้ยสมมุติอาจารย์ออก1ข้อ30นาทีเลยนะแปลว่าคุณค่อยๆ คิดไปเลยค่ะอาจารย์จะหมายความว่าอย่างนั้นคุณต้องนั่งคิดนั่งทำค่อยๆค่อยๆเรียบเรียงไปเลยแต่ถ้าคุณไม่เขียนอะไรเขียนไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะก็จะไม่ได้นะตรงนี้อาจารย์ก็มาอีกนั้นอาจารย์ทำอย่างนี้ได้ไหมว่าจะไม่ทำนะก็ทำอยู่นั่นแหละเนาะอาจารย์เขียนตรงนี้ได้ไหมว่ามีคอร์ด2ตัวของ 3x กำลัง5อยู่ที่ก้อนหน้าแล้วก็คอร์ด2ตัวอยู่ที่ก้อนหลังอย่างนี้โอเคไหมโอเคเนาะอาจารย์ทำแบบนี้เพราะอาจารย์ต้องการใครเดาใจถูกบ้างไหมเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้ไหมคะมันเหมือนกันใช่ไหมมันมี2ตัวเพราะข้างล่างก็จะเหลือตัวหนึ่งอาจารย์ทำแล้วนะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้อาจารย์เอาก้อนนี้มาไว้ข้างหน้านะอาจารย์ก็จะได้ 7x กำลัง6ลบ3คูณกับ sin ของ x กำลัง7ลบ 3x แล้วตกลงตรงนี้อาจารย์มี cos กี่คะไม่ตัวเดียว2ตัวค่ะแล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้มันอยู่ข้างล่างมันก็จะอยู่ข้างล่างของมันเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมทำก็มีประโยชน์นะมีคนทำหน้างงไปแล้วค่ะไอ้นี่คือส่วนที่เศษใช่ไหมข้างบนเนี่ยนี่คือข้างบนข้างบนข้างบนข้างบนไอ้ก้อนนี้คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างไอ้นี่ก็ข้างล่างใช่ไหมแล้วคุณบอกอาจารย์แล้วก้อนนี้ล่ะใช้คำไม่สุภาพเลยนะข้างล่างข้างล่างเลยโคตรข้างล่างเลยมันหารไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นั่นแหละจบจริงๆมันกลับเศษเป็นส่วนมันก็จะมาได้ที่เดิมนะทีนี้อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นมันตัดได้ไหมเนี่ยอาจารย์ทำให้ดูหน่อยเนาะว่าจะไม่ทำใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นเศษ x กำลัง7ลบ 3x ช่วยอาจารย์ทำก้อนนี้หน่อยสิอาจารย์เอา 15x กำลัง4ไว้ข้างหน้านะโคเซกคือบทกลับของใครคะ1ส่วนไซน์ของ3 x กำลัง5แล้วคอทคืออะไรคะแทนคือไซน์ส่วนคอสเดี๋ยวแป๊บนะอันนี้คือไซน์คอสแทนอย่างนี้ใช่ไหมคอทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเรารู้เป็นบทกลับกันเนาะแทนคือ sin ส่วน cos upwell นะ cot ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ cos ส่วน sin อาจารย์ลอกมาเลยนะอาจารย์เขียนอีกรอบนะจริงๆไม่อยากเขียนเลยแต่ถ้าอาจารย์เว้นไว้นักศึกษาก็จะไม่เขียนเหมือนอาจารย์เขียนก็ได้ค่ะตรงนี้อาจารย์มี cos 2ตัวเนาะอันนี้ก็เป็นคอร์ดตัวเดิมนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอีกทีเนาะตรงนี้เป็นบวก 15x กำลัง4แล้วตรงนี้ก็เป็นเศษ x กำลัง7ลบ 3x ไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์จะเขียนเหมือนเดิมอาจารย์ก็ไม่เขียนเลข1ละแปลว่าอาจารย์มีอะไรอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ sin ถูกไหมไอ้นี่อาจารย์จะกลับเศษเป็นส่วนอะไรย้ายขึ้นไปข้างบนคะไซน์และอะไรลงมาอยู่ข้างล่างคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยใช่ปะและตัวเองก็เอาอันนี้เป็นคำตอบเนาะตัดไม่ตัดแล้วนะพอแล้วนะห้ามเอา x กำลัง4มาตัดกับตรงนี้ไม่ได้นะไอเนี่ยเขาเรียกว่าพหูนามไอเนี่ยเขาเรียกว่าตรีโกณมิติไม่สามารถตัดกันได้

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

พระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาส่งมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บปวดได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดมูอิสุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552วันนี้เวลา 17:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่8มีนาคม2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2466บิดาและมารดาคืออมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลและนางผันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูดิ้นจีบุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์ห่วงนาคจากการฝึกฝนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมาเมื่อมีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงและเข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากอาทิเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระพ้อร่วงและจุฬาตรีกูลด้วยการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสียงอักขระถูกต้องและชัดเจนที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังประกอบกับเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังมาโดยตลอดและยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่รวมถึงยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีลูกชายและลูกสาวรวม4คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้า
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตมหานครรวม8รูป

และเวลา19นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปแทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในการเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินท์ผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดปฐุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะและบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคูบอนวัดแสงสุขกรุงเทพมหานครวัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยวัดเทพประสิทธิ์ที่ขนาวาดจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19นาฬิกา
นายสุภกรนิวาสวัฒน์และคณะมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญกรุงเทพมหานครบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกลอยจังหวัดพังงาศิระอัยกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น. 30 นาทีอันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการคณะนักเรียนทุนมทส.

ที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569

ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มี

ความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญา

0: จริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่1ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร2ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน3กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน4กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง5กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสถิติพื้นฐานวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติที่เกี่ยวกับงานวิจัยนะคะสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงการวัดการกระจายของข้อมูลค่ะจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในสัปดาห์ที่2นะคะและสัปดาห์ที่3เราได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเบื้องต้นโดยเรื่องส่วนใหญ่ในงานวิจัยนั้นเขาบอกว่าเราจะทำการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยการใช้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะหาตัวแทนของข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลนะคะเพราะหลักๆเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะนำข้อมูลทั้งหมดไปหาข้อสรุปหรือนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในงานวิจัยหรือการนำเสนอข้อมูลได้แต่เราต้องเป็นไงคะเราต้องมีการนำตัวแทนของข้อมูลโดยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางไปนำเสนอจากนั้นเขาถามว่าเพียงพอไหมกับการนำเสนอแค่ตัวแทนของข้อมูลวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดการกระจายนะคะการวัดการกระจายเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเรามาดูเนื้อหาครั้งที่แล้วการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ไปบอกว่าเรากำลังจะหาตัวแทนของข้อมูลดังนั้นสมมุติว่าอาจารย์มีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในวงกลมสีชมพูนี้มีตัวเลขหรือมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นมีเลข1เลข6เลข7เลข4เลข5เลข2เลข10เลข9เลข5เราจะทำการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้หลักการของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางบอกว่าข้อมูลเต็มไปหมดเลยค่ะเรากำลังจะหาตัวแทนไปสักตัวหนึ่งหรือสักค่าหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเล่าพฤติกรรมของข้อมูลทั้งหมดดังนั้นเราอาจจะเรียนรู้วัดโดยการใช้มีนก็ได้ค่ะใช้มีเดียนก็ได้หรือใช้โหมดก็ได้ถามว่าข้อมูลเซตนี้นะคะส่วนทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขถามว่าเป็นตัวเลขวิธีการที่เหมาะที่สุดในการนำเสนอข้อมูลเซตนี้ก็คือการใช้ค่าเฉลี่ยถูกไหมคะเพราะข้อมูลน่าจะอยู่ใน interval scale หรืออาจจะอยู่ใน ratio scaleนะคะซึ่งข้อมูลลักษณะนี้เราก็เหมาะที่จะเอาไปหาค่า b นั่นเองค่ะยกตัวอย่างอีกตัวนึงก็คือสมมติว่าอาจารย์มีข้อมูลอยู่3ชุดแบบนี้แล้วกันนะคะเหมือนคอนเซปต์เมื่อกี้เลยอาจารย์อยากจะหาตัวแทนของข้อมูลค่ะอยากหาตัวแทนของข้อมูลถามว่าข้อมูลชุดที่1สมมติอาจารย์มีเลข18 19 20 21 22ข้อมูลชุดนี้เป็นตัวเลขอยากจะนำเสนอข้อมูลดังนั้นเราดูสิคะว่าตัวแทนของข้อมูลนี้น่าจะเป็นเลขอะไรมันเป็นตัวเลขใช่ไหมคะดังนั้นค่าที่เหมาะกับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นค่าเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยสัญลักษณ์ถ้าเป็นตัวอย่างข้อมูลชุดนี้สมมติอาจารย์เป็นตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะได้ค่า x บาร์มาค่ะเอาค่าทุกค่าเลยนะคะในนี้บวกกันใช่ไหมคะคอนเซ็ปต์ของสัปดาห์ที่แล้วบวกกันทั้งหมดแล้วหารจำนวนที่มีอยู่ตอนนี้อาจารย์มีเลข1 2 3 4 5มีทั้งหมดอยู่5ค่านะคะบวกกันทั้งหมดหาร5อาจารย์ได้ค่าเฉลี่ยมาเท่ากับ20นั่นเองค่ะนี่คือการหาตัวแทนของข้อมูลโดยใช้ x bar เราไปดูข้อมูลชุดที่2กันค่ะชุดที่2เหมือนเดิมเลยอาจารย์มีเลข14 16 19 20 21 24และ26ค่ะอาจารย์อยากจะหาตัวแทนของข้อมูลชุดที่2จริงเลยค่ะเราก็สังเกตดูเอฟข้อมูลชุดนี้ก็เป็นตัวเลขอีกแล้วค่ะน่าจะเป็น interval ไม่ก็ ratio ค่ะดังนั้นวิธีการนำเสนอก็ใช้เหมือนเดิมค่ะใช้อะไรคะน่าจะใช้ x bar อีกแล้วค่ะ x bar แปลว่าเอาข้อมูลทั้งหมดนี้อาจารย์ลองเอาเขามาบวกกันดูค่ะลองเอามาบวกกันแล้วหารจำนวนทั้งหมดดังนั้นอาจารย์แอบบวกอย่างเร็วเลยนะคะแล้วหารจำนวนทั้งหมดค่ะข้อมูลชุดนี้มี1 2 3 4 5 6 7มี7ค่าอาจารย์หาร7ค่ะอาจารย์คิดอย่างเร็วๆเลยนะคะได้ x bar มาเท่ากับ20ค่ะโอเคงั้นชุดต่อไปค่ะอาจารย์ทำเช่นเดียวกันค่ะมีข้อมูลอยู่หมดเป็นตัวเลขอีกแล้วค่ะอาจารย์อยากหาตัวแทนของข้อมูลดังนั้นข้อมูลตัวแทนชุดนี้อาจารย์บวกเลขเร็วๆแล้วหารจำนวนทั้งหมดอาจารย์ x bar ได้20อีกแล้วค่ะถามว่าเรากำลังหาตัวแทนของข้อมูลถูกไหมคะดังนั้นถ้าอาจารย์บอกว่านี่ไงอาจารย์กำลังเอาข้อมูล x bar เท่ากับ20เนี่ยเป็นตัวแทนของชุดที่1
x bar เท่ากับ20ก็เป็นตัวแทนของชุดที่2 x bar เท่ากับ20ตรงนี้ก็เป็นตัวแทนของชุดที่3แล้วตอนนำเสนอเป็นไงคะเราไม่ได้เอาข้อมูลดิบไปให้เขาดูถูกไหมคะเราเอาแค่ตัวแทนของข้อมูลไปนำเสนอดังนั้นเอ๊ะมีอาจจะมีความเข้าใจแบบนี้ก็ได้ว่า x bar 3 x bar นี้มีค่าเท่ากันแสดงว่าข้อมูลอาจจะเป็นเลขชุดเดียวกันได้ไหมคะก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่ตัวเลขชุดเดียวกันก็เป็นไปได้ดังนั้นการนำเสนอเฉพาะตัวแทนของข้อมูลตรงนี้ถามว่าเพียงพอหรือยังเราก็เลยบอกว่า

เอ๊ะเราอยากจะมีอีกสักค่าหนึ่งอะค่ะมานำเสนอคู่กันตรงนี้ค่ะเพื่อให้เป็นการนำเสนอภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดแล้วก็สื่อความหมายว่าข้อมูล3ชุดนี้เป็นข้อมูลคนละชุดกันค่ะดังนั้นค่าที่จะมานำเสนอตรงนี้น่าจะต้องเป็นค่าอะไรนะที่จะต้องมีประโยชน์แล้วก็กำลังอธิบายพฤติกรรมของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ดังนั้นก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะมาดูซิว่าการกระจายของข้อมูลแปลว่าอะไรเรากำลังดูว่าข้อมูลเนี่ยมีการกระจายตัวมากแค่ไหนถ้าอาจารย์ดูคร่าวๆดูแบบเร็วๆนะคะอาจารย์ถามว่าข้อมูลชุดที่1กับข้อมูลชุดที่2ข้อมูลชุดไหนมีการกระจายมากกว่ากันอาจารย์ก็จะเห็นว่าอ๋อชุดแรกมีเลขประมาณ18 19 20 21 22ชุดที่3เนี่ยประมาณ10 13 15 20 25 27แล้วก็30ถามว่าข้อมูลชุดไหนกระจายมากกว่ากันทุกคนก็น่าจะตอบได้ว่าข้อมูลชุดที่3มีการกระจายมากกว่าถูกไหมคะมีการกระจายมากกว่าแล้วเราจะวัดค่าการกระจายนี้ออกมาได้ยังไงล่ะเขาบอกว่ามีการวัดการกระจายอยู่หลายวิธีนะคะเราไปดูการวัดการกระจายทีละวิธีละกันค่ะการวัดการกระจายวิธีแรกกำลังคอนเซปต์บอกว่านี่ไงเธออาจารย์มีเลขเต็มไปหมดเลยสมมุติว่าข้อมูลชุดที่1ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าข้อมูลเป็นไงคะกระจุกกันอยู่ตรงกลางไม่ค่อยมีการกระจายมากซึ่งถ้าอาจารย์เอาไปหาค่าการวัดตัวแทนของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเพราะว่าเขาเป็นตัวเลขถูกไหมคะอาจารย์ก็ได้ค่าออกมาเป็น 5.44ถามว่าข้อมูลชุดที่2ล่ะอาจารย์ก็มีข้อมูล1ชุดเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเลขเต็มไปหมดเลยถามว่าข้อมูลชุดนี้กระจุกตัวไหมเอ๊ะอาจารย์สังเกตดูเลขมันค่อนข้างกระจายตัวกันค่ะค่อนข้างกระจายตัวกันแต่พออาจารย์หาตัวแทนของข้อมูลบังเอิญอาจารย์ก็ได้ค่า x bar มาเท่ากับ 5.44 เช่นเดียวกับข้อมูลชุดแรกเลยดังนั้นการนำเสนอออกไปแบบนี้เรากำลังนำเสนอแค่ตัวแทนดังนั้นก็เลยมีการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะเรารู้ที่มาของเขาเรียบร้อยละเราไปดูวิธีการวัดการกระจายวิธีแรกดีกว่าค่ะการวัดการกระจายวิธีแรกเป็นการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ค่ะคำว่าการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์แปลว่าอาจารย์มีข้อมูลอยู่1ชุดค่ะ1ชุดแล้วอาจารย์อยากรู้ว่าข้อมูลชุดที่อาจารย์มีเนี่ยที่อาจารย์สนใจเนี่ยเขามีการกระจายมากหรือน้อยแค่ไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นวิธีการวัดกายแบบสมบูรณ์วิธีที่1เขาบอกว่าใช้ค่านี้ค่ะค่าพิสัยมาเป็นตัวการวัดการกระจายค่าพิสัยกำลังจะมองอะไรกำลังจะมองว่าข้อมูลของเราเต็มไปหมดเลยค่ะสมมติอาจารย์ข้อมูลอาจารย์มีเลข1เลข2เลข4เลข5เลข5มี2ตัวนะคะมีเลข6มีเลข7มีเลข9และมีเลข10ถามว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีการกระจายตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่วิธีแรกพิสัยของอาจารย์เขากำลังใช้หลักการบอกว่างั้นอยากรู้การกระจายใช่ไหมเราไปเอาค่าที่เยอะที่สุดตรงนี้ค่ะซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็คือเลข10กับข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดตรงนี้ค่ะซึ่งมันก็คือเลข1อาจารย์อยากรู้ว่ามันกระจายมากแค่ไหนอาจารย์ก็เอาค่าที่มากที่สุดตรงนี้ค่ะไปดูซิว่าต่างจากค่าที่น้อยที่สุดตรงนี้อยู่เท่าไหร่ดังนั้นค่าพิสัยหรือค่า r ของอาจารย์นะคะก็เลยมีสูตรว่าให้เอา x max ลบ x min ค่ะเอาค่าที่มากที่สุดในชุดข้อมูลของเราลบกับค่าน้อยที่สุดเช่นข้อนี้ก็เอา10ลบ1เท่ากับ9ค่ะพิสัยการกระจายของข้อนี้ก็คือ9นั่นเองคิดเร็วๆและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะการกระจายแบบใช้พิสัยอันนี้คือวิธีที่หนึ่งถามว่าพิสัยดีหรือยังบางคนบอกว่าข้อพิสัยเนี่ยข้อดีของเขาคือสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วสามารถทราบค่าการกระจายได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะแต่ยังมีข้อเสียคือยู่ดีๆเราก็ไปเอาจุดปลายตรงเนี้ยค่ะที่เป็นค่าแม็กแล้วก็จุดปลายตรงด้านซ้ายที่เป็นค่ามีนตรงเนี้ยเอามาลบกันถามว่าเหมาะหรือยังแล้วถ้าปลายมันกว้างมากๆล่ะก็จะทำให้การสื่อสารว่าข้อมูลชุดนี้มีการกระจายมากหรือน้อยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากข้อมูลส่วนใหญ่ก็ได้ดังนั้นก็เลยมีการคิดค้นวิธีที่2ขึ้นมาค่ะเป็นการวัดการ

กระจายสมบูรณ์แบบที่2วิธีที่2ก็คือการวัดการกระจายโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนขวาท้ายนั่นเองค่ะส่วนเบี่ยงเบนขวาท้ายกำลังมองว่าอะไรคะกำลังมองว่าเอ้ยแทนที่เราจะใช้ค่าแม็กกับค่ามีนที่อยู่ปลายหางด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมาลบกันเราขยับเข้ามานิดนึงดีกว่าเราขยับเข้ามาแทนที่จะเอาค่าที่อยู่ตรงปลายแล้วขยับเข้ามามาใช้ค่าอะไรคะค่า Q1 กับค่า Q3 เอาคอท้าย3กับคอท้าย1เนี่ยมาดูว่าเขาห่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะต่างกันอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะคะโดยที่เราจะต้องไปคำนวณค่าคอท้าย Q3 กับ Q1 มาก่อนคำนวณเสร็จแล้วนะคะส่วนเบี่ยงเบนคอท้ายก็คำนวณจากสูตร QD เท่ากับ Q3 ลบ Q1 แล้วก็หาร2นั่นเองค่ะเอา Q3 ลบ Q1 แล้วหาร2เราก็จะได้การวัดการกระจายโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนขวาท้ายนะคะ QD เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะว่าส่วนเบี่ยงเบนขวาท้ายคิดยังไงสมมติว่าอาจารย์มีข้อมูลอยู่เป็นคะแนนสอบของนักศึกษาอยู่10คนนะคะคนแรกได้32คนที่2ได้44 43 84 55 51 63 70 75และ66คะแนนสมมติว่าอาจารย์กำลังอยากจะวัดการกระจายของข้อมูลของนักศึกษา10คนเนี้ยค่ะว่ามีการกระจายมากน้อยแค่ไหนโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนขวาท้ายหรือ QD นั่นเองค่ะรู้ว่า QD เป็นเท่าไหร่สูตรว่าไงนะจำได้ไหมคะ QD บอกว่าใช้สูตรขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะ Q ส่วนเบี่ยงเบนขวาท้ายเท่ากับเมื่อกี้บอกว่าเอา Q3 ลบกับ Q1 แล้วหาร2ค่ะแล้วหาร2แสดงว่าเราต้องไปหา Q3 กับ Q1 มาก่อนถูกไหมคะทีนี้สูตร Q มีว่ายังไงคะ Q หรือขวาท้ายคอนเซ็ปต์ก็คือกำลังแบ่งข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าข้อมูลเราจะมีเท่าไหร่เช่นข้อนี้มี10ตัวนะคะเรากำลังแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนไหมแบ่งเป็น4ส่วนเพราะคอนเซปต์คอทายคือสมมติข้อมูลอาจารย์มีหมดนี่นะมี10ส่วนนะแล้วอาจารย์จะแบ่งเป็น4ส่วนดังนั้นอาจารย์ก็จะมีรอยขีดอยู่กี่ครั้งคะมี3ครั้งเพื่อมองว่าส่วนที่1นี้อันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนที่2ส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนที่3และส่วนสุดท้ายนี้เป็นข้อมูลส่วนที่4แบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนแบบนี้ดังนั้นจุดตัดตรงนี้ค่ะก็จะต้องมีจุดที่เรียกว่า Q1 เพื่อมาตัดส่วนที่แบ่งข้อมูลส่วนที่1กับส่วนที่2แล้วอาจารย์ก็มี Q2 แล้วอาจารย์ก็มี Q3 ค่ะโดยที่ค่า Q ต่างๆนี้คำนวณจากอะไรเขาบอกว่าค่า QR ใดๆจะคำนวณจากให้เราเอา xตำแหน่งที่ R คูณกับ N บวกไป1แล้วหาร4ค่ะแล้วหาร4เพราะเรากำลังแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนนะคะแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเราไปดูซิว่า Q1 จะคิดยังไงอาจารย์คิด Q1 อาจารย์เขียนสูตรไว้อีกรอบนึงนะ QR ใดๆเท่ากับ X ตำแหน่งที่ R คูณกับ N บวกไป1แล้วหาร4ดังนั้น Q1ลองสร้างสูตร Q1 นะ Q1 R เป็น1อาจารย์ก็จะได้ X ตำแหน่งที่1คูณกับ n บวกไป1 1แล้วหาร4ค่ะไปอีก1แล้วหาร4ค่ะโอเคได้เท่าไหร่เนี่ย n ข้อนี้เป็น10อันนั้นอาจารย์แทนค่าไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ10บวกไป1ค่ะ10บวกไป1เป็น11คูณอีก1แล้วหาร4ดังนั้นอาจารย์ได้ x ตำแหน่งที่11ส่วน4หรือตำแหน่งที่11ส่วน4ก็ได้ประมาณ 2.75 x ตำแหน่งที่ 2.75 อยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องไปทำการเรียงข้อมูลก่อนนะคะเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยจากฟักที่น้อยอาจารย์เรียงจากข้อมูลจากน้อยไปหามากที่สุดน้อยที่สุดตอนนี้อาจารย์ก็คือเลข32นะครับ32นี้เรียกว่า x ตำแหน่งที่1ค่ะอาจารย์ให้สัญลักษณ์เป็น x1 แล้วกันนะคะ x1 อาจารย์คือ32 x ตำแหน่งที่2คนที่2ที่ได้คะแนนรองลงมาก็คือ43 x ตำแหน่งที่3 x ของคนที่3คือ
44อ่ะไล่เรียงไปอย่างนี้จนถึง x คนที่10ค่ะ x คนที่10อาจารย์ตรงกับคนที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ84นะคะจากนั้นอาจารย์คำนวณบอกว่าได้ x ตำแหน่งที่ 2.75 ถามว่า x ตำแหน่งที่ 2.75 อยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะก็อยู่ประมาณตรงเนี้ยค่ะอยู่ประมาณ2กว่าๆเกือบถึงตำแหน่งที่3ถูกไหมคะดังนั้นเดาว่าเลขก็น่าจะประมาณเท่าไหร่เนี่ย x2 เป็น43 x3 เป็น44ดังนั้นก็น่าจะ43กว่าๆนะคะเราก็จะทำการเทียบบรรยัตยางถูกไหมคะเทียบบรรยัตยางว่าถ้าตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2คือเลข43นะตำแหน่งที่2คือ43ตำแหน่งที่3คือ44แล้วตำแหน่งที่ 2.75 ได้เท่าไหร่ดังนั้นอาจารย์เทียบบรรยัตยางแล้วก็จะได้ประมาณ 43.75 ค่ะ 43.75 แสดงว่าเราได้ Q1 มาเรียบร้อยแล้วค่ะ Q1 ของเราได้ 43.75 ต่อไปคำนวณ Q อะไรคะที่ต้องใช้อีก Q3 ค่ะอาจารย์ไปคำนวณ Q3 จากสูตรบอกว่านี่ตำแหน่ง Q3 นะ Q3 เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า QR ใดๆจะเท่ากับ X ตำแหน่งที่ R คูณกับ N บวกไป1ตอนนี้เราอยากได้ Q3 ดังนั้นตรงนี้ R อาจารย์ก็เป็นเลข3นะคะ R เป็นเลข3ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ X ตำแหน่งที่3คูณกับ10บวกไป1แล้วหาร4ค่ะ10บวกไป1หาร4ดังนั้น10บวกไป1ก็เป็น11 11คูณ3ได้33ดังนั้น33ส่วน4ก็ประมาณตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ 8.25 ตำแหน่งที่ 8.25 อยู่ตรงไหนเอ่ยเราก็ไปดูค่ะมันก็จะต้องอยู่ระหว่าง8กับ9ถูกไหมคะตำแหน่งที่8ของอาจารย์คือเลข70ค่ะตำแหน่งที่9คือ75ดังนั้นตำแหน่งที่ 8.25 อาจารย์ก็อยู่ที่ประมาณ70นิดๆใช่ไหมคะอาจารย์เทียบบรรยัตยางค์แล้วได้ 71.25 ค่ะได้ 71.25 โอเคอาจารย์ได้ Q1 กับ Q3 เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาแทนค่าตามสูตรเลยค่ะตามสูตรบอกว่า Q ดีได้ๆส่วนเบี่ยงเบนควาทายจะเท่ากับ Q3 ลบ Q1 แล้วหาร2ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ 71.25 ลบ 43.75 ค่ะแล้วก็หาร2ข้อนี้ตอบ QD เท่ากับ 13.75 นั่นเองที่จริงถ้าอาจารย์เขียนหน่วยก็จะมีหน่วยเป็นคะแนนนั่นเองค่ะเพราะอาจารย์เก็บข้อมูลมาเป็นคะแนน2นะคะส่วนเบี่ยงเบนประมาณ 13.75 นี่คือการวัดการกระจายวิธีที่2นะคะวิธีที่2ใช้ QDต่อไปการวัดการกระจายสมบูรณ์วิธีที่3ค่ะวิธีที่3เขาบอกว่าใช้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยใช้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยทำไมต้องเกิดวิธีนี้ขึ้นมาคะวิธีนี้ทำไมต้องเกิดวิธีนี้เขาบอกว่าก็วิธีที่1กับวิธีที่2อ่ะเป็นยังไงคะกลับมาดูใหม่นะวิธีที่1ค่ะพี่สายบอกว่าคิดยังไงนะเอาค่าแม็กใช่ไหมไปดูซิว่าต่างจากค่ามีนอยู่ประมาณเท่าไหร่นั่นคือค่า R ใช่ไหมคะค่าพิสัยถามว่าเลข2เลข4เลข5เลข6เลข7เลข9ที่อยู่ตรงกลางนี้ได้มีส่วนร่วมในการวัดการกระจายของข้อมูลไหมคะยังไม่มีเลยนี่ยังไม่มีเลยอยู่ดีๆก็เอา x max ใช่ไหมไปลบกับ x mean ใช่ไหมแล้วไปบอกว่านี่คือการกระจายของข้อมูลชุดนี้แสดงว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางยังไม่ได้ถูกใช้เลยค่ะแล้ววิธีควอทายเมื่อกี้ล่ะคะได้ใช้ไหมวิธีควอทายเมื่อกี้แทนที่จะเอาค่าแม็กเขาบอกว่าขยับมานิดนึงขยับไปเอาคิวอะไรนะคิว3มาแล้วก็ขยับเข้ามาข้างในเหมือนกันด้านปลายหางด้านซ้ายแล้วไปเอาคิว1มาเอาคิว1มาแล้วไปดูซิว่าคิว3กับคิว1เนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่แล้วก็หาร2ถามว่าเลขที่อยู่บริบทตรงกลางเลขตรงนี้หรือเลขปลายหางด้านนี้ได้ถูกใช้ไหมคะในการวัดการกระจายยังไม่ได้ถูกใช้เลยค่ะดังนั้น2วิธีแรกก็เลยยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ค่ะเราก็เลยคิดวิธีใหม่มาดีกว่ามีคนคิดวิธีเพื่อที่จะเป็นการวัดการกระจายที่ใช้ข้อมูลทั้งหมดแสดงว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมามีส่วนร่วมในการวัดการกระจายให้หมดเลยค่ะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมีการกระจายมากแค่ไหนเขาก็เลยมองอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยไปมองว่าเอ๊ะคอนเซ็ปต์บอกว่า
งั้นก็ไปดูสิว่าเลขแต่ละตัวข้อมูลแต่

ละตัวเนี่ยค่ะมันเบี่ยงไปจากค่าที่เราเป็นตัวแทนอยู่เท่าไหร่สมมติค่าที่เป็นของข้อมูลเซตนี้อยู่ที่ x bar ถูกไหมคะเพราะ x bar เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดสมมติอาจารย์แอบคิด x bar มาละข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ประมาณ 5.44 5 กว่าก็อยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ระหว่างเลข5กับเลข6อยู่ประมาณนี้แล้วเราไปดูสิว่าบริบทของเลขที่ประกอบขึ้นมาเนี่ยที่ได้เป็นข้อมูลเนี่ยเบี่ยงไปจาก 5.44 อยู่เท่าไหร่เช่นไปดูทีละตัวเลยค่ะเลข1เนี่ยค่ะเบี่ยงไปเท่าไหร่เลข2เนี่ยค่ะเบี่ยงไปเท่าไหร่เลข4เลข5เลข5เลข6เลข7เลข9และเลข10ตรงเนี้ยค่ะเบี่ยงไปจากค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลเราอะไปเท่าไหร่จากนั้นเรามาเฉลี่ยกันค่ะเอาสิ่งที่เบี่ยงไปนั้นมาเฉลี่ยกันก็เลยได้คอนเซ็ปต์ของ mean deviation หรือเรียกว่า MD นั่นเองค่ะที่จริงคอนเซ็ปต์ก็ดีนะเอาเลขแต่ละตัวดูซิว่าเบี่ยงไปจากค่าที่เป็นตัวแทนของเราอยู่เท่าไหร่แล้วเอามาเฉลี่ยกันนะคะเอามาเฉลี่ยกันลองคิดเล่นๆนะคะว่าข้อมูลชุดนี้จะเบี่ยงประมาณเท่าไหร่เนี่ยไปดูซิว่า 5.44 อย่างเช่นอันนี้ค่ะเลข1เนี่ยเบี่ยงไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็เอา 5.44 ไปดูว่าลบกับเลข1เราได้เท่าไหร่คะก็ประมาณ 4.44 ถูกไหมเลข1เนี่ยเบี่ยงไปประมาณ 4.44 เลข2ล่ะเลข2เบี่ยงไปประมาณ 3.44 เลข4เบี่ยงไปประมาณ 1.44 เลข5เบี่ยงไปประมาณ 0.44 เลข5ตัวที่2นี้ก็เบี่ยงประมาณ 0.44 เลข6ล่ะเลข6ตัวนี้เบี่ยงไปประมาณเท่าไหร่ก็เอา6ไปลบกับ 5.44 ค่ะเอา6ไปลบกับ 5.44 ก็ได้ประมาณ 0. เบี่ยงตรงนี้นะประมาณ 0.56 ค่ะว่าเลข7ล่ะเลข7เบี่ยงเท่าไหร่ก็เอา7ไปลบกับ 5.44 ถูกไหมก็ประมาณ 1.56 ค่ะเลข9ล่ะ9ลบ9นะคะเบี่ยงไปจากเลข 5.44 เบี่ยงไปประมาณ 3.56 นั่นเองสุดท้ายเลข10ค่ะเลข10เบี่ยงจากเลข 5.44 เบี่ยงไปประมาณ 4.56 จากนั้นเราจะเอาเลขทั้งหมดในนี้ที่เราคำนวณไว้เนี่ยค่ะนี่คือค่าที่มันเบี่ยงเบนถูกไหมคะมันเบี่ยงเบนไปจากค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลเบี่ยงไปประมาณเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่แสดงว่าเราก็จะเอาเลขทั้งหมดนี้มาทำอะไรกันเอามารวมกันก่อนค่ะรวมกันก่อนว่ารวมแล้วเบี่ยงไปเท่าไหร่แล้วเราก็จะทำการหารจำนวนทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เราก็บวกกันเสร็จแล้วเราก็หารเท่าไหร่คะหาร9นั่นเองค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยค่ะดังนั้นสูตรจะเขียนว่าไงดีอ่ะสูตรจะเขียนว่าไงดีอาจารย์กลับไปใหม่นะสูตรจะเขียนว่าอย่างไรดีเราลองมาดูที่มาของสูตรนิดนึงนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเอาเลขพวกนี้มาทำการบวกกันสัญลักษณ์บวกกันดังนั้น MD สูตรก็น่าจะเป็น summation ถูกไหมผลรวมต่างๆผลรวมของค่าใดๆอาจารย์เรียกเขาว่า summation summation ระหว่างอะไรเนี่ย summation ระหว่างเอาเลขกลับไปดูใหม่ 4.44 เนี่ยค่ะเขาได้มายังไงเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ทำยังไงนะอาจารย์ดูว่าเลข1เนี่ยค่ะต่างอยู่กับเลข 5.44 เนี่ย2ตัวเนี้ยเขาต่างกันอยู่เท่าไหร่แล้วเอามาทำอะไรกันดีคะเอามาลบกันถูกไหมเอามาลบกันสมมุติว่าอาจารย์มองว่าอันเนี้ยเป็น x คนที่1อันเนี้ยเป็น x ตัวที่2 x ตัวที่3 x ตัวที่4 x ตัวที่5เลข6เป็น x ตัวที่6 x ตัวที่7 x ตัวที่8และตัวนี้เป็น x ตัวที่9ดังนั้นอาจารย์กำลังเอา x ต่างๆ9ตัวนี้เอามาดูว่ามันต่างจาก x bar เท่าไหร่ดังนั้นความหมายก็คืออาจารย์กำลังเอา xi มาลบกับ x bar ถูกไหมคะอ่ะดังนั้นสูตรก็น่าจะเป็น xi subscript xi ตรงนี้น่าจะลบกับค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลก็คือ x barลบกันเสร็จแล้วแล้วเอาผลต่างตรงนี้มาซัมเสร็จแล้วก็หาร n หารจำนวนทั้งหมด n เล็ก
ทีนี้ผลลบตรงเนี้ยค่ะสมมติอาจารย์ลองแทนค่าเล่นๆนะอาจารย์เอา x 1ไปลบกับ x บาร์เอาเลข1ไปลบกับเลข 5.44 ที่จริงแล้วถ้าอาจารย์ลองแทนแบบนี้มันก็จะออกมาติดลบ 4.44 ถามว่าอาจารย์อยากได้ติดลบ 4.44 ตรงนี้ไหมคะไม่นี่อาจารย์ไม่ได้อยากได้ลบ 4.44 แต่อาจารย์อยากได้เลข 4.44 ที่เป็นบวกต่างหากมันค่ามันผลต่างมันออกมาลบแต่อาจารย์ไม่ได้อยากได้ลบทำไงคะคณิตศาสตร์ก็เลยอ๋อค่าติดลบใช่ไหมอยากให้ค่าติดลบออกมาเป็นบวกเกิดอะไรขึ้นคะทำไงดีเราก็เลยมีสัญลักษณ์นี้อยู่ในสูตรนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ค่าสมบูรณ์ถ้าอาจารย์ใส่ค่าตรงนี้ติดลบถูกไหมค่าตรงนี้ติดลบ 4.44 ดังนั้นใส่ค่าสมบูรณ์ก็ออกมาเป็นบวก 4.44 อย่างที่เราต้องการนั่นเองค่ะดังนั้นทุกค่าลบเสร็จแล้วต้องใส่ค่าสมบูรณ์เพื่อให้เกิดการเป็นค่าบวกจากนั้นก็เอามารวมกันเอามาซัมเมชันแล้วหาร n นั่นเองค่ะนี่คือสูตรของ MD ในกรณีที่ข้อมูลอาจารย์สมมุติเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะสมมุติ9ตัวนี้อาจารย์สุ่มมาแอบดูตรงนี้ทำไมถึงเป็น x bar ก็อาจารย์สุ่มมาแสดงว่าตัวแทนของข้อมูลเรียกว่า x bar แล้วจำนวนข้อมูลทั้งหมดอาจารย์ก็เรียกเขาว่า n เล็กค่ะก็เลยได้สูตรส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเมื่อกี้ได้สูตรตรงไหนมาเนี่ยตรงนี้ที่อาจารย์พิสูจน์ให้ดูตะกี้นะคะ MD เท่ากับซัมผลรวม XI I ลบ X bar I เท่ากับ1จนถึง N จำนวนทั้งหมดนะคะแล้วหาร N เล็กอันนี้คือตัวอย่างแล้วถ้าเป็นประชากรล่ะถ้าเป็นประชากรแปลว่าอาจารย์ไม่ได้เก็บข้อมูลมาแค่ N เล็กค่ะอาจารย์เก็บข้อมูลมา n ใหญ่ตัว n ใหญ่ตัวแสดงว่าสูตรที่เปลี่ยนไปก็จะมีตำแหน่งไหนคะจาก n เล็กตรงนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น n ใหญ่แค่นั้นเองสับสคริปต์ที่บอกว่า i เท่ากับ1รันไปเร็วจนถึง n เล็กอาจารย์ก็รันจนถึง n ใหญ่อีกจุดนึงค่ะที่ต่างกันตอนนั้น x bar ถูกไหมคะ x bar เป็นตัวแทนของข้อมูลที่เป็นตัวอย่างแต่ถ้าเป็นประชากรอาจารย์ก็ใช้ค่าเฉลี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ตัวมิวแทนนั่นเองค่ะก็จะได้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยคร่าวๆนะคะนี่คือที่มาที่ไปของค่า MD อ่ะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะสมมติว่าอาจารย์มีข้อมูลเซตหนึ่งสมมติว่าข้อมูลเซตนี้มาจากข้อมูลชุดที่2ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้ต้นคาบแล้วกันนะคะมีเลข14 16 19 20 21 24และ26อาจารย์อยากหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือเรียกเขาว่าไม่ใช่ QD นะ MD ใช่ไหมคะ Mean Deviation นะคะอยากรู้ว่า MD มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไปดูสิสมมุติข้อมูลชุดที่2นี้สมมุติอาจารย์สุ่มข้อมูลมา7ค่าดังนี้สมมุติอาจารย์สุ่มมานะสุ่มมาแปลว่าอาจารย์จะหา MD ของใครของตัวอย่างค่ะอาจารย์กำลังหา MD ของตัวอย่างซึ่งสูตร MD บอกว่าซัม xi เท่ากับ1จนถึง n เล็กนะคะ xi นี้ให้ไปลบกับ x bar จากนั้นใส่ค่าสมบูรณ์แล้วหาร n แล้วก็เริ่มแทนค่าทีละค่าเลยค่ะค่าแรก x 1ใช่ไหมอาจารย์มองตัวนี้เป็น x 1มองตัวนี้เป็น x 2เลข19เป็น x 3 x 4เลข21เป็น x 5 24เป็น x 6 26เป็น x 7ค่ะมี x อยู่7ค่าแทนทีละค่าเลยค่ะสับสคริปต์ตัวแรก x 1ค่ะ x 1ก็เป็นเลข14เอาเลข14มาลบกับ20อ้าวทำไมอาจารย์ได้20อ่ะดังนั้นเขียนที่มานิดนึงเนาะก็20มาจากอะไรอ่ะการที่อาจารย์ไปหาตัวแทนของข้อมูลเลข14เลข16เลข19เลข20เลข21พวกนั้นนะคะที่เราคิดไว้ตอนแรกอะค่ะแล้วหารอะไรนะหาร7เผอิญ x bar ออกมาเป็น20พอดีดังนั้นตำแหน่งนี้อาจารย์เลยมีเลข20เป็นตัวลบออกนั่นเองค่ะแล้วเราทำอะไรต่ออาจารย์ก็เอา x ต่างๆนี้ถูกไหมมาแทนค่ะ x ตัวที่1 14ก็เลยลบกับ20นะคะแล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์บวกกับ16ลบ20ใส่ค่าสมบูรณ์นะคะ19ลบ20ที่จริงแล้วอาจารย์เขียนอีกบรรทัดนึงก็ได้ค่ะก่อนที่จะมาเป็น 22.7 อาจารย์มาได้ยังไงเราก็ดูทีละเลขเลยค่ะดูทีละคู่
14ต่างกับเลข20อยู่เท่าไหร่นะคะ14ลบ20ที่จริงแล้วมันคือเลขค่าสมบูรณ์ของเลขอะไรคะลบ6ถูกไหมบวกกับคู่ต่อไป16ค่ะค่าเลข16ต่างจาก20อยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่4แต่ว่าติดลบนะที่จริง16ลบ20ต้องได้ลบ4บวกกับต่อไปคือเลข19ค่ะเลข19 19ต่าง20เท่าไหร่ก็คือติดลบติดลบ1ถูกไหมบวกกับเลข20ก็คือเลข0ต่อไปเลข21 21คือเลข1นะคะสมมุติเลข1บวกกับ24 24คือค่าสมบูรณ์ของเลข4บวกกับสุดท้ายเลข26ค่าสมบูรณ์คือเลข6จากนั้นหมดนี่อย่าลืมหาร7ด้วยนะคะหาร7จากนั้นอาจารย์ถอดค่าสมบูรณ์เลข6ลบ6อาจารย์ได้มา6นะลบ4อาจารย์ได้มา4ลบ1อาจารย์ได้มา1นะเลข0ได้มา0เลข1ได้มา1เลข4ได้มา4เลข6ได้มา6จากนั้นอาจารย์ซ้ําเลขทั้งหมดได้เท่าไหร่เนี่ย22พอดีค่ะได้22พอดีก็เลยได้22ส่วน7มาตรงนี้นั่นเองกดเครื่องคิดเลขเร็วๆ22ส่วน7จะได้ประมาณ 3.14 นั่นคือคำตอบของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือ MD ของข้อนี้นั่นเองค่ะถ้าอาจารย์ใส่หน่วยที่จริงจะต้องมีหน่วยเป็นเรื่องเดียวกับข้อมูลนะคะสมมติข้อนี้เป็นคะแนนตรงนี้ก็จะเป็น 3.14 คะแนนนั่นเองมีการเบี่ยงเบนไปจากค่ากลางนะคะเรื่องที่3จบไปละส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยถามว่ามีวิธีอื่นอีกไหมมีอีกค่ะถามว่าวิธีนี้นิยมหรือยังยังไม่ค่อยนิยมเลยเพราะว่าอะไรคะอาจารย์คาดว่าวิธีนี้นะคะเขาใช้หลักการมาดีแล้วแหละดูซิว่าแต่ละตัวใช่ไหมคะแต่ละตัวที่เป็นข้อมูลดิบเนี่ยมันเบี่ยงเบนหรือมันเบี่ยงไปจากข้อมูลที่อยู่ตรงกลางมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาก็ไปมองว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันเบี่ยงแล้วอะเราใส่สูตรแล้วมันติดลบตรงนี้ค่ะมันติดลบทำยังไงติดลบตรงนี้ถึงจะกลายเป็นบวกวิธีการใช้สูตรนี้ก็ใส่ค่าสมบูรณ์แต่ว่าใส่ค่าสมบูรณ์แล้วบางทีอาจจะสัญลักษณ์อาจจะยังไม่สากลหรือว่าบางครั้งอาจจะมองว่าเอ๊ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราจะสามารถขจัดเครื่องหมายลบตรงนี้ค่ะให้กลายกลับมาเป็นบวกก็เลยคิดวิธีที่4มาดีกว่าค่ะเรียกเขาว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ standard deviationดังนั้นวิธีนี้หลักการเหมือนกับเมื่อกี้เลยกำลังมองอะไรอยู่คะกำลังมองว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยเขาเบี่ยงเบนหรือเขาเบี่ยงไปจากข้อมูลที่เป็นค่ากลางเนี่ยเบี่ยงไปอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเขาก็จะเอามาทำอะไรกันเหมือนเดิมเอามาเฉลี่ยกันแต่วิธีการเฉลี่ยตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าเราไม่ขจัดเครื่องหมายลบด้วยการใส่ค่าสมบูรณ์ดีกว่าวิธีการก็เป็นไงคะดังนั้นสูตรนี้ก็เลยมองว่าอยากรู้ว่า xi เนี่ยมันต่างจากค่าที่อยู่ตรงกลางเท่าไหร่ต่างจากมิวใช่ไหมค่ามิวถ้าเป็นประชากรก็เรียกมิวต่างกันอยู่เท่าไหร่แทนที่เราจะใส่ค่าสมบูรณ์ขจัดเครื่องหมายเหมือนวิธีส่วนเบี่ยงเบน MD เมื่อกี้เขาก็เลยใช้วิธีนี้ได้ไหมใช้ผลต่างตรงนี้ค่ะไปยกกำลัง2ค่ะยกกำลัง2แปลว่าเลขที่ถูกติดลบก็จะเป็นไงคะกลับมาบวกนั่นเองค่ะกลับมาบวกนั่นเองเช่นเมื่อกี้ใครจำเลขได้บ้างไหมจำเลขได้บ้างไหมคะเมื่อกี้อาจารย์ต้องสมมติตัวเลขคร่าวๆเมื่อกี้ถามว่าเลข1ต่างจากเลข1ตรงนี้นะต่างจากค่าที่อยู่ตรงกลางอยู่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ประมาณ 4.44 ถูกไหมเลข2ต่างอยู่ประมาณ 3.44เลข4ต่างจาก5อยู่ประมาณ 1.44 เลข5ต่างอยู่ประมาณ 0.44 เลข5ก็ 0.44 เลข6ข้างนี้เขาเป็นบวกอยู่แล้วนะ 0.56 ใช่ไหมเลข7ประมาณ 1.56 เลข9มีเลขต่างกันอยู่ประมาณเมื่อกี้อาจารย์กดไว้เป็นอะไรนะ3.56 กับ 4.56 ขอโทษ 3.56.56 อันนี้เป็น 4.56 ทีนี้ถ้าเราเขียนสูตรเหมือนเดิมเขียนสูตรเหมือนเดิมถามว่า x ต่างกันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อกี้สมมติ x 1
มันต่างกับ x บาร์อยู่เท่าไหร่อาจารย์แทนค่าเลข1เนี่ยลบกับ5.44ต่างกันอยู่เท่าไหร่ไม่ใส่ค่าสมมูลแต่ทำไมแทนคะยกกำลัง2ดีกว่าเพราะค่าออกมา1ลบ 5.44 ที่จริงแล้วออกมาเท่าไหร่นะติดลบ 4.44 ไม่อยากติดลบอะแต่อาจารย์ทำอะไรแทนคะอาจารย์ยกกำลัง2ไปดีกว่าค่ะวิธีแก้ยกกำลัง2เกิดอะไรขึ้นก็จะเอาติดลบ

นะคะติดลบอาจารย์ยกกำลังสองปุ๊บติดลบไม่มาค่ะเป็นบวกแทนแล้วอาจารย์ก็เอาทุกคู่มาเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์ลองแทน x 1ให้เราดูใช่ไหมต่อไปก็เป็น x ตัวที่2 x ตัวที่3แทนไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวสุดท้ายแล้วเอาผลรวมตรงนี้ค่ะเอาผลยกกำลังตรงนี้ค่ะมาผลเป็นผลรวม summation นั่นเองสูตรก็เลยกลายเป็น sum วงเล็บ x i ลบ mu ทั้งหมดกำลัง2กำลัง2แล้วหาร n ก็คือจะเอามาเฉลี่ยกันนั่นแหละเอามาหาร n ทีนี้ถามว่าแค่นี้พอไหมเราจะสังเกตว่าเลขที่อาจารย์ยกกำลัง2ไปเนี่ยมันถูกเป็นไงคะมันถูกเบิ้ลเป็น2เท่าไม่ใช่2เท่าสิยกกำลังก็เพิ่มทวีคูณเข้าไปเลยใช่ไหมคะจากเลข 4.44 อ้าวขยายร่างกลายเป็น 19.7 นู่นแน่อาจารย์อยากได้ 19.7 กลับมาเป็นเลขตรงนี้ได้ไหมเป็นบวกอะ 4.44 อะเพราะว่าอาจารย์ต้องการเลขประมาณนี้อยากได้แค่นี้เองทำไงดีอะก็จะต้องถอดรูทถูกไหมคะดังนั้นจะสังเกตว่าค่าเนี้ยมันโอเวอร์ขึ้นมาดังนั้นเราอยากกลับไปเป็นเลขเดิมทำไงคะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเรียบร้อยซัมเสร็จแล้วใช่ไหมอย่าลืมถอดรูทกลับมาด้วยนะดังนั้นสูตรนี้เลยมีค่าสแควร์รูทอยู่ข้างนอกนั่นเองค่ะโดยที่สูตรอาจารย์ทิ้งไว้มี2สูตรสูตรแรกใช้เมื่อไหร่เนี่ยสูตรแรกใช้เมื่ออาจารย์เก็บข้อมูลมาทั้งประชากรค่ะถ้าเราเก็บข้อมูลมาทั้งประชากรเราสามารถคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เป็นสูตรซิกมานั่นเองค่ะอาจารย์จะใช้สัญลักษณ์เขาเป็นซิกมานะคะแล้วถ้าเป็นตัวอย่างล่ะเป็นตัวอย่างสูตรก็จะเปลี่ยนไปนิดเดียวเป็นตัวอย่าง xi ลบ x บาร์ถูกไหมคะเพราะค่ากลางของข้อมูลที่เป็นตัวอย่างเราไม่ใช่เรียกมิวละเราเรียก x บาร์ดังนั้น xi ก็เลยลบกับ x บาร์ยกกำลัง2แล้วทำการ summation แล้วหาร n ลบ1ค่ะแล้วก็ถอดรูททีหลังถามว่าอ้าวสูตรของประชากรกับตัวอย่างหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเลยคำนวณออกมาก็น่าจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรคะก็ส่วนตรงนี้ตัวอย่างอย่าลืมนะมี n 1ส่วนของประชากรเป็น n ใหญ่ไปเลยค่ะไม่ใช่ n 1เพราะว่าตัวอย่างเขาเรียกว่ามีความเป็นอิสระที่ขาดไป1ตัวค่ะ degree of freedom ของเขาเป็น n ลบ1ดังนั้นสูตรจำไว้นะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ standard deviation ของตัวอย่างสูตรจะเป็น n ลบไป1ค่ะแต่ถ้าเป็นประชากรหาร n ได้เลยเพราะจำนวนเก็บมาทั้งหมดแล้วนะคะโอเคนั้นคอนเซ็ปต์ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation ตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะนะคะสัญลักษณ์มี2ตัวนะคะถ้าเป็นประชากรเรียกซิกมานะตรงนี้อาจารย์เรียกเขาว่าซิกมานะคะถ้าเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างอาจารย์จะเรียกเขาว่าตัว S แต่ถ้าเป็นงานวิจัยท่านนำเสนอส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเขาจะใช้ตัว SD นะคะย่อมาจากตัวนี้เองค่ะ S ที่ย่อมาจาก standard นะคะ D ที่มาจาก deviation ดังนั้นก็คือ SD นั่นเองนะคะในงานวิจัยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะทีนี้ถามว่ามีอีกวิธีหนึ่งอาจารย์ขอเล่าเป็นวิธีที่5ไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของวิธีที่5นี้ก็คล้ายๆกับวิธีที่4ค่ะต่อยอดมาจากคำว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี่เลยค่ะแต่ใช้คำว่าความแปรปรวนหรือ variance แทนค่ะเกิดคำนี้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเรามาดูที่มาของเขานะคะว่าทำไม variance เกิดขึ้นมาวิธีที่5นี้เกิดขึ้นมาจากตอนแรกที่เรามี standard deviation ตัว SD เมื่อกี้นะคะโดยที่มีประชากรสูตรใช้ซิกมาตัวอย่างใช้สูตร S ใช่ไหมคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยดูสูตรตรงนี้อาจจะดูยุ่งยากไปเดี๋ยวมี summation ละมีผลต่างมียกกำลัง2จากนั้นมาโอ้ถอดรูทอีกอะเราทำสูตรให้มันไม่ซับซ้อนขนาดนั้นได้ไหมอะลดความซับซ้อนลงได้ไหมเขาเลยงั้นอาจารย์เอาสแควร์รูทนี่ออกแล้วกันเอาสแควร์รูทข้างนอกเนี่ยค่ะออกไปเอาออกไปแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงถึงจะออกไปได้แสดงว่าอาจารย์จะเอาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซิกมาตรงนี้เอาไปทำอะไรคะเอาไปยกกำลัง2ค่ะรูทตรงนี้มีใช่ไหมตอนแรกแล้วอาจารย์ก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างไปค่ะกำลัง2ไปเจอสแควร์รูทก็จะหายไปเลยหายไปเลยดังนั้นสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้ก็เลยมีหน้าตาใหม่ค่ะเป็นซิกมาสแควร์เท่ากับ summation xi ลบ mu ทั้งหมดกำลัง2แล้วหาร

n ใหญ่ค่ะสแควร์รูทหายไปละดังนั้นเราจะเรียกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ไหมเราไม่เรียกแล้วค่ะเราเรียกเขาว่าเป็นความแปรป่วนละกันค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นความแปรป่วนดังนั้นความแปรป่วนคือซิกมาสแควร์ในกรณีที่เป็นประชากรในทำนองเดียวกันนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเมื่อกี้บอกว่าเป็นสูตรนี้ถูกไหมเป็นตัว S อาจารย์เหมือนเดิมค่ะอาจารย์เอา S ตัวนี้ไปยกกำลัง2ฝากนี้ก็ยกกำลัง2ยกกำลัง2ตัดกับสแควร์รูทหายไปแล้วค่ะอาจารย์ก็เหลือแค่ตัวไส้ข้างในนี้ถูกไหมคะไส้ข้างในนี้ดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้สูตรนี้มาค่ะ S สแควร์หรือจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าความแปรปรวนของใครคะเนี่ยของตัวอย่างค่ะสูตรบอกว่าให้เอา x แต่ละตัวนะคะไปดูว่าเขาต่างกับ x bar อยู่เท่าไหร่ซึ่งเป็นตัวแทนถูกไหมไปเบิ้ลยกกำลัง2เพื่อขจัดเครื่องหมายตรงนี้แล้ว summation แล้วเอามาหาร n ลบ1นั่นเองค่ะเป็นความแปรปรวนของตัวอย่างแต่ข้อลักษณะที่ให้เราสังเกตนะคะถ้าเราใช้คำว่าความแปรปรวนหน่วยที่ได้จากการวัดการกระจายตรงนี้จะถูกยกกำลังสองนะคะเช่นสมมติอาจารย์เก็บมาเป็นเรื่องของคะแนนหน่วยของตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไม่ใช่คะแนนเฉยๆแล้วค่ะเป็นคะแนนกำลังสองค่ะถ้าสมมติอาจารย์ได้ส่วนความแปรปรวนมา25แบบนี้ค่ะคะสมมติอาจารย์ได้ s สแควร์มา25ถามว่าข้อมูลกระจายประมาณ25คะแนนไหมไม่ใช่นะคะกระจายประมาณแค่5คะแนนเองค่ะประมาณแค่5คะแนนเองค่ะถ้า S สแควร์อาจารย์ได้25นะเพราะหน่วยตรงนี้มันถูกแฝงไว้ค่ะเราต้องถอดรูทในใจเองนะคะเป็น25ก็เบี่ยงไปประมาณบวกลบ5นั่นเองโอเคงั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างของทั้งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับการกระจายพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าแค่ยกกำลังสองก็เป็นการกระจายแบบความแปรปรวนละนะคะอ่ะตัวอย่างนี้บอกว่าถ้าอาจารย์มีนักเรียนชายอยู่10คนสมมติอาจารย์ชั่งน้ำหนักเข้ามา10คนนะมีน้ำหนัก40 35 44 32 36 33 32 40 39และ35นะคะมีน้ำหนักแบบนี้กิโลกรัมมีหน่วยเป็นกิโลกรัมจงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถาม2คำถามนะและความแปรปรวนของน้ำหนักของเด็กชาย10คนนี้ค่ะเด็กชาย10คนนี้ต้องถามก่อนว่าได้มาได้ยังไงสมมติว่าอาจารย์สุ่มหรือเปล่าสุ่มมาสุ่มนักเรียนชายมา10คนอาจารย์ก็จะได้ใช้สูตรของใครนะใช้สูตรของ S แต่ตอนนี้อาจารย์ได้บอกสุ่มไหมก็ไม่ได้บอกนะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าสุ่มนักเรียนชายมา10คนแปลว่านักเรียนที่อาจารย์มีอยู่ในมือตอนนี้มีแค่10คนแสดงว่าเราจะรู้อะไรคะรู้พารามิเตอร์ไปเลยค่ะรู้ค่าซิกมาในการวัดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปเลยค่ะดังนั้นสูตรที่เราใช้ก็จะเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนั่นเองค่ะซิกมาเท่ากับซัมผลต่างของ xi แต่ละตัวลบมิวกำลัง2ส่วน n ใหญ่แล้วถอดรูทนั่นเองนะคะเลือกสูตรให้ถูกก่อนนะคะว่าข้อมูลเราซุ่มมาหรือเราเก็บมาทั้งหมดนะคะข้อมูลข้อนี้สมมติอาจารย์เก็บมาทั้งหมดเริ่มแทนค่าเลยค่ะเริ่มแทนค่าx ตัวที่1อยู่ไหนสมมติอาจารย์ไปสมมติเขาก่อนเลขทั้งหมด10ตัวนี้นะอาจารย์จะเก็บแปลชื่อ x ดังนั้นตรงนี้ x1 x2 x3 x4 ไปเรื่อยๆนะx1 x2 ไปเรื่อยๆ x3 ไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวสุดท้ายเลยนะคะสมมติเลข3 5ตรงนี้เป็น x ตัวที่10นะคะเริ่มแทน x ตัวที่1 x ตัวที่1เป็น40นะคะอาจารย์ก็แทน40เข้าไปในสูตรทีนี้ยังแทนไม่ได้นี่นะเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ต้องเอา x แต่ละตัวไปลบกับใครเนี่ยอาจารย์ต้องไปลบกับมิวนี่นะอาจารย์ยังไม่ได้มิวเลยดังนั้นเรื่องนี้อาจารย์ขอไปคำนวณมิวมาก่อนแล้วกันนะคะมิวคืออะไรคือค่าเฉลี่ยของประชากรดังนั้นสูตรมิววางไว้ตรงนี้เลยนะคะซัม xi ค่ะรวม xi ทุกตัวก่อนจากนั้นหารจำนวนทั้งหมดอาจารย์ก็เลยต้องเอา x1 ไปถึง x10 เนี่ยเอามาบวกกัน40ก็เลยถูกบวกกับ35บวก44บวกไปเรื่อยๆจนถึงโพสต์สุดท้าย35จากนั้นเอามาหาร10ค่ะได้ออกมา 36.6 นั่นแหละค่ะคือตัวมิวของเราอาจารย์ได้ตัว

ิวมาแล้วนะ 36.6 ค่ะจากนั้นอาจารย์กลับไปแทนค่าสูตรนี้ได้แล้วค่ะกลับไปแทนค่าสูตรซิกมาได้แล้วค่ะซิกมาเอา x แต่ละตัวไปลบอะไรเนี่ย 36.6 กิโลกรัมใช่ไหมใช่แล้วอาจารย์ก็เลยได้หน้าตาแบบนี้ออกมานั่นเองค่ะเอา40ไปลบ 36.6 ลบได้เท่าไหร่ขจัดเครื่องหมายโดยการยกกำลัง2ถูกไหมคะจากนั้นซ้ำการบวกตัวต่อไปค่ะน้ำหนักคนต่อไปคือ35นะคะลบกับค่ากลางมิลของเรา 36.6 ได้เท่าไหร่อย่าลืมยกกำลัง2ด้วยนะซ้ำไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเลยค่ะสุดท้ายเสร็จปุ๊บหมดนี่หาร10นะคะจำนวนทั้งหมดไม่ต้องลบ1นะคะตอนนี้เป็นประชากรไม่ได้สุ่มมาจากนั้นได้เท่าไหร่อย่าลืมนะอันนี้สูตรนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้องถอดรูทด้วยค่ะได้มาประมาณ 14.44 อาจารย์ถอดรูทเสร็จประมาณได้ 3.8 กิโลกรัม 3.8 กิโลกรัมนั่นคือคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะคะตัวซิกมาอาจารย์ได้ละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตอบ 3.8 กิโลค่ะอ่ะเขาถามไม่ได้ถามคำถามเดียวเขาถามอีกคำถามนึงความแปรปรวนดังนั้นเรามาคำนวณความแปรปรวนต่อค่ะไม่มีอะไรนี่ความแปรปรวนทำไงคะก็แค่เอาความแปรปรวนของประชากรข้อนี้เอาซิกมาที่ได้มาเป็นไงคะไปยกกำลัง2นะคะไปยกกำลัง2สูตรนี้ที่จริงไม่มีตรงนี้นะอาจารย์ขออนุญาตลบออกสูตรวางผิด xi ลบมิวส่วน n ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็3นะคะไม่มีสแควร์รูทเห็นไหมสูตรนี้ก็จะอันนี้หายไปนะคะแทนค่าเหมือนเดิมเลยค่ะเอา x แต่ละตัวมาลบกับค่ากลางนะคะยกกำลัง2ขจัดเครื่องหมายแล้วซ้ำให้ครบทุกตัวแล้วหาร n จะได้มา 14.44 หรือใครจะแอบเอาเลขตรงนี้ถูกไหมเอาเลขตรงนี้ที่อยู่ในสแควร์รูทมาตอบเลยก็ได้ค่ะตอบเลยก็ได้หรือใครจะเอาเลข 3.8 ตรงนี้ไปทำไมคะถ้ายกกำลัง2ก็ได้นะก็จะได้คำตอบตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะใช้ได้2วิธีถ้าเราคิดซิกมามาแล้วก็เอาแอบซิกมามายกกำลัง2แต่ถ้าไม่ยังไม่ได้ถามซิกมามาก่อนเราก็เริ่มต้นด้วยการใช้นานี้ไปเลยก็ได้นะคะเห็นว่า2ตัวนี้ต่างกันนิดเดียวแค่มีคำว่าหน่วยโดนยกกำลัง2กับหน่วยที่เป็นหน่วยเดิมหน่วยเดียวกับเรื่องที่เราเก็บข้อมูลมานะคะถามว่านิยมใช้ตัวไหนอาจารย์จะเห็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะใช้ในไงบ่อยๆนะคะความแปรปรวนก็อาจจะเจอบ้างแต่ถามว่าใช้ตัวไหนแล้วแต่สะดวกเลยค่ะและใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็วัดการกระจายไปเลยค่ะอยากใช้ส่วนเบี่ยงเบนคู่กับค่าเฉลี่ยหรือจะใช้ความแปรปรวนคู่กับค่าเฉลี่ยก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้เห็นไหมว่าการกระจายไม่ยากนะคะกำลังดูว่าข้อมูลเป็นไงคะมันเบี่ยงหรือว่ามันกระจายตัวไปจากค่าที่เป็นตัวแทนหรือส่วนใหญ่เป็น x บาร์นะคะกระจายไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราจะเห็นว่ามีกี่วิธีคะมีหลายวิธีใช่ไหมมีหลายวิธีทั้งพิสัยเอ่ยส่วนเบี่ยงเบนควอทายส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ความแปรปรวนมี5วิธีถามว่า5วิธีนี้เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรคะ ordinal scale interval scale แล้วก็ ratio scale นะคะที่จะมาคำนวณเรื่อง5เรื่องที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ได้นะคะดังนั้นทำไมคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมักจะคู่กับอะไรเนี่ยการวัดการกระจายค่ะหรือเราเห็นงานวิจัยบ่อยๆ x bar คู่กับอะไรคะคู่กับ SD นั่นเองค่ะเจอบ่อยมากเลยอ่ะงั้นมาดูสัปดาห์ต่อไปค่ะสัปดาห์นี้เราการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ไปแล้วนะเมื่อกี้ที่จบไป5วิธีคือการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์แปลว่าอาจารย์กำลังวัดการกระจายของข้อมูล1ชุด1ชุดนะคะแต่ในคาบหน้าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนการวัดการกระจายแบบสัมผัสนะคะเอาสัมผัสนะครั้งหน้าจะเป็นสัมผัสสัมผัสแปลว่าอะไรเรากำลังจะเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลหลายๆชุดหลายๆเรื่องค่ะข้อมูลอาจจะมีที่มาที่ไปคนละแบบหรือมีหน่วยการวัดคนละเรื่องแบบนี้นะคะเราจะใช้การวัดการกระจายสัมผัสในการคำนวณเพื่อเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลระหว่าง2ชุดหรือหลายๆชุดนั่นเอง n ชุด

ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในคาบหน้ารวมถึงเราจะเรียนถึงเรื่องของคะแนนมาตรฐานด้วยค่ะว่าถ้าเราอยากทราบคะแนนมาตรฐานเนี่ยเราสามารถคำนวณค่าอะไรได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้เรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลน่าจะจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำว่ารับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบ.นี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบ.นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
3: นอกจากแจ้งทางกรมสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
2: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบในวันนี้ทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะในวันนี้เราพบกันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะหัวข้อที่เราจะมาบรรยายในวันนี้ก็คือเรื่องสมการแม่นตรงนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีนี้เราจะนำมาใช้ในการหาผลเฉลยได้ยังไงบ้างเราเริ่มต้นเลยนะคะเราเริ่มต้นจากมาทำความรู้จักนิยามที่เกี่ยวข้องกับสมการแม่นตรงกันก่อนนะคะนิยามนะคะถ้าเราพิจารณาสมการเชิงอนุพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบ m dx บวก n dy นะคะ m x y dx บวก n x y dy เท่ากับ0นะคะรูปแบบนี้นะคะมันจะเป็นสมการแม่นตรงก็ต่อเมื่อนะคะเราสามารถตรวจ

สอบได้ว่า curl m by curl y เท่ากับ curl n by curl x นะคะนั่นคือหมายความว่าเราจะนำฟังก์ชัน m x y กับฟังก์ชัน n x y มาหาอนุพันธ์นะคะโดยที่ฟังก์ชัน m x y เนี่ยเราก็จะมาหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร y นะคะแล้วก็ฟังก์ชัน n x y ก็มาหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x แล้วถ้าเกิดว่ามันเท่ากันนะคะ curl m by curl y เท่ากับ curl n by curl x แล้วเราจะได้ว่าสมการเชิงอนุพันธ์นั้นนะคะเป็นสมการแม่นตรงนะคะเมื่อเราตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการหาผลเฉลยของสมการแม่นตรงนะคะในส่วนของการหาผลเฉลยเราจะให้ฟังก์ชันฟีนะคะ x y เท่ากับ c เป็นผลเฉลยนะคะเราบอกว่าเราจะให้นะคะฟี x y เท่ากับ c เป็นผลเฉลยนะคะเราจะมีการเริ่มต้นว่าฟี x y เท่ากับ c ผลเฉลยแล้วเดี๋ยวเราจะหาว่าฟีเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งผลเฉลยเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขอีก2เงื่อนไขนะคะซึ่งสอดคล้องกับนะคะ2เงื่อนไขอันแรกก็คือถ้าเราหา curl phi by curl x แล้วมันจะต้องเท่ากับฟังก์ชัน m m x y แหละนะคะหรือเราเขียนย่อๆก็ m ก็ได้นะคะเขียนเต็มๆก่อน m x y นะคะและถ้าเราหา curl phi by curl y มันจะต้องเท่ากับฟังก์ชัน n x y นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีการอินทิเกรตนะคะแล้วก็การหาอนุพันธ์เข้ามาช่วยในแต่ละกระบวนการนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายไปตามตัวอย่างนะคะอันดับแรกให้เราทราบว่าเราจะมีการกำหนดผลเฉลยคือฟังก์ชันฟี x y เท่ากับ c ก่อนนะคะจากนั้นนะคะผลเฉลยนี้จะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข curl phi by curl x เท่ากับ m และ curl phi by curl y จะต้องเท่ากับ n นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปหาผลเฉลยตัวนี้นะคะอยากจะมายกตัวอย่างเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าสมการเชิงอนุพันธ์นั้นเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่นะสัก2ตัวอย่างก่อนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่1นะคะเรามีฟังก์ชันมีสมการเชิงอนุพันธ์นะคะ y cos x บวก 2x e ยกกำลัง y นะคะบวกกับ sin x บวก x กำลัง 2 e ยกกำลัง y บวก5แล้วก็ y พลัสเท่ากับ0นะคะสมมติว่าเป็นสมการนี้นะคะต้องตรวจสอบว่าสมการนี้เป็นสมการแม่นตรงหรือไม่นะคะy พรามนี้ก็คือ dy by dx นะคะเดี๋ยวเราเขียนสมการที่1เนี่ยนะคะให้เป็นในรูปของฟังก์ชันสมการที่มีฟังก์ชัน m dx บวก n dy เท่ากับ0ก่อนนะคะโดยจัดสมการเราก็จะได้y cos x นะบวก 2x e ยกกำลัง y dx บวก sin x บวก x กำลัง 2 e กำลัง y บวก5 dy เท่ากับ0ค่ะซึ่งเราก็จะทราบว่าตอนนี้ m ของเราก็คือก้อนนี้นะคะแล้วก้อนนี้ก็คือ n ของเรานะคะ m x y กับ n x y ต่อมาเราก็มาตรวจสอบดูว่า curl m by curl y มันเท่ากับ curl n by curl x ไหมนะคะแล้วก็ทำการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน m x y เนี่ยนะคะเทียบกับตัวแปร y นั่นคือเราจะดิฟ y ของ

cos x บวกสอง x e กำลัง y เทียบกับตัวแปร y นะคะซึ่งตัวนี้เมื่อเราหาอนุพันธ์ก็จะได้เทียบกับตัวแปร y นะคะก็จะได้ cos x นะคะบทแรกได้ cos x ใช่ไหมคะบทที่สองก็จะได้สอง x e กำลังนะคะเรียบร้อยต่อมานะคะเราก็มาหา ker n y ker x นะคะก็คือเราจะดิฟฟังชัน sin x บวก x กำลังสอง e กำลัง y บวก5นะคะเทียบกับตัวแปร x นะคะจากตัวนี้เราก็จะได้ดิฟไซน์ได้ cos x นะคะแล้วก็ดิฟ a กำลังสอง e กำลัง y ก็ได้สอง x e กำลัง y ดิฟ5ก็ได้0นะคะซึ่งปรากฏว่าเราจะได้สีแดงเนี่ยค่ะที่เป็น ker n by ker y กับ ker n by ker x เราก็จะได้ว่าฉะนั้น ker n by ker y ของเราก็จะเท่ากับ ker n byแล้วก็เราก็จะได้ว่าดังนั้นสมการที่หนึ่งของเราเป็นสมการแม่นตรงไหนพอเราถามว่าสมการนี้เป็นสมการแม่นตรงหรือไม่หรือตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงนะคะต่อมาเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ 3x y บวก y กำลังสองค่ะบวก x กำลังสองบวก x y y พลังเท่ากับศูนย์นะคะสมการนี้นะคะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะก็คือมีโพสที่เป็น y พลังนะคะทีนี้เราก็จะทำให้อยู่ในรูปของ mdx บวก ndy เท่ากับ0นะคะซึ่งเราก็จะได้3 xy บวก y กำลัง2 dx นะคะแล้วก็บวก x กำลัง2บวก xy dy เท่ากับ0นะคะอันนี้ข้างบนให้เป็นสมการที่1นะคะดังนั้นเราก็จะทราบว่าตัวนี้ก็คือ mxy ตัวนี้ก็คือn x y ของเรานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหา ker m by ker y ค่ะก็คือเราก็จะดิฟ3 x y บวก y ยกกำลังสองนะคะแล้วเราก็จะมาหา ker n by ker x ซึ่งเราก็จะหาเทียบตัวไป x นะคะ x กำลังสองบวก x y นะคะอย่างนี้นะคะเราก็ทำการดิฟทั้งสองฟังก์ชันฟังก์ชันแรกนะคะดิฟ y เทียบดิฟฟังก์ชัน m เทียบตัวแปร y นะคะก็จะได้3 x นะคะบวก2 y โอ๊ตที่สองนะคะเราจะดิฟฟังก์ชัน m เทียบตัวแปร x นะคะมันก็จะได้2 x บวกดิฟเทียบ x ใช่ไหมคะก็จะได้ y นะคะปรากฏว่า ker n by ker y กับ ker n by ker x ที่เราได้เนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสมการเชิงอนุพันธ์ในอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะไม่เป็นสมการแม่นตรงค่ะเราก็ตอบนิดนึงว่าเพราะฉะนั้นสมการหนึ่งเนี่ยไม่เป็นสมการแม่นถ้าเป็นก็ต้องเท่ากันเลยนะคะนี่ประมาณนี้ได้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบการเป็นสมการแม่นตรงนะคะแล้วเพื่อมันเป็นสมการแม่นตรงแล้วเราก็จะได้ทำผลเฉลยต่อนะคะเรามาดูตัวอย่างของการหาผลเฉลยเลยดีกว่านะคะตัวอย่างแรกก่อนนะคะเราจะหาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นนะคะ
มีเป็นสมการไม่ตรงไหมนะคะเมื่อเป็นนะคะเราถึงจะหาผลเฉลยถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องหานะคะจงแก้สมการ 3x ยกกำลังสองบวก 4xy dx นะคะบวก 2x กำลังสองบวก 2y dy เท่ากับ0นะคะอันนี้ให้เป็นสมการที่หนึ่งเราเริ่มสมการง่ายๆไม่ยากก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราก็เช็คคือ m by คือ y ว่าเท่ากับคือ n by คือ x ไหมนะคะก็ทำมาหลายข้อแล้วเราก็ตรวจสอบได้เลยนะคะคือ m by คือ y นะคะก็คือเราก็จะดิฟ 3x กำลังสองบวก 4xy เทียบกับตัวแปร y นะคะดิฟเทียบกับตัวแปร y พจน์แรกจะเป็น0นะคะพจน์หลังก็จะได้ 4x นะคะอันที่สองนะคะคือ n by ขออภัยค่ะคือ n by คือ x คือ n นะคะ n ของเราคือ 2x กำลังสองบวก 2y นะคะดิฟเทียบกับตัวแปร x นะคะพจน์แรกได้ 4x นะคะพจน์ที่สองได้0นะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าอันนี้เท่ากันนะคะเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เป็นสมการแม่นตรงค่ะตรวจสอบเรียบร้อยต่อไปนะคะในการหาผลเฉลยเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดผลเฉลยก่อนนะคะจำได้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าในการหาผลเฉลยนะคะกระบวนการนี้เดี๋ยวเราค่อยๆไปนะคะ

เราจะมีการกำหนดฟังก์ชันนะคะเราจะให้ฟี x y ใช่ไหมคะเท่ากับ c เนี่ยเป็นผลเฉลยก่อนนะคะและสอดคล้องกับเงื่อนไขสองเงื่อนไขใช่ไหมคะก็คือถ้าเราหาดิฟฟีหรือเคอร์ฟี by เคอร์ x นะมันจะต้องเท่ากับฟังก์ชัน m นะนะคะและเคอร์ฟี by เคอร์ y ต้องเท่ากับฟังก์ชัน m นะคะอันนี้สมมติว่าเรามองว่าง่ายๆเรามองว่าตัวนี้เป็นเงื่อนไข a เงื่อนไข b ก็ได้นะนะคะเราจะเริ่มต้นจากเงื่อนไข a ก่อนนะคะแล้วก็พอเราได้เงื่อนไข a แล้วเราจะได้ฟรีมาก่อนนะคะได้ฟรีขึ้นมาแต่ว่ามันจะติดตัวแปร y อยู่แล้วเราก็เอาฟรีนั้นนะคะไปหาอนุพันธ์อีกทีเทียบตัวแปร y แล้วมันจะเท่ากับ n นะคะกระบวนการเบื้องต้นนะคะคือเราสร้างฟังก์ชันฟรีมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ให้เคอร์ฟรี by เคอร์ x เนี่ยเท่ากับ n เริ่มต้นอันนี้ก่อนเริ่มต้นจาก a ก่อนแล้วก็พอเราจะอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตเพื่อหาฟังก์ชันฟรีตัวเนี้ยออกมานะคะหาฟังก์ชันฟรีออกมามันจะติดอยู่ในรูปของฟังก์ชันฟรีนะคะอาจจะมีทั้งตัวแปร x และตัวแปร y บวกฟังก์ชันของที่เป็นค่าคงที่นะคะเราจะแทนให้เป็น hy นะคะแล้วก็จะนำฟังก์ชันฟรีที่ได้มาดิฟอีกครั้งเทียบตัวแปร y แล้วจับมันเท่ากับ n อีกทีหนึ่งนะคะอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราดูเลยก็แล้วกันนะคะเราเริ่มต้นจากเงื่อนไข a ก่อนนะเงื่อนไข a ว่าคือ free by คือ x เท่ากับ n นะคะนั่นคือเราให้คือ free by คือ x เนี่ยเท่ากับ m ของเราก็คือจากโจทย์ค่ะ 3x ยกกำลังสองบวก 4xy นะคะทีนี้เราจะหาฟรีนะคะเราก็ใส่อินทิเกรตเข้าไปเทียบกับตัวแปร x นะคะอินทิเกรตเข้าไปทั้งสองข้างเทียบกับตัวแปร x นะคะทีนี้เราก็จะได้อินทิเกรตกับฟรีก็

กับคือตัวนี้ก็หายกันหรือง่ายๆก็คือมันหายกันก็จะได้ฟิล์มนะคะเราจะได้ทางซ้ายมือเราจะได้ฟิล์มแล้วทางขวามือก็คืออินทิเกรต 3x กำลัง2บวก 4xy นะคะ dx เข้าใจนะคะเราอินทิเกรตเข้าไปทางซ้ายได้ฟิล์มทางขวาก็คือเราก็จะต้องอินทิเกรตก้อนนี้ออกมานะคะอินทิเกรตเราก็ต้องอินทิเกรต 3x กำลัง2นะคะตอนนี้เทียบตัวแปร x นะคะก็จะได้ 3x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรต 4xy เทียบตัวแปร x นะ 4x กำลัง 2y ส่วน2นะคะแล้วก็อินทิเกรตแล้วปกติเราจะบวกค่าคงที่ c ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้อันนี้มันเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x และ y มีหลายตัวแปรทีนี้เราจะแทนมันอาจจะเป็นค่าคงที่เนี่ยมันอาจจะเป็นในรูปของค่าคงที่ที่เป็นตัวเลขก็ได้หรือว่าค่าคงที่ที่มันเป็นตัวแปร y ก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราในรูปของ h y ไว้ก่อนนะคะ h y ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราดิฟ h y เทียบ x มันก็จะเป็น0ดิฟ c เทียบ x มันก็เป็น0ใช่ไหมคะนี่เรามองว่ามันอาจจะเป็น h y ไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหาว่า h y มันคืออะไรนะคะจะตัดได้นะคะอันนี้ตัดไปสรุปฟีของเรานะคะฟีของเราเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ในหน้านี้นะคะย่อนิดนึงนะคะสรุปว่าฟีของเราเนี่ยก็คือ x กำลัง3บวก 2x ยกกำลัง 2y แล้วก็บวก hy นะคะให้สมการเนี้ยเป็นสมการที่2ก็แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะอันนี้คือเราเริ่มจากเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไข a มาได้สมการที่2นะคะทีนี้เราจะเอาสมการที่2นะคะซึ่งเป็นฟรีเนี่ยนะคะมาหาอนุพันธ์นะคะก็คือใช้เอาตัวเนี้ยมาใช้เงื่อนไขที่เงื่อนไข b เนี่ยค่ะกับสมการที่2นะคะก็คือเอาฟรีตัวนี้มาดิฟอีกทีเทียบ y แล้วจะมันเท่ากับ n นะคะแล้วเราจะได้รู้ว่า h y ตัวนี้มันคืออะไรจะเปรียบเทียบกัน2ฝั่งนะคะไปหน้าต่อไปเลยนะคะตอนนี้เรามีฟรีเป็นก้อนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ copy ไปอีกฝั่งเพื่อความสะดวกนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้เรามีฟรีคือตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะ p x y ก็ได้นะคะเขียนเต็มที่เราได้จากเมื่อกี้นะคะคือเป็นสมการที่สองเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะดูพิจารณาเงื่อนไขที่สองเงื่อนไข b นะคะเงื่อนไข b บอกว่าcurve phi by curve y มันจะต้องเท่ากับ n ค่ะจากเงื่อนไข b เนี่ยอันนี้เงื่อนไข b เราก็บอกว่าจากเงื่อนไข b เนี่ยเราจะได้อะไรเราดูทางซ้ายนะคะก็คือเราจะหา curve phi by curve y นั่นคือ phi ที่เราได้จากขั้นที่2เลยค่ะเราเอามาดิฟเทียบ y นะคะ x กำลัง3นะบวก 2x กำลัง 2y บวก hy เนี่ยนะคะถ้าเราดิฟ phi เทียบ y นะคะมันจะได้เท่ากับ nn ก็คือที่เราโจทย์ของเรากลับไปดูนะคะ 2x กำลัง2บวก 2y นะคะ 2x กำลัง2บวก 2y อันนี้คือ n นะคะทีนี้เราก็มาดิฟทางซ้ายดูว่ามันเท่ากับทางขวาที่เป็น n นั้นหรือไม่นะคะสำหรับทางซ้ายก็ได้ดิฟเทียบ y นะคะดิฟ x กำลัง3มันก็จะเป็น0ใช่ไหมคะดิฟเทียบ y ดิฟ 2x กำลัง 2y ก็จะได้ 2x กำลัง2นะคะแล้วก็

HY เชื่อ Y นี่เราก็ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรใช่ไหมก็ติด S ทำหมดนะคะเท่ากับ2 X กำลัง2บวก2 Y เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างซ้ายกับขวานะคะเราจะเห็นว่าเปรียบเทียบกันเลยนะคะโพสเราจะได้ว่า HY H plus Y เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ 2Y นะคะสิ่งที่เราได้คือ H plus Y มันคือ 2Y H plus Y นี่ก็คือคือ H by คือ Y ใช่ไหมคะทีนี้เราจะหาค่า H Y เฉยๆนะคะเราก็จะทำการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร Y นั่นเองอินทิเกรตทั้งสองฝั่งอินทิเกรตตัวนี้กับตัวนี้นะคะแทนเจ้า h พรามนี่ก็คือคือ h by คือ y ใช่ไหมแล้วก็อินทิเกรตเทียบตัวแปร y เข้าไปทางนี้ก็อินทิเกรตเทียบตัวแปร y นั่นคือเราก็จะอินทิเกรต 2y dy นั่นเองค่ะเราก็จะได้อะไรคะก็จะได้ 2y กำลัง2ส่วน2บวก4ซึ่งอันนี้ก็คือ y กำลัง2บวก4นั่นเองนะคะเราอาจจะบวกแบบค่าคงที่อื่นเดี๋ยวมันอาจจะไปซ้ำกับ c ที่เราให้เป็น c ของผลเฉลยตัวนี้นะคะเราบอกว่าให้ผลเฉลยคือ phi x y เท่ากับ c ไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามองว่า c มันอยากให้มันอาจจะซ้ำกันแล้วก็ให้เป็นคนละตัวก็ได้เราอาจจะให้ตัวนี้เป็น c หรือเป็น k หรือเป็นอะไรก็ได้นะคะตัวนี้นะให้เป็นอีก c หนึ่งหรือเป็น k อะไรก็ได้นะคะแล้วพอเราได้ h y ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็เอาค่า h y เนี่ยค่ะย้อนกลับไปแทนในสมการที่สองตัวนี้ใน h y กันเราก็จะได้ phi ออกนะคะนั่นเองนะก็จะได้อะไรคะ x กำลัง3บวก2 x กำลัง2 y บวก y กำลัง2บวก c 1นะคะใส่ตรงนี้เป็น y กำลัง2บวก c 1แล้วผลเฉลยของเราเนี่ยคืออะไรก็คือphi x y เท่ากับ c นะคะแล้ว c 1ตัวนี้เราก็ย้ายไปรวมกับ c ที่เราให้ตัวนั้นเป็นค่าคงที่ตัวเดียวนะคะหรือว่าถ้ามันเป็น k นะเป็นอะไรก็ได้นะคะย้ายไปก็เป็น c ตัวใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราก็บอกว่าเราก็จะแทนค่า hy เนี่ยใน2ใช่ไหมคะก็จะได้ผลเฉลยคือ phi xy เท่ากับ c แล้วก็ต่อไปเลยนะคะว่าคือ x กำลัง3บวก2 x กำลัง2 y แล้วก็บวก h y ของเราก็คือ y กำลัง2ใช่ไหมคะแล้วก็บวก c ที่เราก็ย้ายไปรวมกับ c อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น c ตัวใหม่เป็นต้นเนี่ยนะคะสรุปก็คือผลเฉลยก็คือได้ x กำลัง3บวก 2x กำลัง 2y บวก y กำลัง 2เท่ากับ 4นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะกระบวนการในการทำก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราทำโจทย์ต่างๆเนี่ยเราจะทำประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้จำได้วิธีการนะคะเราจะดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะดูตัวอย่างนี้จงหาผลเฉลยทั่วไปของสมการ x บวก y cos x นะคะ dx นะคะบวก sin x dy เท่ากับ0นะคะง่ายมากให้เป็นสมการที่หนึ่งนะคะจงหาผลเฉลยทั่วไปของสมการ

x บวก y cos x dx บวก sin x dy เท่ากับ0นะคะตอนนี้นะคะตัวนี้ก็เป็น m ของเรานะคะอันนี้ก็เป็น n นะคะตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่นะคะเราก็จะดูว่า curl m by curl y เท่ากับ curl n by curl x ไหมซึ่ง curl m by curl y ของเรานะคะเท่ากับ curl by curl y ของ x บวก y cos x นะคะดิฟตัวนี้เทียบกับตัวแปร y นะคะเราจะได้พจน์แรกก็เป็น0ใช่ไหมคะพจน์หลังก็จะได้ cos x นะคะต่อมา curl n by curl x เราก็จะดิฟ sin x นั่นเองนะคะเทียบกับตัวแปร x ซึ่งดิฟ sin x ก็ได้ cos x อยู่ปรากฏว่าตัวนี้เท่ากันเราก็จะได้ว่า1เป็นสมการแม่นตรงต่อมานะคะเราจะหาผลเฉลยนะคะเราก็บอกว่าเราจะให้ PXY เนี่ยเท่ากับ C เป็นผลเฉลยของ1นะคะสอดคล้องกับเงื่อนไข2เงื่อนไขก็คือ curl phi by curl x ต้องเท่ากับ m และ curl phi by curl y ต้องเท่ากับ n อันนี้เราเริ่มเขียนแบบกระชับมากขึ้นนะคะสอดคล้อง2เงื่อนไขนี้เราบอกว่าให้ตัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น bเริ่มต้นจาก A ก่อนนะคะจาก A เรามี curl phi by curl x เท่ากับ m นะคะนั่นคือเราจะให้ curl phi by curl x เท่ากับ m ของเราคือ x บวก y นะคะเราจะหา phi นะแล้วก็อินทิเกรตเทียบตัวแปร x นะคะทั้งสองฝั่งเราจะได้ phi เท่ากับอินทิเกรต x นะคะบวก y cos x dx ค่ะก็จะได้เท่ากับอันนี้อินทิเกรตตัวแปร x นะคะก็จะได้ x กำลังสองส่วนสองนะคะบวกอินทิเกรต cos ด้วย sin นะคะเพราะว่าดิฟไซด์ได้คอสดิฟคอสก็มีสาย y ก็ดึงมานะคะแล้วก็บวกกับข้างที่นี่ค่ะเป็น hy เหมือนเดิมเห็นไหมคะสเต็ปเดิมเรามี curl phi by curl x นะคะเท่ากับ m นะคะแล้วเราก็หา phi โดยอินทิเกรตฟังก์ชัน m นะคะเทียบตัวแปร x นะคะเราได้ฟังก์ชันออกมานะคะแล้วก็บวกกับ hy เป็นฟังก์ชันของตัวแปร yทีนี้เราก็จะไปหาว่า hy เนี่ยคืออะไรนะคะอันนี้ถ้าเราให้เป็นสมการที่2ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปหาว่า hy คืออะไรเมื่อเราได้เราจะใช้เงื่อนไข b เข้ามาใช่ไหมเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาย้อนกลับมาแทนก็จะได้คำตอบนั่นเองนะคะเรานำตัวนี้ไปหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร y b นะคะเดี๋ยวเราไปอีกหน้าหนึ่งนะคะขอ copy ตัวนี้ไปตัวนี้คือ phi x y ของเรานะคะ phi x y ที่ว่าเป็นสมการที่สองเมื่อสักครู่นี้ต่อนะคะทีนี้เรามาดู b นะคะ b บอกว่าcurl phi by curl x เนี่ยขออภัยค่ะ curl phi by curl y ต้องเท่ากับ n นะคะซึ่ง phi ของเราก็คือเรานำมาจากสมการที่2นะคะเราก็จะได้
คือเอ็กซ์กำลังสองส่วนสองนะคะบวก y ไซน์เอ็กซ์บวก h y นะคะแล้วเท่ากับ n นะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูอีกหน้าหนึ่งที่โจทย์นะว่า n มีค่าเท่าไหร่นะคะ n ของเราก็คือไซน์ x นะคะตรงนี้นะไซน์ x นะคะเท่ากับไซน์ x ทีนี้เรามาดิฟทางซ้ายนะคะเคอร์ฟีบายเคอร์ y ของเราเนี่ยดิฟเทียบ y พจน์แรกก็เป็นศูนย์นะดิฟพจน์ที่สองก็ได้ไซน์ x บวกกับดิฟ h y ก็ได้ h พลัง y เท่ากับไซน์ x ทางขวามือนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเทียบกันระหว่างซ้ายกับขวานะคะมีไซน์ x เหมือนกันแล้ว h พลัง y ก็จะต้องเท่ากับศูนย์นั่นเองเพราะทางขวาไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ h พลัง y เนี่ยเท่ากับศูนย์นะคะเมื่อ h พลัง y เท่ากับศูนย์เราหา h y ได้นะคะ h y ก็ต้องอินทิเกรตศูนย์ใช่ไหมคะอินทิเกรตศูนย์แล้วได้ค่าคงที่ออกมานะคะไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะ h พลัง y เป็นศูนย์ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ค่ะก็ยังอินทิเกรตศูนย์ท่องทิ้งสมมติว่าเป็น c ออกมาเราแทน c ตัวนี้นะคะลงไปในนี้นะคะในสมการที่2ใน h y นะคะเพราะฉะนั้นเราได้ผลเฉลยคือ c คือก้อนนี้นะคะที่แทน h y เรียบร้อยแล้วก็เท่ากับ c ทีนั่นเองนะคะถ้า h y ของเราคือ c อยู่แล้วเราก็ไปรวมกับ c ทางขวามือก็กลายเป็น c ตัวใหม่ซึ่งเราก็ให้แทนเป็น c นั่นเองนะคะ c ใดๆเพราะฉะนั้นเราสรุปอีกทีหนึ่งนั้นสรุปก็คือว่าผลเฉลยก็คืออะไรคะ x กำลังสองส่วนสองบวก y sin บวก h y ของเราก็คือเป็น c แล้วเราก็เอาไปรวมกับค่าที่ c นะคะนั่นเองไม่ยากนะคะผ่านไป2ตัวอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างมาดูตัวอย่างนี้นะคะจงหาผลเฉลยผลเฉลยเฉพาะนะคะของสมการ 3x กำลัง 2y กำลัง 2ลบ y กำลัง 3บวก 2x dx นะคะบวก 2x กำลัง 3ส่วน 3ลบ 3xy กำลัง 2บวก 1 dy เท่ากับ 0นะคะโดยมีเงื่อนไขนะคะก็คือy ลบ2เท่ากับ1นะคะอันนี้เอาไว้แทนเพื่อหาผลเฉลยเฉพาะในตอนท้ายนะคะ y ลบ2เท่ากับ1นะคะตรวจสอบโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือ m นะคะและอันนี้ก็คือ n สำหรับอันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานี้เราเช็คแล้วนะคะว่าเรามีcurl m by curl y นะคะเท่ากับ curl n by x ค่ะเท่ากันนะคะทีนี้เราจะดูตรงกระบวนการหาผลเฉลยเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราบอกว่าเราจะให้phi x y เท่ากับ c นะคะเป็นผลเฉลยนะคะเป็นผลเฉลยสอดคล้องกับสมการa กับ b เมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมคะสอดคล้องกับ a b a คืออะไรเดี๋ยวเขียนตรงนี้เลยนะคะ a ก็คืออะไรคะสำหรับ a คือถ้าเราหา curl phi by curl x ต้องเท่ากับ n แทนค่าเลยค่ะเราจะได้อะไรคะเราก็จะได้ c
her fee by her x เนี่ยเท่ากับ m ข้างบนนะคะ 3x กำลัง 2y กำลัง 2ลบ y กำลัง 3บวก 3x นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาฟีเราก็อินทิเกรตทางขวามือได้เลยค่ะเทียบตัวแปร x นะคะ

y กำลังสามแล้วตัวที่สามก็จะเป็น2 x กำลังสองส่วน2บวกกับ h y เดิมนะคะต้องบวก h y เสมออันนี้ก็ตัดกันถ้าเป็นห้องที่สรุปก็คือเราจะได้ x กำลัง3 y กำลัง2ลบ x y กำลัง3นะคะบวก x กำลัง2บวก h y อันนี้คือฟิล์มให้เป็นสมการที่2นะคะต่อมาเงื่อนไข B ก็คือเราจะหาเงื่อนไขว่า curve by curve y จะต้องเท่ากับ n ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเขียนไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยยกไปอีกก็ได้เงื่อนไข B บอกว่าอะไรคะ curve by curve y จะต้องเท่ากับ n นะคะก็คือเราจะทำการดิฟที่เราได้จากสมการที่2เทียบ y นั่นเองนะคะนั่นคือเราจะทำการดิฟ x กำลัง3บวก y กำลัง2นะคะต่อขอไอค่ะเขียนผิดอ่ะ x กำลัง3 y กำลัง2นะคะลบ x y กำลัง3บวก x กำลัง2บวก h y ตัวเนี้ยค่ะเราจะดิฟตัวนี้เทียบตัวแปร y นะคะแล้วจับมันเท่ากับ n n ของเราก็คือ 2x กำลัง 3y ลบ 3xy กำลัง 2บวก 1นะคะจะพยายามจะเขียนในหน้านี้จะได้เห็นทุกอย่าง n ก็อยู่ข้างบนนะคะตรงนี้นะคะ n ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการดิฟทางซ้ายนะคะว่ามันจะเท่ากับทางขวาไหมนะคะเดี๋ยวขอ copy ไปอีกหน้าหนึ่งนะคะทางซ้ายมือนะคะเราดิฟทางซ้ายมือนะคะเทียบกับตัวแปร y เราจะได้อะไรเราก็จะได้ดิฟ y กำลัง2ก็ได้2 y ใช่ไหมนะก็ได้2 x กำลัง3 y ดิฟ y กำลัง3ก็ได้3 y กำลัง2ก็เป็น3 x y กำลัง2ดิฟ x กำลัง2ก็เป็น0นะคะดิฟเทียบ y ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ h พลังเท่ากับทางขวามือก็คือ2 x กำลัง3 y ลบ3 x y กำลัง2บวก1นะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่า h พรามก็จะต้องเท่ากับ1นั่นเองนะคะเปรียบเทียบกับซ้ายกับขวานะคะเราจะได้ละ h พราม y เท่ากับ1พอ h พราม y เท่ากับ1เราก็อินทิเกรตเพื่อหา h y ใช่ไหมคะแล้วก็อินทิเกรต1 dy ก็จะได้ y บวก4นั่นเองนะคะเห็นไหมคะกระบวนการเราก็ทำคล้ายๆเดิมเลยค่ะเมื่อเราได้ h พราม y เสร็จแล้วเราก็อินทิเกรตทั้งซ้ายทั้งขวาเทียบตัวแปร y อินทิเกรต1ก็ได้ y นะคะแล้วก็บวกข้างที่เข้าไปจากนั้นเราเอาตัวนี้ค่ะย้อนกลับไปแทนในสมการที่2นะคะก็คือแทนใน h เมื่อกี้สมการที่2ก็คือมาจากสมการนี้นะคะซึ่งเราเอา h y มาแทนตรงนี้นะคะแล้วก็ย้าย c ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ผลเฉลยเพราะฉะนั้นเราก็ต่อตรงนี้เลยก็ได้นะคะว่าจะได้ผลเฉลย b x y เท่ากับ c คือนะคะ x กำลัง3 y กำลัง2ลบ x y กำลัง3บวก x กำลัง2แล้วก็บวก h y นะคะซึ่งมันก็คือ y บวก c นะคะบวก y แล้วก็บวก c ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกับ c เป็น c ตัวนี้แล้วกันนะคะก็นี่ก็คือผลเฉลยนะคะแต่ว่าโจทย์ของเราต้องการผลเฉลยเฉพาะนะคะซึ่งเขามีเงื่อนไขเนี่ยค่ะ y ลบ2เท่ากับ1ตัวนี้นะคะ

ให้ขายมาอย่างเงินขายนี้แต่เราก็บอกว่าจากเงื่อนไข y ลบ2เท่ากับ1ตัวนี้หมายความว่าถ้า x เป็นลบ2เราจะได้ y เท่ากับ1นะคะเราจะแทนลงไปในผลเฉลยตรงนี้นะคะเพื่อจะหาค่า c ออกมานะคะเราก็จะได้ตรงไหนมี x แทนด้วยลบ2นะคะแทน y ด้วย1มันก็คือจะต้องเป็นอะไรคะลบ2ยกกำลัง3นะคะคูณ y ก็1กำลัง2ลบ x คือลบ2นะคะ y ก็คือ1กำลัง3นะคะบวก x กำลัง2นะคะลบ2กำลัง2แล้วก็บวก y บวก1นะคะลบ2กำลัง3ก็คือลบ8คูณ1ก็เป็นลบ8นะคะแล้วตัวนี้ก็คือลบบวก2นะคะลบจนลบเป็นบวกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบวก4บวก1อันนั้นก็จะได้ลบ1 4เป็นลบ1นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ c เป็นลบ1นะคะเราเอา c ตรงนี้นะคะย้อนกลับไปแทนนี้เนี่ยนะคะซึ่งเราจะได้ผลเฉลยที่เป็นผลเฉลยเฉพาะอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ตอบอีกครั้งหนึ่งว่านะคะเพราะนั้นผลเฉลยเฉพาะคือะ x กำลัง3 y กำลัง2ลบ x y กำลัง3บวก x กำลัง2บวก y เท่ากับ c ซึ่งเป็นลบ1นี่ค่ะก็สามารถตอบได้เลยนะคะถ้าเป็น c ก็จะเป็นผลเฉลยทั่วไปนะคะถ้าติดอยู่ในรูปของค่าคงที่ c จะเป็นผลเฉลยทั่วไปถ้าเราแทน c ด้วยค่าคงที่ก็จะเป็นผลเฉลยเฉพาะซึ่งค่าลบ1ค่า c ที่เราได้ลบ1ได้มาจากการแทนเงื่อนไข y ลบ2เท่ากับ1ตัวนี้ลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็นเรื่องของสมการเม่นตรงนะคะโอเคในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทีสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCGTBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํา นโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
3: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
5: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะคะกลับมาพบกันในรายการการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนนะคะและอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญญาเสนานะคะจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มีโอกาสดำเนินรายการนี้นะคะเพื่อให้น้องๆทางบ้านนะคะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดทรัพยากรหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะและรายการของเรานะคะก็ดำเนินมาในถึงตอนที่4การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครเป็นแฟนรายการของเรานะคะเราได้พูดถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคเกษตรกรรมไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูในเมืองกันบ้างนะคะเด็กๆ กทม.หรือว่าเด็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดแต่อยู่ในเมืองแล้วเคยเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมนะคะก็น่าจะจดจำประสบการณ์เหล่านี้ได้ว่าโอ้โหเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเนาะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญน้องๆนะคะไปพบได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมมงคลงามเจริญวงศ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชนนะครับวันนี้มาพร้อมกับน้องโอ
3: ครับสวัสดีครับผมวาสุกีแซ่เตียครับเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากฝ่ายส่งเสริมการใช้สารสนเทศส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรน้ำครับ
2: โอเคครับในวันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็จะมาพูดให้ความรู้นะครับในส่วนของเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็มีเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองนะครับว่ามีเคยมีที่ไหนมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของลมฟ้าอากาศของเราของประเทศไทยนะครับว่าเราอยู่ในภูมิภาค

0: ไหนอยู่ตรงไหนนะครับของภูมิภาคนะครับอะไรที่มีผลกับฤดูกาลนะครับต่อไปเมื่อเรารู้แล้วนะฮะเราจะติดตามข้อมูลเราได้อย่างไรนะครับโดยการติดตามข้อมูลสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผ่านคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งในนั้นเนี่ยเราสามารถติดตามข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของพายุเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของฝนนะก็เรื่องของเกณฑ์ต่างๆนะครับสุดท้ายก็มาดูว่าเราจะคาดการณ์ได้อย่างไรครับว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ลมจะแรงไหมนะครับอันนี้จะเป็นการพูดคุยกันในวันนี้นะครับเรามาเริ่มที่นะครับน้ำท่วมในเมืองนะครับเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมในเมืองเนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเมื่อปีอย่างยกตัวอย่างเมื่อปี2538นะครับนี่เป็นภาพที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับบริเวณวัดพระแก้วนะครับซึ่งเกิดน้ำท่วมสูงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าในเมืองเกิดปัญหาน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุต่างๆร่องมรสุมต่างๆกรุงเทพก็เคยน้ำท่วมเมื่อปี2538มาแล้วนะครับหรือนะครับในจังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในตัวเมืองเช่นกันนะครับอย่างเช่นปี2557นะครับพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชก็ได้รับผลกระทบนะครับจากลมมรสุมนะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าลมมรสุมคืออะไรนะครับและส่งผลกระทบกับพื้นที่นะอย่างไรบ้างนะครับหรือใกล้เข้ามาหน่อยนะครับก็กลับมาที่กรุงเทพอีกแล้วครับกรุงเทพเหมือนจะท่วมบ่อยนะตุลาปี60นะครับก็ท่วมนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับในหลายๆครั้งในหลายช่วงเวลานะครับคราวนี้น้องโอครับในการที่น้ำท่วมฝนตกหนักนะครับมันมีอะไรที่ส่งผลหรือด้วยพื้นที่ตั้งหรือด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยครับมันมีอะไรที่สำคัญที่เราควรจะรู้บ้างว่าฝนเกิดยังไงนะครับจะมีลมมรสุมแบบไหนที่เราคุ้นเคยกันอ
1: ัน
0: นี้พอมีข้อมูลมีข้อแนะนำให้บ้างไหม
1: ครับพี่หลังครับก็สำหรับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเข้าใจนะครับในส่วนของลักษณะภูมิศาสตร์นะครับที่ตั้งของประเทศไทยเรานะครับซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างนะครับมหาสมุทร2มหาสมุทรด้วยกันนะครับก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางด้านฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับส่วนทางด้านตะวันตกนะครับเราก็ติดกับมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเนื่องจากเราอยู่บนคาบเกี่ยวระหว่าง2มหาสมุทรเนี่ยก็ทําให้บ้านเรานะครับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างแปรปรวนนะครับเนื่องจากมีหลายปัจจัยนะครับซึ่งการรู้จักภูมิศาสตร์นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจนะครับในเรื่องของการฟังพยากรณ์อากาศนะครับตามข่าวต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็คือทะเลจีนใต้นะครับหรือว่าอ่าวไทยนะครับรวมถึงอ่าวตังเกียนะครับที่อยู่บริเวณตอนบนนะครับชายฝั่งตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับและก็เกาะไหหลำนะครับส่วนทางด้านมหาสมุทรอินเดียนะครับเราก็มักจะได้ยินในเรื่องของทะเลอันดามันนะครับอ่าวเบงกอลแล้วก็อ่าวมอตมะบริเวณใกล้กับประเทศเมียนมานะครับซึ่งเมื่อเรารู้นะครับตำแหน่งของจุดต่างๆแล้วนะครับก็จะทำให้เราสามารถฟังพยากรณ์อากาศแล้วก็มองภาพนึกภาพออกนะครับว่าพายุเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับการที่เรารู้จักเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับเราก็ต้องรู้จักในเรื่องของฤดูกาลนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ส่งผลกับสภาพอากาศของบ้านเรานะครับโดยมีตัวของลมมรสุมนะครับที่เป็นปัจจัยหลักๆนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของปริมาณฝนนะครับและทิศทางการเกิดฝนเนี่ยอยู่ด้วยกัน2มรสุมนะครับก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือเป็นมรสุมที่พัดนำความชื้นนะครับจากทางด้านของฝั่งทะเลอินเดียนะครับมหาสมุทรอินเดียนะครับเข้าสู่ประเทศไทยนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มต้นของฤดูฝนนะครับโดยเฉพาะทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือตัวลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือปัจจัยที่ทำให้มีอากาศหนาวเย็นนะครับก็คือเป็นลมเย็นที่พัดมาจากทางด้านประเทศจีนนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งผลให้ทางด้านของภาคใต้เนี่ยเริ่มจะมีฝนมากขึ้นนะครับหรือว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้นะครับในช่วง

0: เดือนพฤศจิกายนนะครับไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับนอกจากปัจจัยของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านแล้วก็จะทำให้เกิดฝนบริเวณนั้นนะครับโดยช่วงต้นฝนนะครับก็จะเริ่มมีร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับจากนั้นเนี่ยตัวร่องมรสุมเองเนี่ยก็จะเริ่มเลื่อนขึ้นไปนะครับพาดผ่านบริเวณตอนบนนะครับของภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับในช่วงมิถุนานะครับแล้วก็กันยายนนะครับก็ทำให้ช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามีฝนตกนะครับโดยเฉพาะทางด้านของภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนมากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับพอมาในช่วงเดือนตุลาคมนะครับตัวร่องนี้นะครับจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้นะครับซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฝนของภาคใต้แล้วนะครับก็ทำให้ภาคใต้เนี่ยเริ่มมีฝนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนของพายุที่เกิดขึ้นนะครับทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรอินเดียหรือว่าแปซิฟิกนะครับมีลักษณะการเกิดพายุแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนตัวยังไงนะครับเริ่มจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียนะครับก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือต้นฤดูฝนของเรานี่เองนะครับก็จะมีทิศทางเคลื่อนตัวนะครับเข้ามาด้านขึ้นไปทางฝั่งของภาคส่วนของประเทศไทยตอนบนมากนะครับแล้วก็เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนของไทยตอนบนอย่างเต็มตัวนะครับเริ่มจากมิถุนาถึงกรกฎาคมนะครับเราจะได้ยินว่ามีพายุเคลื่อนตัวมาจากฝั่งแปซิฟิกมากขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยจะเคลื่อนเข้าบริเวณเกาะไหหลำนะครับแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะครับเมื่อผ่านไปช่วงสิงหาคมถึงกันยานะครับตัวทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนลงมานะครับเป็นตอนกลางของเวียดนามนะครับแล้วก็เข้าสู่บริเวณภาคอีสานของเรามากยิ่งขึ้นนะครับและถัดไปในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะเลื่อนลงมาอีกนะครับแล้วก็เคลื่อนไปอยู่บริเวณปลายแหลมยวนนะครับแล้วก็เข้าภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับและช่วงสุดท้ายก็คือช่วงพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมนะครับช่วงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะมีพายุนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าทางด้านของภาคใต้ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เมื่อเรารู้นะครับว่าปัจจัยที่เกิดฤดูกาลต่างๆเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูในส่วนของฤดูกาลนะครับของบ้านเรานะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับพอฤดูฝนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะครับไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนะครับและฤดูหนาวนะครับซึ่งเป็นฤดูที่ภาคใต้เนี่ยจะเริ่มมีฝนนะครับทางด้านตอนบนของประเทศเนี่ยก็จะเริ่มมีความเย็นเกิดขึ้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นพอให้ได้รู้จักภูมิศาสตร์ของประเทศไทยก่อนนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานที่ตั้งลมมรสุมเนี่ยซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคใดช่วงใดเดือนใดนะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลนะครับอันนึงที่เราสามารถที่จะสืบค้นหรือค้นหาได้นะครับในปัจจุบันเองนะครับก็มีหลากหลายช่องทางมากที่เราจะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อในอดีตเนี่ยเราคงจะต้องฟังจากวิทยุติดตามจากโทรทัศน์บ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเรื่องของการประยุกต์ใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตมีมากขึ้นมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายช่องทางนะครับที่เราสามารถที่จะติดตามข้อมูลได้นะครับอยากจะดูว่าฝนตกที่ไหนนะครับฝนตกเมื่อไรนะครับเราจะรับมือเตรียมตัวอย่างไรที่เราจะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาใช้ในการที่จะบริหารน้ำในพื้นที่เมืองหรือพื้นที่นอกเมืองก็ตามนะครับน้องโอเรามีอะไรแนะนำไหมครับว่าเราสามารถที่จะติดตามข้อมูลเหล่านี้ฝนตกตรงไหนฝนตกเมื่อไรน้ำมีเท่าไหร่ได้ทางช่องทางไหนบ้าง
0: ครับมีแน่นอนครับพี่หลังก็คือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนของเรานะครับหรือสสน.เนี่ยมีหน้าที่เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็นำมาแสดงผลนะครับทั้งบนเว็บไซต์ thaiwater.net นะครับรวมถึง Thai Water Mobile Application นะครับก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถรู้น้ำรู้อากาศรู้ทันภัยพิบัตินะครับแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับขอเล่าให้ฟังนะครับว่าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับประกอบด้วยข้อมูลนะครับจากหลายหน่วยงานเลยนะครับทั้ง52หน่วยงานแล้วก็12กระทรวงนะครับโดยเราบูรณาการข้อมูลร่วมกันนะครับนำไปสู่การใช้งานทุกระดับนะครับข้อมูลในคลังข้อมูลนะครับมีกว่า400รายการนะครับมีทั้งเกี่ยวกับด้านน้ำโดยตรงนะครับแล้วก็ที่มีความเกี่ยวโยงทางด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขนะครับสำหรับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับนอกจากการรวบรวมแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลแล้วนะครับเราก็นำข้อมูลต่างๆน่ะมาวิเคราะห์เพื่อดูสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของภูมิอากาศด้วยนะครับและนำไปสู่การใช้งานทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศนะครับระดับจังหวัดหรือระดับชุมชนนะครับโดยตามที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าเรารวบรวมจาก52หน่วยงานจาก12กระทรวงนะครับหลังจากนั้นเราก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับไปวิเคราะห์นะครับแสดงผลนะครับแล้วก็สร้างเป็นแบบจำลองต่างๆมานะครับซึ่งครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมนะครับจากฟ้าจนถึงทะเลเลยนะครับและนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมาแสดงผลบนเว็บไซต์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพื่อนำไปสู่การใช้งานในทุกๆระดับนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหรือว่าสารสนเทศต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถยืนด้วยตัวเองแล้วก็บริหารจัดการน้ำด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนด้วยนะครับครับหากมีความสนใจนะครับในส่วนของการใช้งานตัวไทยวอเตอร์นะครับก็สามารถโหลดนะครับคู่มือการใช้งานเว็บไซต์นะครับตาม QR code ที่แสดงด้านบนจอนี้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับคราวนี้เรารู้แล้วครับว่ามันมีสื่อหนึ่งที่เราเรียกว่าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งตรงนั้นตามที่น้องโอบอกคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยบรรจุข้อมูลไว้หลากหลายมากมายจากหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันนะครับมีการนำไปใช้ตั้งแต่ระดับประเทศระดับจังหวัดลงถึงระดับชุมชนซึ่งในข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่วนนึงมาทำในเรื่องของแบบจำลองนะครับที่นำมาใช้ในเรื่องของการคาดการณ์อะไรต่างๆท่านจะเห็นว่าคลังข้อมูลเนี่ยข้อมูลเยอะมากนะครับเราอาจจะไม่สามารถใช้ได้หมดนะครับคราวนี้งูครับถ้ายองลองให้นำเสนอเป็นบางข้อมูลนะครับที่เราสามารถนำเอาไปใช้นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่สามารถจะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับเอาไปใช้เพื่อเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือนะครับในเรื่องของการบริหารน้ำในพื้นที่เมืองเองบริหารน้ำในพื้นที่ชุมชนเองหรือบริหารน้ำนอกพื้นที่เมืองเอง
0: ครับ
1: นี้น้องโอมีอะไรแนะนำไหมครับว่าในคลังข้อมูลน้ำเนี่ยเราควรจะติดตามเรื่องอะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างครับ
0: ครับก็สำหรับในคลังข้อมูลนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการติดตามพายุนะครับว่าเรามีวิธีการติดตามยังไงนะครับในเรื่องของการติดตามพายุนะครับก็จะประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ3ตัวที่เราใช้ในการติดตามนะครับอย่างแรกก็คือแผนที่เส้นทางพายุนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเหมือนการคาดการณ์นะครับว่าพายุเนี่ยจะมีทิศทางการเคลื่อนตัวยังไงนะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับซึ่งเป็นข้อมูลถ่ายนะครับมวลเมฆนะครับที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ต่างๆที่เราให้ความสนใจแล้วก็แผนที่อากาศนะครับเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในส่วนของเส้นทางพายุนะครับเนื่องจากในภูมิศาสตร์ของเรานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ระหว่าง2มหาสมุทรนะครับดังนั้นเส้นทางพายุเองเนี่ยเราก็ต้องติดตามนะครับทั้ง2ฝั่งมหาสมุทรเลยนะครับอย่างแรกก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับตรงนี้เองนะครับจากภาพที่มีการวงกลมไว้นะครับจะเห็นได้ว่ามีเป็นเส้นๆสีๆนะครับตรงนี้ครับก็คือเป็นเส้นทางพายุนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตัวหนาเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางที่พายุเคลื่อนตัวผ่านไปแล้วนะครับส่วนจุดกลมๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตำแหน่งปัจจุบันที่พายุเกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าในภาพเนี่ยมีพายุด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือตัวจองดาลินะครับกับตัวหูคงนะครับแล้วก็ตัวเส้นบางๆนะครับแล้วก็มีหัวลูกศรเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเป็นการคาดการณ์ครับว่าพายุเนี่ยจะมีความรุนแรงเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนที่ยังไงนะครับโดยมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับพายุที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนเป็นดีเพรสชันแล้วก็พายุไต้ฝุ่นแล้วนะครับถ้ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีชื่อเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับ
1: คือถ้าพายุที่เกิดขึ้นในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
0: ครับ
1: ง่ายๆก็จะขึ้นชื่อด้วยว่าพายุไต้ฝุ่น
0: ใช่ครับ
1: จำไว้นะฮะ สองฝั่งจะเรียกชื่อไม่เหมือนกัน
0: ครับต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างนะครับพายุที่เกิดขึ้นในแปซิฟิกนะครับยกตัวอย่างพายุโนรูนะครับที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับตรงนี้เองนะครับจะเห็นได้ว่าพายุโนรูเองนะครับเริ่มก่อตัวนะครับทางด้านฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเริ่มจากดีเพรสชันนะครับแล้วก็ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นระดับ5นะครับก่อนที่จะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์นะครับจะเห็นว่าพอเคลื่อนผ่านตัวแผ่นดินนะครับความรุนแรงของพายุเนี่ยก็จะเริ่มดรอปลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากที่ลงทะเลแล้วนะครับก็จะมีความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวนะครับจากทางด้านของทะเลจีนใต้นะครับเข้าบริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็อ่อนกำลังลงนะครับก่อนที่จะเข้าไทยเนี่ยก็เป็นพายุดิเพรสชันนะครับจากภาพเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจะเห็นได้ว่ามีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะทางด้านของภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคตอนออกแล้วก็รวมถึงเนื่องจากพายุเคลื่อนเข้ามาครับพี่หลังก็ทำให้ตัวลมมรสุมต่างๆเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นทางด้านภาคใต้ก็เลยได้รับผลกระทบเห็นไหมครับเป็นสีแดงๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับต่อมานะครับทางด้านฝั่งมหาสมุทรอินเดียเนี่ยถึงแม้ความรุนแรงจะมีความแรงของความเร็วลมของพายุเนี่ยที่เท่ากันนะครับแต่ชื่อเรียกของพายุเนี่ยก็จะแตกต่างจากทางแปซิฟิกนะครับทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเราจะเรียกเป็นพายุไซโคนนะครับแล้วก็วิธีการดูข้อมูลเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับใช่ครับเพียงแต่เรียกชื่อพายุต่างกันเท่านั้นใช่ครับต่อมานะครับตัวภาพถ่ายดาวเทียมนะครับภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยก็มาจากตัวดิจิตอลไต้ฝุ่นนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ8นะครับตรงนี้เองในภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีลักษณะของเมฆเนี่ยเป็นการม้วนตัวของเมฆนะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นภาพที่ถ่ายไว้ตอนที่เกิดพายุนะครับแล้วก็ภาพกลุ่มเมฆต่างๆที่ปกคลุมหนาแน่นเนี่ยครับเราใช้ในการติดตามว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนไหมนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เลยต้องดูในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมของมวลเมฆด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือแผนที่อากาศนะครับซึ่งแผนที่อากาศเนี่ยจะเป็นแผนที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เขียนขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการติดตามนะครับสภาพอากาศต่างๆนะครับที่เราเห็นได้บ่อยๆนะครับก็คือตัว L ตัว H นะครับตัว L เนี่ยก็คือความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งถ้ามีความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณไหนนะครับบริเวณนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกนะครับส่วนตัว H นะครับก็คือความกดอากาศสูงนะครับซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นแต่ก็เป็นมวลอากาศที่แห้งด้วยนะครับบริเวณไหนที่มีมวลอากาศเย็นปกคลุมนะครับบริเวณไหนบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีความเย็นนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าตัวเส้นต่างๆหยักๆเนี่ยครับเขาเรียกว่าเส้นไอโซบาร์นะครับซึ่งเป็นเส้นความกดอากาศนะครับมีข้อสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดเส้น1020นะครับมาถึงประเทศไทยนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นนะครับรวมถึงตัวสัญลักษณ์ตัว D นะครับก็คือตัว depression นะครับก็จะทำให้เราทราบว่ามีพายุเริ่มก่อตัวบริเวณไหนบ้างนะครับเมื่อมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ไปเป็นคล้ายๆตัวกงจักรนะครับตัวลักษณะเนี้ยก็คือพายุเนี่ยจะเริ่มมีชื่อของเขาเองแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงแนวปะทะอากาศนะครับเห็นเป็นเส้นๆสีน้ำเงินสีแดงนะครับก็คือเป็นแนวปะทะอากาศซึ่งแนวปะทะอากาศก็มีด้วยกันหลายแบบนะครับแต่ทุกแนวปะทะอากาศเองเนี่ยก็จะทำให้เกิดฝนบริเวณนั้นนะครับ
1: ดังนั้นเนี่ยแผนที่เนี่ยเราก็มักจะเห็นตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีคำที่เราคุ้นเคยความกดอากาศต่ำหรือความกดอากาศสูงอันนี้เราก็จะพอทราบได้ว่าเราจะดูได้อย่างไรนะครับอ่ะต่อไปครับเรารู้เรื่องนี้แล้วนะครับคราวนี้ในนั้นนะฮะในคลังข้อมูลน้ำเนี่ยเรามีเรื่องของข้อมูลด้านอากาศด้านอื่นๆไหมครับ
0: ครับ
1: อยากจะแนะนำให้หลายๆท่านได้ทราบข้อมูลตรงนี้ครับ
0: ครับในส่วนของคลังข้อมูลน้ำนะครับเราก็มีการติดตั้งสถานีโทรมานนะครับสถานีโทรมานเนี่ยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคืออะไรนะครับโทรเนี่ยก็คือการสื่อสารนะครับมาตรก็คือการตรวจวัดดังนั้นสถานีโทรมานก็คือสถานีที่เราตรวจวัดแล้วก็มีการส่งข้อมูลเข้ามานะครับทำให้เราสามารถใช้ในการติดตามสถานการณ์แล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้นะครับโดยสถานีโทรมาตรของเราเองเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับอย่างแรกนะครับทางภาพด้านบนเนี่ยก็คือสถานีตรวจวัด ระดับน้ำนะครับโดยใช้หัวเรดาร์ยิงสะท้อนผิวน้ำขึ้นมานะครับใช้ในการติดตามระดับน้ำว่าล้นตลิ่งหรือยังนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัตินะครับซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยเราจะมีกระบอกน้ำฝนเพื่อวัดปริมาณฝนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากฝนเองเนี่ยเราก็มีเรื่องของอุณหภูมิความเข้มแสงความกดอากาศแล้วก็ความชื้นนะครับโดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราอัปเดตนะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับบนเว็บไซต์แล้วก็บนแอปพลิเคชันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของภูมิอากาศก็สภาพอากาศบ้านเรานะครับช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนเลยนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าเกณฑ์ในการแยกอากาศร้อนอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวเนี่ยมียังไงบ้างนะครับเริ่มจากอากาศร้อนนะครับซึ่งก็จะมีด้วยกัน2อย่างก็คืออากาศร้อนแล้วก็ร้อนจัดนะครับซึ่งอากาศร้อนเนี่ยก็อุณหภูมิเริ่มตั้งแต่35องศานะครับไปจนถึง 39.9 องศานะครับเมื่อไหร่เนี่ยที่มีอุณหภูมิมากกว่า 39.9 ขึ้นไปเนี่ยก็คืออากาศร้อนจัดแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่อุณหภูมิเนี่ยเกิน40องศาขึ้นไปนะครับก็ถือว่าบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยร้อนจัดจริงๆนะครับ
1: ร้อนมากๆเลย
0: ครับครับต่อมาในเรื่องของเกณฑ์อากาศหนาวนะครับก็จะมี4เกณฑ์ด้วยกันนะครับก็คืออากาศเย็นเนี่ยก็อุณหภูมิเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่18องศานะครับไปจนถึงประมาณ 22.9 นะครับอันนี้ก็คืออากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับพออากาศเริ่มมีอุณหภูมิลดลงนะครับตั้งแต่16ไปจนถึง 17.9 นะครับอากาศเนี่ยก็เริ่มค่อนข้างหนาวแล้วนะครับอากาศหนาวจะเริ่มตั้งแต่8องศาไปจนถึง 15.9 องศาเซลเซียสนะครับและอากาศหนาวจัดเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่ลดลงต่ำกว่า 7.9 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งบ้านเราก็ไม่ค่อยได้เจออากาศอย่างนั้นนะครับ
1: ถ้าอยากเจออากาศหนาวก็คงต้องไปทางภาคเหนือ
0: ครับ
1: นะครับที่เจออากาศหนาวกันโอเคครับพอเรารู้เรื่องของอากาศแล้วอีกอย่างนึงที่ได้ข่าวมาว่าตัวโทรมาตเองเหมือนที่น้องโอบอกเนี่ยได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพ
0: ื
1: ่อตรวจวัดเรื่องของคุณภาพอากาศซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดังมากในช่วง 4-5 ปีหลังที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ PM 2.5
0: ใช่ครับพี่หลังก็คือเนื่องจากว่าตัว PM 2.5 นะครับก็เริ่มเข้ามามีผลกระทบกับปัญหาสุขภาพแล้วก็ทางบ้านเราแล้วก็มีการตระหนักกันมากขึ้นนะครับว่าตัวฝุ่นเองเนี่ยเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับเราก็เลยมีการติดตั้งนะครับตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัด PM 2.5 ขึ้นนะครับโดยแสดงอยู่บนเว็บไซต์ Thai Water เหมือนกันนะครับตรงนี้เองก็เราเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆแล้วก็เหมือนกับเพียงเห็นสีเนี่ยเราก็
1: การแบ่งสี
0: ใช่ชัดเจนครับว่าเราควรจะต้องเฝ้าระวังในส่วนของการใส่หน้ากาก
1: ออกป้องกัน
0: ใช่ครับออกจากบ้านหรือว่าควรลดกิจกรรมนอกบ้านไหมนะครับก็มีการแบ่งเกณฑ์ตามสีนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเกณฑ์กันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าไปดูในส่วนของเรื่องคุณภาพอากาศนะครับเราสามารถกดเข้าไปที่สถานีที่เราสนใจนะครับแล้วก็สถานีเนี่ยจะขึ้นเป็นกราฟขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับว่าชั่วโมงนี้นะครับคุณภาพอากาศเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ในการติดตามได้นะครับซึ่งเราติดตั้งนะครับครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับ
1: นี้เราสามารถติดตามคุณภาพอากาศติดตามเรื่องของฝุ่น PM ได้แบบเรียลไทม์
0: ใช่ครับครับก็มาดูในเรื่องของเกณฑ์คุณภาพอากาศนะครับตามที่ผมบอกไปว่าเราจัดเป็นสีนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยติดตามได้แล้วก็เหมือนกับรู้สึกได้เลยนะครับว่าเห็นสีนี้แล้วเราจะต้องเฝ้าระวังหรือยังนะครับเริ่มจากสีฟ้าก่อนนะครับก็คือคุณภาพอากาศที่ดีมากนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเลยนะครับเมื่อคุณภาพอากาศเริ่มเป็นสีเขียวเนี่ยเราก็ยังคงดำเนินชีวิตได้เหมือนเดิมปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราอาจจะต้องลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเนื่องจากค่าฝุ่นเนี่ยเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นสีส้มสีแดงเนี่ยโดยเฉพาะสีแดงนะครับเราอาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการออกไปนอกบ้านเนี่ยอาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันนะครับมากยิ่งขึ้นหรือว่าลดการทำกิจกรรมนอกบ้านลงนะครับเพื่อจะไม่ให้ส่งผลกับสุขภาพนะครับ
1: โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่หลายว่าเด็กๆนะครับน้องๆ นะครับที่ต้องไปทำกิจกรรมภายนอกบ้านนะ
0: ครับ
1: เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี
0: ้
1: ในการดูได้นะ
0: ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับที่แบ่งเป็นสีเนี่ยเราก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับ24ชั่วโมงเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็น ข้อมูลนะครับที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมในสถานีโทรมานะครับเพื่อให้ทราบ

0: คุณภาพอากาศนะครับเป็นอย่างไรนะครับในวันนั้นๆนะครับเพื่อออกแบบเรื่องของการไปทำกิจกรรมภายนอกบ้านนะครับการเฝ้าระวังนะครับใครที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็จะได้ทราบคุณภาพอากาศนะในพื้นที่ในวันนั้นด้วยนะครับคราวนี้เรื่องของคุณภาพอากาศเราทราบไปแล้วนะครับคราวนี้มีไหมครับในคลังข้อมูลน้ำเนี่ยที่จะบอกเราได้ว่าฝนเนี่ยนะครับตกที่ไหนฮะในประเทศนะครับตกจังหวัดไหนตกเท่าไหร่ตกมากตกน้อยยังไงเนี่ยในคลังข้อมูลไหมฮะในคลังข้อมูลน้ำมีไหมครับที่บอกเราได้ว่าเออมีข้อมูลตรงนี้อยู่เราจะติดตามข้อมูลฝนที่ตกในพื้นที่เนี่ยได้อย่างไรมีไหมครับ
1: ครับมีแน่นอนครับพี่หลังก็คือข้อมูลนะครับเรื่องของฝนเนี่ยเนื่องจากเรามีการติดตั้งสถานีเองด้วยนะครับแล้วก็รวบรวมจากหลายแหล่งเลยนะครับมาแสดงผลนะครับโดยเราจะทำเป็นสีสีนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็ติดตามได้ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้เองข้อมูลนะครับที่แสดงบนเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝน24ชั่วโมงเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเป็นฝนตอน9โมงนะครับก็คือฝน9โมงวันนี้นะครับแล้วก็นับย้อนหลังไปถึง9โมงเมื่อวานนี้นี่คือฝน24ชั่วโมงณเวลา9โมงนะครับก็ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีฝนสะสมรวมกันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ตกหนักหรือว่าตกหนักมากยังไงบ้างนะครับโดยข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะอัปเดตทุกๆ1ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทันสถานการณ์นะครับที่ใช้ในการติดตามได้นะครับโดยเกณฑ์ของฝนนะครับอันนี้ตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีการแบ่งเกณฑ์ไว้นะครับจากการที่เคยสอบถามนะครับตอนที่ไปอบรมเนี่ยว่าทุกท่านคิดว่าฝนเนี่ยตกหนักเนี่ยต้องมีปริมาณกี่มิลนะครับหลายท่านก็อาจจะตอบมากกว่า70มิลอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับฝนเนี่ยสะสมมากกว่า35มิลเนี่ยถือว่าเป็นฝนตกหนักแล้วนะครับครับถ้าดูในจอนะครับเกณฑ์สีต่างๆนะครับฝนตกเล็กน้อยเนี่ยจะอยู่ที่0ถึง10มิลลิเมตรนะครับ10ก็จะเป็นสีฟ้านะครับเมื่อไหร่ที่เริ่มเป็นสีเขียวนะครับก็คือฝนตกปานกลางครับตั้งแต่10มิลลิเมตรนะครับขึ้นไปจนถึงประมาณ35มิลลิเมตรและมากกว่า35มิลลิเมตรนะครับก็จะเริ่มเป็นฝนตกหนักเมื่อไหร่ที่ตกมากกว่า90มิลนะครับที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยก็คือฝนตกหนักมากนะครับโดยในแผนที่นะครับเราก็จะทำเป็นลักษณะของรูปหยดน้ำนะครับแล้วก็เป็นเฉดสีต่างๆครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถมองแป๊บเดียวเนี่ยรู้ได้เลยนะครับว่ามีบริเวณไหนที่มีฝนตกหนักบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูกราฟต่างๆได้ด้วยนะครับ
0: โอเคครับเรารู้แล้วว่าฝนตกที่ไหนนะครับตกมากตกน้อยนะครับรู้แล้วเมื่อฝนมันตกลงมาแล้วนะ
1: ครับ
0: มันก็กระจายตัวตามพื้นที่นะครับแต่มันมีโครงสร้างอยู่อย่างหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอุทกภัยได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็อาจจะมีผลต่อเรื่องการบริหารน้ำโดยภาพรวมในพื้นที่ตรงนั้นได้
1: ทั
0: ้งมากทั้งน้อยนะครับซึ่งโครงสร้างอันนี้ก็คือเรื่องของอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเวลาฝนตกมาแล้วนะว่าอ่างเนี่ยตอนนี้มีน้ำอยู่เท่าไหร
1: ่
0: มีน้ำไหลลงเขื่อนลงอ่างเท่าไหร่และตอนนี้ครับน้ำเนี่ยระบายออกจากอ่างมากน้อยขนาดไหนครับน้องครับ
1: ครับครับก็สำหรับข้อมูลอ่างเก็บน้ำนะครับหรือว่าเขื่อนสำคัญในประเทศเนี่ยเราก็มีการรวบรวมแล้วก็แสดงผลบนเว็บไซต์เช่นกันนะครับโดยเรามีการรวบรวมของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับทั้ง35แห่งทั่วประเทศนะครับรวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเนี่ยกว่าหลายร้อยแห่งนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราก็รวบรวมไว้แสดงบนเว็บไซต์นะครับแล้วก็แบ่งเกณฑ์ตามสีเหมือนกันนะครับโดยตัวข้อมูลที่สำคัญนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของปริมาณน้ำที่เก็บกักนะครับในเขื่อนว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับน้ำใช้การน้ำใช้การคืออะไรครับคือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเขื่อนเนี่ยมีปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ย 100% แต่เราไม่สามารถนำน้ำทั้ง 100% เนี่ยมาใช้ทั้งหมดได้นะครับเรายังจะต้องมีน้ำบางส่วนที่ต้องคงค้างไว้ในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ให้เขื่อนได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้เองเนี่ยน้ำใช้การก็อาจจะมีใช้ได้แค่ 80% หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงปริมาณน้ำไหลลงอ่างเนี่ยก็ทำให้เราสามารถติดตามได้ว่ามีน้ำไหลลงอ่างมากน้อย

0: แค่ไหนนะครับหรือว่าการระบายเนี่ยเราก็จะสามารถทราบได้ว่าการระบายน้ำเนี่ยช่วงนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงเราก็มีการใส่เกณฑ์นะครับในการบริหารจัดการแต่ละเขื่อนเนี่ยจะมีเรื่องของเกณฑ์ upper lu curve lower lu curve นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์บริหารจัดการของเขื่อนต่างๆนะครับว่าจะต้องบริหารนะครับอยู่ระหว่าง2เกณฑ์นี้นะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในเวลามีฝนตกมามากนะครับน้ำล้นเขื่อนหรือว่าน้อยจนไม่สามารถมีน้ำใช้ในปีต่อไปได้นะครับซึ่งในข้อมูลเองเนี่ยเราสามารถดูย้อนหลังไปได้หลายปีเหมือนกันนะครับโดยเกณฑ์ของอ่างเก็บน้ำนะครับที่บอกไปนะครับหลักๆแล้วอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีอยู่3ขนาดนะครับขนาดใหญ่เนี่ยก็คือมีความจุตั้งแต่100ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดกลางเนี่ยก็จะมีความจุตั้งแต่1ล้านนะครับไปจนถึง100ล้านไม่เกิน100ล้านนะครับส่วนขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีความจุน้อยกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยเกณฑ์สีต่างๆเนี่ยเราแบ่งไว้นะครับเพื่อให้ดูว่าปริมาณน้ำเก็บกักนะครับในแต่ละเขื่อนเนี่ยมีเกณฑ์ยังไงบ้างนะครับสีเหลืองก็คือน้ำน้อยวิกฤตนะครับก็คือน้ำน้อยมากๆอาจจะถึงระดับน้ำเก็บกักต่ำสุดเลยอะไรเงี้ยนะครับส่วนน้ำน้อยจะเป็นสีเขียวนะครับน้ำปานกลางนะครับก็คือตั้งแต่50นะครับไปจนถึง 80% นะครับของระดับน้ำเก็บกักเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนในเกณฑ์น้ำมากก็คือเป็นสีแดงขึ้นไปนะครับ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเรื่องของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำนะ
0: ครับ
1: ซึ่งจะทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับสามารถทราบข้อมูลได้ว่าเวลาที่ฝนตกลงมาในพื้นที
0: ่
1: นะครับตกมากตกน้อยในพื้นที่เนี่ยน้ำเนี่ยนะครับมันเข้าเขื่อนไปเท่าไหร่น้ำเข้าอ่างเก็บน้ำไปเท่าไหร่และตอนนี้สถานการณ์ของอ่างเก็บน้ำเนี่ยเก็บน้ำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับบางท่านเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลว่าได้ยินข่าวว่าฝนตกหนักมากเขื่อนน้ำเยอะมากจะรับน้ำได้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้ไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันเผยแพร่ได
0: ้
1: และเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลจริงๆได้บนเว็บไซต์ถูกไหมว่าตอนนี้นะครับในเขื่อนหรือในอ่างที่อยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับหรือว่าอยู่ในลำน้ำหลักเนี่ยที่ท่านจะได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: มากน้อยขนาดไหนและนะครับน้ำที่ไหลลงหรือลงอ่างเหล่านี้ตอนนี้มันเข้ามามากน้อยขนาดไหนในขณะเดียวกันนะครับเขื่อนหรืออ่างตรงนี้เนี่ยนะครับได้มีการระบายน้ำออกไปมากหรือน้อยขนาดไหนในช่วงเวลาใดซึ่งอย่างที่น้องโอบอกครับเขาก็จะมีเกณฑ์นะครับว่าในช่วงนี้เวลานี้นะครับเขาจะต้องมีการปล่อยหรือบริหารน้ำอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้นนะครับแล้วก็จะต้องมีน้ำส่วนหนึ่งที่คงไว้หรือเอาไว้ใช้สำหรับเรื่องของการรักษาระบบนิเวศท้ายอ่างหรือบางครั้งเราก็ได้ยินในเรื่องของการเอาน้ำเนี่ยไปช่วยในเรื่องของการผลักดันน้ำเค
0: ็
1: มอันนี้เราก็จะได้ยินกันบ่อยๆดังนั้นหลายๆท่านจะได้เข้าใจครับว่าเรื่องของการบริหารอ่างเนี่ยจะมีข้อมูลตั้งแต่เรื่องของน้ำที่จะเข้ามาในอ่างปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างนะครับปริมาณน้ำที่เขาระบายออกไปนะครับแล้วก็จะมีกฎหรือมีเกณฑ์กติกาต่างๆในการบริหารจัดการนะครับของอ่างหร
0: ือ
1: เขื่อนนั้นๆนะครับซึ่งจะแตกต่างกันไปนะครับก็จะทำให้เราทุกคนเนี่ยจะได้ทราบข้อมูลข้อที่จริงมากขึ้นซึ่งแน่นอนครับหลายท่านเนี่ยรู้สึกตระหนกหรือมีความกังวลเวลาฝนตกหนักเขื่อนตรงนั้นอ่างตรงนั้นเนี่ยจะรับน้ำได้ไหมนะครับกลัวว่าเขื่อนจะแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ตรงนั้นได
0: ้
1: แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยนะครับที่อยากรู้นะครับมีความสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูเรื่องของอ่างเก็บน้ำตรงนี้ได
0: ้
1: เขื่อนก็ได้นะครับโอเคครับเรารู้แล้วว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลเรียลไทม์จากการเก็บ
0: ครับ
1: นะครับเก็บผ่านอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าสถานีโทรมานอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนนะครับฝนตกมากตกน้อยนะครับตกสะสมเท่าไหร่เรื่องของคุณภาพอากาศนะครับร้อนหนาวเย็นนะครับความชื้นในอากาศมีมากมีน้อยอย่างไรนะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของฝุ่น PM ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาหลักในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับ PM 2.5 นะครับอันนี้เราเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเขื่อนแต่ละแห่งเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่ละแห่งเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่เท่าไหร่เขาบริหารอย่างไรตอนนี้

การปล่อยน้ำออกไปเท่าไหร่นะครับเรารู้แล้วอันนี้เราสามารถติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ซึ่งจริงๆเรามีข้อมูลเยอะในการให้ติดตามถูกไหมครับน้องโอแต่คราวนี้มันมีคำถามง่ายๆครับเราอยากรู้ว่าฝนจะตก

0: หรือว่าอยากจะถามว่าพื้นที่นี้จังหวัดนี้ที่ผมอยู่หรือจังหวัดตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับฝนจะตกไหมจะตกมากน้อยขนาดไหนนะครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรฮะที่จะช่วยเราทำนายได้ว่าอีก3วัน5วัน7วันข้างหน้าเนี่ยฝนจะไปตกที่ไหนของประเทศจะตกมากตกน้อยนะครับเราจะได้เตรียมตัวเนาะเตรียมพร้อมรับมือนะครับว่าเราจะต้องจัดการบริหารน้ําในพื้นที่เราอย่างไรนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์ใน 3-4 วันหรือ5วันข้างหน้าเนี่ยฮะในเนี้ยในคลังข้อมูลน้ําครับน้องโอมันมีส่วนนี้มั้ยครับที่จะทําให้เราพอได้รู้ว่าอีก5วัน3วัน5วัน7วันข้างหน้าเนี่ยฝนในประเทศมันจะเป็นยังไงครับ
1: ครับมีแน่นอนครับพี่หลังก็คือเป็นข้อมูลการคาดการฝนนะครับซึ่งเรามีแบบจำลองนะครับที่เรียกแบบจำลองวับลมนะครับหรือแบบจำลองคู่ควบนะครับเพื่อใช้ในการทำนายสภาพอากาศเนี่ยแล้วก็เรื่องของฝนเนี่ยเรามีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีการทำแบบจำลองเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้การคาดการฝนล่วงหน้าใน7วันข้างหน้านะครับโดยข้อมูลนะครับการคาดการเนี่ยหากยิ่งรันยาวไปเนี่ยยิ่งวันที่ไกลออกไปเนี่ยก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนได้นะครับเราก็เลยมีการรันแบบจำลองนะครับในทุกๆวันนะครับวันละ2ครั้งก็คือตอน 5:00 และก็ 5:00 น.นะครับเพื่อให้ข้อมูลการคาดการณ์โดยเฉพาะใน3วันข้างหน้าเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรูปประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเฉดสีต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเฉดสีก็จะล้อตามกับในเรื่องของปริมาณฝนที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับว่าบริเวณไหนนะครับมีฝนที่จะเป็นตกหนักนะครับหรือตกหนักมากบริเวณไหนนะครับอย่างในภาพนะครับเรื่องของการคาดการณ์นะครับจะเห็นได้ว่าในวงกลมในสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับตาตรงนี้นะครับมีสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำนายไว้ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางด้านของภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายเชียงใหม่นะครับพะเยาน่านแล้วก็พิษณุโลกนะครับนอกจากนี้เองในภาพนะครับก็จะเห็นว่าตัวสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยก็เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกด้วยนะครับตรงนี้เองก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามได้ว่าบริเวณจังหวัดของท่านนะครับมีฝนจะตกหนักหรือเปล่านะครับแล้วก็บริเวณไหนที่จะมีเกณฑ์ฝนตกเล็กน้อยหรือว่าน้ำน้อยนะครับก็จะได้เตรียมสำรองน้ำไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเกษตรต่อไปนะครับ
0: ครับเรารู้เรื่องของการฝนแล้วครับว่า3วัน5วัน7วันข้างหน้าเนี่ยฝนจะตกตรงไหนตกมากตกน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องรู้และเพื่อเตรียมตัวรับมือเรื่องของการบริหารน้ำในพื้นที่นะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เมืองที่ติดกับชายฝั่งชายทะเลเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับดังนั้นการระบายน้ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างในบางพื้นที่เรามีอะไรที่จะมาบอกได้ไหมครับว่าช่วงไหนที่น้ำมันจะหนุนสูงหรือมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้การระบายน้ำเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดชายฝั่งชายทะเลเนี่ยนะครับได้รับรู้รับทราบก่อน
1: ครับก็สำหรับตัวคาดการณ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็มีเรื่องของคลื่นลมในทะเลที่เราสามารถใช้ในการติดตามได้นะครับว่าคลื่นมีความสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวของคลื่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับจากภาพนะครับจะเห็นเป็นประเทศไทยแล้วก็มีเป็นทะเลนะครับรอบๆประเทศไทยเนี่ยที่เป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งการคาดการณ์เนี่ยเราเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใน7วันข้างหน้านะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับทุกๆวันนะครับวันละ1ครั้งนะครับทุกๆ10โมงของทุกๆวันก็จะมีการอัปเดตข้อมูลเรื่องของความสูงคลื่นนะครับทิศทางคลื่นนะครับโดยในตัวอย่างนะครับเราจะเห็นเป็นวงกลมสีแดงๆนะครับสีแดงเข้มเลยนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างในตอนที่เกิดพายุปลาบึกนะครับเกิดขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณภาคใต้นะครับเห็นได้ว่าบริเวณที่เกิดพายุนะครับก็มีคลื่นสูงนะครับ 3-5 เมตรเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของชายฝั่งนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสนะครับที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของคลื่นสูงนะครับที่เกิดจากพายุนะครับตรงนี้เองนะครับนอกจากการที่เราใช้นะครับดูความสูงของคลื่นนะครับในช่วงที่เกิดพายุแล้วนะครับบางทีการที่เราไปทะเลนะครับเราก็สามารถดูล่วงหน้าได้นะครับว่าช่วงนี้คลื่นลมแรงไหมนะครับชาวประมงเนี่ยจะออกจากฝั่ง

0: เนี่ยไปเพื่อทำการประมงได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เองก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่ใช้ในการตัดสินใจแล้วก็เหมือนกับว่าใช้ในการติดตามนะครับเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอย่างในภาพก็คือตัวพายุปลาบึกเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเมื่อเราเห็นว่าการคาดการณ์คลื่นเนี่ยสูงขนาดนี้แล้วครับ 3-5 เมตรเนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนนะครับสำหรับพื้นที่ที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตนะครับเราก็ช่วงนั้นเราก็นำข้อมูลตรงนี้นะครับไป เหมือนเผยแพร่นะครับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีการสั่งอพยพคนนะครับก็ทำให้ลดในเรื่องของปริมาณความสูญเสียของชีวิตไปได้เยอะเลยนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องของการคาดการคลื่นลมนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะในเรื่องของการบริหารน้ำโดยเฉพาะ เมืองหรือชุมชนที่ติดอยู่ริมฝั่งนะครับอยู่บริเวณชายฝั่งชายทะเลต่างอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มีความสำคัญมากในเรื่องของการมองเรื่องของการบริหารจัดการนะครับซึ่งทั้งหมดที่น้องโอได้ให้ข้อมูลนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถติดตามสถานการณ์ได้แบบทันท่วงทีนะครับเรียลไทม์เนาะตลอดจนนะครับข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์ว่าในอนาคต3วัน5วันหรือ7วันข้างหน้าเนี่ยฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรคลื่นจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลและเครื่องมือนึงในการที่จะให้หน่วยงานนะครับภาครัฐหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยสามารถนำข้อมูลเหล่านี้นะฮะไปใช้วางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่เมืองนอกเมืองหรือแม้แต่เกษตรกรหรือชาวบ้านเองก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้นำไปใช้ได้นะครับสุดท้ายครับน้องโอครับก็อยากจะให้น้องโอฝากนิดนึงว่าถ้าหลายๆคนสนใจน้องๆสนใจนะครับเราอยากจะติดตามสถานการณ์น้ำเองนะครับเพื่อจะพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆนะครับในวันนี้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราสามารถติดตามได้ที่ไหนครับ
0: ครับก็สำหรับตัวข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์นะครับ thaiwater.net นะครับซึ่งมีข้อมูลมากมายเลยนะครับที่จะใช้ในการติดตามซึ่งหากข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับมากจนเกินที่เราไม่รู้ว่าเราจะดูข้อมูลตรงไหนนะครับเราก็มีการย่อนะครับตัวเว็บไซต์ Thai Water นะครับมาในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันนะครับชื่อ Thai Water Mobile Application นะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถติดตามสถานการณ์ได้นะครับด้วยตัวเองข้อมูลไม่เยอะจนเกินไปนะครับโดยสามารถนะครับดาวน์โหลดนะครับจาก QR Code ที่แสดงบนหน้าจอนะครับมีทั้งระบบ Apple Store นะครับแล้วก็Google Play นะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถใช้ในการติดตามได้ด้วยตัวเองนะครับ
1: ก็สุดท้ายนี้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองนะครับก็จำเป็นจะต้องอาศัยเรื่องของข้อมูลเรื่องของการคาดการณ์เพื่อเตรียมพร้อมนะครับในส่วนนี้นะครับเราสองคนก็ให้เป็นข้อมูลนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่จะที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเมืองนอกเมืองหรือในพื้นที่ชุมชนของท่านเองได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ขออนุญาตนะครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะน้องๆทั้งบ้านก็ได้รับฟังนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะต้องขอขอบคุณสสน.นะคะซึ่งมาช่วยเรานะคะเล่าเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศนะคะรวมถึงการจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรแล้วก็พื้นที่เมืองในตอนนี้เลยค่ะน้องๆทั้งบ้านถ้าเกิดมีข้อสงสัยประการใดนะคะก็สามารถส่งอีเมลมาที่khwanruthai.b@rmutp.ac.th นะคะถ้าอาจารย์กิ๊กสามารถตอบได้อาจารย์กิ๊กก็จะตอบกลับเลยแล้วถ้าใครส่งมาเร็วเพียงพอที่เราจะสามารถตอบในตอนต่อๆไปได้เนี่ยเราก็จะดำเนินการตอบเลยนะคะแต่ที่แน่ๆทุกอีเมลค่ะอาจารย์กิ๊กตอบครบเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะติดตามรายการของเราต่อไปนะคะในตอนท้ายเนี่ยยังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะอาจารย์กิ๊กต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่

ำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะ

ด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญอภัยนะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1หรือวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะรหัสวิชา20001203นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศในภาษาอังกฤษก็คือ the weather นะคะเราอาจจะเคยเรียนมาแล้วในช่วงของมัธยมนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับชื่อของสภาพอากาศแต่ละฤดูแล้วก็คำถามเกี่ยวกับการถามสารทุกสุขดิบการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงฤดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูต่างๆเกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆนะคะเริ่มอันแรกเลยนะคะ the weather weather นั่นก็คือสภาพลมฟ้าอากาศใช่ไหมคะในหัวข้อนี้ก็คือ weather นะต่อไปก็คือ windy มีลมพัดแรงนะคะ windy มีลมพัดแรงต่อไป flood flood นี่คือน้ำท่วมนะคะ stormy stormy ก็คือมีพายุโหมกระหน่ำต่อไปคือ temperature ก็คืออุณหภูมินะคะแล้วก็ sunny sunny ก็คือมีแสงแดดหรือ fine fine ก็อากาศแจ่มใสสดใสนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ควบคู่กันเราจะใช้ sunny หรือ fine ก็ได้นะคะหรือต่อไปนะคะ freezing freezing ก็คืออากาศที่หนาวเย็นมากเย็นจัดคล้ายๆในห้องช่องฟรีซหรือในของตู้เย็นนะคะเราใช้คำว่า freezing อากาศที่หนาวเย็นมากเย็นจัดนะคะต่อไป foggy foggy ก็คือหมอกมีหมอกหนาหรือมัวนะคะต่อไป season season ก็คือฤดูต่อไป rainy rainy ก็คือมีฝนตกชุกนะคะแต่ถ้า rain เฉยๆก็คือฝนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านคำศัพท์นะคะแล้วพร้อมด้วยความหมายนะคะเริ่มจากคำแรก weather เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะคำแรกเริ่มเลยค่ะ weather
1: weather
0: ต่อไป
1: มีลมพัดแรงฟ้าน้ำท่วมสตอร์มี่มีพายุโหมกระหน่ำเทมเพอเรเจอร์หนาวระอุซันนี่มีแสงแดดไฟ
0: ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะถามว่าคำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายว่ายังไงนะคะคำแรกเลย flood หมายความว่า
1: น้ำท
0: ่วมค่ะ sunny
1: ม
0: ี
1: แสงแดด
0: stormy เก่งมากค่ะ windy
1: ม
0: ีลมพัดแรง weather rainy seasonFine Temperature โอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์อีกเพิ่มเติมนะคะต่อไปคำต่อไปก็คือ cloudy cloudy ก็คือมีเมฆมากนะคะต่อด้วย frosty frosty ก็คือมีน้ำค้างแข็ง cold cold แปลว่าหนาวนะคะต่อไปคือ thermometerthermometer ก็คือเทอร์โมมิเตอร์ที่เอาไว้วัดอุณหภูมินะคะ snow หิมะ weather forecast weather forecast คือการพยากรณ์อากาศนะคะ drizzle drizzle ก็คือฝนตกปล่อยๆเมื่อกี้มีฝนตกชุกก็คือ rainy ถูกไหมอันนี้มีฝนตกปล่อยๆก็คือ drizzle นะคะต่อไป pour down pour down ก็คือฝนตกหนักมากbreeze ลมอ่อนๆ นะคะอันนี้เป็นภาษาพูดนะ breeze เป็นภาษาพูดหมายความว่าลมอ่อนๆ นะคะต่อไปเซลเซียสเซลเซียสก็คือองศาเซลเซียสเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่ประเทศเราใช้ใช่ไหมคะแล้วก็ซัมเมอร์ก็คือฤดูร้อนต่อด้วยวินเทอร์ฤดูหนาวเราสังเกตไหมว่าในเวสเตอร์บทนี้เนี่ยเขามีเสนอคำที่เกี่ยวกับฝนตกเนี่ยมา3คำคำแรกก็คือเรนนี่ก็คือมีฝนตกชุกถูกไหมคะแล้วต่อมาก็คือริซเซนก็คือฝนตกปล่อยๆและอีกคำนึงก็คือพอดาวนะคะพอดาวก็คือฝนตกหนักมากใช่ไหมคะมีทั้งฝนตกชุกฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกปล่อยๆซึ่งใช้คำคนละคำกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะ cloudy มีเมฆมากเริ่มเลยค่ะ
1: cloudy มีเมฆมาก fogsy มีน้ำค้างแข็ง cold หนาว
0: คำศัพท์มาแล้วนะคะพอจะจำได้อยู่เนาะว่าฤดูอะไรแทนด้วยคำศัพท์ว่าอะไรนะคะแล้วก็ในฤดูแต่ละฤดูนั้นมีคำที่แยกย่อยเรียกเข้าไปอีกไม่ใช่แค่ร้อนเย็นหรือฝนตกเฉยๆนะคะต่อไปนะคะจะมาเรียนรู้ถึงการถามถึงลักษณะอากาศนะคะการถามถึงลักษณะอากาศอันนี้ครูจะแบ่งมาเป็น3อย่างก็คือถามในอากาศที่มันผ่านไปแล้วถามในปัจจุบันและก็พูดถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตหรือการพยากรณ์อากาศที่เราพูดถึงคำศัพท์ไปเมื่อกี้นะคะเริ่มมันแรกเลยนะคะปัจจุบันการ present tense

0: tense พูดที่พวกเราเคยได้ยินเป็นโครงสร้างไวยากรณ์นะคะอันแรก present tense การถามถึงสภาพอากาศในตอนนี้หรือวันนี้นะคะอันแรกเลยคือ what's the weather like what's the weather like ต่อไปคือ what is the weather like today อันนี้นะคะเขาจะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศในของวันนี้ใช่ไหมคะเพราะเขามีคำศัพท์ติ่งเข้ามาด้วยว่า today ประโยคนี้ก็ถามว่า what's the weather like ก็คือสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรนะคะต่อไปค่ะการถามถึงสภาพอากาศที่ผ่านมาแล้วนะคะเราจะใช้ past tense นะคะในการถามถึงสภาพอากาศที่ผ่านมาแล้วตัวอย่างก็คือ what was the weather like what was the weather like แล้วก็ what was the weather like yesterday yesterday มีความหมายว่าเมื่อวานใช่ไหมคะเราสังเกตได้ไหมว่ามันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ถ้าถามถึงปัจจุบันเราจะใช้คำว่า what is แต่ถ้าถามถึงอดีตเราจะใช้ what was นะคะต่อไปพูดถึงอากาศที่สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือการพยากรณ์อากาศนะคะ what will the weather likeWhat will the weather like? คำถามเดียวกันมีความหมายเช่นเดียวกันก็คือถามถึงสภาพอากาศว่าเป็นอย่างไรนะคะต่อไป What is the weather like tomorrow? What is the weather like tomorrow? เราเติมคำว่า tomorrow เข้าไปมันก็จะหมายความว่าการถามถึงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นการบรรยายถึงสภาพอากาศที่เรามักจะใช้กันนะคะตัวอย่างก็คือขึ้นต้นด้วย it is แล้วก็ตัวตามด้วยคำศัพท์สภาพอากาศนั้นๆ it is แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์สภาพอากาศนั้นๆนะคะเช่น it is drizzling today it is drizzling today หรืออันนี้ก็จะเป็นการพูดในสภาพอากาศที่เป็นปัจจุบันของวันนี้แต่ถ้าเป็นอากาศที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็น it was นะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ it was และก็ตามด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศที่ผ่านมาแล้วเช่น it was cold yesterday it was cold yesterday นะคะเราจะเติมคำว่า yesterday เข้าไปด้วยเพื่อแสดงว่ามันผ่านมาแล้วนะคะต่อไป it will be it will be แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์สภาพอากาศที่อยู่ในอนาคตหมายถึงการพยากรณ์อากาศเราจะใช้ประโยคคำว่า it will be และก็ตามด้วยสภาพอากาศนะคะเช่น it will be sunny tomorrow it will be sunny tomorrow นะคะก็จะมีคำว่า tomorrow เพื่อแสดงและชี้เฉพาะเจาะจงเข้าไปว่าอากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะยกเว้นบางกรณีเขาบอกว่ายกเว้นบางกรณีที่ฝนตกหิมะตกมักใช้คำว่า rain rain ก็คือฝนถูกไหม rain คือฝน pour down ที่เมื่อกี้เราบอกว่าอะไรฝนตกหนักใช่ไหมคะ pour down หรือ drizzling หรือ snow นะคะเป็นกริยาแท้ที่ใช้ได้เลยก็คือไม่ต้องตามด้วยis was will นะคะเราสามารถใช้คำว่า is แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์นั้นๆได้เลยเช่น isDrizzling now, it snowed last week, หรือ it will rain tomorrow. คำเหล่านี้นะคะคำว่า rain, pour down, drizzling หรือ snow สามารถใช้ต่อกับคำว่า is ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คำแสดง อดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มักเติม suffix หรือคำว่าตัว y ด้านหลังคำ adjective นั้นๆ นะคะเช่นคำแรกเลย rain หรือ rainy ตัว y ที่อยู่ข้างหลังคำว่า rain เราเรียกว่า suffix นะคะตัวอย่างคือ rain เติม y เข้าไปก็จะอ่านว่า rainy rainy คือฝนตกชุกใช่ไหมคะที่เราเรียนเข้าไปคำศัพท์ต่อก่อนหน้านี้แล้วก็ storm storm คือมีพายุเติมคำ y เข้าไปก็คือ stormy sun อากาศแจ่มใสอากาศสดใสเติม y เข้าไปก็หมายความว่าอ่านได้ว่า sunny นะคะ wind มีลมพัดเติม y เข้าไปก็คือ windy นะคะ cold cold มีเมฆใช่ไหมคะ cloudy ก็คือมีเมฆมากนะคะต่อไปค่ะคำบรรยายสภาพอากาศที่มักพูดกันในชีวิตประจำวันคำบรรยายสภาพอากาศคำศัพท์เหล่านี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะคำแรกเลยคือ it's fine it's fine ก็คือท้องฟ้าแจ่มใสเราเห็นไหมว่าคำว่า is เนี่ยมันคำเต็มก็คือ it is นะคะอันนี้เป็นคำย่อนะคะแต่นี่เขาใช้เป็นรูปย่อก็คือ is แล้วก็ comma แล้วก็ s แต่ถ้าเป็นรูปเต็มก็คือ is is fine ก็คือท้องฟ้าแจ่มใส is sunny คือแดดออก is very hot คือร้อนมาก is breezy มีลมเย็นๆ is windy มีลมแรงนะคะ is stormy มีพายุแรงIs cold มีเมฆมาก Is cold หนาวนะคะ Is freezing อากาศหนาวมากแล้วก็ Is raining ก็คือฝนกำลังตก Is drizzling ฝนกำลังตกปล่อยๆและสุดท้าย Is pouring down ฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านคำศัพท์ในการบรรยายสภาพอากาศที่มักพูดในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคำแรกเลยนะคะ it's fine แล้วก็ตามด้วยความหมายคือท้องฟ้าแจ่มใสจนคำสุดท้ายคือ it's pouring down ฝนกำลังตกหนักนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านแล้วให้พวกเราออกเสียงตามครูนะคำแรกนะคะ it's fine ท้องฟ้าแจ่มใส
1: it's fine ท้องฟ้าแจ่มใส
0: it's raining แดดออกIs really hot ร้อนมาก
1: Is really hot ร้อนมาก
0: It breezy มีลมเย็น
1: Is breezy มีลมเย็น
0: Is windy ลมแรง
1: Is windy ลมแรง
0: Is stormy มีพายุแรง
1: Is stormy มีพายุแรง
0: Is cloudy มีเมฆมาก
1: Is cloudy มีเมฆมาก
0: Is cold อากาศหนาว
1: It's
0: freezing
1: อากาศหนาวมาก
0: It's raining ฝนกำลังตก It's drizzling ฝนกำลังตกปล่อย
1: ๆ
0: It's pouring down ฝนกำลังตกsorry ค่ะฝนกำลังตกหนัก
1: ฝนกำลังตกหนัก
0: เดี๋ยวครูจะถามนะคะว่าคำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะคะ it's fine มีความหมายว่า it's pouring down it's raining ฝนกำลังตกนะคะ it's breezingมีลมเย็นๆ is cloudy is cloudy คือมีเมฆมาก is freezing คื
1: ออ
0: ากาศหนาวมาก is very hot ร้อนร้อนมากด้วยเพราะมัน very hot ใช่ไหมคะ is sunny
1: แดดออก
0: is cold อากาศหนาวและสุดท้าย is drizzlingคือฝนตกปล่อยๆนะคะต่อไปนะคะคือการพูดถึงฤดูนะคะฤดูในประเทศไทยมี3ฤดูนะคะมีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวยกเว้นภาคใต้ที่มีแค่2ฤดูก็คือฤดูฝนกับฤดูร้อนนะคะส่วนในแถบยุโรปอเมริกานี้เราจะมีฤดูเรียกแตกต่างจากเราไปก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิก็คือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงก็คือฤดูหนาวนะคะและเขาอาจจะมีฝนแต่ฝนของฝั่งนู้นจะเป็นถึงขั้นว่าเป็นพายุเป็นทอร์นาโดที่เราเคยเห็นตามสารคดีนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เรียกฤดูนะคะอันแรก spring spring คือฤดูใบไม้ผลินะคะ summer ก็คือฤดูร้อน autumn autumn หรือ fall คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะ winter คือฤดูหนาว rainy

คือฤดูฝนคำว่าฤดูภาษาอังกฤษว่ายังไงคะจำได้ไหมคำว่าฤดู season นะคะถ้าเราจะบอกว่าฤดูหนาวฤดูหนาวเราจะบอกว่าไงคะ winter season แล้วเราจะบอกว่าฤดูร้อนคือ summer season ฤดูใบไม้ผลิคือ springseason นะคะคำว่า season นะคะเป็นคำที่หมายความว่าฤดูนะคะการใช้บุพบทใช้ in บวก season นะคะ month day year นะคะการที่เราจะบอกว่าเราอยู่ในฤดูอะไรเราใช้คำว่า in แล้วก็ตามด้วยฤดูนะคะหรือว่าเราจะบอกว่าฤดูนั้นอยู่ในเดือนอะไรบ้างตัวอย่างเขามีให้มามี in spring คืออยู่ในฤดูอะไรคะ in spring คือฤดูใบไม้ผลินะคะ in summer ฤดูร้อนนะคะแล้วเราจะบอกว่าฤดูร้อนอยู่ในเดือนเมย์ก็คือ in spring season on May ใช่ไหมคะ on ฤดูนั้นอยู่ในเดือนอะไรนะคะต่อไปนะคะเป็นการบรรยายถึงสภาพอากาศที่มักใช้อันนี้จะเป็นการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เราชอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะก็จะมีคำศัพท์เป็นสำนวนในการถามนั้นๆ นะคะประโยคแรกเลยค่ะ How do you think about the weather here? How do you think about the weather here? Think หมายความว่าคิดabout เกี่ยวกับ the weather ก็คือสภาพอากาศเขาก็ถามว่าคุณคิดอย่างไรกับอากาศที่นี่ใช่ไหมคะ weather here ก็คือที่นี่ใช่ไหมคะต่อไป how many seasons are there in Thailand how many seasons are there in Thailand ในประเทศไทยมีกี่ฤดูใช่ไหมคะ how many ก็มีเท่าไหร่season หมายความว่าหรือดู are there in Thailand ในประเทศไทยมีกี่ฤดูใช่ไหมคะต่อไป which season should you wear sweater which season should you wear sweater ฤดูไหนที่คุณสวมใส่เสื้อกันหนาวนะคะ which season ก็คือฤดูไหน should you wear ก็คือสวมใส่ sweater ก็คือเสื้อคลุมหรือว่าเสื้อกันหนาวนะคะคำถามนี้พวกเราสามารถตอบได้ไหมว่าฤดูไหนที่เราควรที่จะ should you wear sweater คือฤดูอะไรเอ่ยฤดูอะไรที่เราควรที่จะสวมเสื้อกันหนาวคือฤดูหนาวฤดูหนาวภาษาอังกฤษคือจำได้ไหมคะจำได้ไหมเดี๋ยวเราย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะทบทวนกับฤดูนะนี่ใช่ไหมคะฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิคือ spring ฤดูร้อนคือ summer ฤดูใบไม้ร่วงคือ autumn ฤดูหนาวคือ winter ฤดูฝนคือ rainy ใช่ไหมคะประเทศไทยมี3ฤดูคือฤดูอะไรคะฤดูร้อนคือ summer ฤดูหนาวคือWinter ฤดูฝนคือ rainy นะคะจำให้ดีนะเพราะเดี๋ยวเราจะถามในสไลด์ต่อไปนะคะในหน้าต่อไปวนกลับมาที่คำถาม Which season should you wear sweater ฤดูไหนที่คุณควรที่จะสวมใส่เสื้อกันหนาว Winter season คือฤดูหนาวต่อไปค่ะ What season do you likeWhat season do you like? คือคุณชอบฤดูไหนนักเรียนชอบฤดูไหนคะฤดูฝนก็คือ rainy ฤดูหนาวคือ winter ฤดูร้อนคือ summer พวกเราชอบฤดูไหน summer ไหมนะคะต่อไปค่ะ What do you like to do in winter? คุณชอบทำอะไรในฤดูหนาว What do you like to do in winter? นะคะคุณชอบทำอะไรในฤดูหนาวถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมี snow ใช่ไหมคะเขาจะมี snow เขาจะมีหิมะและช่วงที่มี snow เนี่ยเขาก็จะออกไปเล่นหิมะไปปั้น

มะเป็นสโนว์แมนที่พวกเราเคยเห็นในการ์ตูนหรือว่าเห็นในสารคดีนะคะต่อไป Which season doesn't you like? Which season doesn't you like? Why? คุณไม่ชอบฤดูอะไรเพราะเหตุใดWhich season doesn't not you like ก็คือคุณไม่ชอบฤดูอะไรและถามด้วยว่า why เพราะอะไรนะคะเราอาจจะไม่ชอบฤดูฝนเพราะมันมี stormy ก็ได้เพราะไม่มีลมพายุนะคะต่อไปค่ะ how is the weather in Bangkok how is the weather in Bangkok อากาศที่กรุงเทพเป็นอย่างไรถ้าเราจะถามว่าอากาศที่จวบคีรีขันธ์เป็นอย่างไรเราจะถามว่าอะไรคะ How is the weather in ประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะและถ้าถามว่าอากาศที่หัวหินเป็นอย่างไรเราจะถามว่า How is the weather in หัวหินอากาศที่หัวหินเป็นอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะ The weather is good todayIs it วันนี้อากาศดีใช่ไหมนะคะ The weather is good today วันนี้อากาศดี Isn't it ใช่ไหมใช่ไหมคะวันนี้เขาถามว่าวันนี้อากาศดีใช่ไหมใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็น exercise นะคะ exercise นี้เดี๋ยวจะมีคำถามที่อยู่ด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์นะคะที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกคำศัพท์แล้วก็เอาไปเติมในคำถามต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเดี๋ยวครูจะอ่านคำถามให้นักเรียนฟังแล้วก็แปลความหมายก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกคำศัพท์ที่อยู่ด้านขวามือนะคะว่าเราควรที่จะตอบเลือกอันไหนไปตอบนะคะข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะ It's really hot today It's really hot today ก็คือวันนี้อากาศร้อนมากเลย How about the How about the แล้วก็ดัดดัด is 38 degrees Celsius เขาบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยแล้วเขาก็ตอบมาว่าวันนี้38เซลเซียสเลยคำถามที่จะตอบที่จะมีคำตอบว่า38เซลเซียสเนี่ยแสดงว่าเขาต้องถามว่าวันนี้กี่องศาถูกไหม How about เนี่ย How about คือกี่องศาทีนี้คำว่าอุณหภูมิภาษาอังกฤษเขาต้องถามถึงอุณหภูมิใช่ไหมคะเพราะเขาตอบ38องศาเซลเซียสใช่ไหมทีนี้คำว่าอุณหภูมิในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรเราลองดูคำว่าอุณหภูมิอุณหภูมิภาษาอังกฤษคืออะไรครูมีให้เลือกระหว่าง temperatureThermometer แล้วก็ weather weather แปลว่าสภาพอากาศ thermometer คือเครื่องวัด temperature คืออุณหภูมิเราจะเอาคำไหนไปตอบดี temperature นะคะข้อนี้ตอบ temperature นะคะต่อไปค่ะ in Canada in winter อยู่ที่แคนาดานั้นเป็นฤดูหนาวนะคะ it is people have to wear overcoat it is people have to wear overcoat ก็คือประชาชนเขาเนี่ยสวมใส่ overcoat ก็เสื้อคลุมกันหนาวตัวใหญ่ๆจะตัวจะใหญ่กว่า sweater sweater ก็คือเสื้อกันหนาวธรรมดาแต่ overcoat เนี่ยคือจะเป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่ๆนะคะที่แคนาดาเนี่ยหนาวผู้คนเนี่ยใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทเราจะตอบว่ายังไง is is อะไรเป็นอยู่ในฤดูหนาวถ้าอยู่ในฤดูหนาวมันจะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงคะหนาวหรือเย็นใช่ไหมคะถ้าคำว่าหนาวหรือเย็นเนี่ยภาษาอังกฤษคืออะไรระหว่าง windy cold กับ rainy cold นะคะต่อไปค่ะ What's the like in summer? What's the weather like in summer? ในซัมเมอร์เนี่ยอากาศจะเป็นยังไง

sunny foggy frosty sunny เพราะ sunny คือมีแดดถูกไหมคะ sunny คือแดดค่ะต่อไป what's the weather like อันนี้เขาถามเกี่ยวกับสภาพอากาศเหมือนกัน is แล้วก็จะ I think it will rain in 30 minutes I think ก็คือฉันคิดว่า it will rain in 30 minutes ใน30นาทีเนี้ยฝนจะตกฝนจะตกแน่นอนนะคะทีนี้เราจะถามจะตอบว่ายังไงดีเมื่อก่อนที่จะมีฝนตกมันจะมีสภาพอากาศแบบไหนมาก่อนก่อนที่จะมีฝนตกมันจะมีอะไรมาก่อนเมฆเมฆเมฆภาษาอังกฤษคืออะไรคะระหว่าง cloudy flood แล้วก็ stormy stormy คือมีพายุถ้ามีเมฆมากคืออะไร cloudy นะคะ4ต่อไปค่ะ in Thailand ในประเทศไทย what's the weather like in winter in ThailandWhat's the weather like in winter? ในประเทศไทยเนี่ยอากาศเนี่ยเป็นอย่างไรในฤดูหนาวฤดูเป็นยังไงหนาวหนาวภาษาอังกฤษคืออะไรคะ Coldy, cold, snowy หนาวหนาว Coldy คือเมฆมาก Snowy คือหิมะเพราะฉะนั้นต้องตอบ cold นะคะต่อไป we measure the temperature with เราสามารถวัดอุณหภูมิได้กับอะไรคะกับอะไรเราสามารถวัดอุณหภูมิ temperature with thermometer ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ7นะคะ What season should you wear a scrap What season should you wear a scrap scrap ก็คล้ายๆเสื้อกันหนาวเสื้อคลุมอ่ะคล้ายๆกัน What season should you wear scrap อากาศฤดูอะไรที่เราจะใส่สวมเสื้อคลุมมี winter sunny summer winter winter คือฤดูเดี๋ยวดูหนาวนะคะต่อไปค่ะ if it does not stop raining it may have ถ้าฝนไม่หยุดตก it does not stop raining ถ้าฝนไม่หยุดตก it may be อาจจะอะไรถ้าฝนไม่หยุดตกน้ำท่วมน้ำท่วมภาษาอังกฤษคือFlood ใช่ไหมคะต่อไปข้อ9ค่ะ What do you like the most What do you like the most อันนี้เขาจะถามว่าฤดูไหนที่พวกเราชอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าคำที่หายไปคือคำว่าฤดูภาษาอังกฤษ seasonต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อ10นะคะ in winter in winter คือฤดูอะไรคะ in winter ฤดูหนาว at the top of Doi Intanon บนยอดสูงสุด in the top Doi ของ Doi Intanon นะคะ in เชียงใหม่ is east บนเชียงใหม่เนี่ยค่ะบนยอดดอยของดอยอินทนนท์นะคะที่เชียงใหม่เนี่ย is is มีอะไรเขามีอะไรที่เขาไปดูอ่ะที่ประชาชนแห่กันไปดูหมอกทะเลหมอกเพราะฉะนั้นทะเลหมอกภาษาอังกฤษคืออะไรคะ sunny foggy frosty คำไหน foggy หรือ frosty โอเคนะคะ
เดี๋ยวเราจะทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อไปกันนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กับเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี้แล้วนะคะเราพอที่จะทบทวนคำศัพท์ได้เนาะต่อไปนะคะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์อีกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หนึ่งอันนี้แสดงถึงบทสนทนาที่ถามเกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้มาฟังเดี๋ยวครูจะแปลจะอ่านแล้วก็จะแปลบทสนทนาให้พวกเราฟังก่อนว่ามันอ่านว่ายังไงมันถามว่ายังไงนะคะอันแรกเลยเป็นบทสนทนาของทอมมี่กับแอนนี่ใช่ไหมคะทอมมี่กับแอนนี่นะคะ Didn't you listen to the weather forecast on TV อันนี้เขาถาม Didn't you listen to the weather เขาถามว่าคุณได้ฟัง the weather forecast เนี่ย on TV หรือไม่ใช่ไหมคะ weather forecast ก็คือการพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะ on TV หรือไม่เขาแอนนี่ก็ตอบ yes I didn't ใช่ฉันฟังต่อไป What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? เขาบอกว่าอากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ tomorrow อากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแอนนี่ก็เลยตอบว่า There will be rain in all parts tomorrow ฝนเนี่ยจะตกทั้งวันเลย Especially โดยเฉพาะ In the southern part it will be pour downSouthern ก็คือภาคอะไรคะที่มีฝนตกเยอะๆภาคใต้เลย It will be pour down pour down ก็คือฝนตกหนักนะคะทอมมี่ก็เลยบอกว่า I'm afraid ฉันเกรงว่า There it will be flood ฉันเกรงว่าจะพอฝนตกเยอะๆแล้วมันจะเป็นอะไร flood น้ำท่วม In the southern part ในภาคใต้Oh, I hear that your hometown is in South. ฉันเคยได้ยินว่าบ้านเกิดของคุณ hometown คือบ้านเกิดนะคะ hometown คือบ้านเกิดอยู่ในภาคใต้แอนนี่เลยบอกว่า My hometown is in ระนอง province. My hometown ก็คือบ้านเกิดของฉัน is in ระนอง province อยู่ในจังหวัดระนองทอมบี้เลยบอกว่า please tell your family กรุณาบอกครอบครัวของคุณนะคะ family member สมาชิกในครอบครัว to answer take umbrella with them ให้เตรียม umbrella คือร่มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนใช่ไหมคะ I will เดี๋ยวฉันจะบอกนะ thank you ขอบคุณ you are welcome ไม่เป็นไรนะคะนี่เขาบอกแล้วว่าเขาฟังสภาพอากาศจากทีวีถูกไหมweather forecast คือการพยากรณ์อากาศจากทีวีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนจะตกทั้งวันที่ภาคอะไรคะฝนตกทั้งวันที่ภาคใต้แล้วทีนี้ถ้าฝนตกเยอะๆเขาคิดว่ามันจะน้ำท่วมในภาคใต้แล้วเขาได้ยินว่าโฮมทาวของแอนนี่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดระนองใช่ไหมคะทอมมี่ก็เลยบอกให้สมาชิกครอบครัวของแอนนี่เนี่ยเตรียมล่มไปด้วยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะถามเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวกับในบทสนทนานี้คำถามแรกเลย Didn't Tommy listen to the weather forecast Tommy ได้ฟังสภาพอากาศการพยากรณ์สภาพอากาศไหมคะฟังไหม Yes ใช่ไหมคะเขาฟังสภาพอากาศจากไหนคะทีวีนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ What happened if the rain pour down? What happened if the rain pour down? ถ้าเกิดว่าฝนตกหนักจะเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมภาษาอังกฤษคือ flood ใช่ไหมคะ It will flood ก็คือถ้าน้ำท่วมถ้าพอร์ดาวถ้า rain พอร์ดาวฝนตกหนักๆมันก็จะเกิด flood ก็คือน้ำท่วมนะคะต่อไปค่ะ Where is Annie hometown? Where is Annie hometown? บ้านเกิดของแอนนี่อยู่ที่ระนองใช่ไหมคะ hometown ก็คือบ้านเกิดใช่ไหมคะอยู่ที่ระนองนะคะนักเรียนเข้าใจถึงบทสนทนาแล้วนะคะว่าเขาถามเกี่ยวกับว่าฟังสภาพอากาศไหมฟังจากที่ไหนแล้วเมื่อเกิดสภาพอากาศนั้นผลกระทบจากสภาพอากาศนั้นๆจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นเอ็กซ์ไซส์อีกอันนึงอันนี้เป็นเอ็กซ์ไซส์เกี่ยวกับ
จับคู่รูปภาพรูปภาพด้านนี้ก็จะมีแบบมีพระอาทิตย์ด้วยมีเมฆด้วยมีเมฆแล้วก็มีฝนมีเมฆทั้งหมดเลยแล้วก็มีพระอาทิตย์เต็มดวง

นะคะพาทริกโคนีพาทริกโคนีคือมีเมฆเป็นบางส่วนเราดูนะว่ารูปไหนที่มีเมฆเป็นบางส่วนนะคะต่อไปคือเรนนี่เรนนี่คือฝนตกสุดท้ายโคนีโคนีคือมีเมฆมากเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะรูปแรกค่ะรูปแรกเราจะจับคู่กับคำว่าอะไรดีรูปแรกเลยมีเมฆเป็นบางส่วนไหมมีเมฆเป็นบางส่วนจำได้ไหมว่ามันหมายครูบอกว่าคำไหนมีเมฆเป็นบางส่วนให้เลือกระหว่างพาทริคูนดีกับคูนดีพาทริคูนดีเพราะพาทริคูนดีหมายความว่ามีเมฆเป็นบางส่วนนะคะก็คืออันนี้ต่อไปมีเมฆด้วยมีฝนด้วยเราจะตอบว่าไงรูปที่สองตอบคือ rainy rainy หมายความว่าฝนตกต่อไปค่ะมีเมฆเยอะเลยมีเมฆเยอะเลยคือ cloudy เพราะ cloudy หมายความว่ามีเมฆมากนะคะต่อไปค่ะซันนี่เพราะพระอาทิตย์แจ่มใสมากเลยสุดท้ายมีลูกเกดหิมะคือ snowy โอเคนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซันนี่หมายความว่ามีแดดSnowy หมายความว่าหิมะ Patrick Cody คือมีเมฆบางส่วน Rainy ฝนมีฝนตก Cody มีเมฆมากนะคะต่อไปนะคะเป็น post test แล้วนะคะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับทดสอบว่าพวกเราเรียนมาในพาร์ทเนี้ยเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมากน้อยแค่ไหนนะคะมีทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะอันแรกเลยนะคะข้อแรก What's the weather like What's the weather like ก็คือ What's the weather like หมายความว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่า Is I think it will be stormy soon Stormy คือมีพายุซูนก็คือเร็วๆนี้ฉันคิดว่าจะมีพายุเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นฤดูอะไรโคลดี้เรนนี่วินดี้ฮอตก่อนที่จะมีฝนมันจะต้องเป็นอะไรก่อนก่อนที่จะมีฝนมันจะมีอะไรก่อนตอนที่มันมีสตอร์มี่อ่ะมันจะเป็นอะไรสตอร์มี่คือการพัดของลมใช่ไหมคะทีเนี้ยก่อนหน้าที่จะมีสตอร์มี่มันจะต้องมีอะไรมีโคลดี้เกรนนี่วินดี้หรือฮอตลมอะวินดี้ใช่เราจะตอบนี้นะคะวินดี้นะคะต่อไปค่ะข้อ2 What season should you wear your scrap What season ก็คือฤดูอะไรที่คุณควรจะใส่เสื้อคลุมSummer คือฤดูร้อน Winter คือฤดูหนาว Spring ใบไม้ผลิ Autumn คือใบไม้ร่วงฤดูอะไรคะ Winter ฤดูอะไรเอ่ยฤดูหนาวคือ Winter นะคะต่อไป What's the weather like in winter อากาศที่อยู่ในฤดูหนาวเนี่ยมันเป็นยังไงCool ก็คือเย็น Mystery ก็คือมืดเมฆมีมืด Foggy ก็คือมีหมอกสุดท้าย Fly ก็คือแจ่มใสมีหนาวมีในฤดูหนาวมันต้องเย็นก็คือ Cold นะคะต่อไปนะคะข้อ4 What will the weather be like tomorrow อากาศที่คุณอากาศ

0: การณ์พรุ่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไร What will the weather be like tomorrow อากาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเขาถามถึงสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในคำตอบก็จะมีคำที่แสดงถึงการพยากรณ์อากาศหรือการพูดถึงอากาศของวันนี้ถูกไหมถ้าเป็นอดีตอันนี้เขาพูดถึง tomorrow ก็คืออนาคตใช่ไหมคะข้อแรกเลยนะคะ it will be cold ก็คือ it will be cold ก็คือweather พรุ่งนี้ก็จะมี cold ก็คืออะไรคะมีเมฆใช่ไหมคะต่อไป it was clear it was clear นี่ก็คือหมายความว่าไม่มีอะไรอากาศแจ่มใสดีใช่ไหมคะต่อไป it is raining ก็คือฝนตกแล้วข้อดี it will be snowy ก็คือมีหิมะตกคำที่แสดงถึงอนาคตก็คือ it will ก็คือข้อ A นะคะต่อไป I don't like winter because เขาชอบฤดูหนาวเพราะว่าอะไร cold hot foggy stormyเพราะเย็นเพราะร้อนเพราะมีหมอกเพราะมีพายุเขาชอบฤดูหนาวเพราะเย็นเย็นก็คือโคลนะคะต่อไปนะคะข้อ6 What was the weather like yesterday อันนี้เขาถามถึง อากาศที่ผ่านไปแล้วของเมื่อวานนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีคำที่แสดงการพูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะอันแรกเลย it poured down ฝนตกหนักมาก 2. it was windy ข้อ 4. it will be stormy มีพายุข้อ D it's freezing ก็คืออากาศเย็นใช่ไหมคะทีนี้ในคำตอบ4ข้อนี้มีคำไหนที่แสดงถึงอดีต it was ข้อนี้ it wasก็คือคำนี้ใช่ไหมคะ It was windy คือการพูดถึงสภาพอากาศที่อยู่ใน yesterday ก็คือเมื่อวานหรือผ่านมาแล้วนะคะต่อไปข้อ7 What season doesn't you like What season doesn't you like อากาศแบบไหนที่คุณไม่ชอบอันแรกเลย cold weather อากาศเย็น 2. I like swimming ฉันชอบว่ายน้ำ 4.ข้อ4 sure แน่นอนข้อ D spring ก็คือฤดูใบไม้ผลิเขาถามว่าอากาศแบบไหนที่คุณไม่ชอบเราควรที่จะตอบข้อไหนข้อ A ค่ะต่อไปนะคะ It's very hot today How about the temperature วันนี้อะไรก็ไม่รู้มากมากเลยวันนี้It's very นะคะ How about temperature หมายความว่าอุณหภูมิใช่ไหมคะอุณหภูมิเนี่ยเป็นอย่างไรเขาจะบอกว่า It's 8 degree Celsius 8 degree Celsius นี่มันต้องร้อนหรือต้องเย็น8มันต้องเย็นเพราะมันอุณหภูมิน้อยอุณหภูมิต่ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิมันต่ำเนี่ยแค่8 degree Celsius เนี่ยมันจะ cold misty frosty หรือ hot มันจะ cold เพราะ cold หมายความว่าหนาวนะคะต่อไป I have a fever today I have a fever ก็คือฉันมีไข้นะคะมีไข้ because yesterday เพราะว่าเมื่อวานเนี่ย I walk home from work in ฉันกลับจากทำงานฉันกลับบ้านจากทำงานเนี่ยฉันเดินตากอะไรตากอะไร the rain the cold the snow the sun ตากฝนตากอากาศเย็นตากหิมะหรือตากแดดความเป็นไปได้คือตากฝนถูกไหมเราถึง fever คือไม่สบายนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ the rain has poured downฝนตกหนักมากถูกไหมพอดาว for 3 days 3วันเลย I think it will be have อะไรคะ snow rain ก็คือหิมะตกหนักมาก wind มีลม rain drop ก็คือฝนหยุด flood น้ำท่วมฝนตกหนักมากเลย3วันเนี่ย แล้วมันจะเกิดอะไรน้ำท่วม I think it will be have flood นะคะโอเค thank you มากค่ะนักเรียนนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศทั้งหมดทั้งมวลของทั้งประเทศไทยแล้วก็ของฝั่งทวีปยุโรปแล้วพร้อมทั้งบอกเกี่ยวกับว่าในอากาศหนึ่งอากาศนั้นน่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้ามีหนาวมันก็ต้องมีทั้งหิมะใช่ไหมคะถ้ามีฝนมันก็ต้องมีทั้งสตอร์มี่มีพายุถ้าร้อนล่ะร้อนก็มีทั้งซันนี่มีทั้งไฟมีแสงแดดจ้ามีแจ่มใสใช่ไหมคะเราสามารถบอกได้และเราสามารถที่จะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศที่คุณชอบหรือการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้นะคะครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะคะที่เข้ามาร่วมเรียนในบทเรียน The Weather ของครูในวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถนำสิ่งที่เรียนในวันนี้ไปพูดคุยกับเพื่อนๆได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และไปใช้ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศในชีวิตต่อไปได้นะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: Thank you
0: Thank you, ค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูจุไรวันรักสมยาอีกแล้วนะคะวิชาวันนี้นะคะที่ครูนำมาสอนก็คงจะเป็นวิชาเดิมคือวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติจากที่คุณเห็นเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะคะเราจะเห็นว่าเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณไปหมดแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตารางแจกแจงความถี่ซึ่งนักเรียนได้เรียนไปหมดแล้วนักเรียนรู้ที่มาที่ไปของข้อมูลแต่ละตัวแล้วว่ามาอย่างไรเอาไปใช้ทำอะไรนะคะซึ่งช่วงตั้งแต่หลังจากสัปดาห์นี้ไปจะเป็นช่วงง่ายของพวกคุณแล้วเพราะว่าเราจะใช้โปรแกรมในการคำนวณซึ่งถ้าเป็นโปรแกรมเนี่ยเราไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนเราจะไม่สามารถอ่านค่าที่โปรแกรมเขาคำนวณมาให้เราได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูก็จะนำโปรแกรมง่ายๆมานำมาสอนให้กับพวกเราก่อนซึ่งพวกคุณทุกคนเคยใช้กันมาอยู่แล้วแต่เพียงไม่รู้ว่ามันสามารถหาค่าเหล่านี้ได้นะคะวันนี้ตอนที่ครูจะนำมาเสนอให้กับนักเรียนนะคะจะมีชื่อตอนว่าการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงานด้านสถิตินะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะบอกประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel 2010ได้นะคะเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010ได้นะคะสามารถกรอกข้อมูลใน Excel Microsoft Excel ได้นะคะสามารถสร้างกราฟได้สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันทางด้านสถิติได้นะคะใช้โปรแกรม Microsoft Excel กันไหมคะนักเรียน
2: ใช
1: ่ใช่ไหมเรียนไหม
2: เร
1: ีย
2: น
1: Excel เหมาะสำหรับอะไรลูกโปรแกรม Microsoft Excel เหมาะสำหรับการคำนวณทำตารางได้แต่ที่สำคัญคือตารางสามารถทำการคำนวณได้ใช่ไหมคะสามารถทำการคำนวณได้ซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเกี่ยวกับการคำนวณใช้ Excel จะเร็วหรือช้าเร็วแต่มีปัญหาว่าแล้วหนูจะใช้สูตรอะไรล่ะคะครูในการคำนวณถูกไหมเราไม่ทราบเลยบางทีใส่สูตรไปมันก็เออร์เรอร์นะคะวันนี้ครูไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับ Excel การใช้งานเบื้องต้นแต่ครูจะพูดโดยรวมสำหรับงานทางด้านสถิตินะคะซึ่งประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับงานที่เกี่ยวกับทางด้านการคำนวณด้านตัวเลขโดยลักษณะการคำนวณ นั้นเป็นในรูปแบบของตารางทำการที่เป็นช่องๆซึ่งเราเรียกว่าเซลล์นะคะซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลนะคะข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบทั้งตัวเลขตัวอักษรสูตรการคำนวณวันที่และเวลานะคะวิธีการป้อนและแก้ไขข้อมูลนะคะมีความยืดหยุ่นจากคุณสมบัติที่เซลล์เป็นอิสระต่อกันมันจะมีคอลัมน์กับแถวถูกไหมจุดตัดกันระหว่างคอลัมน์กับแถวเราจะเรียกว่าเซลล์นะคะซึ่งทำให้การจัดการกับเซลล์ต่างๆได้ง่ายมีแผนงานเป็นเวิร์กชีตนะคะแล้วก็ที่เปรียบเสมือนหน้ากระดาษคำนวณสำหรับแบ่งงานออกจากกันและสามารถเชื่อมโยงการทำงานกันได้นะคะทีนี้คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Excel อ้าวอ่านเลยค่ะ1
2: เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านการคำนวณเช่นค่าการเงินค่าบัญชี
1: พวกหนูใช้เคยใช้สิ่งเหล่านี้ไหมเคยนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันสามารถบวกลบคูณหารกันได้ถ้าเราตั้งค่าสูตรนะคะเอาต่อไปข้อ2ค่ะ
2: มีเครื่องมือในการจัดการกับตารางสะดวกในการสร้างงาน
1: สะดวกในการสร้างงานนะคะ3
2: มีฟังก์ชันในการเลือกใช้งานที่ง่ายและสามารถใช้อาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชันได
1: ้นะคะ4สามารถใส่สีตารางเส้นตารางได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้นะคะ5ค่ะ
2: สามารถสร้างงานเป็นฐานข้อมูลได้ตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะต้องการให้ข้อมูลออกมาในรูปแบบใด
1: สังเกตว่า เก็บเป็นฐานข้อมูลก็ได้ใช่ไหมสามารถลิงก์ใน Access ได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลได้นะคะอ้าวต่อไปค่ะ6สามารถสร้างกราฟได้อย่างสวยงามไหมสวยกว่าสวยกว่าอะไรสวยกว่าเวิร์ดไหมสวยกว่าสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟต่างๆได้ซึ่งกราฟของเราเกี่ยวกับงานทางด้านสถิติไหมคะเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวข้องนะคะต่อไป7ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนคงจะใช้ Excel กันเป็นอยู่แล้วสามารถสร้างออโต้ฟิลได้ดึงมา1 2 3ดึงลงมาตัวเลขก็ตามมานะคะสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างอัตโนมัตินะคะต่อไป8ค่ะ
2: สามารถสร้างสูตรคำศัพท์ในการใช้งานได
1: ้นะคะ
2: โดยการใช้แมคโคร
1: โดยการใช้แมคโครนะคะ9เช่นเราพิมพ์คำซ้ำๆแค่พิมพ์ตัวแรกให้ตัวถัดมามันจะตามมาให้ไหมคะตามไหมเคยใส่ไหมมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะอ้าวต่อไปเดี๋ยวเราเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel กันนะคะซึ่งครูเปิดไว้แล้วนะคะซึ่งมาตารางสำหรับโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก็คือหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณใช้งานเป็นไหมคะเป็นไหมเป็นนะคะใช้งานเป็นทีนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าสามารถสร้างงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติได้สามารถใช้งานกับสถิติได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะครูอยากให้พวกคุณดูแบบสอบถามก่อนว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ได้อย่างไรนะคะนักเรียนดูแบบสอบถามของครูชุดนี้นะคะแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะถาม1คือสมมุติว่าครูไปอบรมเรื่องนี้เรื่องความพึงพอใจไม่ใช่ค่ะครูไปอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ครูอยากรู้จังเลยว่าผู้เข้ารับอบรมของครูเนี่ยมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของครูไหมที่ครูสอนนะคะครูก็นำแบบสอบถามอันเนี้ยไปแจกให้กับผู้เข้ารับการอบรมนะคะซึ่งนะคะมีการ

0: ถามอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะนักเรียนลองดูมองเห็นไหมคะตัวแรกเขาถามอะไรลูกเพศของใครของผู้สอนหรือคนตอบแบบสอบถาม
1: คนตอบแบบสอบถาม
0: 2อายุนะคะช่วงอายุที่ของใครของผู้เข้ารับการอบรม3การศึกษาว่าผู้เข้ารับการอบรมของเราเนี่ยมีระดับการศึกษาจบมาระดับการศึกษาชั้นไหนนะคะ4ตำแหน่งนะคะตำแหน่งนะคะแล้วก็อันนี้ตอนที่2จะเป็นความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจการนำไปใช้นะคะก็จะมีประเด็นที่ครูถามด้านวิทยากรการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเป็นอย่างไรถ้าผู้ตอบสอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากก็ตอบก็ติ๊กตรงไปหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรลูกหมายเลข5นะคะหมายเลข5นะคะความสามารถในการอธิบายเนื้อหามีความคิดเห็นอย่างไรต่อไปตามความรู้สึกนะคะด้านสถานที่ความพร้อมของอุปกรณ์ระยะเวลาในการอบรมนะคะแล้วก็อาหารมีความเหมาะสมไหมนะคะความรู้ความเข้าใจก่อนอบรมหลังอบรมให้คะแนนระดับเท่าไหร่แล้วก็การนำไปใช้นะคะซึ่งแบบสอบถามแบบนี้นักเรียนเคยเห็นบ่อยไหมคะเคยเห็นบ่อยไหม
1: บ่อย
0: จากที่ไหนลูกเอาที่ง่ายๆเลยเวลาเราทำองค์การกันใช่ไหมใช่ไหมคะเวลาเราทำกิจกรรมองค์การเวลาเราจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Excel สามารถทำงานได้นะคะซึ่งเราก็เอาแบบสอบถามตัวเนี้ยไปแปลงเพื่อคีย์ลงในโปรแกรม Microsoft Excel คีย์1ข้อคีย์1ข้อต่อ1คอลัมน์นะคะครูก็ทำออกมาในรูปแบบนี้1ข้อต่อ1คอลัมน์ลำดับที่หมายความว่าเราได้แบบสอบถามมาเหมือนที่ครูเคยสอนไปเอาแบบสอบถามมาเขียนเลขลำดับที่ก่อนเผื่อใครคีย์ผิดเราจะได้ทำไมกลับไปทำไมได้คะย้อนดูได้ว่าเราคีย์ผิดหรือคีย์ถูกมั่นใจไหมนะคะแล้วก็ตามหัวข้อเลยค่ะแบบสอบถามเพศเห็นไหมคะอายุเห็นไหมคะระดับการศึกษานะคะแล้วก็ความพึงพอใจเขาตอบอะไรล่ะข้อ1เขาตอบอะไรนะคะอ่ะครูแก้ให้เข้าใจง่ายนิดนึงข้อนะคะซึ่งการใช้ Excel ครูไม่ต้องสอนเนาะว่าใช้อย่างไรทุกคนครูเชื่อมั่นว่าทุกคนใช้เป็นอยู่แล้วเพราะตอนนี้นะคะเพราะทุกคนต้องเรียนกันมาแล้วสำหรับวิชาอะไรลูกวิชาอะไรคะโปรแกรมการคำนวณในงานอาชีพนะคะโอเคพอเป็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจไหมนะคะคีย์ข้อ1เขาตอบอะไรคนที่1ตอบ5ตอบ4ตอบ3ทีนี้เรามาดูว่าคีย์อย่างไรนะคะคีย์อย่างไรสมมุติเราหยิบมาแผ่นที่1เพราะฉะนั้นในแถวที่1เนี่ยมันข้อมูลของคนที่1ทั้งหมดเลยเข้าใจไหมนั่นหมายความว่าคนที่1เพศอะไรคะ1เพศชายอายุเท่าไหร่เอ่ยช่วงอายุ20ถึง30ปีนะคะต่อไประดับการศึกษาเขาตอบ1คืออะไรคะมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วครูก็ข้ามมาตอนที่2เลยข้อ1การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนเขาให้ระดับความพึงพอใจเท่าไหร่ลูก
1: 4
0: ข้อ2เขาให้3ข้อ3ให
1: ้
0: 3ข้อ4ให
1: ้
0: ข้อ5ให
1: ้
0: ข้อ6ให
1: ้
0: ข้อ7ให
1: ้
0: โอเคเพราะฉะนั้นในแถวที่1ก็คือเป็นแบบสอบถามชุดที่1ถ้าสมมุติเราถาม30คนมันจะมีทั้งหมดกี่แถวคะ
1: 30
0: แถวพอเข้าใจนะ นะคะซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาองค์การได้นะคะองค์การวิชาชีพนะคะอ้าวทีนี้เราอยากรู้จังเลยว่ามีเพศหญิงกี่คนเพศชายกี่คนถูกไหมเพศหญิงกี่คนเพศชายกี่คนใช้ฟังก์ชันอะไรดีคะตอนนี้คุณรวมทั้งหมดแล้วมี20คนอยากรู้จังเลยว่ามีเพศชายมานั่งนับใช่ไหมลูกอันนี้1 2 3 4 5 6 7นับแบบนี้ป่ะลูกทำยังไงใช้ฟังก์ชันอะไรดีเอ่ยใช้ฟังก์ชันอะไรดีลูกอ่ะครูพิมพ์ตรงนี้เพศชายเพศหญิงอ่ะใช้ฟังก์ชันอะไรดีฟังก์ชันอะไรที่เกี่ยวกับการนับคะฟังก์ชันอะไรที่เกี่ยวกับการนับเขาถูกไหมเขาอันนี้เขาแบบอะไรเขาแบบมีเงื่อนไขถูกไหมคะนับแต่เพศนับแต่เลขอะไรลูกเลข1เพราะฉะนั้นใช้ฟังก์ชันอะไรคะใช้ฟังก์ชันเขาอะไรเอ๊เรียนมายังไงเนาะใช้ฟังก์ชันอะไรคะเขาอะไรอ่ะลองดูซิมีเขาอะไรมั่งมีเขาเขาแบงค์เขาอีฟใช้เขาอะไรคะเขา if โอเคเขา if range คือช่วงถูกไหม range คือช่วงนะคะนักเรียนมองเห็นที่ครูคลิกไหมคะเห็นไหมเห็นนะ range คือช่วงที่เอามานับคือช่วงนี้ถูกไหมช่วงอายุเพศใช่ไหมคะต่อไป criteria ก็คือจะต้องตรงกับคำว่าตรงกับอะไรลูกเลข1ใส่เลข1โอเคไหมตอบโอเคได้ทั้งหมดกี่คนลูก12คนนะคะ12คนนะคะอ้าวไหนนับเพศหญิงซิทำไงใครจะออกมาทำให้ครูได้ลองหน่อยเร็วใครจะออกมาทำให้ครูได้อ้าวครูขอสถาพรออกมาทำให้ครูดูหน่อยเร็วออกมาทำให้ครูดูหน่อยใช้ฟังก์ชันอะไรคะเขา if นะคะเขา if อ่ะเดี๋ยวครูให้สถาพรทำให้ดูหน่อยอันดับแรกไปไหนลูกอันดับแรกไปไหนใช้ฟังก์ชันก่อนทำไงลูกกดตรงไหนฟังก์ชันตัวไหนลูก fx ไหม fx ไหมเพิ่งเจอ excel ครั้งแรกเหรอคะลูกตรงไหนคะฮะข้างบนใช่ไหมเอาเลยอีกอ๋อใช่ไหมคะเลือกคนไม่ผิดเห็นไหมนะคะต่อไปค้นหาฟังก์ชันไปที่คำว่าอะไรลูกเขา if เรียงตามอันดับตัวอักษรเขาใช้ตัวอักษรตัวอะไร c COO CH แล้วลูก CO เพื่อนนั่งขำนะคะ COU แสดงว่าอยู่ข้างล่างอีกเจอแล้วนะคะเขาหรือเขา A เขาไหนเขา if แสดงว่าหล่นไปอีกลูกล่วงไปอีกเจอยังเขา if ตอบโอเคช่วงไหนที่เราจะนับลูกช่วงเพศก็คือ range ใช่ไหม range ช่วงเพศโอเคทีนี้ criteria ต้องตรงกับเลขอะไรลูก
2: 2
0: เสร็จแล้วตอบโอเคได้เท่าไหร่คะ
2: 8
0: ได้นะขอบคุณค่ะทีนี้นะคะขอบคุณสถาพรมากต่อไปรัชานนท์โทษค่ะรังสิมันมาช่วยนับให้ครูหน่อยนะคะว่าอายุโอเคเดี๋ยวครูขยับใ อายุช่วงที่1ช่วงที่1อายุเท่าไหร่ลูกอายุต่ำกว่า20อรชานนท์แป๊บนึงอายุรังสิมันอ้าวต่ำกว่า20อ้าวช่องนี้อ้าวต่ำกว่า20หาให้ครูหน่อยแสดงว่าช่วงอายุต้องตรงกับเลขอะไรลูกเลข1ไปที่ไหนฟังก์ชัน insert ฟังก์ชันแล้วก็ไปหาฟังก์ชันอะไรคะ count if ทั้งบ้านเห็นไม่เอ่ยนะคะดูรังสิมันไปก่อนช่วยให้คำแนะนำรังสิมันด้วยนะคะ

0: คะรังสิมันได้ไหมได้ไหมลูกตรงกับเลขอะไรลูกเลขหนึ่งโอเคนะคะได้ทั้งหมดกี่คนลูก
1: 4
0: คนอ่ะขอบคุณมากค่ะอ้าวได้แล้วตรงทั้งหมดกี่คนคะ4คนถ้าเป็นช่วงอายุอื่นหนูทำได้ไหมลูกได้ไหมได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้เราจะสร้างกราฟและเราจะสร้างกราฟถ้าเพศอายุเนี่ยสมควรใช้อะไรคะนักเรียนว่าน่าจะใช้กราฟอะไรกราฟแท่งหรอกราฟแท่งก็มีแค่2แท่งเองสิลูกกราฟวงกลมถูกไหมกราฟวงกลมนะคะเราทำไงลูกกราฟวงกลมก็คือคุมข้อมูลทั้งหมดถูกไหมใช่ไหมคะคุมข้อมูลทั้งหมดแล้วไปที่ไหนลูก insert แล้วไปที่ตัวนี้ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวครูขอขยายหน่อยตัวนี้เห็นชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นไหมนะคะเอาแบบไหนดีเอ่ยโอ 3D เอาตัวนี้ข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคลิกเข้าไปดูเอ๊ะทำไม1 2 3 4มาหมดเลยดูซิชาร์ตไทป์นะคะนี่คือข้อมูลของวงกลมนะคะเดี๋ยวกูขอปิดเครื่องมือก่อนนะคะคือว่าอันนี้ไม่น่าใช่แล้วนะคะวิธีการก็คือไปที่กราฟวงกลมไปที่ insert คลิกขวานะคะ select data

อ่ะไปกราฟวงกลมนะคะเอ๊ะทำไม1ถึง20ขึ้นมาหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยนักเรียนเรียนมาต้องไปแก้ตรงไหนเอ่ยแก้ตรงไหนเอ่ยหรือว่าคืนคุณครูสุพรไปหมดแล้วฮะคืนไปหมดยังโอ้มีตั้ง20เนี่ยนะคะอีดิท

โอเคไม่เป็นไรข้ามไปก่อนนะคะทีนี้จริงๆแล้วมันจะต้องสร้างกราฟวงกลมถูกไหมนะคะกราฟวงกลมแล้วก็อายุก็สามารถสร้างเป็นกราฟได้เช่นกันนะคะสามารถสร้างเป็นกราฟได้เช่นกันทีนี้อ๋อคุณรู้แล้วนะคะถ้า

จะสร้างกราฟเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็คือคุณจะต้องมาคุมข้อมูลตรงนี้เพศชายกับเพศหญิงที่คุณสร้างไว้เพราะเมื่อกี้ถ้าเราคุมตรงนี้นะคะก็คือมันจะเอาลำดับขึ้นมาสร้างให้หมดเลยคือมันยังไม่ฉลาดขนาดนั้นนะคะยังความสามารถของโปรแกรมยังไม่เหมือนใน SPSS นะคะก็คือเรามาคุมตรงนี้แล้วก็ไปที่ Insert Chart แล้วก็ Pie Chart เห็นไหมจะมีขึ้นมาหมดเลยสีฟ้าคืออะไรคะเพศอะไรเพศชายสีส้มเพศหญิงนะคะเราก็สามารถสร้างกราฟได้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเอากราฟอันนี้ไปทำในแผ่นงานแผ่นใหญ่ได้เพื่อนำเสนอนะคะใส่ลักษณะใส่ชื่อของชาร์ตชื่อของกราฟแผนภูมิแสดงอะไรคะเพศของผู้ตอบแบบสอบถามโอเคไหมคะเราสามารถใส่ค่าร้อยละได้เปลี่ยนสีได้นะคะตามความต้องการนะคะหรือว่าจะใส่นะคะเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะคะสามารถที่จะโชว์ข้อมูลได้เห็นเปอร์เซ็นต์ไหมคะว่ามีทั้งหมดเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เห็นไหมนะคะซึ่งกราฟเขาก็จะแสดงให้ดูด้วยนะคะทีนี้ครูก็จะขอข้ามสำหรับเรื่องการสร้างชาร์ตไปตัวนี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งการหาค่ามีนค่ามีนนะคะค่ามีนหรือที่ครูสอนไม่บ่อยเขาเรียกว่าค่าอะไรนะค่าเฉลี่ยปะEverage ใช่ไหมคะ Average ค่ามีนหรือค่า Average นะคะซึ่งเราก็สามารถหาได้เหมือนกันใน Excel นะคะเราสามารถหาได้เช่นกันใน Excel Average ทำยังไงลูก Average ไปที่ฟังก์ชันถูกไหมเราอยากรู้จังเลยข้อ1คนแรกตอบ4คนที่2ตอบ5คนที่3ตอบ4รวมแล้วในภาพรวมเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะก็คือไปที่ฟังก์ชันเสร็จแล้วไปที่ average a v e r a g e ตัวนี้ a v e r a g e average a v e r aG E เสร็จแล้วตอบโอเคเขาก็จะถามอีกว่าเอาข้อมูลช่วงไหนมาหาค่า Average นะคะเอาข้อมูลช่วงไหนก็คือเราจะเอาตั้งแต่ข้อ1คนแรกที่ตอบจนถึงคนสุดท้ายที่ตอบนะคะนะคะ number 2ไม่ต้องมีดูซิค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่4จุดเท่าไหร่คะ4.25 ตอบโอเคเดี๋ยวกูขอปิดอันนี้ก่อนเอาใหม่นะ Average average ปึ๊บดึงข้อมูลเสร็จแล้วตอบโอเคได้เท่าไหร่คะ 4.25 ซึ่ง Excel คุณสมบัติของมันคือสามารถทำออโต้ฟิลได้ใส่สูตรแค่เพียงครั้งเดียวแล้วทำไงต่อลูกทำไงคะลากได้คำตอบออกมาไหมคะได้แล้วนะคะค่า standard deviation คืออะไรลูกค่า standard deviation ฮะค่า standard deviation คืออะไรลูกค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็สามารถหาได้เช่นกันนะคะก็คือไปที่ฟังก์ชัน standard deviation นะคะก็คือ
STD เลื่อนลงไปที่ตัว S เลย Standard Deviation ตัวนี้เห็นไหมคะแต่มันจะมี Standard STD EV STD EVP STD EVS นะคะเรามาดูแต่ละตัวถ้าตัว P นะคะแล้วก็ตัว D นะคะครูขออนุญาตใช้ตัวนี้นะคะ Standard Deviation ตอบโอเคสูตรเหมือนเดิมก็คือตั้งแต่อะไรคะคนแรกจนถึงคนสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคได้ไหมได้ค่าออกมาไหมลูกได้ทำให้เหลือทศยม2ตำแหน่งนะคะแล้วเราก็ดึงเอ๊ะครูไม่ดึงดีกว่าเดี๋ยวครูหาคนมาทำดีกว่าครูลบแล้วหาคนมาทำนะคะอ่ะครูขอผู้หญิงบ้างนะคะครูขอผู้หญิงบ้างใครจะออกมาทำเอ่ยอ่ะเอาค่ามีนก่อนใครจะออกมาทำแล้วครูขอตัวแทนออกมาทำใครที่คิดว่ายังจำไม่ได้ออกมาทำได้เลยค่ะใครเอ่ยมีไหมมีไหมนับหนึ่งนับสองนับสามอ่ะไม่มีครูชี้ออกมาเชิญค่ะเชิญค่ะหาค่ามีนให้ครูหน่อยเดี๋ยวเพื่อนช่วยนะคะไปที่ฟังก์ชันมีนคืออะไรคะเอเวอเรตเอเวอเรต AV เอเวอเรต A อะไรคะ AVERAGE โอเคเสร็จแล้วเอาช่วงไหนมาทำคะช่วงไหนข้อ2พิมพ์ตรงไหนเพื่อเอาช่วงมาทำลูกคลิกตรงไหนเก่งมากนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคเอาได้ไหมคะหาค่า standard deviation ด้วยค่ะนะคะหาค่า standard deviation ด้วยนะคะเอาช่วยบอกสูตรเพื่อนหน่อย S อะไรคะ ST ST เลยแล้วลูกนั่นตัว T อยู่หมวด S นะคะ ST ขึ้นไปอีก STDEV นะคะตอบว่าอะไรอะไรคะโอเคทำให้เป็นทศยม2ตำแหน่งค่ะโอเคอัตรมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชื่ออะไรนะคะนัตตมณีต่อไปครูขอผู้หญิงสักคนหนึ่งนะคะเชิญค่ะรัดดาวันเชิญค่ะรัดดาวันมาถ้าออกมาทำแล้วจำได้ไหมได้ทีนี้ต่อไปนี้ข้อมูลที่เราทำองค์การวิชาชีพนะคะทำเลยค่ะรออะไรคะลูกนะคะอันดับแรกวางช่องให้ถูกก่อนหนูจะหาข้อมูลช่องไหนโอเคระหว่างรัดดาวันทำไปครูก็จะพูดไปต่อไปนี้องค์การเราทำได้ไหมคะทำได้ยังได้แล้วเนาะAVERAGE AVERAGE โอเคเสร็จแล้วไปตรงไหนต่อลูกเก่งมากช่วงข้อมูลตอบโอเคต่อไปค่า standard deviation ค่ะ standard deviation ช่วยสะกดให้เพื่อนหน่อย S T D E V เลื่อนยาวเลยครูว่าเลื่อนสกอร์บาร์ข้างๆง่ายกว่าไหมลูกเอาเลยค่ะลูกเลยเลยแล้วค่ะ I แล้วค่ะนั่งท่อง A ถึง Z ให้ได้ค่ะ M N S นี่แหละถ้าคุณไล่ภาษาอังกฤษไม่ถูกคุณจะหาอะไรยากมากเลยฟังก์ชันถูกไหมคะS

ไรนะช่วยเพื่อนสะกดหน่อยST Standard Dive ไม่ใช่ค่ะเจอยังเจอแล้วนะคะเลือกช่วงของข้อมูลตอบโอเคทำให้ทศนิยมเหลือ2ตำแหน่งค่ะโอเคเก่งมากตบมือให้รัดดาวันหน่อยค่ะเป็นยังไงครับพอจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะคะจำได้ทีนี้นะคะมันยังมีอีกส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้วมันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะหาข้อมูลนะคะในโปรแกรมได้เลยนะคะซึ่งเมื่อกี้เราจะต้องมาคลิกทีแต่ละทีถูกไหมใช่ไหมคะเราจะต้องมานั่งคลิกแต่ละทีนะคะซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลามันจะมีในโปรแกรมซึ่งเราสามารถที่จะคลิกออกมาแล้วได้ข้อมูลทุกข้อเลยนะคะได้ข้อมูลทุกตัวเลยนะคะอ้าวทีนี้เรามาลองกันนะคะวิธีการอันดับแรกเราจะต้องไปเรียกเขาเรียกว่าเป็นแอดอินเป็นส่วนที่เป็นโปรแกรมหรือว่าเมนูเพิ่มนะคะในโปรแกรมก่อนเพื่อเลือกฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาวิธีการเรียกของเรานะคะก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ออปชันเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกมาที่คำว่าแอดอินนะคะแล้วก็หาคำว่า analysis tool pack analysis tool packนะคะเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า go พอ go ปุ๊บมันจะมี add in นะคะ a variable คือเหมือนเป็นส่วนที่ทำให้เราเรียกฟังก์ชันเสริมขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่คนจะลืมเพราะว่าทำครั้งเดียวคือในเครื่องทำครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้ตลอดนะคะทำครั้งเดียวแล้วใช้งานได้ตลอดอ่ะทีนี้เราก็ติ๊กไปที่คำว่า analysis tool pack แล้วตอบโอเคเอ๊ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฟังก์ชันนี้ขึ้นมาหรือไม่ขึ้นนะคะโดยการนักเรียนเข้าไปที่ตรวจสอบที่เมนู ribbon data นะคะ dataแล้วลองมองซิว่ามีคำว่า data analysis ไหมถ้ามีแสดงว่าเราเรียกขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่มีนะคะนักเรียนอาจจะต้องลงโปรแกรมใหม่หรือลองทำใหม่อีกครั้งหนึ่งคะว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วนะคะเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วนะคะการกรอกข้อมูลเราก็ยังกรอกเหมือนเดิมสำหรับแบบสอบถามนะคะเราก็นำแบบสอบถามมาแปลงเป็นตัวเลขเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในโปรแกรม Microsoft Excel ได้นะคะเหมือนที่ครูบอกนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราลองมาทำดูว่าถ้าเราจะทำเนี่ยนะคะเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะเราจะต้องดำเนินการอย่างไรก็คือให้เราเข้าไปที่นะคะเอาเมาส์คีย์ที่ว่างๆก่อนเผื่อข้อมูลของเราเป็นอะไรไปที่ data analysis นะคะพอ data analysis มันจะมีเมนูขึ้นมาเยอะเลยนะคะ ANOVA two factor correlation ซึ่งพวกเนี้ยที่ครูอ่านให้ฟังมันเป็นสถิติขั้นสูงหมดเลยเราจะไม่รู้จักเพราะมันจะเป็นสถิติขั้นสูงนะคะมี correlation นะคะ covariance นะคะ descriptive statistic f test to test histogram นะคะมีเมนูเยอะเลยทีนี้ให้นักเรียนให้ไปหาคำว่า descriptive นะคะ descriptive ตัวนี้ descriptive analysis นะคะ descriptive โทษค่ะ descriptive statistic มองเห็นไหมคะนักเรียนมองเห็นไหมมองเห็นไหมลูก

ไม่เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นเดี๋ยวครูจะลองขยายให้ดูนะคะตัวนี้ descriptive statistic ครูขอเริ่มใหม่เลยนะเมื่อกี้ไปที่ไฟล์แล้วไปที่ไหนนะคะ option แล้วไป

ว่า analysis to pack ติ๊กถูกมานะมันจะไม่ติ๊กให้เราจะต้องติ๊กเองนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคเราจะตรวจสอบได้อย่างไรนะคะว่าของเราขึ้นไม่ขึ้นก็คือไปที่เมนู data แล้วเลือกคำว่า data analysis data analysis เสร็จปุ๊บนี่นะคะมันจะขึ้น dialog box ของ data analysis นะคะให้เราไปเลื่อนดูซึ่งมันจะมีเมนูมากมายนะคะ ANOVA single factor ANOVA factor ANOVA factor อะไร without repression นะคะแต่ให้เราเลื่อนมาที่คำว่า descriptive statistic แล้วตอบโอเคนะคะพอตอบโอเคปุ๊บนะคะพอตอบโอเคปุ๊บเราก็มาดูว่าเราจะต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างซึ่งดูค่ะ input range input range ก็คือช่วงที่เราจะเอาไปทำข้อมูลนะคะครูสนใจตรงแบบสอบถามนะคะคุณก็คลิกตัวนี้นะคะช่วงที่เราจะเอาไปทำข้อมูลตั้งแต่ข้อ1คนที่ตอบแบบสอบถามในข้อที่1จนถึงนะคะจนถึงช่วงนี้นะคะจนถึงช่วงนี้อ่ะเอาใหม่คลิกใหม่ข้อ1นะคะข้อ1ถึงข้อ7ที่เราไปคิดนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกที่เดิมเพื่อกลับไปสู่ฟังก์ชันนะคะมาดูต่อนะคะบรรทัดแรกเราใช้ในการคำนวณไหมใช่ไหมไม่ใช้ first line label label in first row นั่นหมายความว่าบรรทัดแรกของเราเนี่ยเป็นตัวแปรไม่ได้เป็นตัวเลขโอเคไหมเราก็จะต้องติ๊กไปเพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่าบรรทัดแรกของฉันไม่ใช่ข้อมูลเอาไปคำนวณนะมันเป็นแค่การบอกตัวแปรเฉยๆนะคะทีนี้คำตอบที่ได้จะไว้ที่ไหน output option ก็คือคำตอบที่ได้คำตอบที่ได้คุณอยากเอาไว้ที่ไหน output range คือในช่วงของข้อมูลหรือจะเป็น new worksheet play หรือว่าจะเป็น new workbook เราต้องการเอาไว้อีกชีตหนึ่งเนาะ new worksheet ตอบที่เดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนะคะจะต้องการให้มันบอกอะไรบ้างก็จะเป็นค่าสถิติให้เราติ๊กที่คำว่า summary statistic ก็คือผลของค่าสถิติทั้งหมดเลยนะคะผลของค่าสถิติทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ตอบโอเครอทำการประมวลผลสักครู่ช้ามากเลยมาแล้วนะคะขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนงงมากอ้าวตัวนี้มองเห็นไหมคะเห็นไหมลูกไม่เห็นเหรอครูขอปิดตัวนี้ไปอีกจะได้เหลือเนื้อที่ขยายให้กว้างขึ้นอย่างนี้เห็นชัดไหมคะเห็นไหมลูกเห็นนะมันจะมีผลออกมาเลยอันนี้ขึ้นทุกข้อเมื่อกี้สังเกตว่าที่เราทำต้องคลิกทีละตัวแล้วดึงลากคลิกทีละตัวแล้วดึงลากถูกไหมอันนี้ผลมันจะทำไมคะออกมาหมดทุกตัวออกมาหมดทุกตัวเรามาดูข้อ1นะคะข้อ1 mean คือค่าอะไรคะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 standard error 0.4 นะคะ 0.14 median คืออะไร median มัธยฐานเท่ากับ4โมดฐานนิยม standard deviation 0.63866 นะคะเห็นค่าไหมมินิมัมนะคะค่าน้อยสุดแม็กซิมัมมากที่สุดซัมผลรวมเขาอะไรคะจำนวนทั้งหมดที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะ

0: นำมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะซึ่งเราก็สามารถเอาค่านะคะค่าเหล่านี้ไปทำตารางสรุปได้นะคะเราก็สมมติเรามาทำข้างล่างมีทั้งหมดกี่ข้อมั้ยคะเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่ข้อ7ข้อข้อที่1แล้วก็ข้อที่2สมมติครูทำไว้6ข้อก่อนข้อที่1นะคะอันนี้จะเป็นข้อที่อันเป็นค่าเฉลี่ยอันนี้ก็จะเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเป็นค่าเฉลี่ยข้อ1คือเท่าไหร่ลูก 4.25 ถูกไหมเราก็เอามาไว้ของข้อที่1 Standard Deviation อ่ะครูจะก๊อปนะคะ Standard Deviation คือข้อนี้ถูกไหมเดี๋ยวครูใส่สีไว้ดีกว่าจะได้ไม่งงใส่เป็นสีเหลืองแล้วก็ใส่เป็นสีฟ้าไว้นะคะค่านี้ถูกไหมนะคะก๊อปมาใส่ไว้ตรงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อไปข้อที่2ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ลูก 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ 3.4 อันนี้เท่าไหร่คะขอโทษค่ะเท่าไหร่เอ่ย 1.33.6 มาใส่ไว้เป็นไงสะดวกไหมคะสะดวกไหมสะดวกไหมดีไหมคะเร็วกว่าแบบเมื่อกี้ไหมเร็วกว่าไหมคะเราคลิกแค่กี่ครั้งคะอันนี้เราคลิกแค่กี่ครั้งลูกครั้งเดียวทำไงให้ปรับเป็น2ตำแหน่งเราก็เลื่อนจุดทศนิยมนะคะเราก็เลื่อนทศนิยมซึ่งแค่นี้เราเอาไปตอบคำถามในงานองค์การของเราได้หรือยังหรือว่าตอบคำถามตอบในสิ่งที่เราต้องการทราบจากแบบสอบถามเอาไปตอบได้หรือยังคะได้แล้วอันนี้เป็นการใช้ Excel เบื้องต้นแต่จะเห็นว่ามันมีความยุ่งยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นโปรแกรม SPSS จะมีความง่ายกว่านี้นะคะจะมีความง่ายกว่านี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะยังพอมีเวลาเหลือไม่เอ่ยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะคะที่เหลือนักเรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้วันนี้ก็ถือว่าครูนำส่วนหนึ่งมาสอนให้กับพวกเรานะคะทีนี้เวลาหนูทำรูปเล่มในการตอบคำถามงานวิจัยต้องใช้กราฟอะไรด้วยไหมคะใช้ไหมใช้ก็สามารถเอาผลสรุปไปใส่เป็นไปใส่ในตารางใหม่แล้วหนูก็ทำ3นักเรียนก็สามารถที่จะทำเป็นกราฟออกมาได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการความตั้งใจสำหรับวันนี้ทบทวนฟังก์ชันที่ครูสอนใน Excel วันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้าง count ถูกไหมเอาไว้ใช้นับ count อะไรลูก count if มีอะไรอีก average มีอะไรอีกstandard deviation ซึ่งอยู่ใน Excel หมดเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายถ้าจะเรียกเครื่องมือเสริมขึ้นมาจะต้องไปที่ไหนลูก option แล้วไปเลือก add in ที่สำคัญเลือกอะไรคะ analysis นะคะ analysis ซึ่งจะเป็นตัวที่สามารถหาคำตอบให้กับเราได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้นะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได้
3: ขอเพิ่มเติมด้วยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
1: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: คร
1: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจ ให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะ

ทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมของสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจำไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีเอกรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหม่าล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะกันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่งครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่ยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมู
ต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่1ของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวเนี้ยก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวเนี้ยลงไปได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพราสองสไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่า
มันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวนึงเป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับค่ะในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอสแนะนำครูมอสจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพริกเดี๋ยวเรามาเรียนก่อนว่าในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน MasterChef เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทํา1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดครอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับ1นะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำขายนะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อหนึ่งเช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่ได้จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าบางคนจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะ
ก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายๆย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซัดน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะครับเราหยอดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆรูปดาวการดาวหมายถึงการนำเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะครับในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับคุณนายสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้ง2ฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูไม่รับครูมอนไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงจะค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันๆ นะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5ถึง10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับ
กระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูหมอใช้เป็นครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้ครกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูหมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูหมอใช้นะครับครูหมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูหมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกไปแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะคะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละฮะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมูลงไป

แล้วก็เรากะเพราตัวนี้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำเล็กน้อยน้ำดื่มสะอาดฮะเล็กน้อยในที่นี้ใครอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูหรือว่าเป็นสต๊อกผักก็

ตอนนี้กินหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วส่งกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำตาลละลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20อ่ะนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆนะครับย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมครับพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวเนี้ยจะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพรา

ันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้วันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟจัดเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อฮะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงแล้วก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดหนึ่งนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเขียดตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ําถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทําไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเงี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับจัดเสิร์ฟให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่าย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับใบกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอมนะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจํานวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะฮะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชะกะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะคะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเล

แล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์เนาะซึ่งมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทําการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วมีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์

0: ด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ C1 ก็21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น21นะครับส่วน C1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
5: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
4: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
5: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
4: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
6: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
5: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
4: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมี

0: มาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว

0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
1: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
2: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
3: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
4: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
5: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะ EP ที่12นะคะวิธีการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าวิธีการเขียนแบบในโปรแกรม AutoCAD นะคะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะวิธีการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการสร้างหน้ากระดาษหรือขอบเขตการทำงานของเราก่อนนะคะว่าเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตพื้นที่นะคะในการทำงานในภาพตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าจะมีหน้ากระดาษไซส์ต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างขอบเขตก่อนว่าการที่เราจะเขียนแบบลงไปในกระดาษ1ชิ้นงานของเราค่ะจะมีคอมโพสิชันยังไงจะมีคอมโพสิชันยังไงนะคะแล้วก็จะมีลักษณะยังไงบ้างนะคะมีช่องว่างหรือจะแน่นกระดาษขนาดไหนนะคะเนี่ยเราก็สามารถสร้างกระดาษขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางก่อนได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการสร้างหน้ากระดาษในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะลักษณะก็จะเหมือนกันที่เราเขียนไตเติลบล็อกเวลาเขียนแบบเลยค่ะโดยหน้ากระดาษของเราเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะให้หน้ากระดาษของเรามีองค์ประกอบยังไงหรือไซส์ขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ในการทำงานอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นไตเติลบล็อกนะคะการบอกชื่อโลโก้นะคะหรือการบอกชื่องานนะคะชื่อโปรเจกต์แล้วก็การเขียน drawing title นะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เรามีขอบเขตการทำงานหรือหน้ากระดาษที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่2ที่เราควรจะทำต่อไปนะคะก็คือการสร้างกริดลายนะคะหรือการสร้างเส้นล่างค่ะการสร้างกริดลายเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบตัวอย่างในภาพนี้เลยนะคะเราจะสร้างกริดลายขึ้นมาก่อนในกรณีที่เราเขียนเป็นแปลนอาร์คิเทคหรือเป็นแปลนภายในนะคะเราก็จะมีกริดลายนะคะการใส่ดิเมนชันต่างนะคะการสร้างกริดลายขึ้นมาจะเป็นการไกด์ในการวางเสาตำแหน่งเสาต่างๆนะคะส่วนการสร้างเส้นล่างเนี่ยก็เช่นเส้นไกด์ไลน์ของเราว่าเราต้องการที่จะทำขอบเขตงานที่ขนาดที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะทำเส้นล่างขึ้นมาในการเขียนแบบจริงๆด้วยมืออะค่ะเราก็จะทำเส้นล่างขึ้นมาก่อนเป็นเส้นอ่อนๆใช่ไหมคะแต่ในของโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเราสามารถทำเส้นล่างขึ้นมาสามารถทำให้เขาหายไปได้ง่ายกว่าการเขียนแบบมือจริงๆนะคะต่อไปในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการขึ้นชิ้นงานแล้วค่ะหลังจากที่เรามีหน้ากระดาษนะคะมีเส้นกริดลายเราก็สามารถขึ้นชิ้นงานต่อได้เลยค่ะการขึ้นชิ้นงานต่อเนี่ยเราก็แบ่งความสำคัญนะคะแบ่งสัดส่วนหรือประเภทของชิ้นงานนะคะเช่นการแบ่งเป็นเสาผนังเส้นเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่จะเป็นเส้นของช่องเปิดต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะแบ่งสัดส่วนแบ่งความสำคัญของชิ้นงานของเราออกมาก่อนนะคะการขึ้นชิ้นงานที่มีระบบนะคะจะทำให้การกลับมาแก้ไขงานจะไม่สับสนแล้วก็จะกลับมาแก้ไขงานได้ค่อนข้างง่ายนะคะส่วนที่4นะคะหลังจากเราขึ้นชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะมาใส่ดิเมนชันในการบอกระยะต่างๆของตัวงานของเรานะคะอย่างในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ามีดิเมนชันเพิ่มมากขึ้นนะคะในระยะของเฟอร์นิเจอร์กับผนังในระยะของช่องว่างต่างๆที่เราต้องการบอกดิเมนชันไปนะคะส่วนที่5เนี่ยหลังจากเราเขียนชิ้นงานใส่ดิเมนชันหรือสเปคทิฟายเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการพอร์ตหรือการพิมพ์ค่ะการพอร์ตหรือการพิมพ์เราก็ได้เรียนรู้ไปใน EP ก่อนหน้าแล้วนะคะว่าการพอร์ตหรือการพิมพ์เนี่ยมีลักษณะยังไงต้องตั้งค่ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองสร้างชิ้นงานแล้วก็ลองจบงานด้วยการพอร์ตกันดูนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามีวิธีการในการทำงานจริงๆในโปรแกรม AutoCAD ยังไงนะคะเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยค่ะโอเคทีนี้เมื่อเรามีไฟล์ของเราแล้วอะค่ะเราก็เปิดชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะคะทำตามขั้นตอนที่เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาเลเยอร์แล้วก็ตัวดิเมนชันของเราเข้ามาเหมือนก่อนหน้านี้เลยค่ะตัวสตาร์ทอัพของเราแล้วนะคะเราก็ copy ตัวชิ้นงานตัวเลเยอร์แล้วก็ตัวดิเมนชันของเราเข้าไปที่ชิ้นงานใหม่ของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนวิธีการเขียนแบบนะคะโดยการเริ่มเขียนจากห้องนอน1ห้องนอนกันดูนะคะว่าในการเขียนห้องนอนเนี่ยเรามีขั้นตอนในการเขียนยังไงนะคะเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องเริ่มจากการสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาก่อนในที่นี้เราจะใช้กระดาษที่เป็นขนาด A4 นะคะการสร้างกระดาษขนาด A4 ก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปเลยค่ะกำหนดระยะของขนาดกระดาษ A4 เข้าไปนะคะขนาดของกระดาษ A4 ก็จะอยู่ที่ 29.7 นะคะคูณ21เซนค่ะเมื่อเราได้หน้ากระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นขอบเขตในการทำงานของเรานะคะเมื่อเราได้หน้ากระดาษแล้วนะคะเราสามารถทำต่อไปได้เลยคือการกำหนดไตเติลบล็อกการเขียนไตเติลบล็อกเข้าไปในงานของเรานะคะกำหนดพื้นที่ก่อนก็ได้ค่ะสมมติในที่นี้อาจารย์กำหนดพื้นที่ที่ขนาด5เซนนะคะเราก็ใส่ระยะ5เซนค่ะความสูงของกระดาษเนี่ยก็อยู่ที่21ใช่ไหมคะเราก็ใส่21เราก็จะได้แถบที่เป็นไตเติลบล็อกของเราที่อยู่ด้านขวามือแล้วนะคะ
ตอนนี้เส้นกระดาษเราค่ะเป็นเส้นสีขาวหรือเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์สูงข้างบนใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราจะทำการพอตอะค่ะแล้วเราไม่ต้องการให้เห็นเส้นของหน้ากระดาษให้เราปรับเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดปพอยต์นะคะในเลเยอร์เดปพอยต์เนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแต่ละบุคคลนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์ใช้เป็นสีม่วงนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของการทำงานนะคะด้านขวาเนี้ยเราจะเว้นไว้ใส่สำหรับไตเติลบล็อกนะคะดังนั้นเวลาการเขียนงานของเราก็พยายามเขียนให้อยู่ในขอบเขตของพื้นที่หน้ากระดาษตรงนี้นะคะต่อไปเราจะเริ่มสร้างห้องนอนนะคะที่มีขนาด 3x3 เมตรนะคะวิธีการเราจะสร้างเส้นกริดลายขึ้นมาก่อนนะคะกด L นะคะ1ตัววางตำแหน่งไหนก็ได้ค่ะ1ตำแหน่งก่อนพยายามสังเกตให้เส้นนะคะมีความตรงแล้วก็ล็อกแปลน X นะคะเสร็จแล้วเรากำหนดพื้นที่ได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะให้ห้องนอนของเราอยู่ตำแหน่งไหนของหน้ากระดาษนะคะอย่างตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ขยับขึ้นไปก่อนประมาณนี้ค่ะโอเคต่อไปที่เราบอกว่าห้องนอนของเราจะมีขนาด 3x3 เมตรใช่ไหมคะเราก๊อปปี้เส้นตัวนี้ลงมาก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ยที่อาจารย์กำลังเขียนอยู่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเส้นล่างนะคะห้องนอนของเราจะมีขนาดประมาณนี้ที่3x3นะคะต่อไปก็จะเป็นเส้นตั้งนะคะแล้วก็ดิเมนชันจากขนาดกระดาษก็ได้ค่ะเราการทำงานเนี่ยเราพยายามหาจุดอ้างอิงนะคะในการสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นพยายามอย่าเขียนลอยๆแบบนี้เพราะว่าการเขียนลอยๆแบบนี้จะทำให้การอ้างอิงหรือการกำหนดระยะเนี่ยคัดเคลื่อนได้ง่ายนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์สร้างอยู่ที่ตำแหน่งปลายกระดาษด้านซ้ายนะคะเราต้องการจะขยับชิ้นงานของเราเข้าไปจากขอบกระดาษเท่าไหร่เราก็กำหนดไปได้เลยกด move นะคะ m ขยับเข้าไปนะคะอย่างถ้าเราต้องการขยับประมาณนี้เราก็สังเกตที่ dynamic box ข้างๆ crosshair ของเรานะคะตอนนี้เป็น7นะคะเราก็กำหนดให้เป็นเลขกลมๆได้ค่ะก็คือ7เลยห้องนอนของเราเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเขามีขนาด 3x3 นะคะเราก็ไดเมนชันจากเส้นตัวนี้เข้ามาเลย3เมตรคีย์เลข3ลงไปนะคะกด Enter ค่ะเราก็จะได้ขอบเขตห้องนอนตรงนี้แล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะมาสร้างตัวชิ้นงานนะคะเมื่อเรามีเส้นล่างแล้วนะคะทีนี้เส้นกริดลายของเราอะค่ะในที่นี้ถ้าเราไม่ต้องวางเป็นเสาหรือต้องการทำกริดลายในการทำงานเราก็ข้ามขั้นตอนของการสร้างกริดลายไปก็ได้แต่ว่าเราสร้างเส้นล่างขึ้นมาแล้ว14เส้นนะคะต่อไปเราจะมาใส่เป็นผนังของห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นประตูของห้องนอนกันในที่นี้อาจารย์จะกำหนดให้ประตูของห้องนอนอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผนังก่อนตามขอบเขตของเส้นล่างเราเลยวิธีการใส่ผนังก็คือถ้าเรามีบล็อกที่เราเคยสร้างไว้นะคะใน EP ก่อนๆเนี้ยที่เป็นผนังที่ยืดหดได้นะคะเราก็สามารถนำมาใส่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีนะคะเราก็สามารถวาดขึ้นมาได้โดยการสร้าง REC นะคะสี่เหลี่ยม Offset เข้ามาค่ะผนังมีขนาด10เซนนะคะกด O Enter นะคะกำหนดระยะที่เขาจะให้เขา Offset เข้ามานะคะก็คือจุด1นะคะเราก็จะได้ขอบของห้องนอนนะคะการออฟเซตผนังเนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้เคลียร์ในห้องอะค่ะอยู่ที่ขนาด3เมตรหรือต้องการที่จะให้ขอบเขตนอกห้องนอนนะคะอยู่ที่3เมตรถ้าเราต้องการให้เคลียร์ในอยู่ที่3เมตรเราก็ออฟเซตเส้นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะออกไปข้างนอกนะคะอย่างนี้จุด1นะคะถ้าเราออฟเซตออกไปข้างนอกอะค่ะเคลียร์ในห้องภายในห้องนอนของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีระยะที่3เมตรพอดีตามตัวอย่างนี้เลยแต่ถ้าเรามองว่าขอบเขตข้างนอกที่เราต้องการระยะทั้งหมด3เมตรอะค่ะอยู่ที่ข้างนอกเราก็ออฟเซตเส้นตัวนี้นะคะเข้ามาข้างในแบบนี้จุด1ค่ะทีนี้เมื่อเราหักผนังด้านละ10เซนไป2ข้างอะค่ะเราก็จะเหลือเคลียร์ในอยู่ที่2เมตร80แบบนี้นะคะเมื่อเราได้เส้นของผนังที่เป็นเส้นล่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็มากำหนดช่องเปิดค่ะว่าเราต้องการให้ห้องนอนของเรานะคะมีช่องเปิดอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะมีประตูตำแหน่งไหนหน้าต่างอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะเดี๋ยวเราเอาวางไว้ที่มุมด้านล่างขวามือนี้นะคะโดยการกำหนดระยะช่องเปิดก่อนนะคะเราต้องการให้ประตูของเรามีขนาดความกว้างอยู่ที่1เมตรนะคะเราก็ใส่ไปเลยระยะ1เมตร
ด copy นะคะ co ขยับไปเลย1เมตรคีย์ตัวเลข1ค่ะอ่ะแล้วก็จะได้ลักษณะของช่องเปิดที่อยู่บริเวณนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำผนังที่เราเว้นช่องเปิดของประตูไว้แล้วนะคะโดยการวาดเส้นผนังขึ้นมาแบบนี้ค่ะทีละด้านนะคะวาดตามกรอบเส้นล่างของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ผนังนี้ก่อนวิธีการทำผนังก็คือการออฟเซตนะคะระยะฉาบนะคะจุด 0.15 นะคะดึงเส้นออกไปให้สุดเลยนะคะเหมือนการเขียนแบบมือเลยค่ะการสร้างสัญลักษณ์ผนังก็มีลักษณะเดียวกันการใส่แฮตลงไปนะคะจุด 0.25 นะคะเราก็จะได้ผนัง1ด้านแล้วนะคะเราก็จะทำแบบเดียวกันที่ผนังด้านอื่นๆด้วยนะคะ1.5 นะคะพับเสร็จเข้าไปดึงผนังมาได้เลยนะคะแล้วก็ใส่แฮตนะคะกด MA ได้เลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าแฮตใหม่นะคะกด MA แฮตตัวเดิมแล้วก็ไปใส่เราก็จะได้แฮตที่มีลักษณะเดียวกันแล้วทีนี้การเขียนผนังอะค่ะเมื่อผนังมาชนกันเนี่ยเขาจะต้องจบด้วยเสาเอ็นใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องใส่เสาเอ็นเข้าไปให้เขาด้วยนะคะเสาเอ็นมีขนาด10x10นะคะเมื่อเราได้เสาเอ็นแล้วเนี่ยด้านบนนี้ก็เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะต้องดึงตัวนี้ลงมาก่อนเพื่อที่จะสร้างเสาเอ็นนะคะเราก็จะได้เสาเอ็นตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่ผนังด้านนี้นะคะวิธีเดียวกันเลยนะคะใส่เลยออฟเซตนะคะจุด 0.15 ค่ะขยับตัวผนังออกไปนะคะทำช่องสองด้านเลยต่อไปกดแฮตได้เลยนะคะเลือกพื้นที่เลยกด MA เลยค่ะ Copy คุณสมบัติของแฮตมานะคะแล้วก็ขยับตัวผนังกลับเข้าไปวิธีการขยับพร้อมกันเราก็เลือกเลยนะคะวัตถุทั้งหมดนะคะแล้วก็ขยับเข้าไปจุดหนึ่งนะคะเขาก็จะอยู่พอดีกับ อยู่พอดีกับเส้นล่างของเราแล้วนะคะต่อไปกดสร้างเสาเอ็นเหมือนกันเลยค่ะหรือเราจะไป Copy มาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลอง Copy มาใส่ได้เลยโอเค Copy ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้เรารู้สึกว่าเราได้ผนังทั้ง3ด้านแล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องการให้มีช่องหน้าต่างเราก็กำหนดระยะของช่องหน้าต่างได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ช่องหน้าต่างอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ในการออกแบบห้องนอนนะคะเรามักจะเว้นพื้นที่ไว้ในการออฟเซตเข้าไปในการสร้างของหน้าต่างอะค่ะหรือประตูเนี่ยเข้าไปสัก60 เซนเผื่อในกรณีที่เราต้องการวางตู้วางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะระยะก็จะอยู่ที่ประมาณ60 เซนเราออฟเซตเข้าไปก่อน60นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสร้างเส้นลายขึ้นมา1 เซนนะคะ copy เข้ามาค่ะที่ประมาณ60นะคะเราก็จะได้ช่องเปิด1ช่องเปิดที่เราจะต้องเว้นไว้ใส่สำหรับหน้าต่างนะคะเมื่อกี้เราเขียนเส้นตรงนี้ไว้เราสามารถลบออกได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะทำผนังในส่วนที่เหลืออีก2ด้านนี้นะคะกด REC เลยโอเคออฟเซตได้เลยนะคะทำเหมือนกันเลยใส่แฮตได้เลยนะคะเหมือนกัน MAเมื่อเราได้ผนังด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถคำนวณได้แล้วว่าผนังอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เราขยับมา60เท่ากันดังนั้นขนาดน่าจะเท่ากันเราก็ copy เข้ามาได้เลยแล้วก็วางอีกฝั่งได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะได้ช่องเปิดนะคะที่เป็นประตูที่เป็นหน้าต่างแล้วต่อไปเรามาใส่เลเยอร์ของผนังก่อนนะคะผนังนะคะอย่างที่เราเขียนไปแล้วก็คือเ

ผนังด้านนอกเนี่ยเราจะกำหนดให้เขาเป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้หน้าต่าง property ของเรายังไม่มีเข้ามาเรากดเพิ่มเข้ามาก่อนนะคะ PR หน้าต่าง property มาแล้วเราเลือกเส้นได้เลยค่ะเลือกเลยเส้นสีที่เราต้องการจะเปลี่ยนเขานะคะสีเหลืองก็คือเป็นเลเยอร์ตัวนี้เราจะได้เห็นสีด้วยก็จะเป็นเลเยอร์004นะคะความหนาที่จุด1ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเรา MA ก็ได้ต่อไปแฮทนะคะเราจะให้เป็นสีฟ้าสีฟ้าหรือสีเทาก็ได้นะคะถ้าในกรณีนี้เราอยากให้บางกว่าเส้นผนังเราก็ใส่เป็นสีเทาไปก่อนโอเคต่อไปเส้นข้างนอกนะคะก็คือเส้นของระยะการฉาบผนังนะคะปรับให้เขาเป็นสีแดงค่ะเพราะว่าเส้นสีแดงเนี่ยตามเลเยอร์ของเราแล้วเส้นสีแดงจะเส้นบางกว่าเส้นสีเหลืองเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราได้ผนังทั้งหมด4ด้านแล้วนะคะต่อไปปรับเลเยอร์ของเสาเอ็นของเราค่ะเสาเอ็นของเราให้มีความหนามากขึ้นกว่าสีเหลืองนิดนึงนะคะก็คือสีเขียวสร้างเสาเอ็นที่ตรงนี้ด้วยโอเคcopy มาได้เลยโอเคทีนี้เราได้ขอบเขตผนังของเราแล้วใช่ไหมคะเราทําการบล็อกก่อนนะคะ1ครั้งเพื่อการที่เราจะเขียนงานในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะได้ไม่รวมเป็นวัตถุเดียวกันหรือเป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะวิธีการก็คือเราเลือกตัวที่เป็นผนังทั้งหมดที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นะคะก่อนแล้วสร้างให้เขาเป็น1บล็อกค่ะกดตัว B นะคะเขียนไว้นะคะว่าเป็น wall enter เลยค่ะเลือกจุดมาร์คไว้นะคะ1จุดเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเลเยอร์ตัวบล็อกที่เป็นผนังนะคะเขาก็จะถูกแยกออกมาแบบนี้เราก็จะได้ตัวนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็สามารถลบเส้นล่างออกได้เลยค่ะเมื่อเราลบเส้นล่างออกไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถทำขั้นตอนต่อไปได้เลยก็คือการใส่ประตูวิธีการใส่ประตูก็คือการวาดวงกบขึ้นมา1วงกบก่อนนะคะจุด05นะคะความสูงของวงกบก็คือจุด1เราได้วงกบมา1ข้างแล้วเนี่ยก็กรอบไปที่ข้างที่2นะคะต่อไปก็จะเป็นบานประตูนะคะบานประตูเราวาดที่ครึ่งหนึ่งของวงกบก็ได้ค่ะเมื่อเราได้บานประตูแล้วนะคะเราหมุนตัวบานประตูนะคะ RO ให้เป็นตั้งฉากแบบนี้กดตัวเส้นโค้งนะคะตัว A กดตัว A นะคะกดตัว C 1ครั้งเลือกเซนเตอร์นะคะแล้วก็เลือกจุดปลายแล้วก็จุดปลายบางทีนี้เขาอาจจะมีลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราค่อย MI Miller เขากลับไปก็จะอยู่ที่ขนาดพอดีกันเลยแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ประตู1ประตูแล้วเนี่ยเราก็มาปรับเลเยอร์ของเขาค่ะประตูเนี่ยวงกบเป็นส่วนที่โดนตัดออกเราก็จะให้เป็นเลเยอร์ที่หนาขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็คือเลเยอร์ที่เป็นสีเหลืองนะคะเส้นวงสวิงให้เป็นสีฟ้าหรือสีเทานะคะแล้วก็เส้นตัวประตูนะคะให้เป็นสีแดงตัวนี้นะคะเราปรับให้เป็นเส้นปะเลยนะคะเพราะว่าเป็นเส้นเราดึงตัวเส้นปะเราเข้ามาก่อนนะคะโหลดโอเคแล้วก็โอเคนะคะปรับเส้นวงสวิงของเราให้เป็นเส้นปะนะคะHidden Toolนะคะเราก็จะได้วงสวิงประตูแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างก็เหมือนกันหน้าต่างก็ต้องมีวงกบนะคะจุด1คอมมาจุด05นะคะทำวงกบก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเส้นของสัญลักษณ์หน้าต่างได้เลยตามที่เราเคยเขียนมือกันเลยนะคะหน้าต่างเนี่ยเราก็จะออฟเซตตัวบานของเขานะคะเข้ามาที่ครึ่งหนึ่งหรือเราจะวาดเป็น2บานที่เป็นบานสไลด์ก็ได้นะคะวิธีวาด2บานที่เป็นบานสไลด์ก็คือการกำหนดจุดกึ่งกลางของตัววงกบมาที่ตัวกึ่งกลางของบานหน้าต่างนะคะแบบนี้2บานเลยค่ะวิธีการก็คือเราสามารถ copy บานข้างบนลงมาข้างล่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะของบานหน้าต่างอะค่ะเขาจะต้องซ้อนทับกันอยู่นะคะเขาจะไม่ได้อยู่เสมอกันแบบนี้เราก็ขยับเขามานะคะอย่างเช่นถ้าเขาซ้อนทับกันอยู่ที่5เซนนะคะเราก็ขยับมาอย่างละครึ่งค่ะอย่างละจุด025นะคะ Enter ค่ะขยับตัวบานนี้อีกบานนะคะขยับขึ้นไปจุด025นะคะบานหน้าต่างของเราก็จะซ้อนทับกันอยู่ที่5เซนแล้วนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้บานหน้าต่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากำหนดเลเยอร์ได้เลยกำหนดเลเยอร์เราก็เหมือนเดิมเลยค่ะการกำหนดวงกบของเราจะอยู่ที่เส
เส้นสีเหลืองนะคะบานหน้าต่างของเราจะอยู่ที่เส้นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบานของเปรียบเสมือนเป็นรูปด้านเวลาเราตัดตัวบานหน้าต่างนะคะเราจะเห็นเส้นวงกบข้างล่างนะคะตัวนี้เราก็ให้เป็นสีเทาทีนี้เราก็จะได้ลักษณะของบานหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์ไปมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็กรุ๊ปตัวที่เป็นช่องเปิดนะคะหรือการทำบล็อกตัวช่องเปิดเนี่ยไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการแยกสัดส่วนของชิ้นงานของเรานะคะอันนี้เป็นช่องเปิดเราก็เขียนเป็น void แบบนี้นะคะตอนนี้เราได้บล็อกประตูหน้าต่างแล้วนะคะสังเกตว่าเวลาสมมติถ้าเราต้องการจะย้ายพื้นที่ทั้งตัวประตูแล้วก็ตัวผนังให้เขาไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะเราก็จะมีจุดมาร์คจุดนี้ที่เรากำหนดไปเมื่อกี้1จุดนะคะสมมติเราขยับตัวผนังอันนี้ไปที่ตรงนี้แล้วเราต้องการจะขยับประตูหน้าต่างไปในตำแหน่งที่เขาตรงกันนะคะเราก็จะจำได้แล้วว่าจุดเนี้ยที่เราตั้งไว้อะค่ะจุดมาร์คจุดเนี้ยก็คือจุดที่อยู่ตรงด้านเสาเอ็นด้านล่างนี้นะคะประตูกับหน้าต่างของเราก็จะกลับมาที่จุดเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตำแหน่งที่มันเป็นเส้นล่างของเราก่อนตอนนี้เราได้ทั้งช่องเปิดที่เป็นประตูหน้าต่างแล้วก็ตัวผนังแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่เฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นองค์ประกอบเราลองเช็คขนาดดูก่อนก็ได้ค่ะว่าขนาดเราโอเคไหมใหญ่กว่าห้องนอนเราหรือเปล่านะคะอย่างตอนนี้ขนาดของเตียงเนี่ยอยู่ที่เมตร50นะคะความยาวอยู่ที่2เมตรอาจารย์ว่าใส่ไว้ในห้องได้แล้วก็กดคอนโทรล C ได้เลยนะคะกลับไปที่ไฟล์งานของเรานะคะกดคอนโทรล V เราก็จะได้ตัวเตียงกับโต๊ะข้างเตียงมาแล้วนะคะสังเกตว่าตอนนี้ที่เราก๊อปปี้มาค่ะเขายังไม่ได้เป็นบล็อกเราก็ทำให้เขาเป็นบล็อกก่อนนะคะด้วยการกด B ค่ะสร้างชื่อของเขาก่อนนะคะว่าเป็นเตียง BED กด Enter 1ครั้งค่ะกดเลือกจุด1จุดตรงกลางก็ได้โอเคเราก็จะได้บล็อกเตียงขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวางในห้องของเรากันเลยเมื่อเราได้เตียงเข้ามาในห้องนอนของเราแล้วเรารู้สึกว่าขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่เราเอามาใส่อะค่ะยังไม่พอดีกับห้องนอนของเราเราก็สามารถปรับแก้ไขได้นะคะวิธีการปรับแก้ไขเราก็เลือกวัตถุที่เราต้องการแล้วก็กดคลิกขวา1ครั้งนะคะ Edit Box Intake นะคะเขาก็จะบอกชื่อบ็อกของเราแล้วนะคะเราก็กดโอเคทีเนี้ยเมื่อเรา Edit Box ในหน้าต่างการทำงานนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเราต้องการที่จะขยับโต๊ะข้างเตียงเนี่ยไปที่ผนังของเราที่ระยะเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้ในบล็อกของเราเนี่ยเส้นที่มันจะเป็นโต๊ะตรงนี้ค่ะมันหายไปเราก็สร้างขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นนะคะอาจารย์สังเกตเห็นว่าเขาหายไปทั้งสองด้านนะคะเราก็วาดขึ้นมาก่อนเมื่อวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราทำการกด F นะคะดึงขนาดโต๊ะออกไปได้เลยเวลาดึงออกไปอะค่ะเราต้องพยายามกำหนดระยะของเขาให้เป็นระยะที่เป็นเลขกลมๆด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่เราใส่ dimension แล้วเราต้องใช้ตัวไฟล์งานของเราไปใช้ในการสร้างจริงอะค่ะขนาดเขาจะได้เป็นขนาดที่สามารถทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ทำได้จริงๆเราย้ายตัวสัญลักษณ์กลมไฟตัวนี้นะคะไปไว้ที่กึ่งกลางของโต๊ะก่อนนะคะทำเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะคะเมื่อเราย้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าเส้นสีส้มเนี่ยค่ะเขาเป็นเส้นที่เราไม่ได้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาหรือเราไม่เคยตั้งค่าเส้นสีนี้นะคะดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนเขาให้เป็นสีอื่นได้นะคะหรือเป็นเลเยอร์อื่นได้ในที่นี้เวลาอาจารย์ทำงานนะคะอาจารย์มองว่าตัวเส้นเฟอร์นิเจอร์เราไม่ได้เน้นเขาใช่ไหมคะเราต้องการใส่เขาเป็นเพียงองค์ประกอบแล้วก็ปรับเขาให้เป็นเส้นบางหรือเส้นสีเทานะคะเสร็จแล้วเมื่อเราปรับเขาเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเซฟได้เลยเราก็จะได้เตียงแล้วนะคะแล้วก็ได้โต๊ะข้างเตียงแล้วทีนี้เรามาลองดูว่ารอบๆเตียงเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้รอบเตียงของเรานะคะมีระยะทางเดินรอบๆเนี่ยอยู่ที่60เซนนะคะในระยะนี้ค่ะถ้าในการออกแบบงานภายในแล้วค่ะเป็นระยะที่สามารถเดินได้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถวางตัวเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเข้ามาได้แล้วนะคะเพราะว่าการวางเข้าไปเนี่ยก็จะไปกินพื้นที่นะคะดังนั้นใน1ห้องนอนของเราอาจจะประกอบไปแค่องค์ประกอบที่เป็นเตียงนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นโต๊ะข้างเตียงเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ห้องนอนแล้วก็ได้เตียงนอนได้เฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะเราจะมาใส่ dimension แล้วก็เส้นกริดลายกันต่อมาเลยนะคะขั้นตอนของการเขียนแบบต่อไปก็คือการ specify ของแบบนะคะเดี๋ยวเราจะมากำหนดก่อน
เราอยากให้เส้นไดเมนชันของเรา

เราเนี่ยอยู่ห่างจากตัวแบบเท่าไหร่ก็กำหนดมาเลยนะคะการออฟเซตจากตัวแบบของเราก่อนสมมติเราต้องการให้เขาอยู่ห่างไปที่ประมาณ 0.5 นะคะเราก็ทำเส้นพวกนี้นะคะจะเป็นเส้นล่างเสร็จแล้วเราก็เขียนเส้นกริดไลน์เราขึ้นมาได้เลยค่ะผนังภายนอกนะคะการเขียนเส้นกริดไลน์ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราต้องการจะบอกระยะตรงไหนบ้างของห้องนอนเรานะคะเราก็ใส่เส้นกริดไลน์ของเราได้เลยนะคะเขียนไปก่อนเลยทั้ง4ด้านก่อนนะคะเราลบเส้นที่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้ออกได้เลยค่ะโอเคต่อไปเนี่ยเส้นกริดไลน์เมื่อกี้ที่เราดึงออกมาเนี่ยเราก็ปรับให้เป็นเส้นปะนะคะ hidden tool เหมือนเดิมเลยค่ะปรับขนาดให้เป็น 0.5 นะคะจะได้มีความถี่เล็กลงอันนี้เราลบก่อนก็ได้เวลาใส่เส้น dimension แล้วแต่นะคะว่าเราจะดึงไปด้านบนหรือด้านซ้ายนะคะในกรณีนี้อาจารย์จะดึงไปด้านบนก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขนาดของอะไรบ้างเช่นตอนนี้อาจารย์จะใส่ขนาดของความหนาผนังกด CO เราต้องการจะ copy หลายๆครั้งนะคะก็กด CO กด M 1ครั้งค่ะเลือกวัตถุตอนนี้อาจารย์ต้องการจะใส่ขนาดของโต๊ะข้างเตียงนะคะขนาดของเตียงแล้วก็ขนาดของโต๊ะข้างเตียงด้านขวาค่ะทีนี้ก็สังเกตว่าเมื่อเราเอาเส้นกริดไลน์มาใส่แล้วอะค่ะเขาก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะเราสามารถทำให้เขาเท่ากันได้โดยที่เราเลือกเส้นกรองเนี่ยค่ะแล้วกด EX 1ครั้งค่ะเลือกวัตถุหรือเส้นที่เขายังไม่เท่าเส้นอื่นนะคะได้เลยเขาก็จะไปที่ขนาดเส้นเดียวกับเส้นไกด์ของเราเมื่อกี้นะคะทำแบบเดียวกันกับด้านซ้ายด้วยนะคะด้านซ้ายก็เหมือนกันเราต้องการที่จะบอกเส้นขนาดของโต๊ะข้างเตียงนะคะขนาดผนังด้านในแล้วก็ขนาดของเตียงแล้วก็ขนาดทางเดินนะคะแล้วเราก็ copy คุณสมบัติของเส้นได้เลยโอเคทีนี้เราได้ขนาดของโต๊ะข้างเตียงขนาดของเตียงแล้วใช่ไหมคะต่อไปที่เรายังไม่ได้มีขนาดก็คือขนาดของประตูเราก็ขีดเส้นมาเลยนะคะขนาดของหน้าต่างนะคะอย่างนี้อาจารย์จะไว้ที่วงกบด้านนอกนะคะโอเคทีนี้เราต้องบอกด้วยค่ะว่าเราต้องการให้หน้าต่างของเราวางห่างจากผนังด้านล่างนี้เท่าไหร่นะคะเราก็ใส่เส้นกริดไลน์เข้าไปโอเคกด MA เลยค่ะเราได้เส้นกริดไลน์รอบๆแล้วใช่ไหมคะเราลบตัวไกด์ตัวนี้เราออกได้เลยดังนั้นเราก็ทำบอกของเส้นกริดไลน์ไว้ก่อนแยกไว้ก่อนนะคะบอกโอเค enter นะคะที่ตำแหน่งเดียวกันได้เลยนะคะตอนนี้เมื่อเราสร้างบอกเสร็จแล้วนะคะเราก็มากำหนดก่อนว่าเลเยอร์ของเขานะคะเราจะให้เขาเป็นเลเยอร์อะไรตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเลเยอร์สีเทานะคะหรือที่เป็น 0.01G นี่นะคะกดเซฟด้วยนะคะเวลาเราแก้ไขบอกเสร็จแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนการใส่ dimension แล้วนะคะกด DIM ได้เลยค่ะเราจะวัดความกว้างของห้องนอนก่อนนะคะกำหนดความกว้างของห้องนอนก่อนก็คือที่3เมตรทีนี้ไดเมนชันนะคะเป็นไดเมนชันที่เราไม่ได้ต้องการใช้เราก็เปลี่ยนไดเมนชันโดยการไปกด MA นะคะแล้วก็เลือกไดเมนชันต้นแบบของเรามาใส่นะคะสังเกตว่าเหมือนเดิมเลยไดเมนชันของเรามีความใหญ่เกินไปเราก็เปลี่ยนขนาดได้นะคะกดที่ฟิตเหมือนเดิมนะคะปรับให้มีขนาดเล็กลงที่ 0.25 หรือ 0.5 โอเคเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปใส่ไดเมนชันอื่นๆได้เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไดเมนชันต้นแบบของเราก่อนนะคะโดยการกด D เป็น EE100 นะคะ DIM ระยะต่างๆได้เลยค่ะอย่างในที่นี้เราต้องการจะให้ไดเมนชันเนี่ยเขาอยู่ห่างจากกันเท่าไหร่นะคะอันนี้เรากดนอนมาก่อนนะคะแล้วก็กด Enter นะคะขยับเขาลงมาก่อนที่ประมาณ0.2ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าระยะห่างประมาณนี้โอเคไหมตัวเลขเขาจะซ้อนทับกันไหมนะคะโอเคตัวเลขเขาไม่ได้ซ้อนทับกับตัวไดเมนชันด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการ copy dimension ไปเลยนะคะแล้วเราก็ดึงจุดเอาก็สามารถทำได้แบบนี้อย่างตัวเลขเขาไม่ได้ตามมาค่ะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เราขยับตัวเลขเขาใช่ไหมคะเราก็สามารถขยับให้เขามาอยู่ตรงเซ็นเตอร์ได้ DIM ระยะต่อไปนะคะเลือกจุดกับจุดไปเลยกด MA ตัวหนังสือแล้วก็ขนาดของ dimension จะได้เท่ากันนะคะกด copy ได้เลยนะคะ CO เลือกจุดนี้ไปจุดนี้นะคะ

CO อีกครั้งหนึ่งหรือกดสเปซบาร์ก็ได้นะคะเราก็จะได้ dimension ที่บอกความหนาผนังบอกระยะของเตียงนะคะระยะของตู้ข้างเตียงนะคะ CIM หรือเราจะ copy ตัวนี้ก็ได้ค่ะลงมาที่จุด2นะคะวิธีการใส่ dimension ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหรอกแล้วแต่ความถนัดเลยว่าใครต้องการจะ copy dimension มาใส่หรือใครต้องการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ก็สามารถทำได้นะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะ copy มาเราก็กำหนดจุดที่เราต้องการจะให้ dimension เขาวัดได้เลยนะคะเหมือนกันเลยทำไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทุกส่วนเลยเวลาที่เราสร้างบอกไว้อะค่ะเห็นไหมว่าเวลาที่เราทำงานกับตัว dimension อย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งกับตัวบอกที่เรากำหนดขอบเขตเขาไว้ค่ะเขาก็แบบเขาก็จะไม่มาพันกันแล้วก็สามารถทำให้เราเขียนตัว dimension อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราจับตัว dimension หรือเลือก dimension นะคะเขาก็จะเลือกแค่เฉพาะในส่วนที่เป็นตัว dimension จริงๆจะไม่ไปรบกวนกับตัวแบบของเรานะคะตัวชิ้นงานของเราการใส่ dimension ก็ต่างกันเลยนะคะแล้วแต่วิธีของแต่ละคนได้เลยโอเคอาจารย์ใส่ dimension ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราจะพอร์ตเขาออกไปนะคะยังไงทำ dimension ให้ขนาดเท่ากันนะคะจะได้มีลักษณะที่เรียบร้อยงานเราจะได้เรียบร้อยนะคะโอเคถ้าเรารู้สึกว่า dimension อยู่ใกล้ไปเราสามารถกด S นะคะแล้วก็คุมตรงนี้ทั้งหมดได้เลยแล้วก็ขยับออกมานิดนึงจุด3นะคะเหมือนกันทำทุกด้านนะคะจะได้มีขนาดที่เสมอกันแล้วก็เท่ากันนี่ก็เหมือนกันนะคะจุด3อย่างเมื่อกี้ค่ะเราทำตัวเส้นกริดไลน์เนี่ยเป็นบอกไว้ใช่ไหมคะพอเราทำไว้เนี่ยเขาก็จะไม่ขยับตามถ้ามีลักษณะนี้เราก็เข้าไปแก้ไขในเส้นกริดไลน์ก็ได้นะคะเข้ามาแก้ไขได้เลยตรงนี้เมื่อกี้ไม่ชนกันเราก็ขยับเขาออกไปที่จุด3เหมือนกันโอเคเราก็จะได้การใส่ dimension ครบทุกด้านแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาพอร์ตกันในกรณีเนี้ยเราต้องการพอร์ตให้ตัวของงานที่เราเขียนนะคะอยู่ในกระดาษขนาดกระดาษ A4 ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วเท่ากับว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเล็กเกินไปสำหรับขนาดกระดาษ A4 แล้วก็ปรับสเกลงานของเราได้โดยการปรับสเกลของกระดาษนะคะตอนนี้กระดาษที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เป็นสเกล100นะคะเราลองปรับดูว่าเราต้องย่อลงไปสักเท่าไหร่นะคะชิ้นงานของเราจะได้อยู่ในกระดาษที่ได้สัดส่วนนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะต้องย่อลงไปสักครึ่งนึงก็จุด5นะคะเราก็จะได้ขอบกระดาษ A4 แบบนี้ขยับให้ชิ้นงานอยู่ตรงกลางกระดาษก่อนนะคะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองพอร์ตกันดูว่าเมื่อพอร์ตออกไปแล้วเนี่ยชิ้นงานของเราจะเป็นยังไงนะคะวิธีการพอร์ตก็กดที่เครื่องปิ้นได้เลยพอเข้ามาเรื่องการพอร์ตนะคะการเลือกพอร์ตสไตล์ก่อนนะคะเลือกเสร็จแล้วนะคะเราเลือกประเภทงานที่เราต้องการจะพอร์ตนะคะก็คือเป็น PDF เลือกขนาดไซส์นะคะเมื่อกี้เราทำงานด้วยไซส์ A4 เราก็เลือกขนาด A4 นะคะเปลี่ยนดิสเพลย์ของเราให้เป็นวินโดว์ค่ะเลือกขอบเขตของการทำงานของเราได้เลยเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วนะคะให้กดเซ็นเตอร์1ครั้งนะคะสังเกตว่าเมื่อเรากดฟิตเนี่ยเมื่อกี้เราย่อขนาดกระดาษไปที่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะสเกลที่เขาคำนวณออกมาให้ก็จะเป็น 0.05 หรือสเกล1:50นะคะเดี๋ยวเราพรีวิวดูเราก็จะได้ห้องนอน1ห้องนอนนะคะที่มีน้ำหนักเส้นด้วยน้ำหนักเส้นของเสาน้ำหนักเส้นของเสาเอ็นน้ำหนักเส้นของไดเมนชันนะคะน้ำหนักเส้นของตัวเส้นกริดไลน์แล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่ต่างกันด้วยนะคะตามที่เราเคยตั้งค่ากันไว้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงาน1ชิ้นงานที่เราเขียนขึ้นมาในกระดาษ A4 แล้วนะคะแล้วกดสเปซบาร์ได้เลยค่ะเป็นการยืนยันนะคะเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการแล้วเรากดแอปพลายไว้นะคะแล้วก็กดโอเคโปรแกรมก็จะทำการพอร์ตให้เราแล้วค่ะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟไปแล้วก็เราต้องการตั้งชื่อเป็นอะไรนะคะอย่างตอนนี้เราต้องการตั้งชื่อเป็นห้องนอนก็คือเบดรูมกดเซฟได้เลยนะคะปกทำการคำนวณแล้วก็พอร์ตแบบของเราตอนนี้พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ PDF แล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้ชิ้นงาน1ชิ้นงานที่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้หรือเราจะสามารถปริ้นออกมาได้เหมือนกันนะคะสำหรับการทำงานขั้นตอนการเขียนแบบก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะคะสรุปงานก็คือการเริ่มเขียนเส้นล่างนะคะเหมือนการเขียนแบบมือเลยต่อไปก็คือการขึ้นชิ้นงานนะคะการเขียนไดเมนชันแล้วก็การสเปคซิฟายแบบนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราทำทุกอย่าง

เสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นการพอตหรือการปริ้นค่ะตามขั้นตอนเลยโอเคค่ะสำหรับการเขียนงานเบื้องต้นนะคะก็มีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 12นะคะการเขียนชิ้นงานในโปรแกรม AutoCAD นะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเราจะลองเขียนชิ้นงานตามตัวอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์ทำมาให้นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนเกียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถาม

0: หนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้นันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึก

0: ช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ครับสวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครูอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัย

0: เทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานจักรยานยนต์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับส่วนประกอบและอุปกรณ์สำคัญนะครับของรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์นะครับหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกครับก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะทำเป็นตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับ2นะครับกล่องควบคุมนะครับรถจักรยานไฟฟ้านะครับ3นะครับก็คือมอเตอร์นะครับก็จะมี2แบบครับอันนี้เป็นมอเตอร์แบบมิดไดรฟ์นะครับอันนี้มันเป็นแบบฮับไดรฟ์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับอาจารย์ก็
0: แบตเตอรี่ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์นะครับที่มีขายในท้องตลาดก็คือเป็นลิเธียมไอออนแล้วก็เป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็เป็น NMC สำหรับรถในขนาดที่มีขนาดใหญ่รถที่มีขนาดใหญ่อาทิเช่นพวกรถที่เป็นรถ3ล้อที่บรรทุกน้ำหนักนะครับอันนี้จะใช้กำลังวัตต์เยอะนะครับใช้กำลังเยอะในการทำงานครับผมครับ
1: ส่วนต่อไปนะครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในแบตเตอรี่นะครับก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัว
0: BMS
1: นะครับ BMS ก็จะมีหน้าที่นะครับ2 อย่างหลักๆนะครับก็คือ1นะครับจะบริหารจัดการในการชาร์จนะครับแต่ละเซลล์นะครับจะชาร์จมากชาร์จน้อยนะครับเขาจะบริหารจัดการให้ชาร์จเท่าๆกันซึ่งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ
0: ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตัดต่อนะครับถ้ามีการใช้งานเกินหรือมีการโอเวอร์โหลดนะครับBMS ตัวนี้จะคอยเซฟเพื่อไม่เกิดความเสียหายหรือชำรุดในการใช้งานได้นะครับก็คือจะเป็นการตัดต่อหรือว่าเป็นเซฟตี้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ
1: ส่วนที่2นะครับก็คือเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเปรียบเสมือนกล่องควบคุมนะครับเครื่องยนต์นะครับในรถจักรยานยนต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับส่วนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งจะจ่ายไฟกำลังสูงนะครับให้กับมอเตอร์นะครับก็จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไร2นะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างเช่นนะครับคันเร่งนะครับซึ่งจะควบคุมความเร็วนะครับของมอเตอร์หรือความเร็วของรถจักรยานของเรานั่นเองนะครับตัวคันเร่งนะครับซึ่งจะปรับระดับได้นะครับเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปของเรานะครับ2นะครับก็คือระบบเกียร์นะครับมอเตอร์ไซค์เราอาจจะมีหลายเกียร์หรือเป็นแบบออโตเมติกจะไม่มีเกียร์นะครับแต่ของไฟฟ้านะครับสามารถเลือกเกียร์ได้นะครับตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมี3เกียร์ด้วยกันนะครับ3เกียร์นะครับ
0: มีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับเมื่อกี้คันเร่งนะครับคันเร่งก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับเป็นแบบมือบิดกับเป็นแบบใช้เท้าเหยียบนะครับอันนี้จะอยู่ในพวกรถ3ล้อ
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฮะอันนี้ก่อนแล้วกันนะ DC to DC นะ DC to DC หรือที่เรียกกันว่าคอนเวอร์เตอร์ก็คือจะแปลงไฟจากแรงดันสูงให้เป็นไฟ12โวลต์ที่ใช้อยู่ในระบบรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อในรถนะครับอันนี้ต่อไปเป็นระบบมอเตอร์ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบมิดไดรฟ์และเป็นแบบฮับไดรฟ์ตัวที่เห็นอยู่บนนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบฮับไดรฟ์ฮับไดรฟ์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์อยู่ในดุมล้อนะครับแล้วก็มียางนะครับต่อไปเป็นแบบมิดไดรฟ์ตัวนี้จะมี
1: ส

0: เตอร์นะครับเป็นใช้ระบบโซ่ในการส่งกำลังหรือขับเคลื่อนนะครับครับผม
1: ซึ่งนะครับตัวมอเตอร์นะครับของเราเนี่ยจะทำหน้าที่แทนเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากเครื่องยนต์นะครับอยู่อย่างมากนะครับข้อดีก็คือทอร์กนะครับก็คือแรงขับของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับมากในรอบต้นนะครับขณะที่อยู่เกียร์3ก็สามารถออกตัวได้และมีกำลังที่สูงนะครับถ้าเป็นรถจักรยานทั่วไปนะครับถ้าเราใช้เกียร์สูงเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะออกตัวได้ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์สูงมากนะครับ
0: เดี๋ยวต่อไปครับขออาจารย์เลยครับเชิญในการตรวจสอบนะครับมอเตอร์ครับผม
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: นักเรียนครับการที่เราจะใช้นะครับมันจะเกิดปัญหาแน่ๆนะครับซึ่งการแก้ปัญหาในรถจักรยานไฟฟ้าเราเนี่ยนะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนครับการตรวจเช็คมอเตอร์ครับว่ามอเตอร์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนอย่างไรเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียไม่เสียนะครับเราจะได้ตรวจเช็คนะครับเริ่มนะครับด้วยการนะครับใช้เครื่องมือพิเศษครับนะครับตอนนี้คือเครื่องมือพิเศษที่จะใช้ในการตรวจเช็คนะครับมอเตอร์นะครับและอุปกรณ์ในรถไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการทดสอบนะครับตัวของมอเตอร์นะครับคันเร่งนะครับตอนนี้เราจะเอาล้อก่อนนะครับที่มอเตอร์นะครับนะครับเราก็จะต่อสายนะครับมันจะมีสีบอกอยู่นะครับสีเหลืองนะครับสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเครื่องมือทดสอบเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสีบอกนะครับนักเรียนนะครับเราก็ต้องเสียบให้ถูกสีนะครับเราถึงจะทดสอบได้แม่นยำนะครับนะครับเมื่อเราเสียบให้ตรงสีแล้วนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินตรงนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับนะครับไฟตัวนี้นะครับก็คือตัวที่สถานะนะครับของเครื่องมือนะครับทดสอบมอเตอร์ทดสอบยังไงครับสังเกตไฟนะครับตัวมอเตอร์นะครับไฟตัวมอเตอร์นะครับอาจารย์ครับหมุนล้อนะครับหมุนเร็วๆนิดนึงครับนะครับจะเกิดสถานะไฟติดสลับกันไปสลับกันมานะครับอันนี้บ่งบอกว่านะครับการทำงานของล้อเนี่ยนะครับปกตินะครับไม่ว่าจะหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับก็จะทำติดแบบนี้นะครับไฟจะติดแบบนี้นะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนลงมาทดสอบนะครับเชิญนักเรียนลงมาทดสอบครับนะครับลองหมุนดูครับแล้วดูสถานะไฟครับติดไหมครับ
2: ติ
1: ดครบทั้ง3ดวงนะครับติดครบทั้ง3ดวงแสดงว่ามอเตอร์ใช้ได้นะครับไฟ3ดวงนี้นะครับมาจากอะไรครับมาจากฮอเซนเซอร์นะครับซึ่งอยู่ในล้อนะครับเป็นตัวจับสนามแม่เหล็กนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับล้อจะไม่ทำงานนะครับอาการของเขาก็คือเมื่อเวลาเราบีบคันเร่งปุ๊บล้อจะหมุนนิดนึงแล้วหยุดนะครับถ้าเสียทั้ง3ตัวเลยก็คือไม่ทำงานเลยนะครับแต่ถ้าเสียตัวใดนึงนะครับจะหมุนแล้วหยุดนะครับจะกระตุกเป็นช่วงๆนะครับนะครับนักเรียนอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะต่อการเช็คคันเร่งนะครับว่าทำยังไงนะครับเชิญนักเรียนไปนั่งครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการทดสอบนะครับหลายอย่างนะครับก็คือเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเลือกใช้เป็นทดสอบมอเตอร์นะครับก็คือใช้ชุดหนึ่งนะครับที่มีสีบอกนะครับซึ่งจะมีสีบอกตามที่สีสายไฟบอกเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบคันเร่งนะครับก็จะมีสีบอกเหมือนกันนะครับที่สายไฟที่คันเร่งนะครับสายไฟตัวนี้นะครับจะมีอยู่3เส้นนะครับสีแดงนะครับก็คือไฟบวกนะครับจะเป็นไฟบวก5โวลต์นะครับสายสีดำก็คือไฟสัญญาณลบนะครับส่วนตรงกลางนะครับนั่นคือนะครับสัญญาณนะครับในการเร่งนะครับจะเร่งมากเร่งน้อยนะครับเสียหรือไม่เสียนะครับหรือเสียเป็นช่วงๆก็มีนะครับเราจะมาดูที่สถานะนะครับของนะครับคันเร่งนะครับนะครับตัวนี้นะครับคันเร่งนะครับไฟเส้นดวงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บิด นะครับนะครับบิดเยอะจะติดมากนะครับถ้าบิดนิดเดียวนะครับก็จะจ่ายไฟออกนิดเดียวล้อก็จะหมุนช้านะครับเป็นสเต็ปของตัวคันเร่งนะครับนะครับบิดครับค่อยๆปล่อยครับบิดให้สุดเลยครับนะครับตัวนี้คือสถานะของคันเร่งนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เสียนะครับถ้าบิดไปแล้วอยู่ดีแล้วบิดไปนิดนึงติดนั่นก็คือเสียนะครับเสียเป็นช่วงนะครับถ้าไม่ติดเลยนะครับก็คือคันเร่งนี้เสียแล้วใช้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นที่สายไฟขาดหรือตัวเซ็นเซอร์ฮอร์ในคันเร่งนะครับเสียหายนะครับเนื่องจากอาจจะโดนความชื้นโดนน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาต่อนะครับลองทดสอบดูนะครับนักเรียนมาเลยครับนักเรียนครับทดสอบคันเร่งนะครับต่อให้ถูกสีนะครับสีดำสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ตรงกลางนะครับนี่เข้าไปเลยครับหนีบข้างหลังครับหนีบในรูข้างหลังครับถูกเส้นหรือเปล่าครับสายสีแดงนะครับให้ดูหนีบให้ตรงสีหนีบได้เลยครับอาจารย์ถือให้นักเรียนหน่อยครับนักเรียนลองทดสอบดูนะครับไฟขึ้นอย่างที่ทดสอบให้ดูมิกกี้หรือไม่นะครับดูด้วยนะครับบิดแล้วก็ดูด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยต่อสายนะครับไม่โดนนะครับต้องคีบให้ลึกอีกนิดนึงนะครับแก้ไขครับแก้ไขนะครับนะครับดูนะครับว่าเวลาเราบิดเนี่ยนะครับไฟสถานะของคันเร่งเป็นไงครับถ้าเราบิดมากไฟจะสว่างเยอะก็คือกล่องจะจ่ายไฟให้มอเตอร์อย่างสูงนะครับล้อก็จะหมุนเร็วนะครับถ้าเราบิดน้อยๆนะครับกระแสก็ค่อยๆวิ่งนะครับทำให้ล้อเนี่ยหมุนช้านะครับโอเคไหมครับต้องเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้มีการตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ไหมทำได้กันไหมฮะต่อไปครับเราจะมาทำการทดสอบแบตเตอรี่นะครับขอเชิญอาจารย์บุลเลอร์เลยครับ
1: นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับก็จะมีนะครับสถานะบอกนะครับวันนี้นะครับเราชาร์จมาเต็มเลยนะครับ 100% นะครับแบตลูกนี้นะครับค่าอยู่ที่48โวลต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับอันนี้คือขณะที่ชาร์จเต็มนะครับเราจะทำการตรวจเช็คนะครับถ้าไม่มีสถานะบอกนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาสถานะตัวนี้อาจจะเสียเกิดจากการใช้งานหรือนะครับอาจจะเกิดการเสื่อมของตัวอุปกรณ์เขาเองนะครับเรานะครับต้องใช้นะครับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับก็คือตัวมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งมัลติมิเตอร์นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งนะครับเราก็ต้องใช้วัดค่าทางไฟฟ้านะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับสถานะที่แท้จริงของเขาเนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่กระแสตรงนะครับก็วิธีการวัดนะครับจำไว้เลยครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับจำไว้เลยนะครับบวกนะครับสีดำลบนะครับถามว่าถ้าอย่างผิดเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับค่าสถานะที่ขึ้นที่หน้าจอก็จะขึ้นว่าติดลบนะครับแต่ถ้าดีนะครับเราต้องเสียบให้ถูกนะครับถ้าเป็นมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับพังครับเสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับในการตรวจวัดนะครับแบตเตอรี่นะครับนะครับก็นะครับที่แบตเตอรี่นะครับถ้าในรถจริงๆนะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับก็คือปลั๊กที่เอาไว้กับปลั๊กที่เอาไว้ใช้งานนะครับเราสามารถวัดได้จากปลั๊กที่เอาไปใช้งานนะครับโดยการนะครับสีแดงนะครับก็คือบวกนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับสีดำนะครับลบก็จิ้มเข้าไปนะครับตอนนี้สถานะที่นี่นะครับ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับเรามาดูนะครับที่มัลติมิเตอร์นะครับก็52เหมือนกันนะครับแต่จุดทุนิยมนะครับตัวแบตตัวนี้จุด3นะครับ 52.3 ส่วนตัวมัลติมิเตอร์ของเรานะครับ 52.1 นะครับซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่เป็นไรนะครับจุดนิยม แค่1ตำแหน่งนะครับไม่มีผลอะไรมากนะครับถ้ารถที่ใช้งานจริงๆนะครับวิ่งไม่ได้นะครับไฟจะต่ำมากนะครับปริมาณของมันที่48โวลต์นะครับถ้าเหลือต่ำกว่า48นะครับเหลือ45อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าแบตลูกนี้นะครับไฟหมดแล้วนะครับซึ่ง BMS เขาจะสั่งตัดนะครับไม่ให้ทำงานเพื่อจะทำให้เป็นการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราใช้งานมากนะครับหรือเกิดการช็อตในระบบนะครับตัว BMS ในแบตเตอรี่เนี่ยครับเขาจะทำหน้าที่ตัดนะครับไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเกิดการช็อตนะครับเสียหายได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูจริงๆในรถอีกทีนึงนะครับว่าที่ในรถเนี่ยนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับเราเป็นแบตเตอรี่อีกแบบนึงนะครับซึ่งค่าคนละพิกัดกันนะครับ
0: อันนี้เป็นไงครับเรื่องแบตเตอรี่เมื่อกี้อาจารย์ได้ทำให้ดูแล้วคราวนี้ต่อไปก็ลองให้นักเรียนมาลองเทสดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีค่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอเชิญนักเรียนครับผม
1: เชิญครับนักเรียนนะครับนะครับมัลติมิเตอร์นะครับ
0: ปรับย่านก่อน
1: นะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะดูว่าย่านของย่านวัดเนี่ยครับเป็น DC โวลต์นะครับที่คุณครูบอกไว้นะครับสีอะไรครับสีแดงนะครับบวกสีดำลบอ่านค่าเท่าไหร่ครับ
2: 52.1 ครับ
1: 52.1 แล้วที่ตัวหน้าจอของแบตเตอรี่จริงๆเท่าไหร่ครับ
2: 52.3
1: 52.3 นะครับนะครับถูกต้องนะครับนะครับเชิญนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับที่จะขาดไม่ได้เลยตัวสำคัญของเขานั่นคือตัวชาร์จครับตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จนะครับถ้าอันนี้เป็นแพ็คมาแล้วนะครับก็จะมีสายไฟนะครับซึ่งมี2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นสายไฟที่220โวลต์นะครับของไฟบ้านทั่วไปที่ใช้นะครับส่วนสายไฟชุดนึงนะครับก็จะเสียบอยู่กับแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวชาร์จนี่นะสำคัญมากห้ามนะครับพวกเราห้ามเอาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะครับโอเคครับ48โวลต์อาจจะเป็นแบตเตอรี่รถเท่ากับ2ลูกใช่ไหมนะครับแต่ถ้าแบตตัวนี้นะครับจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแบตคนละประเภทกันนะครับแบตตะกั่วกดนะครับชาร์จเต็มแล้วไม่ตัดแต่ตัวนี้นะครับชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับเพราะนั้นถ้าเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จกับเครื่องชาร์จทั่วไปของมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับเราจะมาดูรถกันนะครับว่ารถที่ใช้ทั่วไปในท้องถนนนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือรถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถที่ผลิตออกมาเป็นรถไฟฟ้าโดยกำเนิดนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงคล้ายๆมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับแต่นะครับไม่มีเครื่องยนต์นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์นะครับส่วนควบนะครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็มีแบตเตอรี่ครับซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับมีกล่องคอนโทรลนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็เป็นมีมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบฮับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อเลยนะครับนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในท้องตลาดเหมือนกันครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโดยพื้นฐานเลยเครื่องรถรุ่นนี้ใช้มานานมากแล้วเครื่องยนต์มันเกิดการสึกหรอเยอะนะครับซ่อมแล้วไม่คุ้มแล้วเป็นกระแสในช่วงนี้ด้วยครับที่นิยมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยใช้คันนี้มาดัดแปลงครับครับผมก็จะเป็นโดยการยกเครื่องยนต์ลงนะครับแล้วก็แปลงชุดเก็บแบตและอุปกรณ์ติดตั้งล้อมอเตอร์นะครับ
1: คันนี้นะครับเราก็ได้ดัดแปลงอย่างที่ท่านอาจารย์อุดมพงศ์บอกนะครับว่าจากเครื่องยนต์นะครับออกมานะครับไม่ใช่แล้วนะครับเนื่องจากเกิดมลพิษโน่นนี่นั่นนะครับเราใช้ไฟฟ้าแทนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันบ้างนะครับว่าในรถของเราเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์นะครับเหมือนอย่างที่บนแผงหรือเปล่านะครับเรามาตรวจเช็คกันครับนักเรียนครับเดี๋ยวขออาสาสมัครนักเรียนมาช่วยคุณครูถอดนะครับทำท่าถอด
0: มีฟังอาจารย์มีฟัง

0: แบบต้องตัดออกป่ะต้องทักแบตออกไหมทักแบตนะทักแบตป่ะ
1: สักเลย
0: ทักเลยนะ
1: วางมาตาอ่ะนะครับส่วนแรกนะครับที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่ครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีนะครับขั้วใช้งานนะครับเหมือนที่บอกบนแผงนะครับอันนี้คือขั้วใช้งานนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็คือขั้วชาร์จนะครับอันนี้นะครับที่เราจะใช้เสียบกับเครื่องชาร์จนะครับซึ่งนะครับเครื่องชาร์จของเรานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะใช้ในการเสียบไฟ220โวลต์ทั่วไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับนักเรียนครับนักเรียนช่วยวัดแบตเตอรี่ให้ครูหน่อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์นะครับนักเรียนใช้เครื่องมือมัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับสีแดงบวกนะครับสีดำลบนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้กี่โวลต์ครับ
2: 81โวลต
1: ์81โวลต์นะครับเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับเพราะพิกัดของเขาเนี่ยอยู่ที่72โวลต์นะครับตอนนี้ยังเต็มอยู่นะครับเป็น81โวลต์นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแหล่งกำเนิดพลังงานของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราดัดแปลงไว้ให้อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่นะครับจะได้การเดินทางของสายไฟนะครับจะได้ใกล้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวตัดกระแสหลักนะครับของตัวหลักนะครับที่สุดต่อไปนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับนะครับตัวนี้เราได้ถอดมาแล้วนะครับหน้าตาของกล่องคอนโทรลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีสายไฟนะครับตามที่บอกบนแผงเลยนะครับก็คือสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วสีน้ำเงินนะครับตามที่นะครับกล่องได้มาร์กไว้แล้วนะครับแล้วก็มีสายไฟบวกนะครับสายไฟลบนะครับและนะครับชุดสายไฟที่ใช้ในการควบคุมต่างๆที่เราต่ออยู่ในรถนะครับซึ่งนะครับเราได้ต่อไว้แล้วนะครับทีนี้การตรวจเช็คพวกนี้นะครับก็ต้องใช้มิเตอร์ในการวัดนะครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยวัดหน่อยครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูใส่แบตเตอรี่ให้นะครับ

0: นักเรียนวัดเลยครับวัดไฟที่เข้ากล่องนะครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับ
1: เข้าน
0: ะครับ81โวลต์นะครับ81โวลต์ไม่เอ่ยนะครับ 80.7 โวลต์นะครับก็นะครับเท่ากับแรงเคลื่อนแบตเตอรี่นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการวัดนะครับชิ้นส่วนนะครับของมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือพิเศษตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเราจึงต้องมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการวัดนะครับก็คือขั้วต่อนะครับตัวนี้นะครับจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งนะครับวัดที่ล้อนะครับอีกชุดหนึ่งวัดที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้เราจะเริ่มวัดที่ล้อก่อนนะครับนักเรียนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับวัดที่ตรงโน้นนะครับเราก็จะมาวัดที่ล้อในรถจริงๆนะครับชุดนี้นะครับนักเรียนเสียบครับเสียบครับ

ทําการเปิดเครื่องครับอาจารย์ดวงพงษ์หมุนร้อยให้หน่อยครับนะครับสถานะใช้ได้นะครับไฟจะติดเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราเช็คที่ล้อแล้วนะครับเราจะเช็คที่ตัวกล่องคอนโทรลบ้างนะครับนักเรียนปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยถอดนะครับโดยจะใช้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับ

นักเรียนเปิดเครื่องเลยครับนะครับเนื่องจากว่ากล่องคอนโทรลต้องใช้นะครับไฟนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนะครับนะครับสถานะของกล่องคอนโทรลนะครับปกตินะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับแสดงว่ากล่องคอนโทรลทำงานปกตินะครับเราก็ได้ตรวจเช็คด้วยเครื่องมือพิเศษกันไปแล้วนะครับว่าการทำงานของทั้งฮอลล์เซนเซอร์นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับการตรวจสอบมอเตอร์นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับนะครับเราจะมาทำการทดสอบโดยนะครับสายไฟของตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นการช็อตขั้วกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนถอดขั้วสายไฟออกมาเลยครับทั้ง3สีเลยครับเวลาถอดต้องระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะยังมีกระแสไฟค้างอยู่นะครับอย่าให้เป็นไปชนกันนะครับ

0: นะครับในเมื่อเราถอดมาแล้วนะครับนะครับสายไฟมอเตอร์นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับอย่างที่คล้ายๆในบนแผงเลยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละเส้นเนี่ยทำงานหรือไม่ทำงานนะครับให้เราเนี่ยครับนำมาชนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์หมุนก่อนครับว่าปกติหมุนปกติเป็นยังไงนะครับก็จะหมุนลื่นๆนะครับหมุนฟรีทั่วไปนะครับแต่เมื่อนะครับเรานำสายไฟ2เส้นมาแตะกันนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมแตะแล้วนะครับอาจารย์ช่วยหมุนนะครับนะครับถ้าเราเอา2เส้นมาแตะกันนะครับการหมุนของล้อนะครับก็จะเป็นระยะนะครับก็คือหมุนมีแรงต้านนะครับเป็นระยะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราเอาสีเขียวกับสีเหลืองต่อกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนการสลับนะครับเอาสีเขียวกับสีน้ำเงินมาต่อกันนะครับถ้ายังใช้ได้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือหมุนแล้วเป็นระยะนะครับไม่หมุนฟรีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาแตะกันนะครับก็จะต้องเป็นเหมือนกันทั้ง3เส้นนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราเอาทั้ง3เส้นมาแตะกันนะครับจะเป็นยังไงครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับอันนี้คือการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับขดลวดในมอเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องพิเศษนะครับเราก็สามารถจะตรวจเช็คได้แบบนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็สามารถทำได้ครับผมเราก็ตรวจเช็คนะครับทั้งแบตเตอรี่นะครับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับและมอเตอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับฟังก์ชันนะครับที่รถไฟฟ้าเรามีนะครับก็คือฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราตรวจเช็คซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทดสอบรถนะครับว่ารถเนี่ยยังทำงานอยู่ปกติไหมนะครับนะครับฟังก์ชันแรกนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจนะครับถ้านะครับรถทั่วไปนะครับจะต้องดูว่านะครับไฟ P ที่หน้าปัดเนี่ยขึ้นไหมนะครับอาจารย์กดครับกดปลดเกียร์ P ก่อนครับนะครับเร่งคันเร่งครับนะครับถ้าไม่ปลด P เร่งได้ไหมครับอาจารย์ลองทดสอบให้ดูหน่อยครับบิดคันเร่งครับบิดคันเร่งนะครับถ้าเราไม่ปลด P นะครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนรถไปได้นะครับเพราะนั้นเราต้องดูสวิตช์นะครับให้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับคือฟังก์ชันถ้าเราเบรกอยู่นะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับรถก็จะตัดการทำงานนะครับนะครับกับเบรกนิดนึงครับอาจารย์แล้วก็บิดให้สุดเลยครับนะครับบิดให้สุดเลยนะครับนะครับไม่ทำงานนะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับจะไม่ทำงานนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยนะครับหลังตรวจเช็คหรือนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราต้องตรวจสอบฟังก์ชันพวกนี้นะครับให้พร้อมนะครับเพื่อจะส่งคืนกับให้กับลูกค้านะครับนะครับนี้รถธรรมดาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเรามาดูนะครับรถที่ดัดแปลงบ้างนะครับรถที่ดัดแปลงนะครับตัวรถดัดแปลงเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ต่อฟังก์ชันนะครับ P นะครับไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับซึ่งสวิตช์ของเราเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเราต้องนะครับใช้ฟังก์ชันในการเบรกนะครับถ้าเราเปิดกุญแจนะครับนะครับถ้าเราบีบคันเร่งปกตินะครับล้อก็จะหมุนนะครับเพียงแค่แตะเบรกนะครับนะครับทุกอย่างก็จะหยุดนะครับนะครับแค่แตะเบรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับรถไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเร่งกระทันหันแล้วพุ่งออกไปเลยนะครับนะครับก็จะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราก็ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับซ่อมแล้วนะครับตรวจเช็คทั้งแบตเตอรี่นะครับกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วนะครับการที่จะส่งมอบนะครับให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับในการซ่อมของเรานะครับเราลองมาตรวจสอบนะครับนะครับขั้นแรกนะครับก็คือตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับคือสวิตช์ P นะครับถ้าเราเปิดกุญแจแล้วเราไม่ปลด P นะครับมันจะยังไม่ทำงานนะครับอาจารย์ระบิดคันเร่งครับไม่ทำงานนะครับเราต้องทำไงครับกดสวิตช์ปลด P ออกมานะครับก็คือเกียร์จอดนั่นเองนะครับอาจารย์ครับปลดสวิตช์ครับนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับ ฟังก์ชันของกล่องคอนโทรลก็คือจะมีเกียร์นะครับเกียร์นะครับรถไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีประมาณ3เกียร์นะครับ3เกียร์นะครับอาจารย์ครับบิดคันเร่งครับสเต็ปนะครับตอนนี้เกียร์1นะครับก็จะหมุนช้าหน่อยนะครับความเร็วก็จะน้อยนะครับนะครับดูที่หน้าปัดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเป็นบิดแค่2ครับอาจารย์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ในเกียร์2นะครับต่อไปนะครับเกียร์3ครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกียร์3นะครับฟังก์ชันเกียร์นะครับทำงานครบแล้วนะครับอาจารย์ครับเบรกครับ
1: อันนี้มีอันนี้ม
0: ีนะครับลืมอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันนะครับสปีดนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราต้องการเร่งแซงนะครับอาจารย์กดสวิตช์ครับตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกือบ80เลยนะครับโอเคครับอาจารย์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันการทำงานของแต่ละเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็ฟังก์ชันของเกียร์สปีดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือนะครับขณะที่เรากำเบรกอยู่นะครับกำเบรกครับอาจารย์แล้วก็ลองบิดคันเร่งครับกำเบรกนะครับเมื่อบิดคันเร่งนะครับรถไฟฟ้าของเราจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานนะครับเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยอย่างนึงนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะมีอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวสัญญาณไฟต่างๆของรถนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับก็จะต้องเปิดไฟหน้านะครับอาจารย์ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสัญญาณครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านท้ายอาจารย์ไฟเบรกครับอาจารย์ครับไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานะครับนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกนะครับติดนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับไฟแตรนะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูรถที่เป็นรถดัดแปลงบ้างนะครับรถดัดแปลงบ้างก็จะมีความนะครับคล้ายคลึงกันนะครับด้วยกล่องคอนโทรลเลอร์ที่นะครับใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งนะครับเราก็จะมานะครับดูนะครับคันนี้นะครับเหมือนกับคันของท้องตลาดทั่วไปนะครับมีระบบเกียร์นะครับนะครับระบบเกียร์นะครับสามารถนะครับที่จะปรับความเร็วได้นะครับนะครับตอนนี้เกียร์1นะครับเกียร์1นะครับนะครับเป็นเกียร์2นะครับเป็นเกียร์2นะครับเกียร์1นะครับนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์2นะครับนะครับเป็นเกียร์3นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะไม่มีความเร็วบอกที่เรือนใหม่เนื่องจากว่าเป็นรถดัดแปลงนะครับซึ่งจะมีที่ล้อหน้านะครับเพราะนั้นรถวิ่งนะครับไม่ถึงจะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวโน้นหน่อยหนึ่งก็คือมีเกียร์ถอยหลังครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับตอนแรกเดินหน้านะครับเดินหน้าอยู่นะครับเดินหน้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับถ้าเป็นผู้หญิงขี่นะครับหรือผู้ชายขี่ก็ได้ที่ตัวเล็กๆนะครับเวลาถอยขึ้นนะครับจากเนินนะครับสามารถถอยหลังรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังของเรานะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับรถให้กับคืนให้กับลูกค้านะครับนะครับระบบไฟทั่วไปก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแตรนะครับนะครับมีนะไฟหน้านะครับสูงต่ำนะครับสูงต่ำนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับก็จะมีนะครับเหมือนกันทั่วไปนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับนะครับก็ในเมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับความปลอดภัยนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเราเองนะครับผู้ซ่อมนะครับและตัวของผู้ใช้งานรถด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวของนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับ ก็วันนี้นะครับก็จบสำหรับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็น

ขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัย

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เป็นตอนเริ่มต้นของกระบวนการที่จะเอาพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่ากระบวนการที่จะทำให้อัตโนมัติเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยก็น่าจะลำบากอยู่พอสมควรผมก็เริ่มต้นด้วยไฟถนนง่ายที่สุดซึ่งไฟถนนนั้นมันก็มีไฟ LED ที่มีขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปเยอะแยะมากมายตัวนี้ก็เป็นไฟ LED ขนาด12โวลต์นะซึ่งกินกระแสอยู่ประมาณ800มิลลิวัตต์นะตัวนี้กินกระแสค่อนข้างต่ำมากๆเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่1ก้อนที่มีขนาด15แอมป์ของเราเนี่ยก็ได้ทั้งคืนสบายๆนะกำลังที่ออกมาก็น่าจะสักประมาณ100กว่าวัตต์นี่คือปลายทางของเราที่เราจะเอาโซลาร์เซลล์ไปใช้แต่กระบวนการในการทำอัตโนมัตินั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ที่จะต้องไปเช็คแสงเช็คอะไรประมาณเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะมีตัวไลท์เซ็นเซอร์เพียงตัวเดียวแต่ว่านั่นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะอรรถประโยชน์แต่ผมจะทำให้เกิดอรรถประโยชน์มากที่สุดก็คือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตั้งแต่ไฟดวงแรกยันแปลงผักใช้วงจรเดียวกันดังนั้นไฟดวงแรกเนี่ยก็จะเป็นแปลงผักรีเลย์ตัวที่2ก็จะเป็นมอเตอร์รีเลย์ตัวที่3ก็จะเป็นปุ๋ยรีเลย์ตัวที่4ก็จะเป็นปุ๋ยคือปุ๋ยมี2ตัวปุ๋ย A กับปุ๋ย B ดังนั้น4 channel เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในการสร้างหลอดไฟตัวนี้นะฮะกับพลังงาน15แอมป์ของแบตเตอรี่ของเรานะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราดูก่อนว่าขั้นตอนในการจัดการกับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่านี่คือหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปผ่านเบรกเกอร์นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนี่คือผ่านมาแล้วดังนั้นกระบวนการต่อไปเราเอาแบบง่ายที่สุดเพราะว่าตัวอุปกรณ์ที่ผมเอามาทำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ใช้งานจริงตัวนี้ใช้งานได้จริงเพราะว่ามีตัวชุดชาร์จเจอร์มีตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะแล้วก็มีเจ้าตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์เพียงตัวเดียวทำไมก่อนหน้านี้มีเบรกเกอร์หลายตัวก่อนหน้านี้ที่มีเบรกเกอร์หลายตัวนั้นก็เราตัดไฟจากแบตเตอรี่เราตัดไฟจากโซลาร์เซลล์ซึ่งจริงๆแล้ววงจรที่มีแรงดันแล้วก็กระแสขนาดนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตัดอะไรมากมายนักนะตอนนี้ผมจะใช้เบรกเกอร์ตัวนี้เพื่อที่จะตัดไฟจ่ายให้กับวงเพียงอย่างเดียวหลายคนถามบอกว่าเฮ้ยเบรกเกอร์ผมอธิบายไปว่ามีเบรกเกอร์สีส้มเบรกเกอร์สีส้มเป็นไฟ DC แต่จริงๆแล้วเบรกเกอร์สีน้ำเงินก็เป็นไฟ DC เหมือนกันนะนอกจากสีเขียวที่เป็นไฟ AC นะสาระสำคัญสีอาจจะแปลเปลี่ยนไปแต่ตัวสาระสำคัญตัวเนมเพลทของมันเป็นตัวบ่งบอกตัวนี้ก็เหมือนกันบ่งบอกว่าเป็นไฟ DC ขนาด500โวลต์นะฮะทำไมผมถึงเอาหลายสีมาใช้ตามที่จริงเอาสีส้มสีเดียวมาใช้ก็ได้แต่อย่าจำสีนะอย่าจำสีมากมายนักเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะทำสีแบบมั่วๆมานะดังนั้นอ่านตัวเนมเพลทให้ดีกระบวนการในการทำงานถ้าดูในตัวไดอะแกรมนะตัวไดอะแกรมที่ในสไลด์นะจากแบตเตอรี่12โวลต์ตัวนี้ฮะนะ12โวลต์บวกลบบวกสีแดงวิ่งปุ๊บเข้ามาที่เทอร์มินอลของบอร์ดของเราแล้วก็อีกตัวหนึ่งลบผ่านบอร์ดเหมือนกันนะแต่ขาลบเนี่ยถูกเชื่อมกับเทอร์มินอลอีก4ตัวนะเทอร์มินอลอีก4ตัวต่อเข้ามานะนี่คือตัวเอาท์พุตทำไมฝั่งเอาท์พุตผมให้สีแดงอยู่ฝั่งขวามือนะฮะแล้วก็ฝั่งอินพุตสีแดงอยู่ฝั่งซ้ายมือต้องดูให้ดีด้วยนะถ้าสมมุติว่า
ฝั่ง output ผมจะให้สีแดงอยู่ฝั่งขวามือเพื่อที่ให้รู้แยกออกว่าเอ้ยนี้ตัว output ผ่านการ control มาแล้วตัวนี้ไม่ผ่านการ control นะฮะมีอยู่2ตัวอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะแยกออกว่าถ้าขวามือสุดก็ควบคุมหลอดไฟตัวรองลงมาควบคุมมอเตอร์ตัวรองลงมาควบคุมปุ๋ย A B ปุ๋ย A ปุ๋ย B นี่คือวงจรตัวไดอะแกรมทั้งหมดที่เราดูเมื่อกี้ที่เป็นของจริงนี่คือตัวไดอะแกรมถ้าต่อไม่ถูกก็มาดูไดอะแกรมนะตัวต่อมาเรามาดูวงจรว่าไอ้เจ้าวงจรของที่เรามาทำระบบอัตโนมัติมีอะไรบ้างวงจรเนี่ยหลักๆมีรีเลย์อยู่4ตัวนี่คือภาคเอาท์พุตนะผมจะแยกภาคเอาท์พุตกับภาคคอนโทรลแล้วก็อินพุตออกจากกันเพราะอะไรฮะมันจะง่ายต่อการอธิบายส่วนนี้มันก็จะมีเอาท์พุตที่เป็นรีเลย์อยู่4ตัวเนี่ยรีเลย์อยู่4ตัวมี RY1 มี RY2 มี RY3 มี RY4 นะ4ตัวแล้วก็1ตัวเป็นบัสเซอร์เป็นเสียงเตือนปี๊บนะเป็นเสียงเตือนแล้วก็1ตัวเป็นบลิงค์เราสามารถแสดงสถานะเป็นไฟ LED หรือสถานะการกระพริบอะไรได้หมดในตัวนี้ตัวต่อมาก็คือตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ใช้ MCU ESP32 บนบอร์ดตัวนี้นะแล้วก็ตัวภาคใจไฟภาคใจไฟที่ใช้ในวงจรเนี่ยเราสามารถต่อ220โวลต์ก็ได้ต่อ12โวลต์ก็ได้แต่ถ้าต่อ220โวลต์นะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวแพ็กเกจเป็นสวิตชิ่งขนาด220โวลต์แล้วก็เอาท์พุตออก5โวลต์แต่ถ้าเราต้องการจ่ายไฟ12โวลต์รับไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่ไอ้เจ้าโมดูลตัวนั้นเราต้องถอดออกแล้วก็ใส่โมดูลใหม่เพื่อรับไฟ12โวลต์ออก5โวลต์นี่คือรายละเอียดของไอ้เจ้าตัวโมดูลตัวนี้ดังนั้นโมดูลตัวนี้อยู่ที่ไหนนี่คือของจริงนะฮะที่บอร์ดคืออยู่ที่นี่นะฮะบอร์ดสีแดงๆเนี่ยนะครับตัวนี้คือเจ้าตัวโมดูลเพื่อที่จะแปลงไฟถ้าไฟเราใช้220โวลต์เจ้าตัวนี้จะต้องไม่มีจะต้องมีสวิตชิ่งเข้ามาแทนที่แต่กระบวนการในการใช้งานของเราครั้งนี้ใช้ไฟแค่12โวลต์ก็เลยใช้บอร์ดนี้มาเป็นตัวจัดการนะมาถึงภาคอินพุตภาคอินพุตประกอบด้วย2ชุดชุดแรกใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสวิตช์นะฮะสวิตช์มีอยู่ทั้งหมดบนบอร์ดมีอยู่5ตัว5ตัวประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็ประกอบด้วยสวิตช์ขนาดตัวใหญ่เลยนะครับสวิตช์นี้ก็ไว้สำหรับสั่งงานโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กตัวนี้ไว้สำหรับรีเซ็ต Wi-Fi นะฮะเวลาเราต่อ Wi-Fi แล้วก็มีการรีเซ็ต Access Point ใหม่มีการเปลี่ยนตัว Access Point เราก็ต้องมีการตั้งค่าใหม่ในกระบวนการผมก็เลยใส่ไว้อีก1ตัวนะนี่คืออินพุตที่อยู่บนบอร์ดและอินพุตอีกลักษณะหนึ่งก็อินพุตที่เป็นแบบเทอร์มินอลนะครับอินพุตเทอร์มินอลก็เป็นลักษณะแบบนี้คือตัวอย่างทำไมต้องใส่ลักษณะแบบนี้ก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ของเราเป็นอะไรยังไงจะวัดความต้านทานจะวัดแสงจะวัดอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนขาได้ตามที่มีอยู่ในเจ้าตัวเทอร์มินอลตัวนี้นะตัวต่อไปก็คือแผ่น PCB แผ่น PCB คืออะไรแผ่น PCB คือแผ่นเนี้ยทั้งหมดนะฮะแผ่น PCB แผ่นนี้ทั้งหมดผมก็จะให้เห็นว่านี่คือแผ่น PCB ทั้งหมดที่เอามาใช้งานได้จริงๆนะฮะแผ่น PCB แผ่นนี้มีขายอยู่ใน Marketplace โดยทั่วไปนะฮะสามารถหาซื้อมาแล้วก็มาประกอบได้นะฮะแผ่นนี้แล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีวงจรอยู่2ด้านนะฮะส่วนที่เห็นนี่คือด้านบนนะฮะส่วนที่เห็นในสไลด์นี่คือด้านบนแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นด้านล่างก็คือด้านท็อปกับเจ้าตัวบอททอม
ถ้าใครคิดว่ามีความสามารถในการทำหรืออยากทำเองก็ทำได้เลยจากแผ่น PCB พวกนี้แล้วก็วงจรก็ให้ไปหมดแล้วนะฮะตัวต่อมาสิ่งที่เราจะทำกันในตอนนี้ก็คือกระบวนการสร้างความเป็นอัตโนมัติด้วยแสงน้อยให้มันติดไฟนะฮะแสงมากให้มันดับไฟก็คือไฟกลางคืนนั่นเองนะครับไว้เปิดไฟตอนกลางคืนนะดังนั้นกระบวนการในการเปิดไฟตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อยู่1ตัวก็คือโฟโต้ดีเทคเตอร์ก็คือตัวไลท์เซ็นเซอร์ตัวนี้เรียกว่า LDR Light Dependent Resistor นะก็คือค่าความต้านทานมันจะเปลี่ยนแปลงตามค่าของแสงนะดังนั้นผมก็เลยทำวงจรขึ้น

ึ้นมากระบวนการในการต่อใช้งานตามรูปไดแกรมตัวนี้ซึ่งไอ้เจ้าตัว LDR ตัวนี้มีค่าความต้านทานอยู่ประมาณ 10K ดังนั้นตัว resistor ที่เราเอามาใส่ก็ต้องมีค่าประมาณ 10K เช่นกันนะเพื่อที่จะให้เห็นค่าตรงกลางเอาไว้นะฮะดังนั้นเมื่อมี 10K แล้วมันจะมีไฟอยู่2เส้นนะเส้นที่เป็นไฟบวกกับเส้นที่เป็นไฟลบกล่าวนะบวกกับกล่าวเราสามารถสลับกันได้นะฮะตัวนี้แต่ตัวนี้สลับกับใครไม่ได้นะฮะนี่คือ data เพราะฉะนั้นการต่อในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะการต่อแบบ pull up แล้วก็ pull down ถ้าสมมุติว่าเอา resistor ไปต่อกับไฟแล้วก็เอา R ตัวนี้ไปต่อกับกล่าวไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า pull downวงจรที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเป็นวงจรกลับกันกับตัวในวงจรนี้แต่ถามว่าค่ามันจะกลับกันแต่ตรงนั้นไม่ใช่สาระเลยทำยังไงก็ได้แต่ขานี้สลับไม่ได้นะครับขานี้ก็จะต้องอยู่แบบนี้ละเพราะว่ามันเป็นขา Data นะดังนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้เราจะต้องทำการเทสเจ้าตัวค่าที่อ่านออกมาได้จากหัวเซ็นเซอร์ในการรับแสงนะฮะมีขั้นตอนยังไงบ้างเริ่มจากใช้สาย USB ที่ฝั่งหนึ่งเสียบกับคอมพิวเตอร์นะฮะอีกฝั่งหนึ่งเสียบกับพอร์ต USB ของคอนโทรลเลอร์หลังจากนั้นนะฮะให้ทำการโหลดไลบรารีขึ้นมาเพื่อที่จะทำการติดตั้งบนโปรแกรม Arduino ของเราอาจจะใช้ Arduino เวอร์ชัน2ก็ได้หรือเวอร์ชัน1กว่าๆ ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะฮะแล้วก็ทำการโหลดไลบรารีกระบี่ IoT มาเราก็สามารถใช้ในการทดลองแล้วก็ใช้บอร์ดตัวนี้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้แล้วนะฮะมันมีไลบรารีอยู่1ตัวนะฮะตัวเนี้ยเราสามารถโหลดมาใช้งานได้ผมเขียนเอาไว้แล้วก็ทำการแจกจ่ายให้กับนักศึกษาได้ค้นคว้าได้เรียนกันก็คือกระบี่ IoT มีตั้งแต่ตัวบัสเตอร์ตัวรีเลย์แต่ละตัว LCD โน่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ผมจะเช็คก่อนว่ารีเลย์ของเราที่ต่อมาเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็สวิตช์พวกนี้มันใช้งานได้หรือเปล่านะผมก็โหลดตัวไลบรารีตัวที่6มานะพอโหลดไลบรารีตัวที่6มาเสร็จแล้วตัวแรกที่เราทำการตั้งค่าหรือคอนฟิกก็คือตัว MCU ที่จะต้องใช้คือ ESP32 นะฮะรุ่นไหนรุ่น Dev Module นะฮะถ้าของใครไม่มีเนี่ย Arduino ปั๊บรุ่น Dev Module ตัวนี้นะครับคลิกจึ๊กเข้ามาถ้ามันขึ้นหน้าต่างอัปเดตลักษณะแบบนี้นะฮะให้ทำการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นไลบรารีหรือบอร์ดมิฉะนั้นแล้วเครื่องของเราจะถูกล็อกใช้การไม่ได้นะเพราะนั้นหลายคนบอกว่าใช้ไป Arduino แฮง Arduino จัดการไม่ได้ก็ด้วยเหตุผลเนี้ยนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีด้วยพออัปเดตเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่รอเราเกิดปิดหน้าต่างนี้แล้วโปรแกรมของเราล็อกเลยมันเหมือนกับว่ามันจะเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าโปรแกรมของเราเนี่ยสดอยู่เสมอหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการอัปเดตไม่มีการอะไรนานๆอย่างเงี้ยมันจะเรียกใช้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนั่นคือความจำเป็นหนึ่งเรื่องที่เราต้องจัดการกับมันเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะฮะลงมาดูตัวต่อไปนะฮะที่เราต้องตั้งก็คือพอร์ตพอร์ตของเราตรงกับตัว MCU หรือเปล่านี่คือคลิปหลายๆคลิปที่เราได้เห็นบน YouTube บนสิ่งที่ผมทำมาก็ได้วิดีโอก่อนหน้านี้ผมก็ทำมาเยอะแล้วในเรื่องของการติดตั้งพวกนี้ไปหาดูได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ตั้งพอร์ตแล้วก็ทำการอัปโหลดเลยขั้นตอนในการอัปโหลดเนี่ยมันจะช้าในครั้งแรกนะครับพอมันผ่านครั้งแรกไปในโปรแกรมนั้นแล้วเนี่ยทีหลังมันจะเร็วขึ้นเมื่อมันเริ่มที่จะโปรแกรมเข้าเสร็จเรียบร้อย
กระบวนการต่อไปเรามาเทสดูว่าเป็นยังไงบ้าง

โอเคนะฮะสวิตช์สั่งงานได้ทั้ง4ตัวนะฮะได้ทั้ง4ตัวนะเพราะนั้นนี่คือสวิตช์รีเลย์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เสร็จเรียบร้อยตัวต่อมาสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูก็คือตัวหน้าจอหน้าจอเนี่ยก็จะมีตัว LCD อยู่1ตัวนะฮะ LCD LCD ผมปิดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ LCD เข้าไปนะฮะเราจะเขียนโครงจากไอ้เจ้าตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้อัปโหลดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นหน้าจอ LCD ของเรามีการเปลี่ยนแปลงว่าอะไรเป็นยังไงไอ้นี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะใส่อะไรเข้าไป16ตัวอักษรนะฮะตัวนี้16ตัวอักษรแต่ตอนนี้ผมต้องการอ่านค่าจากไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะขึ้นไปบนหน้าจอนะมีวิธีการทำยังไงนะอันดับแรกให้ทำการอ่านค่าตัวอนาล็อกนะผมตั้งตัวแปรไว้1ตัวเป็น integer แล้วก็ผมใช้คำว่า LDR นะฮะ LDRแล้วก็ไปอ่านค่าข้อมูลใส่ LDR เท่ากับAnalog Read นะฮะขาอะไรขา A0 เนี่ยเราได้แล้วนะเราได้ค่ามาแล้วเสร็จแล้วเราเอาค่านี้ส่งขึ้นหน้าจอได้เลยวิธีการส่งขึ้นหน้าจออันดับแรกสมมุติว่าผมใส่ในบรรทัดที่2ศูนย์บรรทัดที่2นะฮะไลท์GHT ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า

LDR โอเคนี่ฮะนี่คือเราได้ค่า LDR มาแล้วใส่บนหน้าจอของบรรทัดที่2ตัวนี้นะฮะแล้วก็ทำการลบของเก่าที่เป็นดีไซน์ by Sumedh เนี่ยออกนะลบของเก่าออกเคาะ16ครั้ง5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16นะฮะแล้วทำการอัพโปรแกรมเมื่อทำการอัพโปรแกรมเราจะเห็นตัวเลขอยู่1ชุดแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันมีการวิ่งอยู่พอสมควรค่าที่ได้ก็ประมาณ400กว่าไอ้นี้ตรงกับแสงนะนะครับไอ้นี้ตรงกับแสงพอเราปิดปั๊บค่าที่ได้มัน 4,000 กว่านะฮะ 4,000 พอเราเปิดปั๊บมันก็400 4,000 400 4,000 เพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรแสงที่เราเห็นเนี่ยฮะถ้าสมมุติว่ามันมีการบกบดบังเกินนะฮะสมมุติว่ามันเกินสัก2,000 อะไรประมาณนั้นมันถือว่ามืดแล้วมันถือว่ามืดแล้วถ้ามีแสงมากต่ำกว่า 2,000 มันถือว่าสว่างนะแค่นี้เราก็สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้แล้วว่าเราจะเล่นกับมันยังไงนะอันดับแรกนะฮะตั้งค่าให้มันนิ่งๆก่อนก็คือ

Delay. ดีเลย์ไว้สักประมาณ500มิลลิเซกนะ500มิลลิเซกแล้วก็ตั้งค่าเลย if ถ้าอะไรถ้า LDR ถ้า LDR มากกว่า 2,000 มากกว่า 2,000 ให้ทำการเปิดหลอดไฟนะให้ทำการเปิดหลอดไฟเรามาดูว่าไอ้เจ้าเปิดหลอดไฟเนี่ยคำสั่งอะไรไปที่รีเลย์นะฮะหลอดไฟอยู่ไหนนะฮะคือรีเลย์ตัวที่เท่าไหร่นี่คือรีเลย์ตัวที่1นะรีเลย์ตัวที่1 copy มาเลยรีเลย์ออนปั๊บรีเลย์ออนถ้าไม่ใช่เอลต่ำกว่า2,000ให้ relay off แค่นี้เราก็ได้อยู่ประมาณ1แล้วนะครับอัพโหลดเมื่อเราทำการอัพโหลดโปรแกรมเมื่อตะกี้ไปแล้วเราสามารถที่จะสั่งรีเลย์ได้แล้วตอนนี้นี่คือ เวลามันมืดเจ้ารีเลย์ก็ติดขึ้นมาถ้าสมมติว่าเราใส่หลอดไฟตอนนี้ก็โอเคแล้วใช้งานได้พอสว่างรีเลย์ก็ดับอะไรประมาณนั้นนะนี่ทำงานได้แล้วแต่ถามว่าถ้ามีไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วเขียนโปรแกรมได้แค่นี้เหรอมันคงจะไม่ใช่มั้งนะครับมันคงจะตลกน่าดูนะมันต้องมีอะไรที่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอย่างเช่นตั้งค่าการวัดของแสงนะว่าแสงอยู่ประมาณไหนเราสามารถตั้งได้ไม่ได้หมายความว่าพอเราเปลี่ยนค่าแสงเราต้องมานั่งโค้ดกันทุกมันคงจะไม่ใช่นะทีนี้ผมจะเปลี่ยนค่าแสงด้วยเจ้าสวิตช์ตัวเนี้ยทำงานเป็นยังไงนะวิธีการง่ายๆนะกระบวนการต่อไปเราจะต้องตั้งค่าสวิตช์ตัวนี้บนหน้าจอนะเราสามารถที่จะสั่งได้ว่าค่าแสงเท่าไหร่ที่จะให้เปิดค่าแสงเท่าไหร่ที่จะให้ปิดนะเอาตัวเดียวก่อนง่ายๆนะตามเนี่ยฮะมันมี 2,000 ที่ผมบอกเมื่อกี้มันมี 2,000 เสร็จแล้วไอ้เจ้า 2,000 เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นตัวแปรว่าลิมิตไลท์ลิมิตไลท์เป็นตัวแปร1ตัวลิมิตไลท์หมายความว่าตัวนี้จะเป็นตัวสั่งการทั้งหมดเราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาเป็นอินทิเจอร์ลิมิตไลท์เริ่มต้นที่ 2,000 นะเริ่มต้นที่ 2,000 เสร็จแล้วไอ้เจ้าลิมิตไลท์เนี่ยก็ไปแสดงผลบนหน้าจอด้วยนะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้บรรทัดบนผมจะให้บรรทัดบนเนี่ยเป็นตัวสร้างลิมิตนะแล้วบรรทัดล่างเป็นตัวแสงที่อ่านได้บรรทัดบนเป็นลิมิตยกตัวนี้มาเลยcopy เปลี่ยนเป็นบรรทัดที่1ก็คือ00

ยกตัวแปรมาเลยนะฮะกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่เราจะใส่ก็คือ11

11นี่คือค่าที่ตั้งเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราจะเล่นเราก็ต้องเล่นค่าที่ตั้งนี่แหละนะฮะเคลียร์หน้าจอทุกๆ300นะฮะนี่คือวิธีการเคลียร์หน้าจอแบบง่ายๆนะฮะบรรทัดที่0นะนี่คือบรรทัดนะบรรทัดที่0คือบรรทัด1บรรทัดบนสุดตัวอักษร0แล้วก็เคลียร์หน้าจอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 16ตัวอักษรบรรทัดที่1ก็เหมือนกัน16ตัวอักษรบรรทัด0บรรทัด1เคลียร์เรียบร้อยเอาค่าไปแสดงผลเราได้ค่าแสดงผลแล้วอัพดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเป็นตามที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อเราจัดการอัพโหลดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าตัวเลขที่อยู่ข้างบนน่ะคือ 2,000 คือค่าที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็ตัวล่างนี่คือค่าที่เราอ่านได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่าที่เราอ่านได้จากแสงนี่ก็ประมาณ500กว่านะฮะพอเราปิดปุ๊บนะฮะมันขึ้นไป4,000 นะฮะ LED ก็ติดนะนี่ฮะเพราะนั้นเราจะทำการเปลี่ยนค่า 2,000 เนี่ยโดยการกดสวิตช์ทีนี้ขั้นตอนทำยังไงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร if ถ้าเราจำไม่ได้ไปดูที่ exam นะไปดูที่ exam กระบี่ IoT สวิตช์เขียนว่ายังไงนะหรือไปดูของเก่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่ฮะสวิตช์มันเขียนตามปุ่มเลยฮะปุ่มนี้คือปุ่มเซตอัพปุ่มนี้คือปุ่มอัพปุ่มนี้คือปุ่มดาวแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้คือปุ่มเซตอัพกับปุ่มอัพ2ตัวหรือจะกด2ปุ่มนี้ก็ได้2ปุ่มนี้ก็ได้อัพดาวนะฮะอัพดาวก็ได้อัพตั้งไว้ก่อนนะฮะอัพดาวมีอยู่2ตัวปุ่มอัพไว้สำหรับเพิ่มค่าวิธีการเพิ่มค่าเราก็เอาตัวแปรตัวเนี้ยมาเอาตัวแปรมาเอามาทำอะไรก็บวกเข้าไปนะฮะเอาบวกเข้าไปคือบวกค่าด้วยตัวมันเองทีละหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นคืออัพแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือดาวนะก็ใส่ลบเข้าไปเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วในกระบวนการในการตั้งค่านะพอมันเริ่มที่จะอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็น 2,000 เหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเรากดอัพนะฮะค่าตัวเลขมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะฮะหรือไม่เรากดดาวค่าตัวเลขก็ค่อยๆลดลงมาตามที่เราต้องการนะเดี๋ยวผมจะลดลงมาสักประมาณ 1,000 เศษๆนะลองดูอะไรเกิดขึ้นนี่คือการตั้งระดับความมืดนะครับในการทำงานเมื่อก่อนเวลาเราตั้งระดับความมืดเราต้องใช้ตัวไขควงนะฮะเพื่อที่จะปรับค่าแต่ตอนนี้เรากดดูค่าหน้าจอเลยเอาค่าเท่าไหร่ก็ได้นะนี่คือ1ตัวนะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการใช้ตัวนี้เลยสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่1,000สัก 1,800 นี่ผมตั้งค่าประมาณ1,800
ไอ้ 1,800 สมมุติว่าผมหาอะไรมาบดบังสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะนี่ 1,600 1,500 นี่ 1,900 นี่ต่อแล้วเนี่ยต่อแล้วนี่ตัดแล้วนี่ 2,000 เนี่ยประมาณเนี้ยนี่คือระดับที่เราสามารถตั้งได้หลังจากนั้นนะฮะให้เราทำการต่อแบตเตอรี่เข้าไปเพื่อที่จะทดลองนะฮะ

เมื่อต่อแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะฮะครั้งนี้เราก็ต่อหลอดไฟต่อให้ถูกขั้วด้วยนะฮะตรงหลอดไฟเนี่ยค่อนข้างสำคัญแบตเตอรี่แล้วหลอดไฟแล้วต่อไปดึงเบรกเกอร์ขึ้นจอก็สว่างขึ้นมานิดหนึ่งสรุปว่าไฟเข้าเครื่องเรียบร้อยนะฮะอันดับต่อมาลองปิดดูอะไรเกิดขึ้นนี่เห็นไหมหลอดไฟติดแล้วนะหลังจากนี้เราจะยกตัวนี้ไปติดในเสาจริงๆแล้วก็มีขายึดจริงๆว่ามันมีกระบวนการยังไงบ้างกระบวนการที่เราได้ทดลองมาตั้งแต่เจ้าตัวโคดดิ้งวิธีการดีไซน์บอร์ดว่ามีวงจรเป็นยังไงแล้วก็ไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์เป็นยังไงชาร์จเข้าระบบเป็นยังไงมาถึงตอนนี้เราก็สามารถควบคุมหลอดไฟได้แล้วถ้าสมมุติว่าแสงมันอยู่ประมาณนี้ก็คือมืดอ่ะเราจับมืดมันก็ติดสว่างขึ้นมาพอเราปล่อยปั๊บมันก็มีแสงจากข้างนอกมันก็จะดับขึ้นลงไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถตั้งค่าได้นะพอตั้งค่าได้เนี่ยกระบวนการในการกระพือเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะนี่คือกระบวนการการใช้เจ้าตัวบอร์ดคอนโทรลแล้วก็โซลาร์เซลล์เอาไปใช้งานจริงได้แล้วในกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะจบอยู่แค่นี้นะบอร์ดตัวนี้ยังทำได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายตอนต่อไปเราก็จะว่าในส่วนของกระบวนการในการเช็คคนทีนี้พอเดินผ่านมันจะเป็นยังไงนะฮะหลอดไฟมันจะติดค้างอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เราค่อยว่ากันและกระบวนการในการอ่านค่าพวกนี้มันจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเนื้อหาลึกๆค่อยติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคาบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบ

ตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่น

ทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออก

0: หาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้น
1: ยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์แต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tilt lift นะครับ tilt lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับครูอาธรเตชะพนาลัยนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของงานเครื่องถมนะครับขั้นตอนเทคนิควิธีการไปแล้วนะครับใน EP นี้เราจะมาเจาะลึกลงในขั้นตอนของการปฏิบัตินะครับสิ่งที่ครูกำลังเตรียมอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นขั้นตอนในการหลอมนะครับแท่งเงินนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยนะครับนะครับส่วนนี้เราจะเรียกว่าชุดตะเกียงเป่าแล่นนะครับจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับเบ้าหลอมนะครับแล้วก็รางเทนะครูจะทำการหลอมเงินนะครับให้เกิดการละลายรวมเป็นก้อนเดียวนะครับแล้วก็จะนำมาเทลงไปในร่องนี้นะครับเพื่อเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่เราจะได้นำไปสู่การรีดแผ่นเงินต่อไปนั่นเองนะครับเริ่มเลยนะครับเราจะใช้ไฟที่แรงนะครับใช้ไฟแรงแล้วก็ไฟใหญ่นะครับอุณหภูมิของเนื้อเงินนะครับจะมีอยู่ประมาณ960องศานะครับในขณะเดียวกันสังเกตดูว่าครูจะจับรางเทมาอยู่เคียงข้างกันนะครับอันนี้ครูเตรียมไว้สำหรับการเทนะครับ

ความร้อนที่เราให้ไปนะครับจะค่อยๆสะสมนะจนผิวหน้าของเม็ดเงินที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะค่อยๆละลายนะครับในขั้นนี้ใช้เวลาสักหน่อยนะครับในระหว่างการหลอมเราก็ต้องคอยสังเกตดูว่าเปลวไฟนะครับมีขนาดเล็กหรือใหญ่นะถ้าขนาดเล็กเราก็ต้องคอยปั๊มอยู่เป็นระยะนะครับ

เมื่อเราสังเกตได้ว่าเนื้อเงินนะครับเริ่มหลอมละลายเกิดการรวมตัวกันแล้วนะครับให้นํารางเทนะครับมาอังอยู่ข้างๆนะเพราะว่าเวลาที่เราจะเทลงใส่รางเทนะครับอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากเกินนะจะทําให้เนื้อเงินที่ละลายอยู่แล้วเนี่ยนะครับกระเด็นออกได้ง่ายนะครับ

ขณะนี้เนื้อเงินละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะครับอันนี้เป็นผงบอแร็กนะครับโรยลงไปเล็กน้อยนะเพื่อล้างทําความสะอาดนะครับคราบสกปรกที่เกิดขึ้นกับผิวของเนื้อเงินนะครับเสร็จแล้วนํามาเจาะใกล้ๆแบบนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะให้ความร้อนได้ทั้งเงินที่อยู่ในเบ้าและรางเทไปพร้อมๆกันนะครับ

เมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็พร้อมเทแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้แท่งเงินนะที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับอ่ะก็จุ่มน้ำครับขณะนี้เราก็ได้แท่งเงินนะครับที่พร้อมสำหรับการนำไปรีดเป็นแผ่นนะครับให้มีขนาดความกว้างความยาวความหนานะครับเหมาะสำหรับการนำไปทำวงกำไรโป่งได้แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการรีดแผ่นนะครับแผ่นที่เราต้องการใช้ก็คือแผ่นนี้นะครับแผ่นที่มีขนาดกว้าง2เซนนะครับยาว20เซนความหนาอยู่ที่ 0.7 มิลนะครับเราจะแปรรูปจากแท่งเงินแท่งนี้นะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าในตัวเครื่องรีดเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังที่จะต้องใช้งานเพราะว่ามีความอันตรายเวลาที่เรานำชิ้นงานเข้าสู่เครื่องรีดนะครับฉะนั้นข้อแรกนะครับจะต้องมีการคลายตัวหน้าลูกกลิ้งออกก่อนนะครับหมุนเพื่อจะคลายหน้าลูกกลิ้งออกก่อนนะให้สามารถที่จะสอดเข้าไปได้นะครับแท่งเงินนี้สอดเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วในระหว่างของการรีดนะครับต้องระวังอย่าให้มือเข้าไปในหน้าเครื่องรีดนะครับอันตรายมากในข้อนี้เพียงแค่ป้อนแล้วก็เมื่อเครื่องรีดทําการหมุนก็จะดูดแผ่นผ่านไปเองนะครับฝั่งนี้เราก็ปล่อยนะครับ

เสร็จแล้วถึงจะปรับหน้าลูกกลิ้งแล้วก็ใส่เข้าไปทำซ้ำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการนะครับถ้าเราต้องการหน้ากว้างก็ให้เราเอียงข้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการหน้ายาวก็รีดตรงไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือสู่ขั้นตอนการปฏิบัติกันนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับทำด้วยความระมัดระวังนะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือด้านหน้านะครับด้านหลังไม่ต้องระมัดระวังอะไรนะครับเอามือไปรองไว้เฉยๆนะครับหรือด้านหลังถ้าเราจับชิ้นงานไม่ได้นะครับจะร่วงลงพื้นก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับในระหว่างของการรีดก็ให้เช็คขนาดนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการคือ2เซนณขณะนี้อยู่ที่ 1.9 นะครับ 1.9 หรือ19มิลนะครับ

เนื่องจากแท่งเงินแท่งนี้มีขนาดใหญ่อยู่นะครับถ้าเรากังวลว่าเวลาที่เรารีดจนมีขนาดความหนาที่ต้องการการใช้งานแล้วเนี่ยความกว้างจะไม่พอวิธีการให้เราเปลี่ยนแบบนี้นะครับแทนที่จะใส่เข้าตรงเนี่ยให้วิธีการเอียงข้างแบบนี้นะครับ

แล้วก็คอยเช็คขนาดอยู่เป็นระยะนะครับขนาดนี้2 22มิลนะครับหรือ 2.2 เซนนะอย่าลืมว่าเวลาที่เราตัดเส้นตรงเนี่ยนะครับอยู่ที่2เซนฉะนั้นจะต้องเผื่อไว้ข้างๆเล็กน้อยนะครับ

หมุนไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะรีดหนึ่งครั้งนะครับแต่ระยะของการปรับหน้าลูกกลิ้งนะครับหรือการหมุนตรงนี้นะครับได้ทีละน้อยนะครับไม่ใช่หมุนไปครั้งละมากๆนะครับมันจะทำให้ความหนาเกิดการลดขนาดที่ปริมาณมากในทันทีเนี่ยตัวเครื่องรีดก็อาจจะติดขัดได้นะครับในระหว่างนี้ให้สำรวจความกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพียงพอไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่23มิลนะครับที่เราต้องการใช้อยู่ที่20หรือ2เซนนะครับอยู่ประมาณนี้

ที่ใส่เอียงข้างนี้เพราะว่าต้องการให้เกิดความกว้างเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ตรงได้เลยนะครับในระหว่างการรีดนี้นะถ้าเงินนะครับหรือแผ่นเงินมีความแข็งเกินกว่าที่จะลดขนาดได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปเผานะครับให้ความร้อนนะแผ่นเงินที่มีความแข็งจากการแปรรูปเนี่ยก็จะกลับมานิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมวัดขนาดความหนานะครับขณะนี้อยู่ที่ 1.27 มิลนะครับความกว้างอยู่ที่24หรือ 2.4 นะครับความยาวเพียงพอไหมความยาวขณะนี้22แล้วนะครับตอนนี้เพียงพอละไม่ต้องกังวลในเรื่องของความยาวนะครับตอนนี้ความหนายังมีมากอยู่

ในขั้นนี้ต้องใส่ให้ตรงแล้วนะครับ0.72 0.71 นะครับครั้งนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับถ้าเราวัดไปแล้วก็เกิดความเออร์เรอร์นะครับอย่าลืมรีเซ็ต0นะครับได้แล้วนะครับ 0.70 ได้แล้วโอเคครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนของการรีดแผ่นนะครับอย่าลืมนะครับข้อกำหนดที่เราต้องการนะข้อกำหนดที่เราต้องการนะครับในเรื่องของความกว้างนะเราต้องการความกว้างอยู่ที่2เซนนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ที่23นะครับหรือ 2.3 เซนนะความยาวเพียงพออยู่แล้วนะครับเกินกว่า20เซนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความหนานะความหนาอยู่ที่ 0.7 นะครับ 0.7 ประมาณนี้นะก็แผ่นนี้พร้อมสำหรับการนำไปขึ้นรูปวงกำไรแล้วครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรารีดแผ่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดขนาดนะครับขนาดที่เราต้องการใช้นะครับก็อยู่ที่หน้ากว้าง2เซนนะครับแล้วก็ยาว20เซนนะครับตอนนี้ให้เราขีดเป็นเส้นตรงไปก่อนนะครับ

ทำการมาร์กจุดแล้วก็ขีดยาวได้เลยนะครับระหว่างนี้เราก็ตัดให้เป็นเส้นตรงไปก่อนนะครับใช้กรรไกรตัดโลหะนะครับ

ในขณะที่เราตัดนะก็จะมีการใช้นิ้วประคองอยู่ด้านหลังก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคมจากแผ่นเงินที่เราตัดนะครับแล้วก็ต้องระวังกรรไกรด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาตัดอีกข้างหนึ่ง

นะครับเสร็จแล้วนะก็ใช้วิธีจับฉากแบบง่ายๆนะครับตามตัวของไม้บรรทัดได้เลยหรือกะระยะเอาก็ได้นะครับ

อ่ะเรียบร้อยนะครับได้แล้วเราก็ทำการม้วนวงได้เลยครับในขั้นตอนของการม้วนวงตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกลมซะทีเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยต้องการให้รอยต่อครับไปเรียบเสมอกันก่อนนะใช้ครีมดัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแผ่นที่เราตัดไปจะเกิดการแอ่นงอได้ง่ายแล้วนะครับแล้วก็ทำการดัดเข้ารูปเข้าทรงเล็กน้อยนำมาจัดวางไว้บนกระดานทนไฟแบบนี้นะครับนะแล้วก็ทาในส่วนของบอแร็กลงไปนะครับบอแร็กตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราจะต้องทำการละลายน้ำซะก่อนนะครับเพื่อให้การใช้งานจะได้สะดวกในเวลาที่เราต้องการทาแล้วก็เชื่อมนะครับนะทาให้ทั่วถึงนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวของเส้นลวดสำหรับการเชื่อมบัดกรีนะครับหรือการเชื่อมประสานนั่นเองตัวนี้เราจะเรียกว่าน้ำประสานนะครับหรือเราจะเรียกว่าเชื้อบัดกรีอีกตัวหนึ่งนะครับนะจะมีอุณหภูมิจุดหลอมละลายที่ต่ำกว่าตัวแผ่นเงินนะครับส่วนประกอบของเขาก็คือมีเงินกับทองเหลืองเหมือนกันนะก่อนเชื่อมเราก็ทาเล็กน้อยนะครับทาบอแร็กด้วยเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็จุดไฟเชื่อมได้เลยนะเทคนิควิธีการตรงนี้นะครับมีความสำคัญพอสมควรนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ฝึกหัดใหม่จะไม่ทราบในขั้นตอนนี้เนี่ยการเชื่อมก็จะทำได้ยากแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับทำอย่างเข้าใจก็จะสามารถเชื่อมได้ง่ายนะครับในที่นี้หมายถึงเวลาที่เราให้ความร้อนตัวแผ่นเงินนะครับหรือวงกำไรเนี่ยให้อย่างทั่วถึงนะครับอย่าไปจ่อใช้ไฟเล็กๆจ่ออย่างนี้นะครับความร้อนไม่ถึงนะครับเสร็จแล้วลวดที่เราจะน้ำประสานหรือตัวบัดกรีที่เราจะทําการเชื่อมเนี่ยให้มาจ่ออยู่ข้างๆนะครับเพื่อให้ความร้อนของเขาเนี่ยนะมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันนะครับเมื่อเราเผาจนเริ่มแดงชมพูแล้วนะครับออกส้มๆแล้วนะครับสังเกตดูที่ตัวชิ้นงานนะก็จะนําเส้นลวดบัดกรีเนี่ยมาจ่อใกล้ๆนะครับแตะเบาๆไปตรงกลางสังเกตไหมครับก็จะเริ่มละลายแล้ววิ่งไปตามร่องแล้วนะครับเรียบร้อยในขั้นตอนของการเชื่อมวงนะครับเสร็จแล้วก็นำไปจุ่มน้ำครับในขั้นตอนของการเชื่อมวงก็จะมีเท่านี้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทําการเคาะให้กลมนะในขั้นนี้เราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวเหลากําไรแล้วนะครับเหลากําไรตัวนี้นะครับก็จะใช้สําหรับการเคาะวงกําไรให้กลมและรองรับการสลักไปพร้อมๆกันนะครับเวลาที่เราเคาะก็ต้องค่อยๆเคาะไล่ลงไปนะครับเสร็จแล้วสวมกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าขนาดของวงกำไรจะไม่เท่ากัน

เวลาเคาะก็ต้องพยายามวางหน้าเคาะให้เรียบนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเราจะไปมุมค้อนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไปโดนแล้วก็เป็นหลุมร่องลึกได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนของการเคาะวงให้กลมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมาขีดเส้นเพื่อจะกำหนดขอบอันนี้อยู่ที่ความชำนาญของช่างแต่ละคนเลยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก2 มิลอันนี้จะใช้วงเวียนก็ได้นะครับส่วนนี้ครูใช้เวอร์เนียร์เนาะเพราะว่าจะสามารถที่จับขนาดได้ง่ายกว่านะครับก็ทำเช่นเดียวกันครับขีดทั้ง2 ด้านครับครับจะขีดเส้นตรงนี้ทั้งหมดอยู่3 เส้นนะครับนะเส้นนอกเป็นเส้นกั้นขอบนะเมื่อขีดไป2 เส้นนะครับเราก็จะได้ขอบที่เป็นสีขาวอยู่ตรงกลางนะครับเรียบร้อย2 เส้นนะครับขีดอีก1 เส้นนะครับเพื่อเราจะทำเป็นเม็ดบัวนะครับเพื่อเพิ่มความละเอียดให้กับวงกำไรนั่นเองเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะทำการแบ่งนะครับช่องลายนะส่วนใหญ่แล้วจะใช้เทคนิคของการกะระยะก่อนเบื้องต้นนะครับ

ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องแบ่งให้เป็นเลขคู่นะครับอย่างที่บอกไปก่อนนี้หน้านี้แล้วนะครับเพื่อเวลาที่เราต่อลายกันเนี่ยก็จะได้ลงตัวนั่นเอง

ถ้าเราสามารถที่จะกำหนดขนาดได้แล้วนะครับก็เริ่มต้นเข้าสู่การเขียนลายนะครับความรู้จากที่เราฝึกการเขียนลายมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะนำมาใช้ในการเขียนลายในตอนนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดก็คือการแบ่งเส้นนะครับหรือกำหนดเค้าโครงใหญ่ของช่อลายเสียก่อนนะครับลายแบบนี้เราจะเรียกว่าลายต่อเนื่องนะครับฉะนั้นจะต่อเป็นช่อขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดนั่นเองนะครับเมื่อม้วนทั้งวงกลับมานะครับก็จะบรรจบกลับมาพอดีอันนี้ก็กำหนดเค้าโครงใหญ่ก่อนนะครับเมื่อกำหนดเค้าโครงใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับเราก็จะทำการนะกำหนดช่อลายขนาดเล็กนะตัวลายขนาดเล็กสำหรับชุดนี้นะครับครูจะสลักในแบบลายที่เป็นลายไทยนะครับฉะนั้นเวลาที่เขียนลายก็จะกะระยะประมาณเอาไว้สำหรับการเขียนที่เป็นแบบลายไทยเช่นกันนะครับ

เมื่อทำการแบ่งช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่รายละเอียดของตัวลายลงไปนะครับลายไทยก็จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการม้วนหัวนะการม้วนของลักษณะลายกระหนกนะครับมีรอยบากเล็กน้อยขั้นตอนของการเขียนด้วยปากกาตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เขียนทุกรายละเอียดนะครับแต่จะทำเพียงแค่เหมือนลักษณะของการมาร์กจุดนะตัวช่างเองก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของลายอยู่แล้วนะครับในตอนของการตอกเนี่ยก็จะมีการกะระยะเว้นเอาเองนะครับแล้วก็ลายกราบข้างนะครับลายไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ตรงหางไหลนะครับที่จะมีความสวยงามนะครับความพลิ้วนะครับนะครับในขั้นตอนของการเขียนลายนะครับเราก็จะเขียนนะครับแบ่งตัวลายแบ่งช่อลายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ไปจนรอบวงนะครับ

สมมติว่าเราเขียนลายเป็นจนเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการสลักแล้วนะครับในขั้นตอนการสลักเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์ของเรานะครับหลักๆก็จะมีสิวนะสิวเส้นตรงนะครับสิวสลักเส้นตรงนะครับแล้วก็ค้อนนะค้อนที่เราจะต้องใช้ในการตอกนะครับเริ่มเลยนะครับการสลักเนี่ยให้เราเริ่มต้นจากการสลักเส้นเสียก่อน

ความสำคัญของการสลักเส้นตรงนี้นะครับก็คือการควบคุมทิศทางของเส้นนะครับตอกลงไปอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นคนที่มีความสามารถในการควบคุมสิวอันนี้มีความสำคัญนะครับ

สมมุติว่าเราทําการสลักเส้นนะครับเส้นขอบจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะขั้นตอนจะค่อนข้างจะยาวหน่อยเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการสลักเส้นโครงใหญ่นะครับตามวิธีการเขียนในขั้นแรกเลยนะครับอันนี้ก็ยังใช้สิวสลักเส้นตรงได้อยู่นะครับ

เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสิวเส้นโค้งนะครับสิวสลักเส้นโค้งก็มีตัวใหญ่ตัวเล็กเช่นกันนะครับแบ่งช่อลายที่เป็นรายละเอียดในส่วนรองตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สิวสลักเส้นโค้งตัวใหญ่ได้นะครับหมายความว่าเวลาที่เราสลักให้เกิดเป็นช่อนะครับเขาโครงใหญ่ของตัวลายนะจากนั้นเราก็จะใช้สิวสลักตัวเล็กเส้นโค้งตัวเล็กนะครับอันนี้สลักรายละเอียดแล้วนะครับการม้วนวงนะครับ

นะฉะนั้นวิธีการทำนะครับก็คือการตวัดม้วนโค้งของสิวนะครับกับค้อนตรงนี้นะครับคู่กันนะครับพอเสร็จในขั้นตอนของการสลักนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะต้องมาใช้สิวอีกตัวหนึ่งก็คือสิวเหยียบพื้นนะครับสิวเหยียบพื้นนะผิวของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะเม็ดทรายนะครับก็ย้ำลงไปในร่องนะครับแล้วก็แต่งลวดลายนะครับตัวลายให้มีความคมนะครับได้รูปทรงนะครับแล้วก็พื้นลึกลงไปอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็คือในขั้นตอนของการเหยียบพื้นนะเราก็จะต้องทำเช่นเดียวกันนี้จนครบตลอดทั้งวงเช่นกันนะครับลวดลายจะสวยหรือไม่สวยนะครับอยู่ที่เทคนิคของการเก็บพื้นหรือเหยียบพื้นตรงนี้นะครับฉะนั้นก็อันนี้จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนของการสลักลวดลายแล้วก็การเหยียบพื้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันใน EP หน้านะครับในขั้นตอนของการประกอบการลงยาถมการตะไบยาถมไปจนถึงการขัดเงาแร่ลายนะนั่นก็คือ อีกขั้นตอนหนึ่งที่น่าจะยาวพอสมควรแล้วก็มีความสำคัญในเรื่องของการทำงานเครื่องถมนะครับหรือการทำกำไรเครื่องถมกำไรโป่งนะครับในรายวิชานี้ครับผมครับสำหรับ VP นี้นะครับเป็นขั้นตอนของการสลักลวดลายแล้วก็การย้ำพื้นนะครับครูมีเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับช่างที่มีความชำนาญแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เขาทำการสลักนะพอสลักไปเสร็จเนี่ยจะต้องใช้สิวในการแต่งลายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่งจนให้เกิดความโค้งความมนต่างๆของตัวลายได้อย่างสวยงามลงตัวแล้วนะครับถึงจะทำการเหยียบพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่างที่มีความชำนาญมากเพียงพอนะครับบางครั้งเขาจะเขียนลายแล้วก็ย้ำพื้นเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการสลักลวดลายได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่จะต้องมีความสามารถในการควบคุมสิวที่มีความแม่นยำพอสมควรเสมือนกับใช้สิวแทนปากกาในการเขียนลายเลยนะครับอันนั้นก็คือความสามารถของช่างนะครับฉะนั้นกว่าเราจะฝึกไปจนถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีชั่วโมงบินชั่วโมงของการฝึกอบรมหรือชั่วโมงของการฝึกงานอย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับจนเกิดความชำนาญว่าใจเรากับสิวเนี่ยไปในทางเดียวกันนะครับสำหรับการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งนะครับEP นี้เป็นขั้นตอนของการหลอมรีดมาจนถึงการสลักลวดลายนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาติดตามต่อในเรื่องของการเชื่อมประกอบนะครับการลงยาถมนะครับแล้วก็การตะไบยาถมไปจนถึงการขัดเงาแล้วก็การลายเราจะได้ผลงานของงานเครื่องถมกำไรโป่งที่มีความสวยสดงดงามนะครับเป็นที่น่าจับตามองน่าจะเป็นเจ้าของนะครับของผู้ที่จะเป็นเจ้าของในการสวมใส่นั่นเองนะครับก็จะเกิดความภาคภูมิใจสำหรับช่างผู้รังสรรค์ผลงานนะครับฉะนั้นนักเรียนอาชีวะของเราสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ได้เราสามารถที่จะลงมือทำได้แล้วเกิดความชำนาญได้นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ครับติดตามต่อใน EP หน้าครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลัก

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนี้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยาง

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะเช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีค่ะพบกับครูไหมนะขวัญจันจำรัด EP 2นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP แรกในการทำพอร์ตโฟลิโอได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ครูไหมสอนไปบ้างหรือยังคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกับ EP 2นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะคือการตกแต่งรูปตัวเองนี่ตัวอย่างประมาณนี้นะคะนี่คือการตกแต่งรูปตัวเองเพื่อใช้ในการเป็นพอร์ตงานเพื่อใช้ในการลง Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีความแตกต่างจากรูปถ่ายปกติทั่วไปนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเลือกรูปซึ่งของครูไหมได้เลือกรูปนี้ไว้นะคะแต่นักเรียนอาจจะไปเลือกรูปของตัวเองได้นะคะเป็นรูปภาพของตัวเองที่จะใช้ในการตกแต่งเมื่อเลือกรูปได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกรูปสไตล์ไหนก็ได้อาจจะเป็นรูปหน้าตรงรูปข้างหรือว่ารูปถ่ายเต็มตัวก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นเช่นเดิมค่ะเราไปกดที่เลเยอร์นะคะจะสังเกตเห็นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เลเยอร์เป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์เหมือนกับที่เป็นตอนใน EP 1นะคะดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์แบ็คกราวด์ค่ะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใช้งานเลเยอร์ได้ปกตินะคะใน EP ที่1ครูไหมสอนวิธีการใช้งานด้วยเพนนะคะใน EP นี้เราจะใช้งานด้วยตัวเมจิกค่ะใช้เมจิกนะคะในการคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นด้านบนตรงนี้นะคะด้านบน select subject นะคะคลิกเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือก select ในส่วนของตัวหุ่นที่เรานำมาใช้ในการเด็ก